0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปทาง GMM 25
1: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
2: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
1: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนเนาะ
2: การเดทอ่ะมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
3: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
2: ก็ไปนะ
1: รออะไรอ่ะ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25
5: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
6: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
4: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูลไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
7: ลูกทุ่งวันวานวันนี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
3: น้ำผลไม้ดีด้อม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
1: ้อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
3: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
4: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับเราตามกันต่อนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายคนคงอยากจะรู้ว่ามันมีคำถามอยู่ในใจเยอะตำรวจไปสืบเบื้องลึกเบื้องหลังมายังไง
5: นั่นน่ะสิ
4: และไอ้โต๊ะกลมๆที่ยึดมา
5: เอาไปทำ
4: อะไรกันแน
6: ่ยึดเป็นของกลาง
4: และที่สำคัญก็คือว่าเจ้าอาวาสกับศรีกาคนสนิทมีเงินอยู่จริงๆเนี่ยเท่าไหร่กันแน
5: ่
4: วิธีการในการยักยอกเงินจากวัดไปเข้าคนอื่นเนี่ยทำยังไงโอ้ยหลายคนบอกมันเป็นเรื่องที่แบบตกใจนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเงินเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้เจออยู่ประมาณ720ล้านเยอะมากนะและจริงๆเนี่ยตำรวจก็อยากจะรู้เพิ่มเติมก็เลยมีการสอบมาราธอนนะดูการสอบมาราธอนกันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าสอบตั้งแต่ 5:00 นจนถึง
6: 17:00
4: นก็คือสอบยาวเลยมาราธอนเลยนะครับการสอบปากคำอดีตเจ้าอาวาสวัดกับศรีกาคนสนิทนะครับถูกจับอ่ะต้องบอกก่อนนะคดีก็คือยักยอกเงินวัดแล้วก็เสพเมถุน
5: ครับ
4: ก็ยังให้การปฏิเสธนะครับข้อหายักยอกเงินวัดและฟอกเงินเนี่ยให้การปฏิเสธนะแต่แหมเขาก็บอกยอมรับนะความสัมพันธ์กับศรีกามีจริงก็หลักฐานมันซะขนาดนั้นนะคุณผู้ชมไม่ยอมรับก็คงจะไม่ได้นะครับทั้งคู่เหมือนที่บอกสอบปากคำมาราธอนมากตั้งแต่ 5:00 นไปจนถึง 17:00 นก็คือ 17:00 นเมื่อเช้าออกมาในสภาพก็คืออิดโรยและก็เครียดมากนะครับ
6: ค่ะ
4: ช่วงประมาณสัก 8:00 นเช้าของวันนี้อ้าวตำรวจมื้อแรกคุณผู้ชมขอดูหน่อยตำรวจเอาข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวนี่ฮะมื้อแรกกับน้ำดื่ม
6: ค่ะ
4: ถ้าเปรียบเทียบนะในโซเชียลเขาก็เลยเปรียบเทียบกันระหว่างมื้อแรกก็คือข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวตอนถูกจับกุ
6: ม
4: กับมื้อแรกที่อยู่ในวัด
6: โอ้มื้อในว
4: ั
6: ด
4: นี่
5: เทียบได้เหรอฮะ
4: อยู่สบายไง
5: เทียบไม่ได้เลยนะ
4: ครับมือคือมันก็แตกต่างกันเยอะมากนะแต่คนก็ไปสังเกตนะอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยเครียดนะนั่งพิมพ์กำแพงอยู่ในสภาพที่อิดโรยมากอ่ะไปดูภาพก่อนหน้านี้ที่ท่านนั่งพิงกำแพงแล้วกันนะอยู่ในสภาพที่อิดโรยมากๆนะครับคือไม่ได้นอนคือแยกขังระหว่างอดีตหลวงพ่ออันนี้คุณผู้ชมครับแยกขังระหว่างอดีตหลวงพ่อกับ

0: ีกาแยกกันของหลวงพ่อเนี่ยแยกขังอยู่ในห้องขังมีผู้ชายเนี่ยที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยอยู่ในนั้นหลายคน
1: ครับ
0: ก็ค่อนข้างจะแออัดก็เลยใช้วิธีก็คือนั่งแบบนี้และคนก็บอกว่าเอ๊ะเหมือนท่านนั่งสมาธิเนี่ยส่วนในห้องของสีกาเนี่ยที่ถูกคุมขังเนี่ยก็คือห้องสีกาเนี่ยมีอยู่ประมาณ2คนที่ถูกคุมขังนะครับอันนี้ก็คืออาจสามารถนอนในห้องขังได้นะครับประเด็นสำคัญคุณผู้ชมครับก็คือว่าการแถลงข่าวเส้นทางทางด้านการเงินเนี่ยหลายคนตกใจมากกับเงินที่เจอและเส้นทางทางด้านการเงินที่พบตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาก็ชี้แจงรายละเอียดเลยนะครับว่าการไปค้นกุฏิอดีตเจ้าอาวาสนะตกใจครับนี่ฮะคุณผู้ชมทั้งเงินทั้งทองทั้งเซฟเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลย
2: ในกล่องพลาสติกนะ
3: แน่นนี
2: ่โอ้โหแต่เปิดออกมานี่มีแต่สมบัตินะ
0: นี่เขาบอกว่า
1: อันนี้ที่บ้านสีกาอันนี้
0: ของจริงอันนี้คืออะไรรู้ไหม
2: อะไร
0: เขาเตรียมเครื่องนับเงินมา3เครื่องเจ๋งพังเพราะว่าเงินมันเยอะจริง
1: นับไม่ไหว
0: นับไม่ไหวก็เนี่ยมันเป็นฟ้อนแบบนี้เครื่องนับเงินพังอ่ะคุณผู้ชมคือเราก็ตกใจเลยเพราะว่าตอนค้นกุฏิอดีตเจ้าอาวาสตำรวจยึดทรัพย์รวมก่อนนะ498ล้าน
2: โอ้โห
0: รวยอู้ฟู่มากๆ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แบ่งเป็นเงินฝากก่อนนะมีเงินฝากทั้งหมดในบัญชี290ล้าน
2: เฉพาะในบัญชี
0: เช็ดถูกต้องอ้าวแล้วเงินสดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่โต๊ะเนี่ย138ล้านอุ๊ยหลวงพ่อมีนาฬิกาหรูด้วย
1: ใช่ฮะ
0: เออท่านเอาไว้ใส่ตอนไหนเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเงินสด138ล้านและดูทองอ่ะไปดูทองหน่อยทองคำกับทองรูปพรรณคุณผู้ชมไปบวกเอาเองนะมีประมาณน้ำหนัก 1,000 บาทถ้าเทียบเป็นเงินคูณไปประมาณ 6-7 หมื่นตอนนี้ก็ประมาณ
2: ยุคนี้นะ
0: 70ล้านฮะ
2: โอ้โห
0: 70ล้านอ่ะโหผู้ชมฮะรวยอู้ฟู่จริง
1: ๆ
0: อันนี้ของอดีตหลวงพ่อ
1: ครับ
0: ไปดูของสีกาคนสนิทบ้างสีกาคนสนิทถ้าเราจำกันได้นะเรามีการบุกเข้าไปค้นที่พักแถวๆปทุมธานี
1: อย่าให้น้อยหน้า
0: สีกาเองเนี่ยมาเพราะว่ามีปัญหาก่อนหน้านั้นก็เลยมาพึ่งใบบุญของวัด
2: มาพึ่งธรรมะ
0: หลวงพ่อก็ให้อยู่ที่วัดถูกไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรเป็นบุคคลล้มละลายมีปัญหาชีวิตแล้วดูตอนนี้คุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะคร
1: ับ ฟูสุด
0: ๆบ้านพักปทุมธานีณตอนนี้นะเงินสด 3,800,000 บาททองคำหนัก90บาทโฉนดที่ดินสมุดบัญชีกรมธรรม์สุขภาพรวมๆแล้วทุกอย่าง220กว่าล้านครับรวมนะทั้งเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสและสีกาทรัพย์สินที่เพิ่งจะตรวจสอบได้ตอนนี้คือ720กว่าล้าน
2: ที่เพิ่งตรวจสอบได้ตอนนี้นะ
1: เฉพาะตอนนี้
0: เฉพาะตอนนี้
2: จะถึงพันไหมเนี่ย
0: ถูกไงแต่เอาอย่างนี้ละกันที่ตรวจสอบได้คืออะไรคือแค่ปีนี้คือแค่ปีนี
1: ้ยังไม่ได้
0: ตรวจย้อนหลังไปถูกไหมแต่ทีนี้จะให้ความเป็นธรรมนะเพราะอดีตเจ้าอาวาสยังให้การปฏิเสธแต่ก็ยังตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะชี้แจงทรัพย์สินได้นะครับสีกาคนสนิทก็ให้การปฏิเสธเหมือนกันไม่มีส่วนในการยักยอกเลยแต่ก็ยังไม่ได้บอกถึงว่าเอ๊ะเงินไอ้พวกนี้
1: ที่มาที่ไปมัน
0: ที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าตำรวจเขาบอกโอ้โหถ้าไปฟังในมุมการสืบของตำรวจโอ้โหหลักฐานมันมัดแน่น
1: อ
0: ่ะคือเอาอย่างนี้นะผู้หญิงเนี่ยอดีตศรีกาเนี่ยเข้ามาอยู่กับวัดเนี่ยตอนแรกบอกว่าปี2567ตำรวจบอกไม่ใช
1: ่
0: จริงๆเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปี2550ตอนนั้นเข้ามาเนี่ยเป็นแค่โยมอุปถัมภ์วัดเท่านั้นนะครับกระทั่งปี62กลายเป็นบุคคลล้มละลายบุคคลล้มละลายแล้วนะแต่ถัดจากนั้นไม่กี่ปีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายทำอาชีพอะไรคำถาม
2: นั่นน่ะสิ
0: ตำรวจบอกไม่มีอาชีพแล้วก็มีการพยายามถ่ายเงินไปทำอะไรซื้อทรัพย์สินอื่นๆอีกนี่แหละคุณผู้ชมครับคือหลายคนเห็นบรรดาทรัพย์สินต่างๆบอกรวยอู้ฟู่แบบนี้
1: จากบุคคลล้มละลายอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วเงินบริจาคเราหรือเปล่า
2: เงินญาติโยม
0: โอ้เอาอย่างนี้ละกันช่วงบ่ายครับตำรวจคุมตัวทั้งคู่เนี่ยไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับนี่ฮะดูบรรยากาศบางช่วงคุณผู้ชมครับอดีตเจ้าอาวาสอยู่ในชุดสีขาวสวมหมวกนะใส่แมสเดินผ่านไปสื่อก็พยายามจะถามเหมือนกันอดีตเจ้าอาวาสสมีโชคก็ไม่ได้ตอบไออีกคนนึงก็คือสีกาคนสนิทนะครับนี่สีกาคนสนิทนะก็ไม่ได้อยู่ในชุดขาวนะแต่อยู่ในชุดนี้ก็น่าจะเป็นชุดแรกที่ควบคุมตัว
1: ครับ
0: เอาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว
1: เปลี่ยนแล้ว
0: เปลี่ยนแล้วนะเมื่อวานเสื้ออีกสีนึงวันนี้เสื้ออีกสีนึงแล้วคร
1: ับ ไม่เห็นสร้อยแล้วด้วย
0: ไม่เห็นสร้อยแล้วว
2: ันแรกเห็นสร้อยแล้วก็ไม่ใส่
0: ดวงโลหะเงินวันนี้ไม่มีเหนือดวงแล้วเพราะว่าไม่สามารถที่จะอยู่เหนือกฎหมายได้นะครับแต่สื่อก็พยายามถามนะก้มหน้าขึ้นรถไปเลยนะคร
1: ับไม่ตอบอะไรเลย
0: ใช่
1: นี่คือบรรยากาศช่วงบ่ายๆแต่พอช่วงเย็นๆที่ผ่านมา

คุณผู้ชมครับทั้งอดีตเจ้าวาดและสีกาคนสนิทก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวแต่ว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1สระบุรีเนี่ยพิจารณาแล้วนะฮะว่าคดีนี้อัตราโทษสูงครับต้องสอบสวนเส้นทางการเงินและขยายผลด้วยนะฮะหากปล่อย

0: รวจก็เลยมีการไปตรวจสอบเส้นทางการเงินจนกระทั่งไปพบว่าณตอนนั้นนะมีการเบียดบังเงินวัดเนี่ยถึง92ล้านบาทแบ่งออกเป็น2เส้นเงินด้วยกันเส้นแรกเนี่ยค่อยๆดูกันไปนะคุณผู้ชมนะฮะมีคนเช่าวัตถุมงคล22รายการรวม2ล้าน8แสนบาท
1: ครับ
0: เจ้าอาวาสสั่งให้พยานรายนี้เนี่ยไปออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดอันนี้คือเส้นแรกส่วนเส้นที่2ก็คือมีคนเนี่ยมาบริจาคเงินนะฮะเพื่อที่จะบำรุงวัด89ล้านบาท
1: ครับ
0: พร้อมกับมีการออกใบอนุโมทนาบัตรให้ในนามของวัดนะฮะแต่กลับกลายเป็นว่าเงิน2ก้อนนี้ไม่ได้เข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียว
1: ไปไหนอ่ะ
0: นั่นนะสิมันไปไหนกันแน่ล่ะจนกระทั่งตำรวจก็เลยมีการไปขอหมายจับนะฮะตรวจค้นทั้งหมด6จุดในอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพแล้วก็บุรีรัมย์ในขณะที่แผนประทุษกรรมเนี่ยคือเงินเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมีการโอนเข้าไปในมูลนิธิที่เจ้าวัดตั้งขึ้นมาเมื่อช่วงปลายปี68ที่ผ่านมา
1: เพิ่งจะตั้งเอง
0: แล้วณตอนนี้เนี่ยมูลนิธิยังไม่ถูกต้องด้วยนะฮะ
1: มีชื่อด้วยนะเขาบอกชื่อมูลนิธิที่ตั้งขึ้นน่ะเป็นชื่อของเจ้าอาวาสกับวัดผสมกันแต่เขาบอกรายชื่อเป็นมูลนิธิมาแล้วล่ะแต่เขาบอกชื่อนี้ก็คือเป็นชื่อของวัดกับเจ้าอาวาสผสมกันแล้วตั้งเป็นมูลนิธินี
0: ้แต่ว่ายังจัดตั้งไม่ถูกต้อง
1: ถูกต้อง
0: ก็เลยไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรให้ได้นะฮะก็เลยแบบว่าเอาเงินเนี่ยเข้ามูลนิธิแล้วหลังจากนั้นก็โอนจากมูลนิธิเข้ามาที่บัญชีของตัวเอง
1: นี่แหละ
0: 92ล้านบาทนะฮะแต่กลับมีการออกใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยในนามของวัดคุณผู้ชมครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินนะฮะจากเงินสดเนี่ยก็คืออ่ะส่วนหนึ่งก็เอาไปซื้อของ บางส่วนก็โอนต่อไปยังสีกาคนสนิทอีกนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายซึ่งตำรวจบอกเลยว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะแกะรอยต่อเพิ่มเติมว่าเส้นทางการเงินเหล่านี้โอนไปถึงใครก็เดี๋ยวจะมีการเรียกมาสอบด้วยครับ
2: จะเข้าบัญชีของมูลนิธินะครับที่เจ้าว่าตั้งมาแต่มูลนิธิตัวนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับก็โอนจากมูลนิธิเนี่ยมาเข้าบัญชีตัวเองนะครับอันนี้คือแผนประทุษกรรมเป็นอย่างนี้นะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบ100ล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าว่านะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับก็รีบเข้าไปขออนุมัติศาลนะครับจากศาลทุจริต
0: ในขณะที่ทางบิ๊กเต่านะฮะพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เอาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลยเพราะว่าปีที่แล้วก็มีเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่นะถ้าเราดูพฤติการนะจะเกี่ยวข้องกับสีกาที่เข้าไปหากินกับวัดแล้วมักจะเข้าไปหาผลประโยชน์กับวัดไหนที่เป็นวัดที่มีเงินจะไปวัดนั้นพุทธภาณี
3: ก่อนหน้านั้นไงก็มีสีกาเข้าไปเอี่ยว
1: หลายวัดนะ
0: หลายวัดเลยหลายวัดทั้งนั้นเลยถ้าวัดไหนไม่มีเงินเนี่ยก็ไม่เข้านี่พี่เต่าบอกแบบนี
1: ้
0: ตอนแรกก็เข้าไปเนี่ยเป็นโยมอุปัฏฐากก่อนนะฮะแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยผ่านแน่นอนเดี๋ยวฝากสำนักพุทธด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบวัดด้วยครับ
2: ทุกที่ที่เกิดเนี่ยก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์วัดที่จะเกิดเรื่องเนี่ยก็คือเป็นวัดที่มีเงินนะครับวัดที่มีเงินสีกาก็ไม่เข้านะครับวัดไหนมีเงินทองมีอะไรพวกนี้มันก็เป็นที่หมายปลอมของผมไม่อยากจะพูดว่าพวกนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับแต่ก็คือเป็นเหลือบไหลที่เข้ามากัดกินบ่อนซ่อมทำลายสถาบันพุทธศาสนาต้องหาวิธีป้องกันโยมอุปถัมภ์ที่เข้ามาใกล้ชิดกับพระนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยยังมีพบเห็นอยู่พอสมควรแต่ด้วยความใกล้ชิดกันเนี่ยแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยทุกอย่างมันก็แปรผันไปได้หมด
3: ทีนี้มาดูเรื่องเส้นทางการเงินกันมากดีกว่าบางคนบอกว่านี่คือเส้นทางซ่อนเงินเขาทำกันยังไงประธานการจัดตั้งมูลนิธินะคะบอกเรื่องราวว่าอย่างนี้ก็คือทนายอนันตชัยนะคะอธิบายกับทีมข่าววันนี้ว่าตามหลักการบริหารศาสนสมบัตินั้นเงินบริจาค กับรายได้ที่เกิดขึ้นในนามวัดนะคะโดยปกตินะคุณผู้ชมต้องนำเข้าบัญชีของวัดแล้วการเบิกถอนแต่ละครั้งเนี่ยนะคะจะต้องมีผู้เกี่ยวข้องร่วมลงนามเพราะอะไรเพราะจะไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยควบคุมเงินเพียงลำพังอันนี้คือหลักที่ถูกต้องนะ
1: ใช่
3: ไม่ใช่คนคนเดียวสามารถเบิกเข้าเบิกออกได้
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นมูลนิธิถ้าเราจำกันได้วัดต่างๆจะมีเจ้าอาวาสมีไวยาวัจกรมีกรรมการวัดช่วยกันเซ็น
3: ใช่ถึงจะทำการเบิกเงินออกมาได้นะคะ

0: ทีนี้มันมีช่องว่างเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าทางวัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาควบคู่กันแล้วก็มีการเปิดรับเงินผ่านทางบัญชีของมูลนิธิด้วยทีนี้ประชาชนก็งงก็เข้าใจว่าเงินที่บริจาคเข้าไปเนี่ยน่าจะเป็นเงินที่ทำบุญถวายวัดแต่ความจริงแล้วอาจจะไม่ได้เข้าสู่บัญชีวัดทั้งหมดนะคะและอาจถูกเปลี่ยนเส้นทางให้ไหลเข้าสู่มูลนิธิซึ่งตรงนี้เป็นคนละนิติบุคคลและอยู่ภายใต้ระบบตรวจสอบอีกชุดหนึ่งคุณผู้ชมเพราะในทางกฎหมายวัดกับมูลนิธิต้องบอกว่าเป็นคนละนิติบุคคลกันนะคะเงินที่เข้ามูลนิธิก็เลยจะไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายรับของวัดทีนี้เข้าไปมูลนิธิเนี่ยจะอยู่ภายใต้อำนาจบริหารของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งแยกส่วนกัน
1: แยกส่วนกัน
0: คือถ้าเข้าวัดเนี่ยมันก็จะตรวจสอบได้ว่ารายรับเข้ามาเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่
1: แต่ทีนี้เราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเราไปเอาเงินบริจาคเราไปมันจะเข้าไปในมูลนิธิไหน
0: ไม่รู้บางทีเราอ่านชื่อบัญชีเราก็เข้าใจว่าอ๋ออันนี้แน่เลย
2: บัญชีมูลนิธิเข้าชื่อบัญชีวัดไปแล้ว
1: จริงๆก็คือว่าเป็นไม่ใช่วัดเป็นนิติบุคคลอื่น
2: โอนต่อไปอย่างเงี้ย
0: เชื่อว่าที่ผ่านมาประชาชนที่ทำบุญน่ะส่วนใหญ่จะไม่รู้นะคะว่าเงินไปเข้าบัญชีไหนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัดกับมูลนิธินะคะนี่แหละเขาบอกเลยกลายเป็นเส้นทางซ่อนเงินต้องเร่งปิดช่องทางนี้นะคะเพื่อตรวจสอบให้ได้ว่าเงินวัดเนี่ยมีกี่บาทกี่สตางค์กันแน่และย้ำนะว่าการนำเงินทอดกฐินหรือว่าเงินบริจาคให้วัดเข้าบัญชีมูลนิธิเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะคะ
3: เป็นการผิดเลยผิดเลยเพราะว่าพอเงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักฐานในเรื่องของวัดไง
4: ค่ะ
3: แล้วเราเอาเงินตรงนั้นน่ะเข้ามูลนิธิก่อนแล้วไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้ไงเพราะว่ามันไม่ใช่ในนามของวัดมันง่ายต่อการยักย้ายถ่ายเทยักยอกเบียดบังไง
4: ค่ะ
3: เพราะมันไม่เข้าวัดโดยตรงอ่ะมันเข้ามูลนิธิก่อนแล้วมาเข้าวัดเนี่ยเกือบทุกที่เลยโดยเฉพาะวัดใหญ่ๆเนี่ยไปดูเลย
0: มาฟังคนนี้บ้างดีกว่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในการสอนธรรมะนะคะอาจารย์เบียร์
1: บนตื่นธรรม
0: ใช่มาให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องใหญ่รายวันทั้งช่องวัน31นี่แหละบอกว่าการเปิดมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยนะเป็นการโยกเงินจากวัดเข้ากระเป๋าตัวเองถ้าหากมองในมุมพระจะบอกว่าการที่เอาเงินจากคนที่เข้าบัญชีวัดเนี่ยเวลาจะเบิกจ่ายเนี่ยมันเบิกจ่ายอะไรยาก
1: มันก็ต้องเซ็นกับหลายคน
0: เซ็นหลายคนถ้าเข้ามูลนิธิเนี่ยจะหยิบมาใช้ได้ง่ายกว่าจริงๆแล้วในมุมเนี่ยถ้ามองในมุมพระไม่ผิดแต่ผิดก็คือเอาเงินออกมาใช้ผิดวัตถุประสงค์นั่นเองค่ะ
5: ให้เราจะเอาเข้าวัดเอาเข้ามูลนิธิมันไม่ผิดอะไรเลยมันผิดตรงที่เอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ไอ้ตรงนี้ต่างหากเอาไปให้สีกาเอาไปให้สีเกยเอาไปประดับปกแต่งตัวเองเอาไปซื้อกับข้าวเยอะแยะเอาไปปนเปื้อนซื้อโรเลสซื้อทองคำเก็บสะสมอันนี้มันเรียกว่าเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นี่แหละปัญหาของพระกับเงิน
2: ครับ
5: มันไม่ควรที่จะเอาเงินไปถวายกับพระโดยตรง
0: ปกติได้ยินคำว่าสีกาเมื่อกี้อาจารย์เบียร์บอกสีเกยก็มา
1: สีเกยไอ้แก้วกระโถนมาดูหรือเปล่าวันนี
0: ้วันนี้ไม่ค่อยพกกระโถนเขาบอกช่วงนี้อย่าโดนตัดอย่าโดนแบนอย่าโดนแบนย้ำอีกหนึ่งเรื่องอาจารย์เบียร์บอกว่าความผิดนี้เป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลนะคะไม่ควรเหมารวมไปกับเรื่องของวัดแล้วก็พระรูปอื่นๆด้วยหากรู้นี่ฝากเหมือนฝากเตือนเน
2: า
0: ะหากรู้ว่าถ้าตัวเองเนี่ยทนต่อกิเลสไม่ได้ควรมีความละอายในความชั่วความบาปแล้วก็รับผิดชอบด้วยการทำยังไงสึกออกไปสิ
1: ใครจะสึกเมื่อกี้
0: เงินมัน
1: โหเจ็ดร้อยขนาดสิบล้าน
0: ก็นี่ไงอาจารย์เบียร์เลยบอกว่าก็พระปัจจุบันเป็นแบบนี้ไม่มีความละอายไม่ยอมสึกออกเองจนเป็นไงกล้องวงจรปิดจับภาพและลากออกมาประจานพฤติกรรมเขาเรียกว่าเป็นการพระป้นผ้าเหลืองออกมาแบบนี้ค่ะปัญหาเรื่องนี้มีส่วนจากการที่ไปยึดติดที่ตัวบุคคลกับวัตถุมงคลด้วยอาจารย์เบียร์บอกมันก็พวกนี้มันเสื่อมได้ไงแต่จริงๆพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะยึดไว้เลยไม่มีวันเสื่อมความสำเร็จในชีวิตเกิดจากการลงมือทำไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์หรือว่าวัตถุมงคลนี่เป็นข้อคิดจากอาจารย์เบียร
1: ์แต่ทีนี้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดหน่อยผมก็วันนี้ฟังข่าวดูข่าวแล้วก็ตกใจเหมือนกันน
0: ะ
1: ปรากฏว่ามีหลายคนไปที่วัดแห่งนี้เราส่งบอลรัชตะไปบางคนไปทำอะไรรู้ไหม
4: ครับ
1: อยากจะไปถ่ายรูปกับกุฏิกุฏิอดีตเจ้าอาวาส
0: ไปเช็คอินหรอ
1: บางคนใช่อ
2: ยากไปถ่ายกับโต๊ะกลมด้วยซ้ำ
1: บางคนอยากจะไปถ่ายกับโต๊ะส้มอ่ะ
2: โต๊ะกลมอ่ะ
1: ซึ่งไปก็รู้สึกว่าโต๊ะส้มไม่อยู่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเอาโต๊ะออกมาแล้วประเด็นสำคัญเมื่อวานเราก็บอกว่าเฮ้ยเขาจะเอาโต๊ะส้มไปทำไมอ่ะไอ้โต๊ะอาหารนะโต๊ะส้มอ่ะมันจะต้องไปตรวจ DNA หรอดูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ตำรวจชี้แจงแล้วนะครับ
0: ว่าไงคะ
1: ก็คือทางวัดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเอาโต๊ะมาเอาโต๊ะอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคนก็จะไปต้องการจะไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยถูกไหมคนก็ต้องการจะไปถ่ายรูปทางวัดก็ไม่อยากให้คนน่ะไปนึกถึงวัดแห่งนี้แล้วนึกถึงโต๊ะกลมนี
0: ้
1: เข้าใจไหมเพราะวัดเขาเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่อายุ600กว่าปี
0: อะ
1: แล้วมันมีสิ่งอะไรที่สวยงามมากกว่านั้นเขาก็เลยบอกตำรวจว่าเอาโต๊ะไปเถอะและตำรวจก็บอกเลยบอกว่าจริงๆโต๊ะไม่ผิดหรอกแต่มัน

0: คือสัญลักษณ์ไงก็เลยต้องเอาโต๊ะเนี้ยมาด้วยวัดมันจะได้ไม่มีคนไปถ่ายรูปไปเช็คอินอะไรต่างๆนานาแต่ทีเนี้ยขอดูบรรยากาศที่วัดคุณผู้ชมวันเนี้ยใครได้ดูโหนกระแสบ้างโหนกระแสได้มีตำรวจมาแล้วก็มีการนั่งวิเคราะห์นะเพราะว่าในคลิปเนี่ยคุณรู้ไหมว่าอดีตเจ้าอาวาสที่ถืออันเนี้ยถือโทรศัพท์อยู่อ
1: ่
0: ะถือทำไม
2: ถือทำไมฮะ
0: หลายคนบอกดูคลิปดูอะไรเปล่าไม่ใช่นะครับดูกล้องวงจรปิด
2: ใช่เพราะเขาบอกว่ากล้องมีหลาย10ตัวมาก
0: วันนี้ตำรวจบอกว่าวงจรปิดของวัดแห่งนี้60ตัวด้วยกัน
2: แล้วจุดที่หลวงอดีตเนี่ยที่ท่านอยู่ตรงนี้เขาบอกว่ามีจอทีวีอ
0: ่
2: ะวางตั้ง3จอใหญ่ๆแล้วก็เป็นซอยเป็นช่องเล็กๆเล็กๆก็คือดูกล้องได้ทุกจุด
0: กล้องเนี่ยไล่มาตั้งแต่วัดเลย
1: ครับ
0: เจ้าอาวาสจะเห็นเลยว่าใครเดินเข้ามาในวัดบ้างใครเดินเข้ามาศิษยานุศิษย์คนใกล้ชิดใครเดินเข้ามาเลยรู้หมดว่าใครเนี่ยเข้ามาได้
1: ม
0: ั่งกล้องเยอะมากคุณผู้ชมแล้วทีนี้หลายคนสงสัยเอาแล้วถ้ากล้องเยอะแล้วไอ้กล้องที่ถ่ายมาคืออะไร
2: นั่นคือกล้องของวัดไหม
0: ไม่ใช่
2: ค
0: ืออย่างนี้ตำรวจเล่าให้ฟังว่ามีหนังสือร้องเรียนมาก่อน1ฉบับประมาณสักกรกฎาคมหนังสือร้องเรียนมาเนี่ยตำรวจวันนี้บอกว่าทำคดีนี้ค่อนข้างที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นเกจิชื่อดังลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในทุกแวดวงเลยเก็บทุกอย่างเป็นความลับแล้วก็พยายามจะสืบเพื่อจะหาเส้นเงินพอจะสืบหาเส้นเงินเสร็จสับปั๊บวันดีคืนดีปรากฏว่ามีหนังสืออีก1ฉบับเป็นหนังสือร้องเรียนแนบแฟดไดมาด้วยเข้าใจหรือยังพอแนบแฟดไดมาด้วยเนี่ยนั่นก็หมายความว่าตำรวจก็มาเปิดเลยโอ้โหหลักฐาน
2: ชัดเจน
0: ชัดเจนเลยคุณผู้ชมครับก็เลยตำรวจบอกว่าโอเคงั้นเราสืบต่อเพราะหลักฐานทุกอย่างเนี่ยชัดเจนมากๆสิ่งที่ตำรวจอยากจะได้ก็คือเส้นเงินไงและตำรวจก็เลยไปตรวจสอบเส้นเงินเพราะว่าอ่านหลักฐานความสนิทแนบชิดกับสีกามันได้ไปหมดแล้วเนี่ยมาจากคนที่ส่งเรื่องร้องเรียนมาแต่ทีเนี้ยถ้าเราเนี่ยคุณผู้ชมไปถามคนที่มากราบไหว้วัดแห่งนี้ทุกๆคนพูดเหมือนกันว่าเราควรจะแยกแยะ
1: ถูก
0: เป็นพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสแต่ไม่เกี่ยวข้องกับวัดแห่งนี
2: ้นะ
0: เหมือนที่บอกไปศรัทธาได้นะครับไปไหว้ได้ไปกราบไหว้ได้เพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่สมัยพระเจ้าอู่ทองอายุเก่าแก่มาก600กว่าปี
2: ค่ะ
0: ดิฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะไปกราบไปไหว้ได้และเวลาคุณจะไปทำบุญไม่เป็นไรครับเขามีเครื่องสแกนสแกนได้เงินเข้าวัดทันทีอ่ะลองฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านครับ
3: ใช่ไอ้วัดนั้นมันไม่เขาไม่เกี่ยวอยู่แล้ววัดเขาศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วไงดีอยู่แล้ว
4: สถานที่โอเคอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ที่ว่าตัวท่านจะทำตัวแบบไหนแค่นั้นเองแบบแต่ส่วนที่เรานับถือก็นับถืออยู่แล้วสถานที่แล้วก็ชีวรอะไรก็เราก็นับถือปกติอยู่แล้วแต่สำหรับตัวท่านก็คือเราก็จบแค่ตรงนี้ไงแต่ให้เราแบบบริจาคเยอะแยะเหมือนที่ผ่านมาเราคงไม่อ
0: ่ะเราอยากให้ทุกคนแยกแยะหนึ่งในคนที่แยกแยะก็คือนายก
2: ค่ะ
0: เราจำได้ไหมก่อนหน้านี้มีภาพว่านายกเนี่ยมีการแขวนอะไรเหรียญเหนือดวง
2: ใช
0: ่แน่เอามาให้ดูวันนี้นักข่าวก็ไปเจอนายกเหมือนกันนายกบอกว่าเอาจริงๆนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่นายกเคารพก็คือนี่ฮะความศรัทธาเอาลองฟังนายกพูดนิดหนึ่งครับ
5: ปืนอย่างเงี้ยเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ไล่สิ่งชั่วร้ายออกเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตนะครับแล้วก็มีจิตใจที่คิดแต่เรื่องดีๆนะครับมันก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเราหรือไม่อยู่ในวัตถุมงคลอะไรต่างๆ
0: นี่แหละฮะคุณผู้ชมอันนี้นายกก็บอกว่าเป็นความศรัทธาแต่ก็มีหลายคนที่โดนพัดพิงถึงเหมือนกันถูกไหมฮะอย่างคุณน้ำอธิชาติ
6: คือคุณน้ำอธิชาติเองเนี่ยก็บอกว่าตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยเป็นประธานจัดสร้างและทำพิธีบวงสรวงนำฤกษ์เหรียญจงเจ้ามหาราชรุ่นบารมีชนะมารเมื่อปี67พอข่าวนี้ออกมายอมรับเลยมันรู้สึกเจ็บบรรจุกมากๆเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คุณอ้ำเนี่ยมองว่าถ้าพระทำผิดก็ผิดที่ธรรมวินัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดหรือพระพุทธศาสนาอยากให้แยกออกจากกันด้วยครับ
7: ก็ตกใจนะผมเชื่อว่าทุกคนก็ตกใจกับข่าวที่ได้เห็นนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นเราเข้าใจว่าในการปฏิบัติของท่านเนี่ยเราก็นับถือในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าก็ไม่มีใครทราบหรอกว่าท่านจะมียังไงแบบไหนหรือเปล่าแต่วันนี้ต้องบอกว่าสิ่งสำคัญคือพอเมื่อเราได้ทราบแล้วต่างหากเรายังคิดและปฏิบัติอย่างไรอันนี้คือสิ่งสำคัญ
6: ในขณะที่อาจารย์จตุรงค์เนี่ยนักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาก็บอกว่าเรื่องแบบนี้จริงๆมันก็มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะฮะถ้าเราทำใจกับเรื่องนี้ได้รู้ว่าคนเลวเนี่ยมันอยู่ได้ทุกที่ ก็อยากให้ตำรวจเนี่ยจัดการกันไปนะฮะแต่ก็อยากให้แยกเหมือนกันนะฮะเรื่องของบุคคลกับเรื่องของวัดวัดก็ยังสามารถที่จะไปกราบไหว้ไปทำบุญกันได้เหมือนเดิมเลยและมองว่าหลังจากนี้น่าจะมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะการสแกนในการที่จะโอนเงินในการทำบุญเรา

0: เขาจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากยิ่งขึ้นนะสำคัญเขาคืออาจารย์บอกว่าใช้การโอนดีกว่าเพราะว่ามันจะตรงเข้าบัญชีไปเลยเออก็ป้องกันเขาไม่แบบนี้นะ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราตามกันต่อแล้วกันนะโดยเฉพาะการหาเส้นเงินแล้วก็เงินยักยอกไปใครอะไรยังไงอีกคุณผู้ชมครับส่วนอีกเรื่องนึงพอมันมีคลิปนี้มาหลายคนตกใจนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับผู้ชายคนนึงถือเหล็กที่ยาวมากแล้วจากนั้นเนี่ยเขาพุ่งตรงไปที่รถคันสีขาวนี้นะครับดูเหล็กคุณผู้ชมครับเอามาเสร็จสับปั๊บแล้วก็ดับไปโอ้โห
0: ทั้งท่อน
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานแป้งชายมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
8: ย่าผมมาแล้ว
9: กลับไปหาย่า
10: ขอฟ้าก
9: ับกูนะ
11: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ
12: ่
11: ะ
12: และเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
13: กูถอดให
9: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได้
13: ไปอาบน้ำกับกูวะ
14: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GFM 25
15: ถ้าทำให้คุณเกศรลาสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิมเอจะลาออก
16: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
17: เรารู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
18: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
19: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
20: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาญ
17: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวเองเจ้าแล้วเนี่ย
14: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
21: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มคมคมกล้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
22: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
23: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
24: หมึกย่างหอมหอมหอมหอมจัง
23: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
21: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
25: ดาราล็อกเล่น
21: อะไรครับเนี่ย
26: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
27: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
26: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
27: ผิวดูใสฉ่ำ
26: ต้องโดน
27: ใหม่ซิตรา
28: วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
29: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
30: ่3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นจริงๆเราไม่สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้หลายคนบอกโอ้โหทำไมพี่โกรธอะไรกันนักกันหนาอ่ะเราไปดูครับโอ้โหคุณผู้ชมใครเห็นคลิปก็ตกใจนะครับ
0: คือต้องโกรธอะไรขนาดไหนอ่ะ
1: คือเจ้าของรถคันสีดำเนี่ยเอามีปัญหาแหละกับเจ้าของรถคันสีขาวถูกไหมครับและที่สำคัญเจ้าของรถคันสีดำเนี่ยก็ไปหยิบท่อนเหล็กซึ่งยาวมาก
2: ยาวจริงแล้วเก็บไว้ในรถได้ยังไง
1: แล้วดีๆๆๆฮะคุณผู้ชมครับมาแล้ว
2: เนี่ยดึงออกมาป๊า
1: ดีแล้วเอาไปทุบรถคันสีขาวรถคันนี้กำลังจะจอดรถอยู่ในเขาเรียกว่าหลังร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ในพื้นที่ซอยเหล่านาดี3เทศบาลนครขอนแก่นนะครับวงจรปิดก็คือว่าพอเขาตีกันเสร็จสับคือเอาพูดง่ายๆตีตั้งแต่กระจกตีไปจนด้านข้างคือตีกระหน่ำเยอะเลยฮะและที่สำคัญพอเขาขับไปแล้วนะไม่จบแค่นั้นขับตามฮะ
2: อ๋อมีขับตามด้วย
1: ขับตามไปนะครับแล้วตามข่าวก็คือว่าพอตามกันไปก็เกิดการเฉี่ยวชนทั้ง2คันเนี่ยพังเสียหายนะครับไม่จบแค่นั้นคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้อ้าวเข้าใจไหมดูสภาพรถฮะ
0: โอ้โห
1: เนี่ย
2: ยับเลย
1: แต่จุดเนี้ยคือสุดท้ายไปจบที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น
2: ค่ะ
1: นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่สภ.เมืองขอนแก่นจริงๆคืออยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับไปเจอรถยนต์คู่กรณีทั้ง2คันอย่างที่คุณจะพูดกับยศกับคุณผู้ชมเห็นนะ
0: ครับ
1: ดูสภาพทั้ง2คันก็คือทั้งสีขาวและสีดำก็คือสภาพพังเลยฮะ
0: เสียดายรถเลย
1: รถคันสีดำที่ก่อเหตุเนี่ยกันชนหน้าหลุดมีสติ๊กเกอร์กตตรด้วยนะตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นติดอยู่หน้ารถนี่ชี้ให้ดูเอ้ยมาได้ยังไงเป็นรถของใครส่วนรถคันสีขาวกระจกหน้าแตกท้ายรถยุบบุบพังเสียหายตามสภาพที่เห็นนะครับทางตำรวจบอกว่าเบื้องต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเขารู้จักกันครับรู้จักกันในธุรกิจรับเหมาและมีเหตุทำร้ายร่างกายกันมาจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งก่อนจะมีการขับรถไล่ตามกันมาจนกระทั่งเกิดเหตุไล่ฟาดรถกันตามภาพวงจรปิดในร้านหลังร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมโดยรถยนต์คันสีขาวได้มีการขับเข้ามาที่สภ.เมืองขอนแก่นผู้เสียหายเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นตามภาพยืนยันนะดำเนินคดีถึงที่สุดแน่นอนขณะที่ตำรวจตอนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปสอบปากคำก่อนนะเดี๋ยวขอไปสอบปากคำไม่มีการชนกันนะไม่มีการชนกันภายในโรงพักตามที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าขอดูสติ๊กเกอร์ได้ไหม
0: ครับ
1: รถคันสีดำมีสติ๊กเกอร์กตตรขอนแก่นไอ้นี่เป็นรถของใคร
2: นั่นน่ะสิน
0: ั่นน่ะส
1: ิเออนั่นแหละต้องตรวจสอบอันนี้เพิ่มเติมนะครับว่าตกลงแล้วมันมีปัญหาอะไรกันแล้วเกี่ยวข้องอะไรกันไหมลองไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วกันนะครับ
0: ครับผมนะฮะส่วนที่ปทุมธานีคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ก็คือหนุ่มรายหนึ่งควงปืน
1: ครับ
0: ไปที่ธนาคารแห่งหนึ่งแถวๆตลาดไทยครับกว่าสุดท้ายได้เงินไป1ล้าน 500,000 บาทก็ภาพกล้องวงจรปิดตามกันใหญ่เลยคุณผู้ชมครับลองไปดูภาพกันก่อนนะฮะเป็นภาพของธนาคารแห่งหนึ่งที่ชายคนนี้เดินเข้ามาแล้วและมาพร้อมกับอาวุธปืนนี่เขามีการพลิกป้ายเลยบอกว่าธนาคารปิดแล้วก่อนจะเดินเข้าไปล็อกเอาไว้พอล็อกเสร็จปุ๊บก็เอาอาวุธปืนเนี่ยทำการข่มขู่พนักงานในร้านนะฮะแล้วก็กวาดเงินไปเนี่ยประมาณสัก1ล้าน 500,000 บาทแล้วก็หลบหนีไปก็ใช้เวลาในการก่อเหตุเนี่ยประมาณ2นาทีด้วยกันโดยหลังจากที่ได้เงินแล้วครับคนร้ายนะฮะก็ขับรถเก๋งเนี่ยหลบหนีไปคุณผู้ชมครับแล้วมีการเอารถไปจอดทิ้งเอาไว้ที่ตรงบริเวณลานดินป่ารกร้างริมถนนพหลโยธินขาเข้านะฮะตรงข้ามกับไปรษณีย์คลองหลวงครับก่อนจะมีการจุดไฟเลยเผาเลยนี่ตามภาพนี้คุณผู้ชมครับก็หวังที่จะทำลายหลักฐานทิ้งทีนี้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าแผ่นป้ายทะเบียนที่ติดกับตัวรถเป็นของปลอมนะฮะทำให้ยากต่อการติดตามตัวขณะเดียวกันหมายเลขตัวถังรถก็มีการถูกลบทำลายไปแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้รู้ว่าใครคือเจ้าของรถตัวจริงกันแน
1: ่ครับ
0: โดยคนที่เขาใกล้ๆกับจุดที่เผารถเนี่ยเขาบอกว่าก็เห็นรถคันนี้ขับมาแบบปกติเลยนะไม่ได้เร่งรีบไม่ได้อะไรเลยหลังจากนั้นสักประมาณ10นาทีก็เห็นว่ารถคันนี้มันก็เกิดไฟไหม้แล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นโดยที่ไม่เห็นคนที่ก่อเหตุเดินออกมาเลยครับ
3: มีเสียงระเบิดไหมครับ
4: มีเสียงระเบิด
3: มีเสียงระเบิดด้วย
4: ยางมันระเบิดตอนแรกคิดว่าเป็นแก๊สแต่รถไม่ได้ติดแก
3: ๊
4: ส
3: แต่คนขับขี่ไม่ได้วิ่งออกมาคันนี้นะ
4: ไม่
3: เจอ
4: ไม่เห็น
3: ตอนขับเข้ามาเขาขับเร็วไหมครับขับเร็วกว่ารถปกติไหม
4: ขับเร็วกว่ารถปกติเพราะว่าตีตรงทุบไปเลยครับปกติรถในซอยนี่ก็
0: ในขณะที่พลตำรวจตรีเพียรพลโชติกาเสถียรนะฮะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีก็เลยมีการเรียกประชุมชุดตำรวจขี้คลายคดีครับก็จะมีทั้งตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะฮะชุดสืบของจังหวัดปทุมธานีชุดสืบของสพคลองหลวงวางแผนในการตามตัวคนร้ายจนกระทั่งเบื้องต้นเนี่ยพบว่าจากการตรวจสอบเงินที่เอาจากธนาคารไปไม่ใช่1,500,000 บาทแต่เอาไปเนี่ยประมาณสัก1,170,000 บาทด้วยกันทีนี้เนี่ยก็เลยมีการไปไล่กล้องวงจรปิดเลยทีละจุดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะเบื้องต้นพบว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยขับรถมาดูลาดเหลาก่อนเกิดเหตุ หลายครั้งด้วยกันก็ต้องไปตรวจสอบกันที่มาอีกเหมือนกันนะฮะและเชื่อว่าคนร้าย

0: ร้ายเนี่ยน่าจะมีมากกว่า2คนและเป็นการวางแผนทุกอย่างมาอย่างดีด้วยนะฮะทีนี้ตำรวจไปพบเบาะแสเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับพบว่าคนร้ายรายนี้ขับรถมาจากจังหวัดสระบุรีมาป้วนเปี้ยนเนี่ยอยู่ตรงแถวๆธนาคารเนี่ยต่อเนื่อง 3-4 วันนะฮะก่อนที่จะขับรถเนี่ยกลับไปที่สระบุรีแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาที่ปทุมธานีเพื่อก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันถามว่าแล้วทำไมถึงเป็นธนาคารนี
1: ้
0: เขาบอกว่าจริงๆในละแวกนั้นมีหลายธนาคารแต่ธนาคารนี้เขาบอกว่าไม่มีรปภ.ในการดูแลความปลอดภัย
2: ครับ
0: ก็เลยเลือกที่จุดนี้คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าไอ้เรื่องของการเผารถเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจมากกว่าระหว่างการหลบหนีนะคุณผู้ชมนะฮะทีนี้เนี่ยตำรวจก็เลยเชื่อว่าตอนแรกอาจจะมีการมุ่งหน้ากลับไปสระบุรีแล้วหรือไม่แต่ช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมาคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วตำรวจสามารถตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะฮะ
2: ไวมาก
0: ไวมากชื่อว่านายสายฟ้าอายุ56ปีครับหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแถวๆรามอินทรากรุงเทพมหานครนี่เองนะฮะก็เลยมีการคุมตัวครับแล้วก็นำตัวไปที่สภ.คลองหลวงปทุมธานีทันทีนี่พยายามจะขัดขืนแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีทีนี้พอไปตรวจสอบประวัตินายสายฟ้าคนนี้คุณผู้ชมครับพบว่าเคยก่อเหตุชิงทรัพย์รถขนเงินกว่า16ล้านเมื่อปี2555มาแล้วแล้วก็ถูกจับนะฮะติดคุกกันไปและเพิ่งจะพ้นโทษออกมาเมื่อปี65เอง
2: แล้วมาก่อเหตุอีกเหรอ
0: แล้วก็กลับมาก่อเหตุซ้ำ
2: โอ้โห
0: กลับมาชิงมาปล้นอีกเหมือนกันนะฮะซึ่งตอนแรกตำรวจยังไม่รู้หรอกว่าเป็นนายสายฟ้าแต่พอตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วเอ๊ะรูปพรรณสันฐานมันคุ้นๆกับคนที่เคยก่อเหตุตอนเมื่อก่อนก็เลยมีการไปเปรียบเทียบพอเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบมาอ้าวชัดเจนเลยคนก่อเหตุก็คือนายสายฟ้าแต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีถูกตามจับกุมตัวได้เหมือนเดิมเลยนะ
2: ครับทำงานไวอยู่นะ
1: จับผิดก็ต้องรับผิดชอบต้องชื่นชมตำรวจเน
0: า
1: ะตามจับได้ไวมากเลยนะคะไปดูเรื่องราวต่อไปกันคุณผู้ชมค่ะเป็นครอบครัวของเด็กชายอายุ13ปีค่ะซึ่งป่วยนอนติดเตียงอยู่คุณแม่เนี่ยต้องลาออกจากงานมาดูแลคุณพ่อทำงานรปภ.แต่ว่าเลิกงานปุ๊บก็ต้องไปเก็บขวดขายช่วยเหลือลูกค่ะ
3: เดี๋ยวก็หายลูกเดี๋ยวก็หายยิ้มข้าวมันเยอะๆแต่ยิ้มยังไงยิ้มนะยิ้มไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้อง
1: เนี่ยค่ะแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะนายนิวัฒน์ผู้เป็นพ่อเนี่ยจะโทรศัพท์มาคุยกับลูกแบบนี้แล้วค่ะแล้วตามเสียงที่ได้ยินเลยคุณผู้ชมยิ้มไว้นะลูกสู้ไปด้วยกันไม่ต้องร้องเพราะสำหรับพ่อแล้วรอยยิ้มของลูกเนี่ยคือกำลังใจของพ่อให้ ดำเนินงานต่อไปได้แม้วันนี้น้องนายวัย13ปีนะคะจะยังไม่สามารถพูดโต้ตอบคุณพ่อได้แต่ว่าทั้งสองก็สื่อสารกันผ่านสีหน้าและแววตาซึ่งเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่คุยกันคุณแม่คอยซับน้ำตาให้น้องตลอดเลยก็เวลาคุยกันก็จะมีน้ำตาคลอตลอดนะคะปัจจุบันน้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆค่ะที่หมู่3บ้านโนนสว่างจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะต้องเล่าอย่างนี้น้องคนนี้เป็นน้องที่กำลังจะเรียนจบป.6 แต่ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะเพราะว่าประสบเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถเดินได้ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนานถึง3เดือนเลยนะคะแต่ว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้นครอบครัวจึงพากลับมาดูแลต่อที่บ้านค่ะซึ่งขณะนี้การรักษาตัวก็เข้าเดือนที่9แล้วแม่ของน้องเนี่ยต้องลาออกจากงานนะคะเคยมีรายได้เดือนละ 15,000 เพื่อกลับมาดูแลลูกนะคะป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำเช็ดตัวพลิกตัวป้องกันแผลกดทับส่วนคุณพ่อที่โทรศัพท์คุยเมื่อกี้นะคะก็เป็นรปภ.อยู่ที่กรุงเทพหลังเลิกงานคุณพ่อก็จะออกไปเก็บขวดแล้วก็ของเก่าขายค่ะหารายได้เสริมกลับมาช่วยครอบครัวอีกทางนึงมีคุณย่าด้วยวัย52ปีค่ะก็รับจ้างทำทุกอย่างเหมือนกันได้ค่าจ้างวัน150-300บาทช่วยแบ่งเบาภาระนะคะนอกจากช่วยดูแลน้องนายแล้วย่าก็มีสามีที่สุขภาพไม่ดีแล้วก็มีลูกสาวอีกหนึ่งคนด้วยและทุกเดือนเนี่ยค่ะแม่น้องนายต้องพาไปพบแพทย์แต่ละครั้งต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 บาทนี่ยังไม่รวมค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะบางวันก็เงินไม่พอก็จะซื้ออาหารให้เฉพาะลูกส่วนแม่เนี่ยยอมอดแล้วก็หวังว่าสักวันน้องนายจะอาการดีขึ้นค่ะ
4: เมารถไปค่ะครั้งละ 2,000 ออกจากบ้านตั้งแต่ 6:00 นเช้าค่ะไปแล้วก็กลับมาอีกทีก็ประมาณ 6:00 นเย็นค่ะหนูบางทีหนูก็กินแค่น้ำเอาขอแค่ลูกได้กินค่ะเราอดได้เขาก็กินแล้วเขาก็ถามนะว่าแม่ไม่กินหรอบางทีก็ต้องโกหกลูกว่าให้เขากินให้อิ่มก่อน
1: คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะแล้วต้องการจะช่วยเหลือครอบครัวน้องนายเรื่องค่าใช้จ่ายการดูแลและค่าเดินทางนะคะสามารถช่วยเหลือได้นะคะที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีนางสาววรัญญาเลิศสกุลเลขที่บัญชี020-254-997612ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีความทุกข์ พบใครเดือดร้อนต้องการให้ช่วยแจ้งขอความช่วยเหลือง่ายๆผ่านทาง Facebook ข่าวช่องวันแล้วก็วันนิวได้เลยนะคะแล้วก็วันช่วยได้จะได้ไปช่วยเหลือคุณทุกคนเลยนะคะ
2: อ่ะเนี่ยข่าวต่อไปเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ดูสภาพอากาศน้ำท่วมกันหน่อย
5: ครับ
2: ถามพี่น้องทางภาคเหนือนะแม่ฮ่องสอนเป็นยังไงกันบ้างจู่ๆน้ำป่าไหลหลากมาแบบนี้นะครับและทีนี้มาเตือนนะใครที่อยู่ล่างจากแม่ฮ่องสอนเองเนี่ยคุณจะต้องเตรียมตัวรับมวลน้ำก้อนนี้ด้วยเดี๋ยวไล่ฟังครับ
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
8: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hyaประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
9: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
10: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
11: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
10: ทำไมรู้ต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
12: เสร็จงานเนี้ยเราก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
10: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
11: ผมเป็นนักเลง
13: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
10: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
12: ไอ้ปุ๊ก
11: มึงหลอกกู
10: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
11: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
10: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
11: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
14: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
15: นายผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
16: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
17: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
16: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
17: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
18: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
19: จะจีบหนุ่มคนนี้ยังไงดีเมื่อเขาจำไม่ได้สักทีและไปพบกับการทดสอบที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน
20: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
21: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู่
22: เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
23: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
22: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
18: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
24: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: มาติดตามข่าวแหกโค้งเรื่องใกล้ตัวทุกๆคนนะครับสัปดาห์นี้ฝนจะตกหนักนะหลายพื้นที่เลยนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคเหนือหลายพื้นที่คืนนี้นอนหลับหรือเปล่าเพราะว่าบางพื้นที่นอนไม่หลับครับฝนฟ้ามาแล้วที่สำคัญเกิดน้ำป่าไหลหลากยกตัวอย่างแม่ฮ่องสอนครับ
25: ถามมอนค้าก็อยู่ตั้งแต่ตั้งสุกองตาข้าในลำมันระวังดีค่ะเตรียมหวยลงมาแถวค่ะดำหวยน้ำดีนุ่งนะค่ะน้องอย่างนะคะน้องอย่างนะคะน้ำปลาอะไรหลับค่ะ
2: โอ้โหขอบคุณหลวงปู่ขาวมากนะครับคุณผู้ชมครับคือดูทั้งสีน้ำดูทั้งความแรงนะ
5: แรงจริง
2: นี่เป็นภาพก็คือน้ำป่าไหลหลากมันทะลักเข้ามากลางวัดครับวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดพระธาตุผามอนอยู่ที่ตำบลถ้ำลอดอำเภอปางมะพร้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วคุณผู้ชมเทียบภาพดูพระฮะ พระซ้ายขวาที่ตัวเล็กไปนิดนึง
0: จริงค่ะ
2: กระแสน้ำแรงมากนะครับมีท่านก็มาเตือนกันไว้นะหลวงปู่ขาวกับวัดเนี่ยเตือนเอาไว้น้ำป่าเนี่ยเขาบอกมันมาจากลำน้ำแม่อูมองไหลมาจากต้นน้ำเพราะว่าต้นน้ำเกิดฝนตกหนักแล้วมันก็เกิดหลากลงมานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยน้ำที่แรงมันก็ไปกัดเซาะพื้นที่ของวัดพระธาตุผามอนส่งผลให้บริเวณวัดได้รับผลกระทบนะครับตามคลิปถ้าฟังเสียงเมื่อสักครู่มีการแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมรับมือนะครับโดยเฉพาะที่ตำบลศบป่องเป็นจุดเชื่อมต่อกับมวลน้ำเนี่ยมันก็จะไหลไปต่อกันแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับเขาบอกระดับน้ำที่จุดนี้เริ่มลดลงครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบแล้วก็สำรวจความเสียหายแล้วนะครับ
1: ครับผมนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับไปกันต่อในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันหน่อย
2: เป็นยังไงบ้าง
1: คือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคือครบรอบ2ปีกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่นะฮะ
2: ครับ
1: และตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมคือชาวบ้านแทบจะนอนกันไม่หลับเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าฝนตกหนักถล่มต้นน้ำฝั่งเมียนมาคุณผู้ชมและมวลน้ำเนี่ยทะลักลงสู่แม่น้ำสายทำให้ระดับน้ำที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1สูงถึง 4.33 เมตรนะฮะขณะที่ระดับวิกฤตเนี่ยอยู่ที่ 4.30 เมตรคุณผู้ช
2: ม
1: น้ำจากบ้านโจตดาเนี่ยก็ไหลลงมาสมทบต่อเนื่องด้วยนะฮะทำให้น้ำขึ้นตรงบริเวณใต้สะพานจนชาวบ้านเองก็นอนกันไม่หลับเลยครับต้องออกมาเฝ้าระวังน้ำกันขณะที่เจ้าหน้าที่แม่สายครับก็ต้องระดมนะฮะอุปกรณ์เท่าที่มีคุณผู้ชมนำรถแบ็คโฮเนี่ยไปตักนะฮะเศษกิ่งไม้ขยะเนี่ยออกจากใต้สะพานเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำจนกระทั่งเห็นบอกว่ามีน้ำบางส่วนเนี่ยก็ทะลักเข้าท่วมชุมชนด้วยเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเลยก็คือตึกแม่สายคอมเพล็กซ์แล้วก็บ้านไม้ลุงขนคุณผู้ชมครับที่เกิดน้ำทะลักนะฮะกระสอบบิ๊กแบ็กแนวกั้นหลายจุดทำให้เจ้าหน้าที่ต้องไปอุดรอยรั่วดังกล่าว
2: เข้ามาเมื่อคืนแบบนี้
1: เพื่อไม่ให้มวลน้ำเนี่ยทะลักเข้าไปในชุมชนมากกว่านี้เพราะว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วย
2: อันนี้บอกอันเป็นภาพเมื่อวานนะ
1: ภาพเมื่อวาน
2: นะเล่าให้ฟังนะครับ
1: และต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยกำลังจะวิกฤตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะจู่ๆเนี่ยพนังกั้นน้ำแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กคุณผู้ชมอยู่ตรงข้ามกับชุมชนวัดเกาะทรายเกิดพังถล่มลงมาแตกซ้ำอีกทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมชุมชนโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจด้วยนะฮะทำให้ระดับน้ำแม่สายตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามันเริ่มลดลงขณะที่ฝั่งไทยเองก็ตรวจสอบแนวพนังกั้นน้ำตลอดสายนะครับเพื่อป้องกันจุดที่มันรั่วซึมหรือว่ามันมีรอยที่มันอาจจะชำรุดเพิ่มเติมแต่ว่าเบื้องต้นไม่พบว่าแม่น้ำสายล้นพนังกั้นมายังฝั่งไทยครับ
3: ตรงนี้คือบริเวณวัดเกาะทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับแต่ว่าขณะนี้นะครับบิ๊กแบ็กฝั่งประเทศเพื่อนบ้านพังไปอีกรอบนึงแล้วครับทำให้มวลน้ำนะครับไหลทะลักเข้าไปยังตัวเมืองท่าขี้เหล็กครับทำให้แม่น้ำสายลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแต่ก็ฝากความเป็นห่วงถึงพี่น้องทางฝั่งตรงข้ามนะครับ
1: แต่ว่าภาพล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะจะเห็นว่าแนวกระสอบบิ๊กแบ็กนะฮะซึ่งเป็นพนังกั้นน้ำแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยอยู่ในสภาพที่เสียหายประมาณสัก20เมตรด้วยกัน
2: เป็นช่องแบบนี้หรอ
1: เป็นช่องเลยน้ำมันก็เลยทะลักเข้าไปนะคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้เห็นบอกว่ายังไม่ได้รับการซ่อมแซมแต่ยังโชคดีที่ว่าวันนี้เนี่ยต้นน้ำไม่มีน้ำไหลลงมาสมทบเพิ่มเติมไม่อย่างนั้นความเสียหายอาจจะขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ด้วยนะฮะ
0: นะคะปีนี้น้ำมาเยอะมาแรงจริงๆมาดูฝั่งแม่สายของไทยกันบ้างนะคะเช้าวันนี้ระดับน้ำนะคะลดลงแล้วแต่ว่ายังวางใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไปเห็นความผิดปกติที่แนวป้องกันน้ำคุณผู้ชมบริเวณอาคารราชพัสดุที่รอการรื้อถอนมานานหลายปีซึ่งจุดนี้เป็นจุดหน้าด่านรับมวลน้ำคุณผู้ชมปรากฏว่าแนวบิ๊กแบ็กบางส่วนเกิดการถล่มค่ะนี่ดูจากมุมสูงเห็นไหมฮะ
2: อันนี้คือบ้านเขานะ
0: ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้คือบ้านเขาไม่ใช่บ้านเรานะ
0: บ้านนี่เป็นช่องขนาดใหญ่เลยนะคะหลังเมื่อวานเนี่ยมวลน้ำไหลเชี่ยวแรงดันน้ำเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนะคะชาวบ้านก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าฝนตกหนักอีกครั้งล่ะแล้วมวลน้ำมาแรงกว่านี้แนวป้องกันจุดนี้ยังรับไหวหรือไม่นะคะล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแล้วบอกว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นเป็นจุดที่น้ำทะลักเข้ามาและไหลผ่านแนวบิ๊กแบ็กนะคะขณะที่ฝั่งไทยเมื่อวานยังสามารถประคองสถานการณ์เอาไว้ได้แต่ว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมเสริมแนวป้องกันแล้วนะคะโดยวันที่14กันยายนนี้จะเริ่มวางกล่องแกเบี้ยนและเรียงหินเพื่อทำให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ต้องจับตาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าในพื้นที่แม่สายยังอยู่ในช่วงที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำด้วยค่ะมาดูภาพรวมสถานการณ์กันบ้าง นะคะระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วค่ะแต่ว่าต้องรีบเร่งเคลียร์เศษไม้กิ่งไม้และขยะที่มาติดบริเวณสะพานนะคะขณะที่เทศบาลตำบลแม่สายยังคงมีการประกาศเตือนภัยขั้นสุดค่ะโดยเฉพาะ4ชุมชนเสี่ยงได้แก่สายลมจอยเกาะทรายไม้ล ุ่งขนและเหมืองแดงให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นด้วยค่ะ
2: ภาคเหนือก็ยัง

0: ต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคุณผู้ชมนะพี่น้องพะเยาเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วนอกจากเรื่องของฝนแล้วดินสไลด
1: ์
0: ถนนหนทางก็ต้องระวังเหมือนกันช่วงนี้นะครับนี่คือพะเยาชาวบ้านบ้านปางหมูปางมะโอนะครับขอความช่วยเหลือหน่อยฝนมันตกหนักตลอดทั้งคืนและดินมันอุ้มน้ำใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดดินสไลด์ลงมาไปปิดถนนสาย1148กิโลเมตรที่73ถึง74เป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอสองแควจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ทำให้รถไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านเข้าออกได้เลยชาวบ้านบอกว่าเส้นนี้เอาจริงๆเพิ่งจะซ่อมแล้วก็สร้างเสร็จเองเพ
1: ิ่
0: งจะซ่อมเสร็จเพิ่งจะซ่อมเสร็จนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มันมีถนนพังยุบเป็นหลุมแล้วก็ยังเป็นเส้นทางที่มันเชื่อมระหว่างน่านกับพะเยานะครับรวมถึงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวคุณจะไปผาช้างน้อยภูลังกาเนี่ยคุณก็ต้องใช้เส้นทางนี้นะครับสามารถเดินทางต่อไปเชียงรายได้ด้วยมิฉะนั้นเส้นนี้สำคัญนะทอมันดินสไลด์แบบนี้เอาหลายคนก็เป็นห่วงการจราจรก็จะมีปัญหารถจะไปจะมาตามจังหวัดต่างๆแต่ดูจากภาพล่าสุดคุณผู้ชมครับแขวงทางหลวงพะเยาเร่งประสานแขวงทางหลวงน่านที่2รับผิดชอบในพื้นที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขแล้วนะครับ
2: ครับผมนะฮะไปกันต่อที่ขอนแก่นกันหน่อยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน่าเห็นใจเจ้าของรถกระบะคันนี้ถ้าเป็นคุณเองถ้าเป็นพี่ผู้ถ้าเป็นพี่หนุ่มทำยังไงแบบน
0: ี้ใจสลายรักรถด้วย
2: และประเด็นคือรถคันนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินด้วยนะฮะ
1: ครับ
2: แต่รถถึงแม้ว่าจะจมน้ำไปโชคดีคนยังปลอดภัยนะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นครับที่อำเภอบ้านไผ่นะฮะคือเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ก็ขับรถมาครับเข้าทางลอดใต้สะพานตรงบ้านหนองแวงไร่นะฮะศูนย์มีชัยก็ลุยเข้าไปไปเจอน้ำท่วม
1: โอ้นี่งาน
2: เขาบอกก็ไม่คาดคิดไงว่าน้ำมันจะสูงขนาดนี
0: ้ก็เราถ้าดูเราอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้ถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่พอลงไปเป็นภาพ
2: คือเขาก็ค่อยๆลงไปเสร็จปุ๊บอ้าวสุดท้ายกลายเป็นภาพนี
0: ้
2: แล้วที่สำคัญคือก่อนทางลงไม่มีป้ายบอกเตือนอะไรเลยแต่ว่าล่าสุดป้ายมาแล้ว แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ป้ายมาทีหลังหรอ
2: ป้ายมาทีหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกั้นเอาไว้แล้วนะฮะ
0: น้ำท่วมถึงระดับสีแดงห้ามผ่าน
2: ก็ไม่รู้ไงไม่ใช่คนในพื้นที่
0: ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นเตือนกันนะคุณผู้ชมหลายพื้นที่อาจจะเจอกันได้ส่วนอีกพื้นที่คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นเลยคือชาวบ้านตัวจริงในพื้นที่บอกว่ามันเกิดขึ้นมาแบบนี้เนี่ย3ปีแล้วน
1: ะ
2: น้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตกหนักเลยจนทำให้ตอนนี้เนี่ยตัวของชาวบ้านบางคนเองต้องอ้อมไปใช้เส้นทางอีกสะพานหนึ่งห่างออกไปอีก5กิโล
0: ไกลเลย
2: ไกลมากเดือดร้อนจริงๆเลยบอกว่าอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยครับ
3: ครับ
4: เป็นไม่ได้กับยายเขามาสูบน้ำออกเลยครับมันต้องแก้ไขแล้วครับตรงนี้มันโดนแล้ว
3: ครับเป็นทุกปีไหมครับ
4: ทุกปีครับ
3: ไม่อยากสร้างเสร็จเหรอครับ
4: 3 4ปีมากกับเป็นมาตลอดครับบางเทื่อบันนี้ขี่ตะลึงน้ํามาหลายเค้าเวลาเค้าผ่านรถมันสิล่มมักล่มตลอด
3: ครับ
4: ของอันนี้นะครับ
2: คําถามคืออ้าวแล้วปกติมันมีเครื่องสูบน้ําไม่ใช่หรอ
0: เออ
2: ทําไมมันถึงไม่ใช้งานล่ะไปถามหน่วยงานชี้แจงเลยบอกอ๋อจริงๆเครื่องสูบน้ํามันมีแต่ที่มันไม่มีคือสายไฟเพราะสายไฟถูกขโมย
0: เอาอีกแล้วสายไฟถูกขโมย
2: เนี่ยมันก็เลยทําให้ไม่สามารถสูบน้ําออกจากอุโมงค์ได้แม้ติดตั้งใหม่ไปกี่ครั้งก็ถูกขโมยซ้ําสร้างอีกเหมือนกันนะฮะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะหาทางแก้ไขแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นชาวบ้านเดือดร้อนหนักเลย
0: ครับ
1: ไปต่อที่พัทยาอีกหน่อยนะคะเรียกได้ว่าอ่วมทั้งเมืองเลยค่ะฝนถล่มพัทยากลางดึกนะฝนตกนานกว่า2ชั่วโมงลมกระโชกแรงด้วยนะคะตอนนี้โอ้โหรถเล็กบางจุดสัญจรลําบากมากๆเลยจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะเป็นซอยเขาน้อยพัทยาค่ะต้องบอกว่าน้ําท่วมอย่างหนักเลยนะคะเพราะฝนตกลงมาไม่หยุดเลยพี่หนุ่มคุณผู้ชมเนี่ยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักๆค่ะเป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากนะคะทั้งถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่ซอยเขาตาโลถึงซอยวัดธรรมสามัคคีนะคะก็บอกว่าถ้าตกหนักต่อเนื่องเนี่ยก็คือจะท่วมแบบนี้ประจำเลย
0: แต่สงสารชาวพัทยา
1: จะโดนแบบนี้ประจำเลย
0: เราก็อ่านข่าวแบบนี้ตลอดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ต้องระมัดระวังดูภาพรวมฝนฟ้าหน่อยนะคะทั่วไทยเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะไปจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะเน้นหนักที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกเหนืออีสานฝนเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตามหน้าจอนี้เลยค่ะฝั่งนี้ชาวบ้านยังมีปัญหาอย
0: ู่
1: ค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมค่ะก็คือเรื่องของปัญหาที่จะต้องจับดูแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยชาวบ้านบ้างค่ะ
5: น้ำมันขึ้นปุ๋ยแล้วก็ขึ้นนะคะพวกปุ๋ยยาฆ่าแมลงฮอร์โมนขึ้นน้ำกันเบิดเลยกระทบ
6: เป็นทอดๆเลย
5: ใช่ใช่ค่ะทีนี้ต้นทุนสูงแต่ผลผลิตต่ำเดือดร้อนเยอะเยอะเลยแหละค่ะ ฝากมาดูแลหน่อยรัฐบาลมองเห็นบ้าง
0: ปัญหาปากท้องเน
1: า
0: ะ
1: ปัญหาปากท้องค่ะนี่คือเสียงสะท้อนของแม่ค้าขายผักที่จังหวัดสกลนครไปถึงรัฐบาลนะคะบอกเร่งแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจให้หน่อยราคาน้ำมันก็ปรับสูงขึ้นตอนนี้ดีเซลทะลุ40บาทต่อลิตรแล้วนะคะต้นทุนขนส่งก็เพิ่มขึ้นตอนนี้เขาต้องยกเลิกการส่งไปขอนแก่นแล้วนะเหลือขายในพื้น

0: ที่เท่านั้นเพื่อควบคุมต้นทุนนะคะขณะเดียวกันนะต้นทุนอื่นๆทั้งถุงบรรจุปุ๋ยยาฆ่าแมลงฮอร์โมนการเกษตรก็ปรับสูงขึ้นเหมือนกันทำให้ต้นทุนเนี่ยถูกส่งต่อไปทอดๆเลยก็คือฝากรัฐบาลให้ช่วยดูแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วย
1: เอาชาวโคราชบอกว่าถ้าฝากรัฐบาลประเด็นหลักๆตอนนี้โครงการที่มันใกล้ตัวก็คือไทยช่วยไทยพัก
0: ค่ะ
1: 60 40เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วชาวบ้านบอกว่าอาจจะยกตัวอย่างนะบรรดาร้านค้ากับคนทั่วไปอยากได้ไทยช่วยไทยพัฒน์ขยายหน่อยนะ
2: มันต่อได้ไหมอ่ะต่อได้ไหม
1: คือมันมีข่าวลือว่าจะต่อ
0: ค่ะ
1: อ่าไปถามคนนี้ครับคุณผู้ชมครับรัฐมนตรีคลังนะรองนายกด้วยนะคุณเอกนิติวันนี้ให้สัมภาษณ์เป็นรอบที่2เอาอย่างนี้ละกันขอพิจารณาจาก1ของตัวเลข2คือสภาพเศรษฐกิจแล้วประโยคสุดท้ายที่ท่านบอกเอาไว้คือก็พิจารณาว่า1หรือ2เดือนนี่แหละอ้าวแสดงว่าเป็นข่าวดีสิถูกไหมถ้าพูดทิ้งท้ายแบบนี้นะว่าขอพิจารณาก่อน1หรือ2เดือนอ่ะมิฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีรอลุ้นไทยช่วยไทยพัดไม่เกิดสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกันยายนรู้แน่นอนนะครับ
2: ครับผมเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันละกันคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้เรามากันถึงซีรีส์เรื่องนี้กันดีกว่าบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนติดตามกันไม่อยากให้พลาดเลยกับซีรีส์เงาใต้พระจันทร์นะฮะเป็นซีรีส์โรแมนติกดราม่าครับจาก JMMTV ที่ชวนคนดูนะฮะมาตั้งคำถามกับความสัมพันธ์ครับเพราะว่ามีบางความสัมพันธ์นะฮะที่ยิ่งดูยิ่งรู้จักกันมากขึ้นเนี่ยกลับยิ่งทำให้เรารู้สึกอยากรู้ว่าภายใต้เงาที่เห็นนั้นมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่พบกับเงาใต้พระจันทร์ครับซีรีส์ที่ชวนคนดูนะฮะตามหาความจริงผ่านเรื่องราวของความสัมพันธ์ความลับและเรื่องบางอย่างที่อาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับยิ่งดูยิ่งมีคำถามยิ่งเข้าใกล้ความจริงก็ยิ่งไม่แน่ใจนะฮะว่าควรเชื่อใครที่ยังไม่ได้ส่วนใครก็ตามที่ยังไม่ได้เริ่มดูนะฮะเงาใต้พระจันทร์ครับสามารถตามดูย้อนหลังกันได้นะฮะเฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นและที่สำคัญย้ำเลยว่าห้ามพลาดครับกับโปรพิเศษเดือนกันยายนนี้นะฮะสำหรับลูกค้า AIS ครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรพิเศษเช่นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ
1: วันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสารศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ขวัญใจวัยรุ่นนะครับผมและนี่คือรายการอาจารย์รายการดีๆนะครับมีหลากหลายนะให้คุณผู้ชมได้เลือกชม
2: สบาย
1: ๆฝากไว้ในงามใจของท่านด้วย
2: ครับ
1: เชียร์ไปทำดูพวกเราซะหน่อย
3: รับรองครับพวกท่านพวกคุณจะไม่ผิดหวังแน
4: ่แต่ว่าตอนนี้ผิดหวังแล้วก็สงสัยจริง
2: ๆเรื่องอะไรฮะ
4: ทำไมฮะต้องมาเปิดกันที่หน้าร้านลาบดิครับผม
2: อ๋อพี่เป็นคนนัดโลเคชั่นเองให้มาที่นี
4: ่
2: เพราะว่าก่อนจะออกจากบ้านมาเนี่ยพี่ดูดวงมาแล้วดูหมอมาแล้วหมอบอกว่าพี่จะได้ลาบนี่พี่เตรียมซื้อข้าวเหนียวมาแล้ว
4: แล้วลาบอะฮะ
2: ลาบเอาข้างหลังนี่ไง
4: ลาบที่นี่กี่บาทครับผม
2: ลาบ30
4: เท่าหลัก4ดีกว่าถูกกว่านี้เยอะเลยครับผม
2: ลาบเท่าไหร
4: ่ลาบ11
1: ถ้ามุกเกี่ยวร้านส้มตำร้านอะไรพวกนี้นะมีเยอะมากเกี่ยวต้มตำเป็นไง
5: เคยไปสั่งตำถาดแต่ก็กินไม่ได
2: ้ทำไมอะ
5: ก็เอาถาดทั้งใบใส่ไปในครกแล้วกำมาย
1: ังน้อยนิดยังน้อยนิด
5: ไม่มีหนักกว่านี้แล้วอันนี้แล้วสุดยอดแล้ว
1: เฮ้ยพี่อย่าพูดอย่างนี
5: ้พี่อย่ากับพายุ
1: โอ้โหพี่ถ้าเอาแบบหนักๆนะ
5: ขอดูได้ไหม
1: มาดู
6: ส้มตำเนี่ยนะผมโกรธมาก
1: ไม่เคยจริงจิ้มจุ่มไหมจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มเกี่ยวกับจิ้มจุ่ม
5: กูคิดส้มตำไว้มือกูเลยจิ้มจุ่ม
1: มือพี่ส้มตำเป็นไงเกี่ยวกับส้มตำ
6: ทะเลาะแม่ค้าสิสั่งส้มตำจานนึงพอเอามาให้ผมผู้ยังจานทิ้งเลยวะ
2: ทำไมอ่ะ
7: ทำไมอ
6: ่ะเอามะละกอมาตำให้ผมสั่งส้มตำไม่มีส้มสักลูกเลยมึงหัวเราะอยู่คนเดียวมึงเห็นตรงนั้นก็หัวเราะอะไรไหม
2: ถ้าเจอเพลงพี่ไปเนี่ยอันนี้ฮาแน
6: ่
2: เตรียมฮาเตรียมฮา
6: ร้องเลยด้วย
2: เพลงส้มตำนี่ไงข้าวเหนียวส้มตำที่อยู่ข้างปั๊มตำแล้วแม่ค้าจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บ
1: ได้เดี๋ยวนี่ตลกเหรอ
2: ตลกดิ
1: โอเคหัวเราะพี่
2: หนักขนาดนี้มึงยังไม่ตลกอ่ะ
1: พี่ดู
6: เพลงส้มตำผมนี่แล้วไปกิน

0: ำอยู
1: ่กูประสาทอักเสบมาแล้วอยู่วันนี
2: ้รอทั้งเงียบ
3: แต่ว่าก็ขอโทษทุกคนด้วยวันนี
1: ้
3: แขกรับเชิญจริงๆมีแขกรับเชิญทุกเทศจะมีแขกรับเชิญคุณผู้ชมครับ
4: ก็ใช่
3: แต่พอรายการออกไปปั๊บติดต่อแขกรับเชิญโทรมาแคนเซิลครับ
4: วัน
3: น
4: ี้
3: ก็เลยไม่มีแขกรับเชิญแล้วบอกเลยว่าให้โทรติดต่อไปหลายๆคนแล้วไม่มีใครว่า
5: ปฏิเสธหมดเลยอ
6: ่
5: ะ
6: โอเคแขกรับเชิญไม่ต้องไปห่วงพวกเราไปกันเอง
3: 6คนเรา
6: ไม่อยู่หัว6คนเนี่ยมากันทั้งฝูงไงเอาไม่อยู่หัว
3: ไม่อยู่ไม่มึงก็ไม่อยู่กับที่เลยเดินไปเดินมา
6: เดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายกันแค่นั้นแหละ
7: จะไปไหนอ่ะ
3: จะไปไหนเอา
6: ใครอยากไปไหนมีความที่อยากจะไปไหนเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเนี่ยบางทีไปแต่ละที่ไม่ได้ไปพักผ่อนไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปอะไรไปทำงาน
7: ตักก่อนเลยแล้วกัน
6: ที่เราไปพักผ่อนกันดีกว่า
7: ฝรั่งเศสดีกว่า
3: ปอบด้วยข้าวเหนียวเลยพี
7: ่โอ๊ยโอ๊ยไอ้แจ๊ดมันเหม็นตดทุกวันเลยนะน้องเนี่ยฮะ
8: ตดเพื่อนตดฝูงรังเกียจที่อย่างอื่นเห็นแล้วหน้าขยี
3: ้เอ้าเห็นแล้วไม่ห้าม
8: ไม่อยากขัดใจเพื่อน
6: เด็กๆอยากไปไหน
7: เด็กๆเลยอ่ะพี่
6: อยากไปไหน
7: กองทัพอากาศพี
6: ่ไปวันเด็กไงไปวันเด็กดิ
7: ไปเสร็จปุ๊บอ่ะพี
6: ่
7: ต้องรีบออกไปเลยฮะ
9: โดนเขาบินขับไล่

0: ขับไล่ไล่ไล่ไล
1: ่ต้องรีบออกเลยพี่ครับ
2: ไปเย็นๆดีกว่าวางตะไคร้
3: เออไปถ่ายร้านบะหมี่นง
4: อุ้ยกินแล้วท้องเสียเชื่อพี่อย่าไปเลยอย่าไปถ่ายเดี๋ยวหลอกคนดูเขา
3: เฮ้ยพี่แต่เขาเป็นพี่น้องเป็นตลกด้วยนะพี่นงไงก็มีเขามีพี่น้องอยู่สองคนมีไอ้สามคนเป็นพี่นงมีเก่งหญิงไอ้กบตายแล้วมี3คน
0: แต่ที่แรกผมเข้าใจผิดนะอีกคนนึงอ่ะ
3: ใช่อ
0: ีกคนนึงอ่ะเขาผมคิดว่าเป็นน้องพี่หนุ่มเหมือนกันแต่สุดท้ายผมไปรู้ที่ชื่อนุ้ยชื่ออะไรอ่ะโอ้ที่ไหนได้ไปดูเป็นน้องนะกล้วยน้องนะกล้วยคนจมูกเขาใครเขาเป็นน้องนะกล้วย
4: เออไม่มีใครเล่นมาเล่นกูซะแล้วเอางี้อยากไปไหนพี่เบิร์ดอยากไปไหนเอาตามใจ
2: ไปไหนก็ได้
3: ให้ความฝัน
5: คุณไปกันไม่ถึงหรอกผมอยากไปอัมสเตอร์ดัม
3: อัมสเตอร์ดัมแล้วก็เนเธอร์แลนด์เยอรมัน
4: อะไรฮะ
0: ฮอลแลนด
4: ์ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ไง
0: แล้วพี่บอกเยอรม
4: ันเนเธอร์แลนด์ใช่
0: ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์มันไอฮอนน้ำผึ้งฮอนน้ำผึ้ง
4: ไปแบบตามใจพี่วันได้ไหมเด็กๆพี่อยากไปสวนสยามเพราะว่าตอนนั้นนะที่พี่อยากไปเที่ยวอยากไปเล่นนะบ้านมันอยู่ไกลสวนสยามอยู่มินบุรีแต่บ้านพี่อยู่อนุสาวรีย์นะเวลาเดินทางมันไกลมากเนี่ยพี่อยากไปเล่นน้ำ
3: ไม่เคย
4: ดีนะกรุงเทพก็มีทะเล
3: ชื่อเกิดมาเคยเข้าสวนสยาม
4: ไหมไม่เคยสวนสัตว์ดูสิตยังไม่เคยไปเลยขนาดอยู่สาวรีย์ไม่มีตังค
3: ์พูดถึงสวนสัตว์เห็นบอกว่าเพื่อนพี่ทำไมนะเคยทำงานที่สวนสัตว์แล้วไงนะ
5: ใช่ตกงานมาไปขอทำงานที่สวนสัตว
3: ์
5: ให้เดือน 20,000 ให้ใส่ชุดคิงคองเพราะคิงคองตัวเก่าเนี่ยตายไปไงแล้วก็โหนลาโหนไปโหนมาย
4: ังไง
5: เออเฮ้ยนี่มันก็โหนเดือน 20,000 ก็เอาแล้วโหนไปโหนมาคนดูก็ถ่ายรูปเด็กๆก็ชอบโดดพลาดหล่นไปในกองเสือไอ้คนที่ใส่ชุดคิงคองร้องใหญ่เลยตายแน่แล้ว
4: ถอดหัวออกเลยเสือ
5: เออมึงจะแหกปากทำไมเดี๋ยวก็ตกงานทั้งคู่หรอก
3: เอาพี่มาวันนี้ถือว่า
4: การร้อนๆอย่าง
3: น
4: ี
3: ้ถือว่าตามใจพี่นุ้ยแล้วถือว่าพี่นุ้ยพูดมาก็โอเคแล้วมันก็ไม่ไกลให้รู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยบ้านเราเนาะ
4: ใช
3: ่ถือว่าสารฝันให้พี่นุ้ย
4: สวนสยามแล้วกัน
3: สวนสยาม
4: เราไปสนุกกันเองแบบเด็กๆ
3: นี่หกคน
4: โอเค
6: ผมขอเคาะเลยแล้วกัน
4: เคาะเลย
6: เราไปกันที่สวนสยามโอเคป่ะ
0: พี่ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยบูดาเปสต์
3: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เหรอ3คนใส่เสื้อสีไม่ใช
5: ่โอ้
0: ยไม่ใช่บูดาเปสต์เหรอ
5: เขาเพิ่งเลิกงานนี่แจ๊ค
4: บูดาเปสต์ผิวแหน
3: มตลอดไปสยาม
6: สยาม
3: เอางี้ดีกว่าสยามงั้นเดี๋ยวผมมา
4: โอเคโอเค
3: โอเ
4: คได้ได
3: ้โอเค
4: ได
3: ้รู้หน้าเลยสยาม
4: เดี๋ยวไปรอพี่วันเดี๋ยวไปรอพี่วันโอเคครับพี่ไป
5: ไ
4: ป
5: ไ
4: ปไปไปไป
5: ไ
4: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
5: ไปไปไปไปไปไปไ
4: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
0: ป
4: ไปไปไปไ
0: ไม่ต้องเหมือนรายการอื่นรายการอื่นที่ต้องกันคนของการเดินผ่านมาของเราเดินผ่านได้เลย
3: หัวแถวนับหนึ่ง
7: ตามตามตาม
5: เดี๋ยวใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหม
4: เปิดดีๆพี
5: ่ใช่อ่ะ
4: ไม่ได้โดนคนเดียวนะเนี่ย
5: เหมือนกำนันบ้านผมเลย
6: หรือเป็นคางคูมหรือเปล่าลูก
5: ยอก
4: ก็มากันนี่พี่เบิร์ดพี่คอมนุ้ยตั๊กแล้วก็น้องแจ๊ด
0: น้อง
4: แจ๊ดอ้าวไอ้ตัวโผไปไหนวะเนี่ย
6: บอลเนี่ย
4: เฮ้ยยังไง
3: จอดจอดจอดจอดโอเคจอดจอดจอด
4: เฮ้ยมารถสองแถว
3: ของแม่ละโอเคหลังมาใหม่ของแม่ของแม
4: ่ไปไปไปไปไปไหนมาเนี่ย
3: ไปไหนแล้วไปเอาชุดมาดิไปเอาชุดมาย
4: ืนดิยืนดิยืนดิ
0: เฮ้ยอ่า
3: ไงไม่เหมาะหน้าพี่ไม่กลืนว่ะเฮ้ยชุดยาวไป
4: ใส่เลยหัวกูเลยแล้วไง
3: ชุดยาวไป
4: เอาแค่คอน้องลุก
3: ดิยืนดิยืนดิไม่ได้โบโซกระเทยไม่ได้นะ
4: น
3: ี่
4: ไป
3: ยืนดิยืนดิคะยืนดิโอเคหนูเหมาะไปเปลี่ยนชุดกับพี่ป่ะ
4: แล้วใครเหมาะวะเนี่ย
8: วันยิงเพื่อ
4: พร้อมใส่ชุดเลย
8: ไงไอ้ตังค์ฝรั่ง
3: ขบอนขบอนขบอน
8: ดีๆชื่อโปรแกรมมันยาก
4: รู้หรอแล้ว
3: ไปไหนครับเนี่ยอันนี้ไปไหนครับเดี๋ยวไปเจอตรงนี้นึงไปไหนครับเนี่ย
4: ไอ้ฝรั่งต้องสปริงแล้วน่ะ
3: อยู่ปีไหนครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ตังค์จะคุยด้วย
4: ช็อตไหมตอนนี้ช็อตไหม
3: แฟนฟอร์ใครฟังไหมของใครเอาพี่แจ๊ดรอให้น้องฟังหน่อย

0: ไป
1: ชุดนี
2: ้มา
1: พ่อไม่เหมาะ
2: พี่ก็ไม่เหมาะ
1: พี่ตาก็ไม่เหมาะเฮ้ย
3: นี่มึงยังไม่ได้ทาบเลยมึงเฮ้ยแล้ว
1: จะบอกว่าชุดนี้เนี่ยมันเกิดมาเพื่อแจ๊สจริง
2: ๆเองนี้เลย
1: โบโซวันนี้แจ๊สแจกโบโซเลยว
3: ัน
1: น
3: ี้
1: เราจะดูว่าหน้าตาเด็กในเมื่อเจอพวกเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้ฮะเด็กๆเจอพี่แจ๊สแต่งชุดโบโซ
2: เปลี่ยนตรงนี้เลยอ่ะ
1: แล้วจะเป็นยังไง
4: แจ๊สเดี๋ยวพวกพี่ไปกันก่อนนะเองแต่งเสร็จตามไปสวนสยามเลยนะ
3: พี่บ้าปะเนี่ยผมยังไม่อยู่ด้วยกันก่อนดิจะรีบไปไหนกันเดี๋ยวผมรอแต่งเสร็จแป๊บเดียวพี่บ้าไม่ได้แกล้งเลยเนี่ย
4: ไม่รู้มึงแต่งเสร็จตามมาแล้วกัน
3: ไป
4: ไ
3: ปไปก่อนแกล้งอีกปะเนี่ย
4: เจอที่นู่น
3: ยามผมแต่ง
1: ไอ้ผมยืมเพื่อนน้องกันหนึ่ง
5: เปลี่ยนเกงหนูเปลี่ยนเกง
3: ฮะ
1: แต่ผมยืมเพื่อนน้องเดี๋ยวน้องมันอาย
3: โอเคจัดแกล้งผมดิ
1: ผมอยู่ด้วยกันแ
3: กพี่นี่ผมไปตอนไหนไปพร้อมกันนะผมไปรถพี่นะบอลบอลว่าแล้วมึงแกล้งกูอีกแน่เลยเนี่ย
5: ว้ายชีวิตกูเนาะต้องเจอคนแบบเนี่ย
3: มึงทำอะไรไว้กับชาติปางไหนก็รู้มึงบอกกูใส่พอดีกางเกงโคตรหลวมเลยที่พ่อกูลงไปได้อีกคนเลยเนี่ย
6: หายใจจ
3: ัง
6: เลย
3: ครับผมตามผลงานนะครับไปบอกใครพี่ผมแต่งตัวตรงนี้ไม่หรอก
5: กูไม่น่ารู้จักมึงจริงเอ้ย
3: ในกระสอนรามแล้วทีงี
5: ้เฮ้ย

0: ิดไม่ได้บ้า
1: ผมเนี่ยพี่นุ้ยเนี่ยตื่นเต้นมาก
0: ใช่
1: เพราะพี่นุ้ยไม่เคยมา
0: ใช
1: ่ป่ะเด็กๆเด็กๆเป็นไงไอ้อันนี้ถามจริงๆเด็ก
2: ๆคือบ้านพี่อยู่อนุสาวรีย์และมีนบุรีเนี่ยมันไกลสำหรับพี่มากเดินทางลำบากเป็นความใฝ่ฝันว่าอยากจะมาแต่พ่อแม่ก็ไม่พาม
1: าวันนี้คุณตั๊กพาพี่มา
3: ถือว่าโชคดีนะที่ผมได้แบบสารฝันพี่นุ้ยได้นะ
4: ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเที่ยว
2: ขอบคุณมากนะขอบคุณนะ
3: ครับผมครับ
5: อันนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าทะเลกรุงเทพอ่ะ
2: นี่แหละกรุงเทพก็มีทะเล
1: อ
2: ันนี้เลย
5: เที่ยวให้สนุกเลย
2: กำลังจะสร้างใหญ่โตอีกเลยนะ
1: เดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้นะฮะ
5: เที่ยวตัวอะไรเน
1: ี่
5: ย
1: น้องเดี๋ยวถ่ายรายการไปหนึ่ง
2: ไอ้น้องๆเขาถ่ายรายการกันอยู่ลูก
1: อันนี้เป็นของทีมงานสุริยามใช่ไหมพี่เข้าใจในพี่โปรโมทให้คือจะบอกคุณผู้ชมว่าสามบาทว่ามึงจำกูไม่ได้ไอ้เนี่ยมึงเป็นคนแรกกูใส่ชุดนี้เองเนี่ยแล้วบอกให้แต่งหน้าด้วยโทรเด็กพี่โทรบอกให้เด็กประสานงานแต่งหน้าผมด้วย
6: ไป
1: ทำงี้เลยอ๋อ
2: ใช่แจ๊ด
1: เออไอ้แจ๊ดอ้าวคุณผู้ชมครับ
5: เดี๋ยวเราไม่ตื่นเต้นอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรอ่ะ
1: ก็เจออยู่บ่อย
5: ๆก็ให้แต่งมาทำไมเนี่ย
1: นี่แต่งหน้าโบโซ่ใช่ไหมโอเควันนี้แจ๊ดแต่งโบโซ่เดี๋ยวเป่าลูกโป่งแจกเด็กๆเดี๋ยวได้เอางี้ดีกว่า
2: อ
1: ัน
2: นี้
1: ใส่ใส่หน้ากาก
5: เดี๋ยวนะ
1: ใส่หน้ากากสถานการณ์
5: ให้กูแต่งหน้าทำไมมึงโทรให้เด็กประสานงานบอกให้กูแต่งหน้าทำไมเนี่ย
1: เดี๋ยวเด็กกลัว
5: นี่หน้าตรงนี้หน้านี่ก็ไม่ต่างเลยเนี่ย
1: ยังไงคน
5: เ
1: ขารู้จักว่าแจ๊ด
2: อ
1: าถามว่าเอ็งใส่เอ็งใส่อาถอดเนี่ยเห็นไหมแค่เห็นผมเนี่ยก็รู้แล้วแต่แล้วก็เด็กแขนเลยนี่แจ๊ดอะแจ๊ดอะนี่แจ๊ดใส่ยี่สถานการณ์วันนี้เราไปดูดีกว่าเครื่องเล่นที่ตัวอย่างมีอะไรบ้างไป
2: ไปแล้วตามไปตามไปเลย
1: ใครก็รู้ว่าเป็นแจ๊ดรอยสักเนี่ยใครก็จำได้พี่เอางี้นะแป๊บนึงนะพี่คนที่แต่งนี่คือใคร
7: แจ๊ด
2: เฮ้ยเป็น
1: ไ
2: ง
1: เป็นไง
2: ถ้าถอดออกล่ะจะจำได้ไหมถ้าถอดออก
1: ไม่รู้
2: เ
1: ฮ้
2: ยใส่ไว
1: ้ไม่รู้เห็นไหม
2: แต่ใส่คนจำได
1: ้เอาใส่ดินี่ใคร
7: แจ๊ด
1: นั่นไง
3: พร้อมใจกัน
1: ใช่ไม่รู
7: ้แจ๊ด
5: นี่ไปซ้อมกันมาที่ไหนไปเปิดประตูซ้อมกันที่ไหนมาเนี่ย
1: ใส่หน้า
5: โอ้โหแล้วมึงคิดดูสวนสยามอย่างร้อนเลย
3: พี่บอล
1: เฮ้ย
2: ชัดดีว่า
1: ชัดเฮ้ย
5: ชัด
1: พี่กำลังถ่ายรายการอยู่โดยเทปนี้ไม่มีแขกเชิญแต่เมื่อเจอแพทแล้ว
8: เป็นแขกเชิญพวกพี่ได้ไหมอ่ะ
9: หมื่นหนึ่งอ่ะจบเลย
10: อยากจะบอกกับแพทเลยนะรู้เยอะเหมือนเมียกูมากเหมือนเมียกูมากกูบอกให้

0: ชิญแพทย์ณปภาพร้อมด้วยหลานสุดน่ารักเมสซี
1: ่กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: ทีเด็ดเบอร์พิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
7: กินเที่ยวอาราเดอร์เวอร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียซงตีตาย
8: เพราะว่าตะบีดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
7: ซาบิ
8: จัด
7: แต่กินแล้วมันสดชื่น
8: ใช
9: ่เทียมโขเตี้ยนนะครับที่นี่
10: ใช่ครับอ่ะ
9: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
11: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
12: จะจีบหนุ่มคนนี้ยังไงดีเมื่อเขาจำไม่ได้สักทีและไปพบกับการทดสอบที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน
13: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
14: ลูกทุ่งวันนี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
1: ชนะแล้วได้อะไร
2: ได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
0: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนเหร
1: อการเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
3: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
1: ก็ไปนะ
0: รออะไร
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
5: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: นี่ใครนั่นไง
9: เขาพร้อมใจกันดี
8: นะไม่รู
9: ้เฮ้ยดีวะ
8: นี่ไปซ้อมกันมาที่ไหนเนี่ยไปเปิดสตูซ้อมมาที่ไหนวะเนี่ยใส่หน้าโอ้โหแล้วมึงคิดดูสวนสยามอย่างร้อนเลยเนี่ย
9: บอล
8: เฮ้ย
9: เฮ้ย
10: แพทดีกว่า
8: แพทเฮ้ย
10: แพท
8: เฮ้ยเดี๋ยวนะแพทเมื่อกี้แพทใช่ไหม
9: ใช่ใช่
11: ก็หมายความว่า
8: ไอ้บูน
11: ก็ได้แข่งเสือแล้วดิ
8: ไม่ใช่ลองคุยก่อนเผื่อเขาพาลูกมาเที่ยวเขาไม่อาจจะไม่นั่นลองถามดิว่าแพทโอเค
12: แพท
10: ไปเขาเล่นอยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปคุยไหม
9: ไหนวะ
10: ไปไหมไปขึ้นไปคุย
8: กันไปไปไปไปไป
10: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
12: ไปไปไป
10: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
12: ปไป
13: ไปไป
12: ไ
14: ปไปไปไปไ
10: ปไปไปไปไปไปไปไปไ
9: ปไปไ
10: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
6: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
8: ปไปไปไปไป
9: โอ้ยสวัสดีครับ
6: แซม
8: เอาแฟน
6: แฟนเขา
9: เอออ
6: ้าวอ้าว
9: พี่เหนื่อยแล้วแม่
10: จ่ายแล้ว
8: ครับ
6: เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว
8: พี่ตักเงิน
9: โทษพี
10: ่เกือบพากันซวยแล้วมึง
9: รวดคึ้มมาเลยกู
10: ไปไปคุยกับน้องแพทนี่เร็ว
8: พี่เพิ่ง
9: เฮ้ยระวังระวังค่อยๆ
8: ไป
9: ไป
10: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดมอะไร
8: ดมมา
10: เหรอนี่มาคุยมาคุยกับแพทก่อนจับลูกไว้จับหลานไว
8: ้ดีใจเลยพี่เจอเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรอ่ะพี่บอลทำอะไรอ่ะ
6: ถามมา
8: ให้เรานี่มันรู้เยอะจริงๆตัวนี
10: ้ดีใจมาเจอน้องแพทที่นี
6: ่
10: พาลูกมาเที่ยวสวนสยาม
6: ใช่แล้ววันนี้วันนี้จริงๆอ่ะต้องพามาวันธรรมดาเพราะคนไม่เยอะเขาบอกว่าศุกร์เสาร์ที่สวนสยามคนแน่น
9: มากแจ๊สมาแจ๊สมาให้เด็กเ
8: ลยวันนี้เนี่ยพี่กำลังถ่ายรายการอยู่โดยเทคนี้ไม่มีแขกเชิญแต่เมื่อเจอแพทแล้วเป็นแขกเชิญพวกพี่ได้ไหมอ่ะ
10: เออ
9: ได
8: ้ไหมได้ไหมอ่ะ
12: ก็ดีนะ
9: มาไม่เสียเที่ยวลูกได้เงินกลับบ้านด้วย
6: ได้เปล่าได้เปล่า
9: ได
6: ้เปล่า
9: ได้เปล่า
6: หมื่นหนึ่งหม
12: ื่
6: นหนึ่งหมื่นหนึ่งอ่ะจบเลย
9: มันจะไปยากอะไรอ่ะ
6: มาเลยต้องเดี๋ยวนี้เราไม่มี
9: เอาทองเนี่ย
8: เดี๋ยวนะ
9: คุ
8: ณจะขอรายการ
6: อ้าว
8: ในเมื่อคุณต้องการให้แพทเป็นแขกเชิญ
9: จบรายการนะเดี๋ยวพี่จ่ายเงินสด
6: ไม่ไม่เอาถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวก็ชิงกันไปอ
9: ย่างนี้ดีกว่าหนึ่งหมื่นจ่ายสดเลย
6: เอาจ่ายตอนน
9: ี้แต่ขอเดียวให้ลูกเธอเนี่ยยิ้มสักนิดนึงจะได้เป็นไง
10: ไม่อยากได้ลูกโป่งก็เปล่าเอาลูกโป่งล่าไหม
15: เอาลูกโป่งแล้วทั้งโป่งให้
10: เขาชอบอะไรลูกอะไรเขาชอบลูกอะไร
15: ชอบลูกอะไร
6: เขาชอบลูกม้าโพนี่
10: ม้าโพนี่
8: ไป

0: ไม่ฝันจะเป็นตัว
1: กอแกกอแกกอะไรนักหนาเนี่ย
2: ไม้ไป
0: อ้าวเหมือนม้ามาก
3: อันไหนม้า
4: อะไรนะ
3: อันไหนหัวม้า
5: เอาเจ้าหัวม้าด้วยใช่ไหมอัน
3: ไหนหัวม้า
5: พี่บัตรนี่ไง
6: นี่ไง
5: สรุปแล้วแพทรับปากพวกพี่ไหม
3: คือตอนเนี้ยเอาตรงๆคือถ้าวางตอนนี้มันไม่ใช่หน้าที่แพทไงแพทพาลูกมาเที่ยวของแพทแล้วแพทจะต้องมาทำงาน
7: แต่จะบอกกับพัดเลยนะรู้เยอะเหมือนเมียกูมากเมียกูมากกูบอกให้
8: ปวดหัวปวดหัวเวียนหัวเวียนหัวปวดหัวปวดทุกวัน
3: เอา5,000ให้หลานก่อน
5: 5,000ให้หลานอันนี้ให้หลานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับพัด
3: เลยดานตาเดือดาน
5: เอาไว้เอาไว้
3: ตาเดือดานตาเดือดาน
7: มีเงินสด
3: อยู่ไม่เป็นไรโอนได้เอาเลขที่บัญชีไหม
7: โอ้โหเธอนี่มันทำไมรอบจัดเลยเกินเนี่ย
5: โอนไหม
7: งานแล้วก็เยอะนะแพท
1: เอ้ยให
5: ้พัดให้หลานเลย
1: ไหม
5: ถ้าพาให้หลาน
3: นี่บอกลุงไปเอาไหม
5: เอาไหม
3: เอา
5: เดี๋ยวถามลุง
3: เลยถามถามเอา
7: โอ้ทีนี้พูดได้ฉลาดเลยเกินลูก
1: ให้หลานไปเถอะเดี๋ยวไม่มีรับเชิญ
6: ให้ไปก่อนเลยมาจำไว
7: ้มาจำไปก่อนแล้วกัน
1: รับไปรับไป
7: ลูก4,000บาท
6: โอเคครับไปก่อนไปก่อน
7: อะไรฮะ
5: ไม่ได้ไม่ได้พันนี
7: ่5,000ใช่ป่ะ
3: 5,000
7: อาจารย์ยืม1,000บาทครับผม
6: ไม่น่าดึงมาโชว์
3: นี่อาตาก่อนขอบคุณลุงขอบคุณลุงก
7: ่
3: อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการย้อนหลังวันเกิดเล็
7: ก
3: ครบ2ขวบ
7: ร
3: ับไว้แล้ว
6: ย้อนหลังวันเกิดหลาน
3: ขอบคุณคร
6: ับรับไป
7: นะ
3: ตบมือก่อนมินิฮาร์ดด้วยมินิฮาร์ดส่งทุกหน่อย
1: พอจะได้พอจะได้ตังค์ทำหมดเลยนะ
3: เอาตังค์แล้ว
7: อะนะครับก็ขอให้น้องเดซซิ่งนะฮะมีความสุขความเจริญนะลูกนะเกี่ยวกับลูกโอเค
6: เอาตังค์ให้
7: ขอบคุณนะครับลูกครับ
6: ดำตังค์ไปลูกไปลูกไปลูกดำตังค์ลาตังค์ตัง
5: ค์อย่าตลกกันหลานพี
3: ่นี่นะแม่เก็บไว้ให้นะ
5: โอเคคืออันนี้ไม่รวมค่าตัวแพทถูกไหม
3: ไม่รวมค
5: ่ะโอเคพูดแต่หน้ากล้องเลยถ้าพี่ตั๊กเอาคืนปั๊บยังไง
3: ถ้าอันนี้เป็นของหลานนะจ๊ะก็ถือว่าขอบคุณพี่ตั๊กมากนะจ๊ะที
7: ่
3: แบบเป็นเจ้าของรายการแล้วแบบมีน้ำจกน้ำใจนะจ๊ะมีให้หลานนะจ๊ะก็ถือว่ารวมหลายๆอย่างนะจ๊ะตุ๊ดจีนนะจ๊ะวันเกิดนะจ๊ะแล้วก็วันวาเลนไทน์วันมาฆบูชาต่างๆนานาขอบคุณจ้า
1: และแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญแล้ว
5: และแขกรับเชิญแพทย์ณปภาพร้อมด้วยหลานสุดน่ารักและ
3: ก็วันนี้นะคะแพทดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญนะคะในรายการ

0: ตอนนี้นะครับมาครบเรียบร้อยแล้วเครื่องเล่นนี่มีเยอะมากมาย
1: ครบ
0: ครบไหม
2: ครบเปล่า
1: ไอ้โบโซ่ไปไหน
3: อยู่นี่ไง
1: เอาแล้วไปยืนเด่นเราแต่งตัวแล้วก็เด่นพอแล้วไปยืนเด่นเพื่อ
3: มึงไม่เท่าไหร่หรอกทีมงานสั่งให้กูมายืนเนี่ยบอกใกล้ๆกูเด่นๆหน้ากูยังเด่นไม่พออย่างเนี้ย

0: อ้หนูแต่งตัวแบบนี้หนูต้องดูแลหลานด้วยเพราะหลานชอบเออ
1: มา
2: ไปไป
3: ซิ่งไปหาลุง
2: ไปบ้าง
4: หาลุงแจ๊ดไหม
3: ไปไหม
4: หาลุงแจ๊ดไหมครับ
3: เอาไปลุงมารับลุงมารับ
1: แพทย์โยนเลยแพทย์แพทย์โยนมาเลย
3: เออลูกไม่ได้จ้ะเดี๋ยวไว้เป็นแตงไทยแล้วเดี๋ยวโยนให้จ้ะ
2: เดี๋ยวต้องถามแพทย์ก่อนนะแพทย์มาสวนสยามครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
3: ่โอ้โหนานเหมือนกันนะก่อนท้องอีกมั้ง
2: เอาเหรอ
3: ก่อนท้องเพราะช่วงตั้งแต่ท้องหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้มาเลย
1: ไปโดนอะไรมาท้อง
3: ท้อง
2: คือนั่งซักผ้าอยู่มั้ง
3: แล้วก็เลยท้องอ้า
0: เชียบ
3: ท้องก็เลยไม่ได้มาก็น่าจะ 2-3 ปีได้เลยนะ
4: เดี๋ยวขอถามน้องเลสซิ่งหน่อย
3: ค่ะ
4: เลสซิ่งจ๋าเลี้ยงแม่ยากไหมครับ
3: ยากไหม
4: ยาก
3: ยาก
4: เลี้ยงยากเลี้ยงยาก
3: แม่เลี้ยงยาก
4: แม่ดื้อเหรอ
3: แม่ดื้อไหม
4: แม่ดื้อไหม
3: ดื้อตีได้ไหม
4: ไม่ตี
3: รักแม่ไหม
0: เอ้าตกลงรู้หรือจริงปะเนี่ยฮะ
3: เดี๋ยวแม่พาไปเล่นม้าหมุนรักแม่ไหมรักแม่แม่สวยไหมเออสวยมากไหมสอนมาแค่นี้
0: อายุเท่าไหร่เนี่ย
3: 2ขวบค่ะ
2: ดื้อดื้อไหมดื้อไหม
3: ดื้อมากค่ะ
2: เลี้ยงยากไหม
3: ไอเลี้ยงยากอะแม่บอกเลยเลี้ยงไม่ยากแต่คือเขาอะซนมากเด็กผู้ชายแล้วก็เป็นเด็กที่เล่นแรงหรือบางทีเขาไปเล่นกับเด็กคนอื่นอะเราจะกลัวว่าทำคนอื่นเจ็บ
2: ทำร้ายเหรอไปทำร้ายอะไรเงี้ย
3: คือเขาเล่นแรงอะเขาก็จะจับเขาก็จะแบบสมมติเขาอยากเล่นด้วยเขาก็จะไปบางที
2: เป็นแต่ก็ไม
0: ่ไม่เนี่ยมันดึงเฟรมแย่งเฟรมหันหลังหน้ามันเด่นไปแล้วไงต่อลูก
2: คนยาก
0: คนไม่โฟกัสหน่อยแม่
3: คนก็จะไปมัวแต่สายตาก็จะด้วยเด็กวัยสองขวบคือเริ่มพูดแล้ววิ่งแล้วเริ่มรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วเขาก็จะรู้จักที่จะไม่เอาไม่ชอบ
2: เลือกได้
3: เลือกแล้ว
2: เอาแต่ใจตัวเองไหม
3: เหมือนแม่มันไม่มี
1: แล้วดุไหมแพทดุเขาไหม
3: ใคร
2: ทำให้เคลียร์ใครเฮ้ยหันหน้ามาคุยเขาดิ
1: เขามาได้หันทางนี้ก็ต้องถามอย่างเงี้ย
2: คุณจะหันข้างมาดิเวลาคุยอ่ะ
1: แล้วเขาดุไหมฮะ
3: แพทดุแพทดุมากคือสมัยก่อนอะผู้ใหญ่ไม่มีนะที่แบบว่าอ้าวแพทผิดเหรอลูกเอาไปเข้ามุมอยู่กับตัวเอง10นาทีเราไม่เคยถูกสอนมาอย่าง
1: เคยไหมเคยไหม
3: ไม่มี
1: ไม่เคยจะเรียกกูหันกลับมาไหม
5: เบิร์ดก็เคยนะตอนเด็กๆเวลาเกเรอะไรเงี้ย
3: เราเคยเข้ามุมหรอเราไม่ได้เข้าต้องตารางตั้งแต่เด็กเลยหรอ
2: เด็กๆเคยโดนแม่ดูไหมพี่เบิร
5: ์
2: ดเด็ก
5: ๆแม่ไม่กล้าดูหรอก
3: ทำไมอ่ะ
5: หน้าขนาดนี้แม่จะกล้ามาประทะไหมล่ะ
2: เราอยู่ในเครื่องเล่นที่มีชื่อว่านี่ชื่ออะไรนะเครื่องเล่น
3: ทากาด้า
2: อุ้ยเคยมาเล่นแล้วใช่ไหม
3: ไม่มันเขียนอยู่พ่อทากาด้า
0: ทากาด้ามีเพลงนะ
2: ทากาด้า
0: เอ้ยทากาด้ามีเพลง
2: ก่อนจะขึ้นเครื่องเล่น
0: มันมาจากไหนทากาด้าเนี่ยมาจากไหน
1: ฮะ
0: ทากาด้าเนี่ยมาจากไหน
1: ทากาด้าเนี่ยจริงแล้วอ่ะเขามาจากที่นี่มาจากทางแอฟริกา
2: ทากาด้าอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่พี่โจอี้ถามพี่โจอี้การ
2: น
1: ่ารู้จัก
2: ทากาด้าแล้วมันร้องยังไง
0: เพลงทากาด้า
1: โถไม่เคยฟัง
0: เหรอฟังนิดนึง
1: ฮะ
0: เพื่อความรู้ทากาด้า
1: จะเอาเวอร์ชันแบบไทยหรือเป็นเวอร์ชันแบบ
0: เอาเวอร์ชันทากาด้าเลย
1: ทากาด้า
2: ใช่ต้นฉบับเลยดิจิตอลเลย
1: ปาลาล่า

0: คาดา
1: ไม่มีทอดอื่นเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่มีอันนี้ก็เป็นของเครื่อง
3: ถ้าของไทยถ้าของไทยถ้าของไทยอ
0: ่
3: ะ
0: เอ้ยมาเล่นกัน
4: วันนี้เราจะเล่นเครื่องเล่นนี้
5: ที่เธอเลือกเขาและทิ้งฉันไว้ตรงกลางทาง
1: คาดาจะขึ้นไปได้
2: กูนี่แม่งดอกไม้ริมทางนี่จะเด็ดก็เด็ดนี่จะทิ้งก็ทิ้ง
1: ไอ้นี่ก็บ่นแล้วก็ทำแค่มึงไม่ตกกูไม่ทำ
2: ผมก็ยังด่าตัวเองตอนกลับบ้านทุกวันทำไมผมไม่เคยโกรธอะไรมันเลยมันทำกับผมทุกอย่าง
1: เอางี้เดี๋ยวมีใครขึ้นไปเล่นข้างบนบ้างใครจะขึ้นพี่คอม
6: ไม่ไหวพาน้ำไม่ไหวแน่
1: เพราะบ่าวหวานบ่าวหวานอันตรายพี่เบิร์ด
4: เฮ้ย
1: ขึ้นไปเล่นด้วย
4: นั้นหลอนอย่างนี้ขึ้นได้เหรอ
1: ได้
6: ได
1: ้ไม่เป็นไร
4: สบาย
1: แอนด้วยบอลตั๊ก
7: เดซซิ่งได้ไหมครับ
2: ไม่ได้โอเคเคยสนใจกูบ้างไหมเคยถามกูเป็นไงบ้างไหมเคยไหม

0: รมพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
1: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
2: พี่สักรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
1: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
3: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มคมคมกล้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
6: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
7: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
8: หมึกย่างหอมหอมหอมหอมจัง
7: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
5: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
9: ดาราล็อกเล่น
5: อะไรครับเนี่ย
10: เซอร์ไพรส์นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
11: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
12: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอะ
10: ป้า
13: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
4: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยประทะทีมชาติคีร์กีสถานวันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามประทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนประทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกกองพร้อมกันทางช่องวัน31
15: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
16: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
4: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูนไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: ของคุณป้าครับ
18: ป้าเหรอ
19: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
21: ตอนนี้หน่วยกล้าของเรานะครับขึ้นไปประจำที่เรียบร้อยแล้ว
22: ใช่ครับ
21: ถ้าไปให้เขานั่งแบบนี้เฉย
22: ๆทำไม
21: มันไม่มีรสชาติอะไร
22: แล้วอะไรไปฝากเขาล่ะ
21: เอานี่มีของไปฝากเอาไปแจกเขาเลย
22: เออ
21: ทุกคนนะพี่ฝากของด้วย
23: ไม่รู้นะถึงเขามาฝากดิ
24: เฮ้ยลงด้วยเหรอ
21: ฝากด้วยฝากด้วยเพื่อหิวไง
22: เออไว้กินไว้กิน
24: แต่น้องกินแล้วนะ
21: ไม่เป็นไรกินเลย
22: พี่หนุ่ย
21: จ๋าอะไร
22: ตั๊กจะไม่รับเองฮะ
21: ทำไมอ่ะ
22: เอามาให้น้องถึงนี่เลย
21: มานี่มานี่ไม่เป็นไรน้ำไม่ถือไม่ลาออกมาให้พี่เดี๋ยวกินเน
22: า
21: ะ
22: ไม่พี่หนุ่ยเอามาถือแล้วเครื่องเล่นมันก็อย่างเงี้ยนะ
23: พี่หนุ่ยถือมาให้มันหน่อย
21: นี่ของบอลได้ยัง
23: นี่ของหนู
21: แล้วของหนูนี่ของ
23: เฮ้ยเอาโถ
21: ทะลุเลยปิดประตูเลยปิดประตูเลยเร็วใครตั้งประตูเนี่ย
25: เกมที่หนึ่งจานหมุนหาหรือโหดกติกามีอยู่ว่าให้ผู้ร่วมเข้าแข่งขันถือเค้กคนละก้อนแล้วนั่ง

0: งตัวในจานเหมือนสุดโหดใครที่สามารถรักษาสภาพเค้กได้สมบูรณ์ที่สุดเป็นฝ่ายชนะ
1: เอาเครื่องออกพร้อมระวังระวัง
2: ระวังระวังระวัง
1: ไปด้วยถือไปด้วยเล่นไปด้วยเดี๋ยวหน้าผมโดนเค้กกับเพื่อนกับเพื่อนกับเพื่อนนั่นเอง
3: กับเพื่อนไม่พออีกเหรอ
1: ไอ้เครื่องออกแล้วทุกคนเตรียมตัวออกเครื่อง
2: จับไปลูก
1: ยานกำลังออกแล้ว
4: โอ้ยเฮ้ย

0: ไม่ได
1: ้ปล่อยปล่อยหยุดงานหยุด
2: พอก่อน
1: หยุดงาน
2: พอก่อน
1: เอาเครื่องออกเอาเครื่องออก
0: ไอ้ตาไอ้ตา
2: พอก่อนพอก่อน
1: ครับเด็กเข้าไปดูเป็นไงบ้างทุกคน
0: สนุกอ่ะชอบ
1: ของที่ฝากอยู่อ้าวให้โบโซกูตักเป็นไงบ้าง
2: เป็นไงบ้างน้อง
0: ใจหายแวบเลยเมื่อกี้นี้
1: ลงออกมาเต้นไงจะมาโชว์เก่าไงพี่
0: ผมนี่นะบังคับตัวเองไม่อยู่เลยอ่ะบังคับตัวเองไม่อยู่มือผมอ่ะไขว่คว้าแบบเค้กหายเลยไม่มาหยุดงานหยุดจริงๆเค้กถือไว้หายเลยงงเลยเค้กหายอ่ะมันบังคับตัวเองไม่อยู่อ่ะ
1: น้องเป็นไงบ้าง
3: ไม่มีใครดูกูสักคน
1: โอเคไหม
4: โอเค
1: นี่เพิ่งเครื่องแรกนะเดี๋ยวเราจะพาไปอีกเครื่องหนึ่งอ่ะนี่ความสนุกแค่ออเดิร์ฟเท่านั้นเดี๋ยวเราไปสนุกกันต
4: ่อ
1: ค่ะจ๋าไปเลยไปเลยพ
4: ี่
1: เบิร์ดมาพี่เบิร์ดไปโอ้ยนี่ไปไปพวกเราไปไปตักไปตักไปบอลไปบอลไปต่อบอลไปต่อ
0: เดี๋ยวหลังไม่ได้ใหม
1: ่โอเคว
0: ันหลังไม่ได้ใหม่มันมากยอด
3: เคยสนใจกูบ้างไหมเคยถามกูเป็นไงบ้างไหมเคยไหม
0: ไอ้หนูพี่กำลังหาเค้กอยู่เมื่อกี้พี่ถือเอาไว้เนี่ยไม่รู้มันหายไปไหนวะเห็นเค้กพี่ป่ะ
3: พี่อาจจะไม่เห็นเค้กพี่หรอกแต่ผมเห็นแบบติดเลยจริงผมเห็นเค้กพี่แบบติดเลย
0: ก็ใช่หนูเห็นใช่ไหมพี่ถือ
3: เห็นอยู
0: ่เออไปไหนวะ
3: ไอ
1: มาถึงเครื่องเล่นชิ้นที่สองแล้วนี่คือ
5: ไวกิ้ง
1: ไวกิ้งไวกิ้งนี่ต้องหนุ่มๆหน่อย
5: ใช่วัยอย่างเรากิ้งไม่ได้แล้ว
1: ไม่ไหวแก่แล้ววัยเก่าแล้วจะแบ่งเป็นสองทีมจะมีทีมแพทกับน้องแจ๊ดคู่กันแล้วก็ทีมที่สองก็คือตั๊กกับน้องบอลคู่กันเฮ้ยน้องๆเสิร์ฟน้ำหน่อยเสิร์ฟน้ำ
5: เขาไปเสิร์ฟเร็ว
1: คนละแก้วเลยคนละแก้วเลย
0: ไม่กิน
1: ไม่กิน
6: มันใช้เวลานาน
0: อะไรวะ
1: เสิร์ฟเลย
6: จะลงมา
1: แบ่งไปแบ่งให้แพทด้วยแบ่งให้แพท
4: น้องไม่หิวจ้ะไม่เป็นไรน้อง
1: ไม่ได้กินไม่ได้กินจะบอกเลยว่าเป็นการแข่งขันด้วย
5: อะไรอ่ะ
1: ถือน้ำคนละแก้วเล่นไปเลยเล่นไปเรื่อยๆพอเล่นไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บพอเครื่องจอดปั๊บใครเหลือน้ำเต็มแก้วมากกว่าทีมนั้นชนะคนที่แพ้มีบทลงโทษ
3: ที่ผมโดนลงโทษมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะ
1: นี่จะพูดถ่วงเวลาทำไม
5: ถือไว้
1: โอเคนะครับพร้อมนะครับ
5: พร้อมแล้วไป
7: เกมที่สองไวกิ้งพาทะลอยให้ผู้ร่วมเข้าแข่งขันแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ2คนโดยกติกามีอยู่ว่าให้แต่ละทีมถือแก้วน้ำบนเครื่องเล่นไวกิ้งใครที่สามารถรักษาระดับน้ำให้เหลือได้เยอะที่สุดจะเป็นทีมที่

0: ชนะส่วนทีที่แพ้จะมีบทลงโทษ
1: โอ้โหไม่ทำอะไรผม
2: ว้าว
1: แดดเอ็งชั่วมากเอ็งเอามือปิดเฮ้ยไม่ได้โกงเลยโกงโอ้โหแดดโกงแดดโกงแดดโกงแดดโกงไม่ได้โกงแดดจะโกงไม่ได้มีในการแดดจะเป็นไม่มีในการ
3: ไม่เคยปฏิเสธใครเลยชีวิตไม่เคยปฏิเสธให้ทำอะไรก็ทำ
1: เอ้าเมื่อไม่ลงมาเฮ้ยเข้าไปกันหมดแล้วตัง
2: ตังตังเพื่อนผมตัง
4: มึงไม่ใช่เพื่อนกูมึงล็อกตัวกูเมื่อกี้นี
2: ้ตังเพื่อนผม
4: โอ้โหพับผ่าแบบโอ้โห
5: ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ที่ที่เธอ
1: โอเคโอเคโอเคพอ
4: เฮ้ยเบรกแล้วไม่เท่าไหร่วะเฮ้ยโอเคไปไปไปพี่ไปที่อื่นพี่ไปพอแล้วไปที่อื่นแล้ว
1: โอเค
6: เก่งอ่ะ
2: ชุดว่ายน้ำอะแล้วชุดว่ายน้ำอะ
7: แล
2: ้วชุดไม่ใส่อะ
4: ไม่ชอบไม่ชอบ
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
11: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
12: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
13: เอาไว้ว่างๆในบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
14: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
15: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25

0: ำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิมเอจะลาออก
1: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
2: จะรู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
3: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
4: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
3: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
2: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวเองเจ้าแล้วเนี่ย
5: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: ย่า
7: ผมมาแล้ว
6: ไปหาย่า
8: ขอบฟ้าก
6: ับกูนะ
9: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ
10: ่
9: ะ
10: แต่เป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจ
6: อกูถอดให้
11: เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
6: ้ไปอาบน้ำกับกูปะ
5: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง GFM 25
12: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
13: ดู

พร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25

0: ก็มานั่งคุยกันต่อ
1: เราตอนนี้อยู่ในสวนน้ำ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะสวนน้ำของสวนสยาม
3: ใช่ใ
1: ช่เป็นบรรยากาศที่วันเสาร์ที่ทุกคนเยอะมากนะ
2: เขาบอกว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมาก
3: เดี๋ยวเราต้องเล่นน้ำกัน
1: ถูกต้อง
3: แล้วทำไมคุณแม่ไม่เปลี่ยนชุดนะจ๊ะ
2: คุณแม่ฝากลูกไปเล่นด้วย
1: โอ้
2: ตัวตายตัวแทนให้ลูกไปเล่นแทน
3: กลัวชุดชั้นในเปียกหรือกางเกงในเปียก
2: คือไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยค่ะ
3: แล้วก็ถอดเล่นเลยก็ได้ไม่เป็นไรพี่ไม่ถือไม่เป็นไรแพท
2: พี่ไม่ถือ
3: ถือ
2: แต่แพทถือจ้ะ
3: เขาบอกว่าเป็นดาราที่ใส่ชุดชั้นในอันเดิม
2: คือจริงๆมันก็ไม่ได้ขึงขนาดนั้นหรอกค่ะก็เปลี่ยนอาทิตย์ละชุดก็พอ
3: จริงไหมเนี่ย
2: มันเปลือง
4: ไม่แล้วขอบมันไม่เป็นชีสเลย
2: ไม่เป็นชีสค่ะก็จะแบบว่าโอเค
3: เคยลูดขอบออกมา
2: ไหมไม่คือเราอะถึงว่าถ้าวันนี้ร้อนๆอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนอยู่แล้วแต่บางทีอะงานมันแป๊บเดียวบ้างอะไรบ้างใช่เย็นๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้มันคงไม่สกปรกหรอกมั้ง
3: นะมีใส่สลับไหมเอาข้างหน้าไปเบื้องหลังไปข้างหน้า
2: ไม่มีมอใส่หน้าเดียวไปเลยจบใส่หน้าเดียวเลย
5: ให้มันช้ำไปหน้าเลยใช่ไหม
2: จ้าแล้วก็เราก็บอกพี่เลี้ยงเราก็บอกว่าแบบคุณแพทอ่ะดีจังเลยนะคะซักเสื้อผ้าง่ายทุกอย่างใส่ซ้ำหมดอย่างบางทีไม่ใช่แค่ชุดชั้นในเสื้อหรืออะไรที่บางทีเรารู้สึกว่าแบบมันไม่คุ้มเลยอ่ะใส่ไปแบบเดียวแบบรายการเดียวมันไม่คุ้มก็ใส่ซ้ำ
3: แล้วเสื้อผ้าเวลาใส่เสร็จอะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนส่งซักเลย
2: ส่งซักเลยค่ะ
3: ชอบแขวนไว้ที่หน้าประตู
2: ถ้าจะแขวนไว้ตรงหน้าประตูจะเป็นชุดชั้นในคือบางทีเราเหนื่อย
5: บ้านท่านอยู่ไหนเนี่ย
2: พระรามสามจ้ะ
5: โอเค
2: จัดจ้านในย่านพระรามสามบอกเลย
1: เดี๋ยวไอ้แจ๊ค
2: ไหนคะ
1: แล้วชุดอะแล้วชุดว่ายน้ำอะ
3: มีจ๋ากัน
6: เธอออกจะเซ็กซี่ยามเธอสายเอวสายเอว
1: แล้วชุดไม่ใส
3: ่
1: เหรอ
3: แล้วดูเด็กมอมเลย
7: หวานเลย
3: หวานเลยเฮ้ย
1: แจ๊ดชุดใส่ก่อน
8: ล้างน้ำช่วยน้ำ
1: ช่วยน้ำอ่ะ
8: น้ำ
1: ช่วยน้ำอยู่ไหน
8: เขาไม่ต้องมาไม่มีใคร
1: เอ้ามาใส่เลยใส่เลย
3: ใส่
1: เนี่ยชุดหนู
3: หากันมากนะคุณเนี่ยเดินเบียดกัน
5: เดี๋ยวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชุดแจ๊
2: ใส่เด็กมาแล้วพี่แจ๊ดเร็วใส่เลยพี่แจ๊ดเร็ว
5: มาบอกพี่มันมี
2: ใส่พี่แจ๊ดเร็วเด็กมา
5: เด็กร้อง
1: โอ้โหเนี่ยอะไร
2: เร็วพี่แจ๊ดเร็ว
3: เห็นแล้วดีมาก
8: อะไรนี่อะไร
1: พอดีเป๊ะเห็นไหมเนี่ยชุดพอดีเลยสยามปาร์คซิตี้จบแล้วปกติอาบน้ำไหม
2: อาบทุกวันน้องอาบเช้าอาบเย็นสระผมทุกวันก็ติดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องชุดชั้นในคือบางทีเราก็แบบว่าไม่ได้ใส่ซ้ำ

0: พื่อนก็ไม่ได้ชามแป๊บเดียวแต่บางทีเราอาบน้ำเนี้ยเราก็แขวนไว้ตามลูกบิดซึ่งเพื่อนมาบ้านอ่ะเพื่อนก็รู้สึกแบบ
1: ไม่ผ้าเช็ดมือหรือเปล่าวะ
0: เพื่อนจะไม่กล้าบิดประตูห้องน้ำคือทุกคนจะเช็คก่อนว่าบิดไปอ่ะเปิดไปแล้วพังเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะแขวนไว้
2: แล้วเพื่อน
3: ใช่ไหม
0: เพื่อนชิงค่ะ
3: ตัวอย่างโชว์ไม่ค่อยตัวอย่าง
1: โก้โลโก้
3: โลโก้เขายืนโชว์
1: คนเคยมาเขารู้อยู่แล้วหรอมั้ง
3: เขาไม่คนบางคนเขาไม่รู้หรอกเดี๋ยวเห็นไหมเราชอบชอบไหมชอบไหมไม่เห็นป่ะชอบ
1: กูไม่ชอบไม่ชอบ
4: เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันนะ
0: ใช่
4: ไปเล่นน้ำนี่มีสไลเดอร์แต่นี่เป็นม้วนลงมาไม่ขึ้นหญิงไม่ลงมาถึงตรงเล
0: ย
4: อันนี้มันจะขอดม้วนขึ้นพร้อมกันลงมา4ช่อง
3: อยากสนุกนี้ต้องมาที่สุทธิยาม
4: ใช่
3: นะฮะไอพ่อขึ้นเปล่า
4: ไปขึ้น
3: งานงั้นอยู่ข้างล่างกับแพทดูแลดูแลเลสซิ่งด้วย
4: เดี๋ยวปล่อยเลสซิ่งลงมาคนเดียว
3: ได
4: ้วันนี้จะกลับมาเป็นเด็กกันอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวสังเกตที่ช่องดีให้ดีนะฮะนี่นะฮะจะลงมาตรงนี้ทยอยกันลงมาป้าป้าป้าเลยนะครับใครจะลงมาก่อนเท่านั้นเองอ้าวไปดูเลยครับไปดูเลย
5: เอาไปเลย
3: อาจารย์คนสิเก่งครับไปเลย
4: มาแล้วใครจะลงมาเป็นคนแรกนะครับดูช่องนี้

0: ไก่ทอดปลาเป็ดเป็ดแล้วปลาเป็ด
1: ตกใจอ่ะ
0: สนุกสนานกันไปบอลเป็นไงบ้าง
2: มันมาก
0: อยากขึ้นอีกใช่ไหมพี่เบิร์ดก็ชอบ
3: เอาไว้ตอนโค้ง
0: อยากขึ้นเป็นคนแรกเลยเนี่ยจริงๆพี่อยากเล่นกระจายเอาเสื้อผ้ามาชุดเดียว
2: ไม่บอกผมไม่เปลี่ยนในรถ
0: วันนี้ต้องถามน้องแพท
1: ค่ะ
0: เป็นแม่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: มีลูกแล้ว
1: ครับ
0: ลูกอยากไปไหนต้องพาไปตลอด
1: ใช่ค่ะสนุกนะคือแพทอ่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยใช่ไหมคะแต่จริงๆพ่อเขาก็ช่วยดูแหละก็จะแบบแต่ว่าทุกอย่างคิวอะไรอย่างเงี้ยแพทเป็นคนจัด
0: คิวให
1: ้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาแต่ว่าแค่เราแบบสลับกันเฉยๆอะไรเงี้ยวันไหนที่เราไม่ว่างหรือแบบเขาอยากเจอเราก็พาไปให้เขาได้อยู่เลี้ยงหนึ่งวันได้เย็นๆเราก็ไปรับเราก็ยังคุยกันเหมือนเดิมค่ะแต่เวลาก่อนหน้านี้อย่างสวนสยามเนี้ยคือเอาจริงๆอ่ะถ้าเราไม่มีลูกแล้วก็คือหมดวัยละก็ไม่ได้มาแต่พอมีลูกทุกอย่างที่เราเคยทำพอมีลูกนะทำใหม่แล้วมันสนุกกว่าเดิมมันตื่นเต้นกว่าเดิมอย่างสวนสัตว์อะไปเบื่อแล้วเบื่ออีกแต่พอมีลูกไป5รอบก็ตื่นเต้นทุกรอบ
0: ยังไม่เบื่อ
1: ไม่เบื่อเพราะวันที่พาไปขวบนึงเขาก็รู้อย่างนึงจำได้อย่างนึงขวบครึ่งก็จำเพิ่มขึ้นอีกพอ2ขวบก็จำได้มากขึ้นก็พาวนไปอยู่อย่างนั้นนะคะสนุก
4: แล้วก็รอให้เลสซิ่ง

0: โตอีกหน่อยแล้วก็จะมีน้องผู้หญิงอีกคนนึง
1: ไม่ใช่มีคุณ
2: ไม่ใช่จ้ะ
1: ไม่ใช่ฮะที่เราปรึกษากันไ
2: หมเราโทษจ้าเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าเราจะอยู่ถึงหรือเปล่า
1: พี่ขอโทษ
3: เดี๋ยวพอมีลูกผู้ชายเขาอีกคนไงเดี๋ยวไปตั้งชื่อเด็กชายมันทุ่งเม็ดมันทุ่งเม็ด
1: วันนี้นะฮะขอบคุณมากขอบคุณ
2: ค่ะ
1: ยังสาว
4: ได้
1: ย
4: ัง
1: เก่งมากนะครับขอบคุณแพทย์ณัฐภา
2: ได้เลยยินดีครับ
1: มากๆเลยครับผมวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณสุนสยามด้วยนะครับผมทะเลกรุงเทพของเรานั่นเองนะฮะ
3: รอกันก่อน
1: วันนี้ลาไปก่อนกับรายการ

0: อนร้อนร้อนร้อนจริงนะจ๊ะอย่างนี้ถ้าอยากคลายร้อนคลายร้อนอาบน้ำสิวะ
1: ข้างในมีอะไรบ้างอาจารย์ครับวันนี้
2: ศิลปะภาคพ่อภาควาดในที่ที่ผมทำมาหมดโพสทงทวดจีนมาที่ข้อเต็มผ้าหมด
0: ไม่ใช่น้องเสียงดังหรือถ่ายได้ยังไงเราเออน้องก็ไปทะเลาะกันที่อื่นดิไปคุยกันที่อื่นดิ
3: เฮ้ยพี่ยินบ่เหรอ

0: ย2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: เย้ซึ่งปกติยูราเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมาแล้วหน้ามันคล้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา1,090บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะคะ4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น1,090บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะ
2: ถูกข
0: ึ้นรีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ
1: เร็วๆเลย
0: คุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดจำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยและถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม่แต่ว
0: ่
2: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เ
2: พราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมาเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเลยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
1: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: เหมือนทาครีมบำรุง
0: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ตาทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนาเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผมเอง
0: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
0: นี่แหละนี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย1,090บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: นี่
1: ประกาศ
2: 100เซต
1: ให้แค่100เซตด้วยค่ะนี่
2: 100เซต
1: คุณเนี่ยแล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของพี่ตาที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมใช่ทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไร
1: รับแดดก่อน
2: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได้
2: ทา
1: ไปเลยได้ไหมขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังว วนคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะทาตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดน
2: ึ
0: ง
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
0: ไม่รู้สึกเป็นไง
1: ชุ่มชื้น
2: ยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
1: ไม่รู้สึกแสบที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
2: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที
1: ่
0: บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
2: ามาดูสารสกัด
0: สารสกัดหนูอยากท
2: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังสารสกัดจากใบบวบและว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช
2: ่ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
2: คุ
0: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
2: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนมันเปลี่ยนหนูตัวหนูเองมีลูกแล้วตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
2: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหม
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
0: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14 วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
0: ไม่ใช่
2: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: 8 ชิ้น
0: นี้1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
2: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
2: ตรงน
0: ี้จ่ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090 บาท
2: เท่านั้นนะคะ
1: 110แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ตัว
2: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
2: จริงแล้วมีขายอยู
0: ่
2: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายยังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
2: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลัสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ครีมประดาว
2: แล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
2: จบเลยได้2ตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
2: ่โอ้ยเอาไม่เหลือเน
1: า
2: ะ
1: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะยังไม่หมด
0: นี่คุณ
2: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
2: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะเน
0: ี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
1: ย่า
0: ให
1: ้เหี่ยว
2: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาวดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองท
0: ั้
1: งหมดนี้1,090ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลัสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: วทั่วไทยนะครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือว่าเมืองแปดริ้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูอาชีพสุดโหดนั่นก็คืออาชีพการตัดใบจากมาทำขนมจากแสนอร่อยของทุกคนนอกจากนี้ครับยังพาไปชิมมะพร้าวสามน้ำมีไม่กี่ที่ในประเทศไทยนะครับและก่อนที่เราจะไปลุยตามที่ต่างๆนะครับผมถือโอกาสมาไหว้องค์พระพิฆเนศสีชมพูที่วัดสมานรัตนารามแห่งนี้คนมาเยอะแยะเลยนะฮะไปดูกันครับ
1: วัดสมานรัตนารามแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ผู้คนหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเลยแหละครับเพราะเป็นที่ตั้งของพระพิฆเนศองค์สีชมพูใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทยเลยโอ้โห
0: ตอนนี้อยู่กับพี่กฤษดาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้พี่กฤษดาคนเยอะมากนะมาที่วัดสมานแห่งนี้แต่ทีนี้หลายคนมักจะถามว่าทำไมต้องเป็นองค์พระพิฆเนศสีชมพูด้วยฮะ
2: ครับองค์พระพิฆเนศเนี่ยเกิดวันอังคาร
0: ครับ
2: นะก็เป็นวันอังคารคือสีชมพู
0: นะอ๋อเหรอฮะแล้วแต่คนเขาหลั่งไหลมากราบไหว้กันเยอะเลยฮะ
2: เยอะครับ
0: เขามาไหว้ขออะไรกันครับ
2: ทุกเรื่องฮะที่ไม่สบายใจหรือว่าขอความสำเร็จเพราะเป็นพระพิฆเนศก็เป็นเทพแห่งความสำเร็จ
1: โดยองค์พระพิฆเนศที่นี่ก็ถือเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยล่ะครับ
0: เอาแล้วทำไมองค์พระพิฆเนศที่วัดสมานแห่งนี้ฮะถึงแบบมีชื่อเสียงคนหลั่งไหลมาไหว้หรือมันต้องมีเหตุการณ์อะไรบ้าง
2: ครับเท่าที่ผมสังเกตแล้วก็ได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่มาไหว้มาสักการะนะครับมาได้ยังไงรู้จักยังไงเขาบอกว่าไม่รู้หรอกเขาฝันว่ามีพระพิฆเนศอยู่ชายแม่น้ำแล้วเขาก็ไปบอกลูกเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่รู้อยากมาไหว้มากเลยให้ลูกพามาไหว้หน่อยแล้วพามาถึงนี่บอกเออใช่เลยอย่างที่ฝันเลยเขาไม่เคยมาไม่เคยเห็นแต่เขาฝันว่าพระพิฆเนศปางนอนสีภูอยู่ชายแม่น้ำริมแม่น้ำ อันนี้ประสบการณ์หนึ่งที่ผมถามนะ
1: เพราะว่าได้ตามที่ขอคนก็เลยมากันไม่ขาดสายนี่เองว่าแต่มีเคล็ดลับการขอไหมครับบอกผมบ้างสิ
0: เอาแล้วจะไหว้ยังไงที่บอกไหว้แบบถูกวิธีไหว้จะทำให้ปังไหว้แล้วดวงเฮงอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็ปกติ

0: แล้วก็จะมีน้ำนมสดแล้วก็ผลไม้
1: ดอกไม้
0: หรือว่าใบสี
1: ครับมีเทคนิคในการไหว้ยังไงให้มันปังอะฮะ
0: ครับส่วนมากนิยมกันนะ
1: ครับ
0: ก็จะไปขอพรจุดธูปขอพรตรงหน้าองค์ท่านเสร็จแล้ว

0: เคอ่ะคุณผู้ชมไปไหว้กันครับ
1: ของไหว้ก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับแค่เตรียมน้ำนมผลไม้ดอกไม้หรือบายสีแต่อย่าลืมกระซิบที่หูพี่หนูด้วยนะครับเอออันนี้แหละที่เด็ด
0: เราไหว้ทุกอย่างไปแล้วครับแต่ว่ามันมีเทคนิคสำคัญก็คือว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีหนูอยู่2ตน
2: ครับ
0: หนู2ตนนี่ต่างกันยังไงฮะ
2: ก็มีหนูหูทิพย์
0: หูทิพย์1ตน
2: อีกตนก็เป็นตาทิพย์ตาที่จะป้องลูกตาป้องตาหูทิพย์จะป้องหู
0: แตกต่างกันอ๋อมีหน้าเหรอฮะงั้นผมขอกระซิบต้องกระซิบกระซิบได้ตนนึงหรือว่ากระซิบได้ทั้ง2ตนฮะ
2: ได้ทั้ง2ตนแต่ว่าตนเดียวปกติคนนึงก็ตนเดียว
0: อ๋อมิฉะนั้นแล้วเนี่ย1คน1ตนจะเลือกระหว่างหูทิพย์หรือตาทิพย์ก็ได
2: ้ได้ครับ
0: ถูกไหมฮะโอเคผมเลือกหูทิพย์แล้วกันเนาะ
1: อยากรู้จริงๆพี่หนุ่มจะขออะไรสงสัยจะขอให้อนุวัฒน์ทั่วไทยปังดังเฮงเรตติ้งถล่มทลายใช่ไหมล่ะครับ
0: กับกระซิบหูหนูเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่บอกนะว่าผมขออะไรนะครับแต่ขอบคุณพี่กฤษดามากขอบคุณนะครับ
2: ยินดีครับพี่หนุ่ม
0: เดี๋ยวขออนุญาตพี่กฤษดาผมขอไปเดินดูแถวนี้หน่อยนะฮะได้ข่าวว่าของกินเยอะ
2: เยอะมากเลยครับ
1: ไหว้พระขอพรเสร็จก็ต้องมาเดินตลาดข้างๆวัดสมานนี่แหละครับเขาว่ากันว่ามีของกินเด็ดๆอยู่เพียบจริงไหมพี่หนุ่ม
0: เอาเหรอแม่เป็นแอปปี้เหรอสวัสดีครับแม่ให้สัมผัสได้ให้สัมผัสได้ช้างใหญ่มากเลยมีทั้งหมดกี่เชือกครับพี่25เชือกอ่ะไม่เป็นไรนะพ่อนะ
3: ไม่เป็นไรครับ
0: ใจเย็นครับพี่ให้บ้างพี่ให้บ้างเหรอเอาอย่างนี้ก็ได้เหรอคนมาเยอะมากของก็ขายเยอะนะฮะ
4: 450
0: โอ๊ยควันอะไรลอยมาโอ้ถ้ามาที่นี่ต้องซื้อขนมจากกินนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ขอชิมขนมจากได้ไหมได้ค่ะอุ้ยขอกันง่ายๆแบบนี้ได้เหรอฮะ
4: น้อง
0: รออุ้ยโอ้โหดูไส้ซะก่อนอันนี้ทำเองเหรอครับ
4: ค่ะ
0: นี่แป้งผสมเองขนมจากแล้วมันจะดีเหรอครับกินขนมจากอะครับมันจะจากเราไปตลอดอะ
4: ถูกไหม
0: อะไรนะครับ
4: ขนมคิดถึงอ่ะ
0: อ๋อเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาเปลี่ยนเป็นขนมคิดถึงอ๋อหรอค่ายชื่อขนมคิดถึง
4: ใช่ค่ะ
0: อ๋อขายดีป่ะครับ
4: ขายดีค่ะ
0: ขายดีไปเท่าไหร่อร่อยไหม
4: อร่อยมากค่ะ
0: อร่อยมากด้วยโอ้โหพรีเซนต์น่าดูสดๆร้อนๆขนมจากนะฮะไม่ใช่สิขนมคิดถึงถูกไหมผมขออนุญาตถอดแมสนะ
4: มันยังร้อนใช่ไหมพ
0: ี่มันยังร้อนอยู่อืมรสชาติใช้ได้นะเนี่ย
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะวันหนึ่งทำทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ
4: ก็ประมาณ 3,000 อันค่ะ
0: 3,000 อันแล้วเราจากมาจากไหนอะฮะ
4: สั่งมาค่ะ
0: สั่งมา
4: ค่ะมีคนตัดมาส่งค่ะ
0: แล้วเขาขายแพงไหม
4: มัดหนึ่งมัดหนึ่ง40 35 บาท40แต่ตอน
0: มัดหนึ่ง40บาทถือว่าแพงไหม
4: ก็สมควรค่ะสมควรตัด
0: สมควรเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาจากมาขายให้เอาไหม
4: ได้
0: ผมขาย20บาทโอเคไหม
4: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะกินของเขาฟรีแล้วเราจะไปหาจากของเขาว่าตกลงแล้วเนี่ยมันหายากหาง่ายแค่ไหนรอนะ
4: รอค่ะ
0: โอเคถึงแล้วต้นจากถูกไหม
5: ใช่ครับ
0: ไม่อยากเข้าไปใกล้เลยอ่ะเพราะว่ามันจะจากกันตลอดเวลาเดี๋ยวนะทีมงานบอกว่าไงบ้างพี่พอเหอะมาลิเ
6: ต
0: อร
6: ์เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
7: เล็กค่ะเทวดา

0: ื่นทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: หอม
2: อะไร
1: ถั่วอยาก
2: ขั่ว
3: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะ

0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
4: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
5: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มคมคมกล้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
10: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
11: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
12: หมึกย่างหอมจัง
11: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
9: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
13: ดาราล็อกเล่น
9: อะไรครับเนี่ย
14: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู่
15: เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
16: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
17: เอาไว้ว่างๆในบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
18: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
19: ลูกทุ่งหวานๆวันนี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
3: โอเคผมนี่นะผมไปนี้นะ
4: เบา
3: พี่แล้วไอ้ใบจ่าพวกเนี้ยเราตัดได้ทุกวันไหม
4: ไม่ทุกวันครับผมประมาณปีละหนครับผม
3: เฮ้ยใบจ่าเนี่ยนะตัดปีละหนเมื่อสักครู่นะครับเราไปวัดสมานมาแล้วนะครับไปกินขนมจากมาแล้วหลายคนคงอยากรู้ว่าเอ๊ะขนมจากน่ะแล้วใบจากมันหายังไงนะครับข้ามจากวัดสมานมาตรงนี้เลยฮะอยู่ที่วัดจุกเชิญนะฮะมาเจอพี่อ้วนนะครับสวัสดีครับพี่อ้วน
4: สวัสดีครับผม
3: พี่อ้วนเนี่ยเป็นคนรับซื้อใบจากถูกไหมตัดจากด้วย
4: ใช่ครับผม
3: หรอมันยากไหมพี
4: ่ก็ไม่ยากครับผมเพราะมันเป็นอาชีพทางแฟนที่เขาทำอยู่แล้ว
3: ไปตัดตรงไหนนะพี
4: ่ก็ป่าที่เราเคยทำอยู่ครับผม
3: ฝั่งนู้นเหรอ
4: ใช่ครับผม
3: นู้นอยู่ฝั่งนู้น
4: ใช่ครับผม
3: นี่ฮะแล้วเรืออยู่ตรงไหนอะพี
4: ่เรือมารอแล้วครับผม
3: อ่ะมาลองดูเรือฮะเรือเขาบอกเรือมารอแล้ว
4: ครับผม
3: โอ้ยพี่หนึ่งสองสามพี่เรือลำแค่นี้ผมทีมงานผมประมาณ10กว่าคนพี่จะไปไงอ่ะ
4: ก็2เที่ยวครับ2เที่ยว2เที่ยวได้
3: 2รอบ
4: ครับผม
3: อันนี้คือเราเตรียมแล้วมันคือเรือที่ใหญ่ที่สุดถูกไหม
4: ครับผม
3: อันนี้คือเรือที่ใหญ่ที่สุดของเขาไม่ฉะนั้นผมต้องไปก่อน
5: โดนแกงเลยไม่ล่ะพี่หนุ่มชิดในเลยพี
3: ่นี่ไงถึงแล้วต้นจากถูกไหม
4: ใช่ครับ
3: ไม่อยากเข้าไปใกล้เลยอ่ะเพราะว่ามันจะจากกันตลอดเลยบรรยากาศดีมากเลยครับเนี่ยฉันมารอพี่ที่ท่าน้ำนานแล้วนะเนี่ยบรรยากาศแบบนั้นเลยอ่ะเหมือนเลยอ่ะ
5: แต่พี่หนุ่มจะอยู่ที่ท่าน้ำไม่ได้ไปทำงานกันเถอะ
3: สวัสดีครับเขาทำยังไงกันบ้างพี่ความยากง่ายในการตัดจาก
4: เขาจะเลือกทางที่ใช้ได้ครับผมแล้วก็จะเหลืออันน้องไว้ครับผมเห็น
3: โอเคความยากของมันในการที่เราจะต้องเดินไปตัดนั่นก็คือเราต้องเล่นกายกรรมเปลี่ยนยางนิดนึงเดินไปตามตอของมันนะฮะสักครู่นะครับ
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วเสียแทนพี่หนุ่มจริงๆพลาดไปก้าวเดียวเนี่ยโดนเสียบได้เลยนั่นน่ะเฮ้ยแต่ความพยายาม

0: ยามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นไม่ใช่โอ้ยความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นนะพี่ดม
1: ที่ใบมันใช้ได้คือใบแบบไหน
2: ใบมันจะสีเขียวหน่อย
1: สีอย่างนี้ได้ไหม
2: เท่าเหลืองอย่างนี้มันจะอ่อนไป
1: อันนี้เอาอ่อนไปอีก
2: อ่อนไปอ่อนไป
1: อันนี้คืออ่อนไป
2: นู่นนะต้องทางนู้นเลย
1: อันนี้คือเลือดเขียวๆที่ใช้ได
3: ้นี่ครับลักษณะที่อยู่บนพื้นนี่เขาตัดมาลักษณะนี
1: ้อ๋อสีเขียวใช้ได้แล้วเวลาเราตัดเนี่ยเราตัดหมดไหมหรือเราเหลืออะไรไว้ยังไงบ้าง
2: ก็เหลือยอดกับทางนั่นๆถ้ายอดใหญ่เราก็ตัด
1: แต่นี่ใช้ได้หรือยัง
2: ไม่ได้ไม่ได้นู่นต้องได
1: ้ครับแล้วเราไปไงอ่ะ
2: ก็ตายไป
3: แล้วตายไป
1: ต้องตายไปเดี๋ยวนะพี่ก็ตายไปอย่างนี้หรอ
2: เออก็ต้องตายไปอย่างนั้น
1: เดี๋ยวนะเขาต้องใส่เป็นกายกรรมเปียงยางแบบนี้เฮ้ยเหมือนเราฝึกวิชากายกรรมฝึกกายกรรมเปียงยางเลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนะ
1: มันถึงกระเสียบเลยนะอย่าแป๊บนะอย่าแป๊บนะ
2: มันแหลมมันแหลม
1: อ๋อรู้แล้วอันนี้มันอ่อนไปโอเค
2: เนี่ยเนี่ยนะ
1: โอเคอันไหนที่ใช้ได้อีก
2: เนี่ยเนี่ย
1: อันนี้ใช้ได้มาโอเคมาพี
2: ่พอจากมันนั่นมาเดี๋ยวมันจะพาร่วง
1: โอเคผมนี่นะผมไปนี้นะ
3: เบา
2: แล้วมันจะร่วงแบบน
1: ี้ไม่ใช่เอาแล้วไหนบอกให้จับทางที่ฟันไง
3: ให้จับ
1: เดี๋ยวอย่างนี้ใช่ไหม
2: ฟ
1: ัน
2: เลยนั่นแหละแล้วก็ต้องประคองต้องประคองด้วย
1: เฮ้ยยากอยู่เหมือนกันเนาะทีมงานบอกว่าไงไปอีพอเหอะมาลิสเตอร์มาลิสเตอร์ลิสยังไงพี่โอ้ยมีดคมเหมือนกันที่นี่นะพี่ถามจริงพี่เคยทะเลาะกันไหม
3: ทุกวัน
1: โอเคกลัวมากเลยถ้าพี่แบบทะเลาะกันเราพี่ฟันกันเนี่ยพี่ทำก่อนพี่ทำก่อนเดี๋ยวผมมองไม่รู้ว่ายังไง
3: อันนี้ง่ายนะ
1: แล้วเราตัดนี้เลยได้ไหม
2: ตัดขึ้นตัด
1: โอ้โหมีดของเขาคมทุกเล่มรับประกันได้แล้วเราก็เอามาลิดอย่างนี
2: ้
1: ถูกไหมเฮ้ยจับไงพี่อ
2: ๋
1: อจับอันนี้ดิเทคนิคก็จับอีกฝั่งนึงแล้วก็โอเคแล้วก็ไปฝั่งนี้ถูกไหม
2: ถูกครับถูก
1: อันนี้เอามาเลยเนาะมันไม่ดีอุ๊ยรู้แล้วผมรู้จังหวะมาแล้ว
0: โอ้โหแป๊บเดียวก็คล่องเลยเหรอครับพี่นุ่มซึ่งการตัดใบออกแบบนี้เขาเรียกกันอีกอย่างว่าการริดใบนั่นเองล่ะครับ
1: นี่แล้วไอ้ใบจากพวกเนี้ยเราตัดได้ทุกวันไหม
3: ไม่ทุกวันครับผมประมาณปีละหนครับผม
1: เฮ้ยใบจากเนี่ยนะตัดปีละหน
3: ใช่
1: ที่เราเห็นเนี้ยก็คือครั้งหนึ่งเข้ามาตัดครั้งหนึ่งหรอ
3: ประมาณนี้ครับผม
1: นี่โอ้เราก็ดูว่าตัดได้ทุกปีอะมาพี
3: ่
1: แล้วเรายังไงนะพี
5: ่ต้องหอบ
1: ตอนนี้หอบอยู
3: ่
1: หอบคือเหนื่อยอยู
5: ่รวบมาเลยค่ะรวบ
1: รวบเป็นไงพี่
5: ทำให้ดูก่อนได้นะ
3: เขาจะเรียกในส่วนที่ใช้ร้านเขาเรียกว่าไผ่ครับผม
1: เอามาจากไหนอะพี่
3: ก็คือต้มจ่าทางจ่าเนี่ยครับผม
1: อ๋ออันนี้พี่ทำให้ดูหน่อย
3: อาจจะ
1: เอาก้านมาลอกเปลือกนี่จะมีความเหนียวพี่อย่างเงี้ยเราก็ทำมัดเล็กๆสิเราจะได้หลายมัด
3: ไม่ได้ครับผมไม่ครับ
1: เอาเหรอผมใช้กุศโลบายก็คือเราตัวเล็กเราก็เอามัดเล็กๆ
3: ไม่ได้
1: ไม่ได้หรอ
0: มาเล่เหลี่ยมเยอะจริงๆเลยพี่หนุ่มของเราเนี่ยยังไม่ทันห่อเสร็จก็จะโกงเขาซะแล้ว
1: เครื่องประหารหัวสุนัขโอ้โหพี่แรงดีนะเนี่ย
3: เขาแข็งแรงอัน
1: นี้วัดตามนี้เลยอ่ะฮะ
2: แบบของมันไงแค่เนี้ยเอาลองดู
1: โอเคเอาแล้วก็เอาออกไปไกลไหม
2: สุดนั่นแหละแค่เนี่ยแค่เนี้ย
1: โอเคได
0: ้ตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับแต่เก็บนิ้วไว้ก่อนนะพี่ดม
1: โอเคโอ๊ยกว่าจะเป็นไปกลับบ้านแล้วยังไงต่อแล้วพี่แบกใช่ไหม
3: ก็เดี๋ยวผมจะมีกระสอบครับผมพอกรอกกระสอบเสร็จแล้วเราก็จะจากกระสอบเนี่ยครับผมเราไปแบกใส่บาร์ถนัดบาร์ไหนครับผม
1: บาร์ขวา
3: บาร์ขวานะครับผมก็เอาช่องเหลี่ยมเนี้ยเขาขึ้นบาร์ครับผมยกเลยครับอุ้มล่างก
1: ่อน
3: ครับหนึ่งสองอึ๊บอ้าว
1: ยับหนึ่งสอง
3: อึ๊บขยับเลยครับผม
1: ได้ครับได้ครับ
3: ขยับอีกทีครับผมโอเคครับ
1: ไปเลยนะไม่รอแล้วนะไม่เอาลงแล้วนะ
0: รอกันก่อนสิครับพี่นุ่มจะรีบไปไหนไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือหนักแน่นอน

0: เรากินขนมจากหรือว่าสมานทองเราควรจะยุติความอยากรู้อยากเห็นของเราและทีมงานเอาไว้บ้างเพราะว่าเห็นแค่กินว่าขนมจากไม่ใช่ง่ายนะยากนะโอ้ยกินน้ำหน่อยไม่ไหวพี่เอาไปครั้งหนึ่งพี่เอาไปทั้งหมดกี่ทลายอ่ะพี่แค่สุดชื่อโอ้สุดชื่อก็ยาวอยู่นะกางเกงมันไม่เอื
1: ้อไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
5: ลุกค่ะเทวดา
6: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมอ่ะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
4: อย่าลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: ของคุณป้าครับ
7: ป้าเหรอ
8: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
10: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบๆอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
12: จะจีบหนุ่มคนนี้ยังไงดีเมื่อเขาจำไม่ได้สักทีและไปพบกับการทดสอบที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน
13: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
14: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
15: พี่สักรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
14: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
15: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้ละกัน
16: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: กินเที่ยว Around the World นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียสงตีตาย
18: เพราะว่าวาซาบิดองเขาแรงมากคือแบบ วาซาบิแบบ
17: สมีแต่กินแล้วมันสดชื่น
18: ใช่
19: เจียมโขเตี้ยนนะครับที่นี่
20: ใช่ครับป้า
19: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
13: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
0: พี่จะถึงแล้วเนี่ยเอาได้แล้วพี่
21: เสียงไหมคร
22: ับ เสียงตรงๆ
13: อ้าว
0: เขาบอกว่าถ้ามาฉะเชิงเทราเมืองแปดเลี้ยวจะให้ถึงเนี่ยต้องกินมะพร้าว3น้ำตอนนี้พยายามจะขึ้นยอดเพื่อจะเอามะพร้าวโอ้ยเขายังไม่ทักเราเลยอ่ะเรานานแล้วนะพี่
13: น
0: ัก
13: พี่นุ่มขึ้นไปทำอะไร
0: โอ้ยพี่ผมลงก่อนนะโอ้ยเขาบอกว่าให้กินมะพร้าว3น้ำอันนี้คือมะพร้าว3น้ำไหมพี่
13: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
0: อันนี้คือพี่หนึ่งนะครับ
13: ครับผม
0: พี่หนึ่งเป็นเจ้าของสวนมะพร้าวแถวนี้หมดเลย
13: บางสวนครับแต่ว่าเป็นกลุ่มมะพร้าวแปลงใหญ่ก
0: ็
13: ปลูกสวนมะพร้าว 90% ครับในพื้นที
0: ่ 90% พอดีวันนี้เรา10ล้อมาจะขนมะพร้าว ของพี่มีดีอะไรบ้างเหรอครับมะพร้าวพี่อ่ะครับ
13: ครับก็แถบนี้เขาเรียกว่าเมือง3น้ำ
0: ครับ
13: ครับมะพร้าวที่เนี่ยก็จะมีน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยนะครับในช่วงที่น้ำจืดเนี่ยเราน้ำเนี่ยมันไหลมาจากทางปาจีนนครนายกเขาใหญ่นะครับก็หน้าฝนเนี่ยก็พัดเอาดินตะกอนแม่น้ำน้ำมาเป็นน้ำพุ่นขุ่นเลยแล้วก็ในช่วงเริ่มเข้าหน้าแล้งนะครับก็จะมีน้ำก่อยน้ำก่อยนี่ชาวสวนจะเริ่มวิทย์น้ำเข้าสวนสูบน้ำเข้าสวนเอามาเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเริ
0: ่
13: ม
0: ก็จะได้เป็นน้ำก่อยอีกนึง
13: ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงน้ำก่อย
0: ครับ
13: พอฤดูแล้งน้ำเค็มขึ้นมาแล้วน้ำเค็มขึ้นมาเนี่ยน้ำเค็มไม่ได้เข้าสวนหรอกแต่ว่าความเค็มเนี่ยมันจะซึมเข้ามาใต้

0: ดิน
1: โอ้
0: แล้วก็แร่ธาตุอะไรจากน้ำทะเลเนี่ยมันก็จะซึมอยู่ใต้ดิน
2: มันก็เลยเรียกว่ามะพร้าวสามน้ำ
0: ใช่ครับ
2: แล้วพอมันเป็นมะพร้าวสามน้ำมันแตกต่างจากมะพร้าวทั่วไปยังไงอะครับ
0: ก็ความเค็มความเค็มจากน้ำทะเลเนี่ยมันทำให้มะพร้าวเนี่ยมีรสชาติหอมหวานแล้วก็ถ้าเราชิมเนี่ยเราสังเกตดีๆนะน้ำมะพร้าวมันจะติดเค็มนิดๆมันจะชูให้รสหวานเนี่ยหวานขึ้น
2: วันนี้ผมอยากชิมแต่ว่าพี่จะให้ผมทำอะไรแลกกับมะพร้าวของพี่บ้าง
0: เดี๋ยวให้เก็บเกี่ยวมะพร้าวแล้วกันครับ
2: พี่มีอะไรที่หนักกว่านี้ไหมเพราะว่าเทปอื่นเราหนักกว่านี้เยอะเกี่ยวมะพร้าวสอยมะพร้าวอ่ะพูดภาษาชาวบ้านถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: ง่าย
0: ๆก็เดี๋ยวส่วนนี
2: ้
0: ให้คนชำนาญเขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวส่วนหน้าริมแม่น้ำพี่หนุ่มเป็นคนตัดเองครับ
2: สบายสบาย
3: หนักวันนี้ก็เจอมาแล้วแหมแค่สอยมะพร้าวเองสบายพี่หนุ่มเราแน่นอนเลยครับขนมขนม
0: มะพร้าวเนี่ยมันมีลูกรอบต้นเลยนะครับเราตัด20วันประมาณ20วันตัดทีนึงนะครับสมมติวันเนี้ยคือวันที่20แล้วเราตัดทลายนี
2: ้
0: ต่อไปอีก20วันก็เป็นทลายนี้อีก20วันก็ถัดไปอีกเพราะฉะนั้น20วันเนี่ยจะเก็บเกี่ยวได้1ที
2: มันเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่ข้างในเนื้อหนาหรือเนื้อบางพี่
0: ถ้าเราไว้นานเนื้อมันก็จะหนาถ้าเราตัดเร็วเนื้อมันก็จะบาง
2: เนื้อมะพร้าวกำลังดี20วันโอเคอันนี้คือกำลังดีแล้วพี่นะโอเคตัดได้เลยครับ
4: เดี๋ยวไปดูเฮ
2: ้
4: ยระว
2: ัง
4: ด้วย
2: อ๋อต้องโยนลงไปในน้ำเหรอต้องมีคนค้ำหรอเอาได้เลยยังเอาได้ยังมองไม่เห็นว่ะเอาได้เลยนะ1 2เสียงเฉียงนะครับ
0: อย่าตรงๆ
2: อ้
0: าว
2: โอ้เป็นไงล่ะก็ไม่ยากสบายๆได้ป่ะอันไหนได้เค้าดูไงอ่ะ
0: ถ้าคนชำนาญอ่ะมองก็รู้แล้ว
2: ว่าไหนแก่ได้ไม่ใช่ได
3: ้อ้าวๆมองดีๆนะพี่ดุม
2: ไม่พี่แล้วทำไมเราไม่เอาขึ้นรถแล้วทำไมเอาลงน้ำผมไม่เข้าใจ
0: ถ้าสวนที่มีน้ำอ่ะเราตัดลงน้ำเนี่ยมันง่ายมันสะดวกไม่ต้องมาเก็งให้มันอยู่บนพื้นแล้วพอมีน้ำเสร็จเราก็ลากไปเลยไม่ต้องใช้รถเข้า
2: พี่เอาไปครั้งหนึ่งพี่เอาไปทั้งหมดกี่ทลายอ่ะพี่แค่สุดเชือกโอ้สุดเชือกก็ยาวอยู่นะ
3: สอยมะพร้าวลงน้ำเพื่อเบาแรงลากนั่นเองโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยฉลาดล้ำ

0: เรามาถึงส่วนที่พี่ๆเขาจะให้ผมแล้วนะครับทั้งส่วนนี้จะเป็นของเราและทีมงานของเรารถ10ล้อกำลังมาตอนนี้รอรถ10ล้ออยู่ถูกไหมครับพี
1: ่ครับ
0: อ้าวแล้วตะขออยู่ไหนครับ
1: ก็ส่วนนี้ต้องปีนครับตะขออยู่สวนเมื่อกี้
0: ไม่ใช่พี
1: ่ส่วนนี้เอาเท่าไหร่ก็เอาได้เลยครับแต่ปีนเอาให้หน่อย
0: ตัวใจมากเลยตัวรถต้องปีนเหรอครับพี
1: ่ครับ
0: โอ้แต่ละต้นที่สูงนะพี่เดี๋ยวนะ
2: ความพยายามเป็นเลิศจริงๆพี่หนุ่มสู้สู
0: ้กางเกงมันเป็นกางเกงบางอ่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงโอ้ยพี่เดี๋ยวพอไม่เป็นไรความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นปีนต้นนี้ไม่ได้เดี๋ยวไปปีนต้นอื่นก็ได้พี่จะถึงแล้วเนี่ยเอาได้แล้วพี
1: ่พี่หนุ่ม
0: ครับ
1: ได้หรือยัง
0: พี่พยายามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ใช้สองมือก็ได้ขาหนีบไว้เอาลูกแรงลงมาแล้วเอาไป
1: ครับ
0: เอาลูกที่สาวเอาไปนี่นี่บิดจนแบบว่ามันลงเต็มหัวแล้วเนี่ยอ้าวโอเคเราไม่มีปัญญาเราไม่มีปัญญาเดี๋ยวไรงั้นขอชิมได้ไหมพี
1: ่
0: ว่ามันอร่อยไหมส่วนนี้ผมจะทำให้ทุกคนนะครับได้ชิมว่าการกินมะพร้าวแบบชาวสวนเนี่ยเขาทำยังไงนี่ฮะถูกไหมฮะ
3: นั่งลงด้วยก็ได
0: ้โอเคเราต้องมีช้อนก่อนเอานี้ออกก็ได้

0: นี่มันมีเทคนิควิธีในการปลูกมะพร้าวยังไงอะครับพี่ของชาวสวนที่นี่ครับ
1: ครับก็สวนที่นี่ใช้มะพร้าวพันธุ์ดั้งเดิมครับเขาเรียกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์หมูสีปลูกกันมาตั้งแต่เกือบ40ปีที่แล้ว
0: ธุรกิจมะพร้าวของพี่ทำมากี่ปีแล้วพี
1: ่ถ้าเป็นการปลูกมะพร้าวเนี่ยก็35-40ปีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงงานแปรรูปส่งขายเนี่ยก็ประมาณ5ปีครับ
0: อ๋อประมาณ5ปี
1: ครับ
0: เหรอฮะก่อนจะประสบความสำเร็จแบบนี้แต่ก่อนมันเป็นยังไงล้มลุกคลุกคลานไหม
1: ก็แต่ก่อนปัญหาคือมะพร้าวเนี่ยในช่วงฤดูฝนเนี่ยมันออกพร้อมกันหมดเยอะเลยนะครับเราไปขายปีกเนี่ยขายไม่ทันก็เลยต้องหาวิธีที่มันขายได้ทีเลยเยอะๆนะครับ
0: ทำไงฮะ
1: ก็นำมาคว้านนำมาเป็นมะพร้าวคว้านมะพร้าวเจียแล้วก็แบบขายกับห้างโมเดิร์นเทรดเพราะนั้นเขาจะสั่งปริมาณเยอะเพราะมันไปทั่วประเทศ
0: วิธีการที่จะเป็นเกษตรกรได้ก็คือคุณต้องมีช่องทางทางการตลาดด้วย
1: ครับต้องหาตลาดเพิ่ม
0: ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณพี่มากนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ได้กลับ2ลูกเทปนี้ครบถ้วนได้ทั้งบุญได้ทั้งไหว้พระได้ไหว้พระพิฆเนศจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลายอาชีพนะมองผิวเผินมันเหมือนเป็นสิ่งง่ายๆเช่นการหาใบจ่าอย่างเงี้ยหรือว่ามะพร้าวสามน้ำอย่างเงี้ยมองเป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้ศิลปะมีความยากอยู่ในตัวยากถึงยากมากด้วยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเต็มอิ่มกับอนุวัติทั่วไทยครับขอบคุณครับ
2: แล้วก็ใส่ไส้แค่ไหน
3: ใส่หนึ่งช้อนอ่ะพี่
2: ทำไมเอาพูดง่ายๆทำไมงบตั้ง5ช้อนเดียว
0: เอาแล้ววะไปเลยวู้วเหรอเอาอย่างนี้ก็ที่สาวไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เด็กเก่งของเราในวันนี้เธอคืออนาคตและที่พึ่งของครอบครัวในฐานะพี่คนโตเธอถึงตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเพื่ออยากเลี้ยงดูครอบครัวให้ได้ภายในภาคหน้าและวันนี้เธอจึงขอหยิบเอาความรู้ในวิชาชีววิทยามาสู้เพื่อทุนการศึกษา 100,000 บาทที่รออยู่ตรงหน้ามาจะช่วยเด็กเก่งในวันนี้เป็นพร้อมกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงข้าวเธอเรามีทุนการศึกษานะครับจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับสถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับพร้อมที่จะมอบทุนการศึกษาให้ 100,000 บาท
3: นอกเหนือจากเรา2คนนะครับอีก3ท่านพร้อมแล้วนะครับวันนี้ท่านแรกครับร่วมเป็นคอมเมนเตอร์กับเรานะครับ
1: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิชท่านที่2นักแสดงสาวมากความสามารถหญิงสรุชาเพชรโรจน์และท่านสุดท้ายญาติการชัยรุ่งโรจน์สกุลผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายประจำประเทศไทยบริษัทจัดหางาน Persol Kelly HR Services ประเทศไทยจำกัด
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะ
3: คุณวดีเป็นคุณวดีเป็นคนที่ถูกกระทำทั้งเรื่อง
2: ติดตามติดตาม
3: ผมดูอยู่
5: แต่สู้แล้วนะคะ
3: แต่สู้แล้วตอนท้ายใช่ไหมครับ
5: สู้แล้ว
2: สู้แล้วเด็กๆชอบวิชาอะไรครับ
5: หนูเหรอตอนเด็กๆชอบชีวะค่ะ
2: โอ้ยเด็กเก่งนี
5: ่แต่ตอนนี้คือก็คือน่าจะส่งคืนครูไปค่อนข้างเยอะแล้วค่ะ
3: ชอบชีวะวันนี้มาถูกเวลามากเพราะว่าเด็กเก่งของเราในวันนี้เก่งวิชาชีววิทยาโอ้ห้ามใบ้คำตอบนะ
5: หนูน่าจะแบบว่าถามน้องว่าน้องตอบอะไรมากกว่าค่ะตอนนี
2: ้ชีวะนี่สายวิทย์ไหมคุณแชมป
3: ์สายวิทย์
2: สายวิทย์ก็เด็กห้องกอไก่เลยนะ
3: ห้องคิงเลยใช
2: ่วันนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพชีวิตนะครับเป็นน้องที่อยู่กรุงเทพนี่เองนะครับชื่อว่าน้อง
3: น้องมิ้น
2: น้องมิ้นนะครับผมอ่ะเชิญครับ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวณัฐิวาแสงหิ่งห้อยชื่อเล่นชื่อมิ้นปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนราชวินิตมัธยมแผนการเรียนวิทย์คณิตเกรดเฉลี่ย 3.89 ค่ะตอนนี้หนูอาศัยอยู่ที่วัดเทวราชกุญชรค่ะเดินเข้าวัดมาแล้วก็เข้าซอยประมาณ 2-3 เมตรจะเจอบ้านหนูเลยค่ะคนในครอบครัวนะคะหนูมีกันอยู่8คนค่ะมีหนูมีพ่อมีแม่แล้วก็มีน้อง4คนค่ะแล้วก็มีปู่กับย่าค่ะตอนนี้พ่อหนูทำอาชีพเป็นพนักงานส่งเอกสารค่ะมีรายได้ประมาณ 9-10,000 ต่อ

0: ต่อเดือนค่ะตอนนี้คุณพ่อเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายทุกเรื่องในบ้านค่ะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ารถมอเตอร์ไซค์ที่คุณพ่อใช้ทำงานค่ะแล้วก็ค่าเทอมของหนูและน้องๆ4คนค่ะตอนนี้หนูช่วยคุณแม่ร้อยพวงมาลัยขายค่ะคุณแม่จะไปรับพวงมาลัยมาจากป้าที่รู้จักค่ะเขาก็จะเอามาจ้างวานคุณแม่แล้วก็หนูก็จะช่วยคุณแม่อีกแรงนึงค่ะเพื่อเอาไปขายอยู่ที่หน้าวัดเทวราชกุญชรค่ะร้อยพวงมาลัยได้รอบละ400ค่ะไม่มีทุกวันค่ะมีอาทิตย์ละครั้งค่ะตอนนี้บ้านหนูมีหนี้สินค่ะมีหนี้นอกระบบค่ะประมาณ 100,000 บาทตอนนี้ผ่อนจ่ายได้ประมาณ4เดือนแล้วค่ะกู้มาใช้ชีวิตประจำวันค่ะเรื่องกับข้าวเรื่องการไปโรงเรียนก็ต้องใช้เงินด้วยค่ะก็เลยกู้มาใช้ส่วนนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อดนัยแสงห้อยครับเป็นพ่อของเด็กหญิงนันทิวาแสงห้อยหรือว่ามิ้นท์ครับผมครับตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทครับผมถามว่าเดือดร้อนไหมมันเดือดร้อนครับเพราะตอนนี้ค่าใช้จ่ายลดลงมากตั้งแต่โควิดระบาดครับช่วงเปิดเทอมก็จะมีค่าใช้จ่ายลูกไปโรงเรียนครับของน้องมิ้นแล้วก็น้องอีก3คนครับผมแล้วก็ส่วนตัวของผมด้วยมีหนี้รวมๆประมาณ100,000ครับก็ที่ผ่อนไปแล้วก็ประมาณ 10,000-20,000 ได้ครับประมาณ 20,000 ครับรวมดอกด้วยนะครับบางทีไม่มีต้นก็ต้องให้ดอกเขาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะจ่ายแค่ดอกครับผมต้นไม่ได้ลดเลย
0: หนูพยายามจะช่วยครอบครัวประหยัดอยู่ค่ะแล้วเคยพยายามจะหางานพิเศษทำเพิ่มเพื่อดูแลครอบครัวเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวด้วยค่ะแต่ว่าคุณพ่อไม่อยากให้ทำงานหนักค่ะอยากให้โฟกัสกับการเรียนมากกว่าค่ะซึ่งตอนนี้หนูก็พยายามตั้งใจเรียนในส่วนของหนูอยู่ค่ะ
1: ขอให้แค่เรียนจบครับเป็นที่พึ่งของน้องๆก็พอครับเวลาผมไม่อยู่อันนี้พูดจากใจครับพ่อมีให้แค่นี้
0: เงินไปโรงเรียนวันละ100บาทค่ะใน1วันหนูใช้กินข้าวตอนเที่ยงค่ะแล้วก็เป็นค่ารถเมล์กลับบ้านตอนเย็นค่ะบางทีก็จะมีอดข้าวบ้างค่ะแต่ว่าก็จะมีคุณแม่ที่ไปกู้ยืมหรือว่ายืมเพื่อนข้างบ้านมาประทังชีวิตค่ะความฝันของหนูคือการเป็นหมอฟันค่ะเหตุผลที่อยากเป็นหมอนะคะหนูเคยดูซีรีส์เรื่องนึงค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่อิมแพคมากค่ะหนูรู้สึกซึ้งใจแล้วรู้สึกว่าเขาดูเหมือนฮีโร่ค่ะถ้าหนูได้ทุนการศึกษา 100,000 บาทจากรายการนะคะหนูจะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนหนึ่งใช้เป็นทุนการศึกษาอีกส่วนหนึ่งใช้แบ่งเบาภาระครอบครัวค่ะก็จะเอามาเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆทั้ง3คนด้วยค่ะ
2: ครับน้องมิ้นแนะนำตัวเองอีกสัก
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนันทิวาแสงหิ่งห้อยค่ะชื่อเล่นชื่อมิ้นปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมค่ะอยู่ชั้นม.5กำลังจะขึ้นชั้นม.6ค่ะ
2: น้องคุณแม่มาด้วยคุณแม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: อยู่ที่วัด
4: เทวราชกุญชร
2: เทวราชกุญชรโอ้ดารานิยมมากไปปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยแล้วพอซื้อสดๆจากตลาดเลยใครไปบ้างใครเคยไปบ้างยกมือขึ้นครับโอ้โหไปกันหมดเลยนี่ไอ้หนูอยู่นั่นจะไปได้ไงล่ะ
5: เดี๋ยวอยู่ที่นั่น
2: ลูกคนนี้เป็นไงบ้างคุณแม
4: ่เป็นคนดีมากคือแบบเป็นตัวอย่างให้น้องทุกอย่างเลยค่ะป.1 ป.2ก็ดีใจแล้วค่ะเขาได้ที่1ตลอดเลยเพราะไม่คิดว่าลูกเราจะเก่งขนาดนี้ค่ะ
2: อาจารย์ดูแล้วเป็นไงบ้างครับ
6: สิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนในครอบครัวนี้นะคือถึงแม้ว่าเขาจะมีความขาดแคลนในแทบจะทุกเรื่องในเรื่องที่เป็นพื้นฐานของชีวิตอะแต่ว่าเขามีความแข็งแรงของสายใยแห่งความผูกพันในครอบครัวจริงๆแล้วก็หวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่น้องมินแล้วก็ครอบครัวจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นจากความสำเร็จครั้งแรกในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมในวันนี้นะครับขออวยพรนะครับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค่ะ
2: น้องหญิงนะครับเห็นภาพชีวิตของน้องแล้วเป็นไงบ้างครับ
7: ใช้คำว่าเป็นกำลังใจให้น้องดีกว่าค่ะเอาจริงเข้าใจหมดเลยที่เห็นวีดีอาร์มานะคะแล้วก็อยากจะบอกน้องมิ้นว่าจริงๆแล้วว่าชีวิตคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้แล้ววันนี้เห็นน้องมิ้นมายืนตรงนี้พี่ก็เชื่อว่าในอนาคตน้องจะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้แล้วก็จะเป็นกำลังหลักของครอบครัวก็ให้กำลังใจสู้ๆค่ะเราทำให้มันดีได
8: ้ก็เรายังโชคดีเนาะมีบ้านมีเขาเรียกมีครอบครัวอบอุ่นนะคะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเห็นในคลิปคุณพ่อบอกว่าไม่อยากให้ลูกๆทำงานอยากให้โฟกัสที่การเรียน ก็คิดว่าคุณพ่อน่ารักมากถึงไม่อยากให้ลูก

0: ำบากฉะนั้นวันนี้เราทิ้งทุกอย่างก่อนเนาะก่อนหน้านี้อุปสรรคอะไรยังไงวางไว้ก่อนวันนี้มาเราเต็มที่จะได้เอากลับไปช่วยคุณพ่อบ้างนะคะน่าจะดีแล้วก็เข้าใจว่าทุกคนในนี้คงให้กำลังใจช่วยขอให้สำเร็จค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ท่านผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวกลับมาเอาใจช่วยน้องมิ้นครับเก่งจริงชิงค่าเท
3: อมให้น้องมิ้นเรียงลำดับจากจำนวนขาที่มากไปจำนวนขาที่น้อยครับ
4: ใครมันจะไปนั่งนับขาตะขาบอ่ะ
5: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
6: เทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
5: อย่าลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
7: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925
8: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
9: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
7: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวันโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
12: ถ้าทำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคินเอจะลาออก
13: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
14: เธอรู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
15: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
16: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
17: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
14: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวแองเจิ้ลแล้วเนี่ย
18: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง TMM 25
19: กลับมาอยู่กับน้องมิ้นเด็กสาวอนาคตไกลว่าที่ทันตแพทย์กับการเตรียมลงสู้ในวิชาชีววิทยาเพื่อเป้าหมายทุนการศึกษา 100,000 บาทขอแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องส่งให้น้องมิ้นของเราทำสำเร็จไปให้ได้กันเลย
2: กลับเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมครับเกมจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับอยากจะบอกอะไรกับลูกสาว
1: ให้เต็มที่ลูก
2: ออ
1: แม่กับพ่อเป็นกำลังใจให้อยู
2: ่เกมแรกคุณแชมป์เชิญครับ
3: ครับเอาล่ะครับเกมแรกของเราในวันนี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องของสิ่งมีชีวิตก็คือสัตว์นั่นเองนะครับ
19: เกมที่1เรื่อยๆมาเรียงๆเกมแรกนี้เราก็จะว่ากันด้วยเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์โดยที่เราจะมีสัตว์หลากหลายชนิดและจะมีหมวดจำแนกมาให้ได้เรียงลำดับของสัตว์แต่ละชนิดเช่นเรียงจากมากไปน้อยเรียงจากน้อยไปมากเรียงจากก่อนไปหลังเรียงจากหลังไปก่อนแล้วแต่โจทย์ที่กำหนดในแต่ละหมวดโดยเราจะมี3หมวดให้เลือกเล่นเล่นหมวดไหนก่อนก็ได้ต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องทั้งหมดห้ามผิด เล่นครบทั้ง3หมวดถึงจะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท
3: เกมแรกของเราในวันนี้นะครับน้องมิ้นครับจะมีโจทย์ขึ้นให้บนจอแล้วเดี๋ยวพี่แชมป์จะให้น้องมิ้นเรียงลำดับ3หมวด 30,000 บาท
2: หมวดละ10,000
3: เข้าใจกติกานะครับต้องถูกทุกหมวดนะครับถึงจะได้ 30,000 บาทนะครับจะเลือกเล่นหมวดไหนก่อนดีครับนี่มี3หมวดโครโมโซมขาและอายุไขครับ
2: ดูถ้าเป็นอาจารย์แปลงง่ายเลยเลือกอายุไขก่อน
11: หนูเลือกขาค่ะ
3: เลือกขาก่อน
2: มันจะว่าด้วยเรื่องอะไรคุณแชมป์ขาเนี่ย
3: จำนวนขาของสิ่งมีชีวิตนั้นๆอ๋อเอาเลือกหมวดขาก่อนนะครับหมวดนี้ไม่ขึ้นภาพให้ดูแน่นอนเพราะเดี๋ยวจะนับขาจากภาพเพราะฉะนั้นดูโจทย์ข้อนี้ดีนะครับนี่คือโจทย์ในหมวดจำนวนขาครับนี่มีอะไรบ้าง
2: เอาแล้ว
3: มีกิ้งกือมีปูแมงมุมแมงดานาตะขาบแมงดานานะไม่ใช่แมงดาทะเลซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าขามันเท่ากันหรือเปล่านี่คือโจทย์นะครับ5สิ่งมีชีวิตบนจอนี้คำถามก็คือพี่แชมป์อยากให้น้องมิ้นเรียงลำดับจากจำนวนขาที่มากไปจำนวนขาที่น้อยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
4: มันจะเยอะทุกตัวเลยนะ
2: ตะขาบกับกิ้งกือนี่สูสีนะอาจารย
4: ์ใครมันจะไปนั่งนับขาตะขาบอ่ะ
3: เอาแค่ปูกับแมงมุมก่อนเท่าไหร่อาจารย์
2: อีกทีนะคุณแชมป์จาก
3: มากไปน้อย
2: มากสุดมาน้อย
3: เอาจำนวนขาที่มากที่สุด
2: เอามาก
3: แล้วก็เรียงลำดับมาหาน้อยที่สุดครับ
2: ใครจะเคยไปจับกิ้งกือมานับขาอาจารย์มันจะยืดยืดอ่ะ
4: จับมันหงายท้องเนี่ยมันโกรธแล้วนะ
2: ม้วนเลย
3: ม้วนเลยม้วนเลย
2: ม้วนอาย
11: ตะขาบ
3: คิดว่าไหนน้อยสุดอาจารย์ไป
11: แมงดานะคิดเหมือนกัน
3: แมงมุมหรอ
11: คิดว่าแมงดาเหมือนกัน
2: แ
11: มงดา
3: น้องหญิง
11: น่าจะแมงดาเหมือนกัน
2: เออแมงดานะ
3: พี่โก้คิดว่าแมงดา
11: คิดว่าแมงดา
2: ใช่
11: ไห
2: มครับแมงดามีสองขานะไม่เห็น
11: คนละอย่างนะคะ
2: เอาไปเรื่อยๆได้ลูกจะเอาชัวร์ๆนะลูกนะ
0: น้องได้แล้ว
3: ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับ
11: ค่ะ
4: โอ
3: ้ถ้าน้องมินได้คำตอบแล้วขอดูคำตอบครับ
2: จากมากไปหาน้อยนะครับ
11: กิ้งกือค่ะมีประมาณ750ขาค่ะตะขาบมีประมาณ90ถึง120ขาค่ะปูมีประมาณ10ขาค่ะ
4: อ๋อปูมี10ขาจำได
11: ้แมงมุมมี
4: 8
11: ขาค่ะแล้วก็แมงดานามี6ขาค่ะ
3: โอ้เคยนั่งนับเหรอฮะกิ้งกือเนี่ยหรือยังไง เอามาจากไหนอ่ะ
11: จากการเรียนในหนังสือค่ะ
3: อ๋อเขามีประมาณให้ใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
3: โอ้เอานี่คือคำตอบของน้องมิ้นนะครับและคำตอบในหมวดนี้เป็นคำตอบที่ต้องเรียงลำดับถูกทุกลำดับเลยนะครับสลับไม่ได้เลยนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเฮ้ย
2: ใจหายเกิน
3: ถ้าตามรูปนี้แมงดาน าก็คือรูปที่4ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: อันนี้กิ้งกือปูแมงมุมแมงดานาแล้วก็ตะขาบ
11: ค่ะ
2: แมงดานานี่ถ่ายด้านตรงนี่เหมือนแมงสาบมากเลยนะ
0: ยากกัน
3: โอ้นี่คือหมวดแรกเท่านั้นนะครับในเกมแรกนี้เพราะฉะนั้นเหลืออีก2หมวดที่น้องมิ้นต้องเลือกครับระหว่างหมวดโครโมโซมกับอายุไขครับเลือกหมวดไหนดีครับ
11: โครโมโซมค่ะ
3: โครโมโซม
2: โครโมโซมอะไรครับอาจารย์แชมป์โครโมโซมนี่คือเกี่ยวกับอะไรคร
3: ับ โครโมโซมคืออะไรครับน้องมิ้น
11: โครโมโซมทำหน้าที่ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะในแต่ละสิ่งมีชีวิตจะมีจำนวนโครโมโซมไม่เท่ากันค่ะหรือจะเท่ากันก็ได้ค่ะจะทำให้เกิดความแตกต่างในสิ่งมีชีวิตค่ะ
3: เอาไว้ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
11: ใช่ค่ะ
2: ถูกต้องครับแล้วไปอีก 10,000 บาท
3: ไม่ใช่คำถามครับอันนี้ผมอยากรู้ส่วนตัวครับ
2: คุณถามเยอะขนาดนี้คือ
3: เช็คไงว่าเขาพร้อมไหมตอนนี
2: ้ไม่ได้มันต้องเสียค่าเวลาหมอเขา
3: เพราะหมวดนี้เราจะว่าในเรื่องของโครโมโซมของสัตว์และนี่คือโจทย์ในหมวดโครโมโซมครับ

0: สิงโตไก่หนูกบแล้วก็ม้าเราถามจำนวนโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตนั้น
1: ๆโอ
0: ้พี่แชมป์อยากให้น้องมิ้นเรียงลำดับจากจำนวนโครโมโซมที่น้อยที่สุดไปหามากที่สุดครับเชิญครับ
2: ขนาดตัวจะไม่เกี่ยวไหมอาจารย์ไม่เกี่ยวนะ
1: ไม่น่า
2: ใหญ่เล็กน้อยนี่ไม่น่าเกี่ยวเนาะ
1: ไม่น่าเกี่ยวมันเกี่ยวกับการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั้นๆนะ
0: ครับอ๋อเหรอฮะสงสัย
1: มันจะมีความซับซ้อน
0: ถ้าเกิดขึ้นแรกๆอาจารย์คิดว่าโครโมโซมมันจะเยอะอยู่น้อย
1: ผมว่าน้อยนะ
0: น่าจะน้อยใช่มั้ย
1: แล้วอันนี้ตอบ
0: แล้วพอมันเจริญเติบโตพัฒนาการก็มีความซับซ้อนมากขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจว่าเป็นวิธีคิด
3: จะตอบได้นะ
2: คะก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับขนาดเนาะ
3: ไม่เกี่ยว
2: ไม่ได้เกี่ยวกับขนาดวิวัฒนาการต่างหาก
0: หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะเราวิเคราะห์กันเอง
1: จะมาจากสัตว์เลื้อยคลานขึ้นมาอะไรพวกนี้นะสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะไร
2: ถ้าเรียงลำดับจากเนี้ยถ้าถูกนะ
0: ถ้าได้คำตอบแล้วบอกพี่แชมป์ได้เลยนะครับ
4: ได้คำตอบแล้วค่ะ
1: โอ้โห
0: ขอดูคำตอบหน่อยครับ
4: กบค่ะสิงโตค่ะหนูค่ะม้าค่ะและไก่ค่ะ
2: ครับ
4: กบมี13คู่ค่ะ
0: 13คู
4: ่สิงโตมี19คู่ค่ะ
0: 19คู
4: ่หนูมี21คู่ค่ะ
0: 21คู
4: ่ม้ามี32คู่ค่ะ
0: ม้ามี32คู
4: ่ไก่มี39คู่ค่ะ
0: ไก่มี39คู
1: ่โอ้เหรอ
0: โอ้โหกลายเป็นว่าไก่มีเยอะที่สุดและนี่คือคำตอบของน้องมิ้นนะครับในหมวดที่2สำหรับเกมแรกและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับแล้วเรารู้จำนวนได้ไงฮะเราต้องอาศัยการจำหรือยังไงครับ
4: ใช่ค่ะอาศัยการจำค่ะ
0: โอ้มีเทคนิคไหมในการจำเผื่อเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านจะได้แชร์กัน
4: หนูจำเป็นหมวดหมู่ค่ะว่าโครโมโซมไหนใกล้เคียงกันก็จำติดๆกันค่ะ
0: โอ้เอาหมวดสุดท้ายไม่ต้องเลือกแล้วครับพี่แชมป์เลือกให้หมวดนี้คือหมวดของอายุไขและนี่คือโจทย์ในหมวดนี้ครับนี่5ชนิดนะครับมีเตามีฟองน้ำยักษ
1: ์ฟองน้ำยักษ
3: ์นึกว่าปะการัง
0: มีช้าง
2: ช้าง
0: มีแมลงสาบแล้วก็คนขอให้น้องมิ้นเรียงลำดับอายุไขจากน้อยสุดไปมากสุดครับเชิญครับ
2: อันนี้น่าคิดนะนี่น่าคิดนะอาจารย์น้อยสุดไปมากสุด
1: เอ้ยผมว่าแมงสาบนะผมบี้มันทุกวัน
2: แมงสาบก็จะเยอะนะอาจารย์นะ
3: ปีเตอร์
2: เพราะกี่ยุคสมัยมันก็ยังอยู่ได้เน
1: า
2: ะ
1: มันอายุสั้นนะผมบี้มันทุกวันเลยฮะ
3: อันนั้นมันเกิดจากการที่เราทำป่ะคะเราไปฆาตกรรมมัน
2: เต่าไม่ใช่เป็นความเชื่อว่าอายุยืนนะ
0: เออใช่
2: เพราะว่าแมงสาบกับเต่าเนี่ยสูสี
0: ฟองน้ำยักษ์นี่ไม่คุ้นเลยนะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละดิ
3: เข้าใจ
0: ฟองน้ำยักษ์แต่ก็เอ๊ะเป็นไปได้ไหมเขาอยู่ใต้น้ำไม่ค่อยมีใครไปกวนเขาอาจจะอยู่ยาวๆ
3: เป็นไปได้เป็นไปได้
1: แล้วฟองน้ำที่เราเอาไว้ล้างจานนี่มันอายุเยอะไหมฮะ
0: อันนั้นขึ้นอยู่กับคุณแม่บ้านถ้าแม่บ้านสะอาดหน่อยก็จะเปลี่ยนไวหน่อยได้คำตอบแล้วนะครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ขอดูคำตอบในข้อนี้ครับ
4: แมลงสาบช้างคนเต่าและฟองน้ำยักษ์ค่ะ
0: โอ้
1: น้อยสุดไปหามาก
0: อ้าวลุ้นพร้อมกันนะครับข้อนี้สำคัญมากๆแล้วพอจะบอกได้ไหมครับว่าสัตว์แต่ละชนิดมีอายุไขประมาณกี่ปีครับ
4: แมลงสาบมีอายุไขเฉลี่ย180วันค่ะ
0: 180วันก็6เดือนเหรอ
4: ค่ะ
0: 6 38 6เดือน
4: ช้างนะคะเฉลี่ยอายุ60ปีค่ะ
0: 60ปี
2: พอๆคนนะ
4: คนนะคะเฉลี่ยอายุ75ปีค่ะ
2: 75
4: เต่าเฉลี่ยอายุ150ปีค่ะ
2: โอ
4: ้และฟองน้ำยักษ์เฉลี่ยอายุ 10,000 ปีค่ะ
1: 10,000 ปี
2: โอ้ฟองน้ำยักษ์นี่นะ
0: เอาเรียงลำดับมาแบบนี้นะครับน้อยที่สุดคือแมลงสาบมากที่สุดคือฟองน้ำยักษ์นะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่

0: คำตอบข้อนี้สำคัญมากมากถ้าถูกเกมแรกรับไปก่อน 30,000 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1: คอทุกไม่ชัวร์ทองใช่ไหม
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เกมแรกถูกหมดทุกข้อนะครับรับไปก่อนเลย 30,000 บาทครับ
1: อาจารย์เป็นไงสำหรับเกมแรกกับน้องมิ้น
3: เปิดความรู้เลยนะฮะเราได้พบความรู้ใหม่ๆเยอะมากเลยแล้วน้องเขาก็ตอบได้อย่างมั่นใจแล้วก็ครบถ้วนตรงเป๊ะหมดทุกอย่างเลยน่าทึ่งจริง
1: ๆครูหญิงฮะครูหญิง
2: น้องน้องเก่งมากเลยค่ะทุกทีที่น้องบอกว่าน้องมั่นใจนี่หนูโล่งอกเลยอะ
1: ลุ้นไปด้วยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่โก้เป็นไงบ้างครับ
4: ต่อไปเลิกลอดท้องช้างแล้วค่ะไปลอดกองน้ำดีกว่าก
1: องน้ำกองน้ำอ
4: ายุจะได้ยืน
1: อ้าวเกมแรกนะครับรับไป 30,000 บาทคุณแม่เป็นไงลูกสาว
5: เก่งมากลูก
1: เอาละครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อนะครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
0: นี่คือคุณสมบัติของอวัยวะใดในร่างกายมี2พยางค์เป็นอวัยวะภายในสามารถติดเชื้อได้ต้องตอบภายใน15วินาทีนะครับ
6: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
8: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
9: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
10: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
9: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
11: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่แค่อดทนรออีกนิดเดียว
9: นี่แห่งกายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
10: ผมเป็นนักเลง
12: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
9: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
11: ไอ้ปู
10: ่มึงหลอกกูไอ้
9: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
10: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
9: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
10: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
6: คุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
15: เซอร์ไพรส
16: ์นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
17: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
18: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอะ
16: ป้าเราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
19: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: ใหม่กลับเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมกับเด็กสาววัย17ปีแห่งกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงที่แล้วน้องมิ้นได้พิชิตเกมแรกได้สำเร็จรับคืนการศึกษาสะสมไปก่อนแล้ว 30,000 บาทแต่ยังเหลืออีก2เกมกับวิชาชีวะสุดหินที่จะยิ่งยากและโหดขึ้นอีกไปเอาใจช่วยน้องมิ้นกันต่อได้เลย
1: ครับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับอยู่กับน้องมิ้นนะครับ 30,000 อยู่ในมือลูกสาวแล้วเกมนี้นะฮะสู้ต่อน้องมิ้น
0: ครับ
1: คุณแชมป์ครับ
0: เกมนี้ว่ากันในเรื่องของอวัยวะในร่างกาย
6: เกมที่2ปริศนา5คุณสมบัติเมื่อน้องมิ้นมีความฝันอยากเป็นคุณหมอแน่นอนว่าพื้นฐานของคุณหมอจะต้องรู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์เพราะเป็นสิ่งสำคัญเวลารักษาคนไข้และเกมนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งจะมาในรูปแบบของคำคุณสมบัติโดยจะมีคุณสมบัติให้ทั้งหมด5ข้อด้วยกัน เมื่อฟังคุณสมบัติครบทั้ง5ข้อน้องมิ้นจะต้องตอบให้ได้ว่าคุณสมบัตินี้คืออวัยวะใดในร่างกายหลังฟังคุณสมบัติครบมีเวลาคิดและตอบภายใน15วินาทีเท่านั้นเกมนี้มีทั้งหมด5หมวดอวัยวะด้วยกันมูลค่าข้อละ 6,000 บาทถ้าตอบได้ถูกทั้งหมด5หมวดรับไปเลย 30,000 บาท
0: มีเวลาให้คิดเพียงแค่15วินาทีทันทีที่พี่แชมป์อ่านคุณสมบัติสุดท้ายจบต้องตอบภายใน15วินาทีนะครับเข้าใจกติกานะครับ
2: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วข้อแรกมาเลยครับนี่คือคุณสมบัติของอวัยวะใดในร่างกายคุณสมบัติแรกก็คือชื่อเรียกภาษาไทยมี2พยางค
3: ์
0: คุณสมบัติที่2เป็นอวัยวะภายในคุณสมบัติที่3มีกล้ามเนื้อเฉพาะในการทำงานคุณสมบัติที่4ครับสามารถติดเชื้อได้และคุณสมบัติสุดท้ายตลอดชีวิตไม่เคยหยุดทำงานครับนี่คืออวัยวะใดครับถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยนะครับ
1: คำใบ้สุดท้ายที่สำคัญนะ
2: ได้คำตอบแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ได้คำตอบแล้วนะครับถือว่ายากไหมน้องมิ้น
2: ยากอยู่ค่ะมีลังเลระหว่างหัวใจกับสมองค่ะ
18: สมอง
1: สองพยางค์กัน
0: สองพยางค์เหมือนกันภายในเหมือนกันติดเชื้อก็ได้สมองและคำตอบของน้องมิ้นนะครับคุณสมบัติทั้งหมดคืออวัยวะใดครับ
2: หัวใจค่ะ
0: หัวใจนะครับคุณสมบัติข้อไหนที่ทำให้เรามั่นใจว่าอวัยวะนี้คือหัวใจครับ
2: มีกล้ามเนื้อเฉพาะในการทำงานค่ะแล้วก็ตลอดชีวิตไม่เคยหยุดทำงานค่ะ
0: สองพยางค์นี่เหมือนไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะถูกไหมฮะและนี่คือคำตอบของน้องมิ้นหัวใจเป็นคำตอบที่ตอนนี้ใจเต้นแรงไหมยังเต้นอยู่นะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
18: โอ้โห
0: ลุ้นนะฮะนี่เฉลยก็คือหัวใจนั่นเองตลอดชีวิตไม่เคยหยุดสมองนี่มีโอกาสหยุดไหมฮะ
2: ไม่ค่ะ
1: ไม
0: ่กล้ามเนื้อเฉพาะในการทำงานมีไหมฮะสอง
2: ไม่มีค่ะ
0: อ๋อต่างกันตรงนี
18: ้
0: ไปต่อนะครับในข้อที่2นะครับ
1: ครับ
0: ตั้งใจฟังคุณสมบัติจากพี่แชมป์ดีๆนะครับนี่คือคุณสมบัติของอวัยวะใดคุณสมบัติข้อแรกครับมองเห็นได้ด้วยตาข้อที่2มีกระดูกข้อที่3มีมากกว่า1ข้อที่4
2: เ
0: กี่ยวกับการทรงตัวและคุณสมบัติข้อสุดท้ายอยู่เหนือหัวใจครับมีเวลาคิด15วินาทีนะครับนี่คืออว
1: ั
0: ยวะใด
1: มีกระดูกมีมากกว่า1เกี่ยวกับการทรงตัวอยู่เหนือหัวใจอะไรอ่ะ
2: ได้คำตอบแล้วค่ะ
0: ได้คำตอบแล้วนะครับมีหลายคำตอบอยู่ในใจไหมหรือว่ามีคำตอบเดียวเลย
2: มีหลายคำตอบตอนนี้ที่อยู่ในใจหนูมีขาค่ะแล้วก็หูค่ะ
0: สองอย่าง
2: ใช่ค่ะ
0: แต่คำตอบสุดท้ายที่น้องนิ้งจะตอบนั่นก็คือ
2: หูค่ะ
0: หูอ้าวตอบมาแล้วคือหูใช่ไหมครับ
2: หู
0: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ตอบว่าหูนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
18: เฮ้ย
0: นี่เฉลยหูเกี่ยวกับการทรงตัวยังไงครับ
2: ในหูชั้นในนะคะจะมีระบบทรงตัวอยู่ค่ะทำงานด้วยพลังงานกลและพลังงานไฟฟ้าค่ะเขาจะส่งกระแสประสาทไปที่สมองโดยตรงค่ะทำให้การทรงตัวเป็นไปโดยอัตโนมัติค่ะ
1: เคยได้ยินไหมน้ำในหูไม่เท่ากันน่ะม
0: ัน
1: จะ
0: นะใจเซ่หน่อย
2: บ้านหมุนป่ะคะ
0: บ้านหมุนเอาไปต่อนะครับหาคำตอบกันต่ออวัยวะที่3นะครับตามคุณสมบัติต่อไปนี้และนี่คือคุณสมบัติข้อแรกครับมีสีน้ำตาลแดงลักษณะคล้ายเม็ดถั่วเกี่ยวกับการสร้างเม็ดเลือดแดงเกิดโรคได้จากการรับประทานอาหาร และคุณสมบัติสุดท้ายมีน้ำไหลผ่านอวัยวะนี้ครับมีสีน้ำตาลแดงลักษณะคล้ายเม็ดถั่ว
1: ตัวเม็ดถั่วนี่แหละ
0: น่าจะเป็นอะไรที่อยู่ข้างในแม่อาจารย
1: ์ตัวเม็ดถั่วนี่แหละ
0: ดูดีๆนะครับ
2: ได้คำตอบแล้วค่ะ
0: ได้แล้ว

0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โห
2: คุณสมบัติตรงไหนครับที่ทำให้เราแยกระหว่างไตกับม้ามออกจากกันได้อย่างชัดเจน
0: เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะ
2: อ๋อม้ามไม่เกี่ยวเลย
0: ใช่ค่ะ
1: และนี่นะฮะเกิดโรคได้จากการรับประทานอาหารนี่มีส่วนไหม
0: มีส่วนค่ะ
1: ไตเนาะ
0: กินเค็มมากค่ะ
1: เค็มมากเกินไป
2: แล้วโรคนี้มันเกิดจากอะไรฮะไตหางหัวจามอะครับมันใช่อาการเกิดจากความเหงาหรือเปล่าครับ
1: หายกันกับเหนือหัวใจก็คือเธอ
2: โอเค
1: ไปลบกันไป
2: รู้สึกว่าป่วยอยู่ช่วงนี้เอา3ข้อผ่านไปนะครับลุยกันต่อในข้อที่4นะครับหาให้เจอว่านี่คือคุณสมบัติของอวัยวะใดคุณสมบัติแรกคือมีจำนวนมากกว่า2อันมีความแข็งประกอบด้วยธาตุแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลักไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของระยางและคุณสมบัติสุดท้ายครับในเด็กและผู้ใหญ่มีจำนวนไม่เท่ากันนะ
1: โอ้โหไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของระยาง
2: มีความแข็งมีมากกว่า2
0: ได้คำตอบแล้วค
2: ่
0: ะ
2: ได้คำตอบแล้วไวมากนะฮะคำตอบคือ
0: ฟันค่ะ
2: ฟันตรงไหนที่ทำให้เรามั่นใจว่ามันคือฟันครับ
0: ประกอบด้วยธาตุแคลเซียมเป็นองค์ประกอบค่ะ
1: นี่ไงนี่ไง
0: ไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของระยางค่ะ
2: อ๋อเอาตอบมาแล้วว่าฟันนะครับในเด็กและผู้ใหญ่มีจำนวนไม่เท่ากันอันนี้ไม่นับฟันปลอมใช่ไหมครับผู้ใหญ
1: ่ถ้าจะไปต้องหันมามอง
2: ตอบว่าฟันและฟันเป็นคำตอบที่ฟันเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: ฟันกับเด็กผู้ใหญ่นี่ก็ชัดเจนนะว่าไม่เท่ากันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดเหมือนกันนะ
0: เด็กมี20ซี่ค่ะเป็นฟันน้ำนม
3: 32
2: น้ำนมกับ20
0: ผู้ใหญ่มีฟันแท้32ซี่ค่ะ
2: ข้อสุดท้ายครับสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกมนี้ตอบถูกทั้งหมดรับไปอีก 30,000 นี่คือคุณสมบัติของอวัยวะใดนะครับคุณสมบัติแรกก็คือเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกาย2สร้างฮอร์โมนได้3สร้างเอนไซม์ได้และ4ครับมีความเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารคุณสมบัติสุดท้ายไม่มีอาหารผ่านอวัยวะนี้ครับ
1: โอ้ฮะไม่มีอาหารผ่าน
3: เกี่ยวกับระบบย่อยแต่ไม่มีอาหารผ่าน
4: สร้างเอนไซม์ได้
1: เป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายลิ้นอยู่ภายในร่างกายไหมจ๊ะลิ้น
0: ได้คำตอบแล้วค่ะ
2: ได้คำตอบแล้วมีกี่คำตอบในใจครับตอนนี
0: ้ตอนนี้หนูมั่นใจค่ะ
2: มั่นใจแสดงว่ามีคำตอบเดียวเท่านั้นและคำตอบของน้องมิ้นคือ
0: ตับอ่อนค่ะ
2: ตับอ่อนงงนะฮะตอนนี้ทุกคนกำลังงงนะครับแต่น้องบอกมั่นใจมากๆตอบว่าตับอ่อนเป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ตอบถูกรับไปอีก 30,000 บาทในเกมที่2นะครับบวกกับของเก่าอีก 30,000 สะสมไปก่อน 60,000 น้องมิ้นบอกมั่นใจมากๆกับคำตอบนี้ตอบว่าตับอ่อนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: ทำลุ้นมากเลยค
2: ่
0: ะ
2: อธิบายให้เราฟังเลยครับทำไมถึงเป็นตับอ่อนครับ
0: หนูได้จากการสร้างฮอร์โมนและสร้างเอนไซม์ค่ะตับอ่อนจะสร้างฮอร์โมนอินซูลินค่ะและสร้างฮอร์โมนอื่นๆที่ทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะตับอ่อนจะสร้างเอนไซม์เพื่อช่วยในการย่อยอาหารค่ะทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันค่ะ
2: ไม่มีอาหารผ่านอวัยวะนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะเขามีหน้าที่สร้างเอนไซม์ไปย่อยค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อ
1: แผนกย่อย
2: เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
2: เบื้องหลังในการย่อยเลยนะถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้เอาเกมที่2นี้ตอบถูกหมดทุกข้อรับไปอีก 30,000 บาทนะครับสะสมของเก่าอีก 30,000 ตอนนี้มีเงินสะสมอยู่ 60,000 บาทครับ
1: โอ้โหนี่เป็นไงครับ
5: ดีใจน้องเก่งมากค่ะข้อเมื่อกี้

0: คือเหมือนแบงค์ไปเลยว่าแบบเอ๊ะมาจากไหนแต่มีคุ้นๆนะคะที่น้องบอกเป็นเอนไซม์ย่อยได
1: ้
0: ค่ะ
1: ฟังอธิบายแล้วก็เพลินไปด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่โก๊ะ
2: ชอบตรงน้องเขาดูมั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแรกๆดูนิ่งๆตอนหลังยิ่งมั่นใจอย่างนี้สบายเลย
3: ขอบคุณค่ะ
1: อาจารย
4: ์ผมเริ่มเห็นบุคลิกภาพของนักวิชาชีพทางการแพทย์อยู่ในตัวน้องมิ้นในเกมนี้ชัดเจนเลยนะฮะ
1: คุณแม่หรืออีกหนึ่งเกมนะครับตอนนี้สะสมมาแล้ว 60,000 บาทเดี๋ยวกลับมาครับเกมจริงชิงค่าเทิม
5: เกมสุดท้ายนี้น้องมิ้นครับพี่แชมป์บอกเลยนะยากมาก
0: ทำไมพี่แชมป์ขู่น้องแบบนั้น
6: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
7: เล็กค่ะเทวดา

0: ื่นลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: Give me more.

0: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
1: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
2: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
1: ่ทำไมรู้ต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
3: เสร็จงานนี้เราก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
1: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลง
4: ที่นี่อะแม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
1: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
3: ไอ้ปุ๊
2: กมึงหลอกกู
1: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
2: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
2: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
5: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักก็หญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบัญชาทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกกองพร้อมกันทางช่องวัน31
6: กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของเก่งจริงชิงค่าเทอมเด็กเก่งวันนี้คือน้องมิ้นวัย17ปีเธอขอแบกเอาความหวังของพ่อแม่และน้องๆมาสู้เพื่อทุนการศึกษา 100,000 บาทสำหรับทุนเรียนต่อและทุนเจือครอบครัวผ่านไป2เกมน้องมิ้นสะสมเงินรางวัลไปได้สูงถึง 60,000 บาทกันแล้วเกมสุดท้ายน้องมิ้นจะทำสำเร็จและคว้าทุนการศึกษาทั้งหมดไปได้หรือไม
7: ่กลับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมนาทีแห่งความระทึกโอ้โห
8: ครับ
7: ตื่นเต้นเหลือเกินนะครับ
8: เกมสุดท้ายนี้น้องมิ้นครับพี่แชมป์บอกเลยนะยากมาก
9: อ้าว
8: เพราะนอกเหนือจาก
10: ทำไมพี่แชมป์ขู่น้องแบบนั้น
8: เกมนี้เนี่ยที่บอกว่ายากเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง
6: เกมที่3 5วิพิชิตคำตอบเกมสุดท้ายนี้เราจะขอทดสอบความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาชีววิทยาในตัวของน้องมิ้นน้องมิ้นจะต้องตอบคำถามภายใน5วินาทีเท่านั้นซึ่งในแต่ละข้อจะมีช้อยคำตอบมาให้เลือกน้องมิ้นมีโอกาสเลือกตอบได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ตอบซ้ำไม่มีสิทธิ์ข้ามถ้าตอบผิดถือว่าข้อนั้นไม่ได้เงินรางวัลทันทีเกมนี้มีมูลค่าข้อละ 2,000 บาทถ้าทำได้ถูกต้องทั้งหมดรับค่าเทอมเกมนี้ไปได้เลยอีก 40,000 บาท
8: มี20ข้อข้อละ 2,000 ทั้งหมด 40,000 บาทถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มเล่นเกมสุดท้ายกันนะครับข้อที่1ตั้งใจฟังคำถามดีๆนะครับระหว่าง208ชิ้นหรือ206ชิ้นในร่างกายของคนมีกระดูกทั้งหมดกี่ชิ้นครับ
10: 206ชิ้นค่ะ
8: ถูกต้องครับมีเวลาให้คิดแค่5วินาทีเท่านั้นในแต่ละข้อต่อกันที่ข้อที่2นะครับระหว่าง28ซี่หรือ32ซี่ฟันแท้ของคนเรามีทั้งหมดกี่ซี่ครับ
10: 32ซี่ค่ะ
8: ถูกต้องครับต่างกันยังไงครับ2ตัวเลขนี
10: ้28ซี่คือเราไม่ได้นับฟันคุดด้วยค่ะ
8: ไม่นับฟันคุด
10: ฟันคุดก็เป็นฟันแท้เหมือนกันค่ะเราเลยต้องนับเป็นฟันแท้ด้วย
8: อ๋อเหมือนตอนพี่แชมป์จัดฟันฟันคุดมันจะอยู่ในเหงือก
10: ใช่ค่ะ
8: แล้วคุณหมอจัดฟันให้พี่แชมป์ถอนก็คือถอนไปคู่บนคู่ล่างแบบนี้เลยซ้ายขวา
10: ใช่ค่ะ
8: มันก็เลยลบไป4ซี
10: ่ใช่ค่ะ
8: อ๋อแล้วเอาจริงๆมันถ้าคนไม่ได้จัดฟันมันควรจะถอนออกมั้ยฮะ
10: ควรจะถอนออกค่ะ
8: เพราะอะไรอะครับ
10: เพราะว่าฟันคุดจะไปดันฟันซี่อื่นนะคะแล้วมันจะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ค่ะ
8: เพราะฉะนั้น32คือเต็มที่เลยแต่ถ้าถอนออกไป4ซี่ก็จะเหลือ28
10: ใช่ค่ะ
8: อ๋อ ข้อต่อไปข้อที่3นะครับระหว่างเม็ดเลือดแดงหรือเกล็ดเลือดอะไรเป็นองค์ประกอบในเลือดที่ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนครับ
10: เม็ดเลือดแดงค่ะ
8: ถูกต้องครับข้อที่4นะครับระหว่างห้องบนขวาหรือห้องบนซ้ายห้องไหนที่เป็นทางผ่านให้เลือดจากร่างกายไหลเข้าสู่หัวใจครับ
10: ห้องบนขวาค่ะ
8: ถูกต้องครับข้อที่5นะครับระหว่างรังไข่หรือมดลูกตำแหน่งใดที่เกิดการฝังตัวของตัวอ่อนในเพศหญิงครับ
10: มดลูกค่ะ
8: ถูกต้องครับข้อที่6นะครับระหว่างกล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อส่วนใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายครับ
10: กล้ามเนื้อก้นค่ะ
8: ถูกต้องครับ
9: ครับแรงกระแทก
8: ข้อที่7นะครับระหว่างคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนสารอาหารประเภทใดที่ถูกย่อยเชิงเคมีครั้งแรกในปากครับ
10: คาร์โบไฮเดรตค่ะ
8: ถูกต้องครับข้อที่8นะครับระหว่างกรดนิวคลีอิกหรือกรดอะมิโนหน่วยอะไรที่เล็กที่สุดของโปรตีนครับ
10: กรดอะมิโนค่ะ
8: ถูกต้องครับข้อที่9นะครับระหว่างฟูออไรด์หรือคลอไรด์สารใดที่ทำหน้าที่เคลือบฟันช่วยป้องกันฟันผุครับ
10: ฟูออไรด์ค่ะ
8: ถูกต้องครับมาถึงครึ่งทางนะครับในข้อที่10
9: ครับ
8: ระหว่างวิตามิน B2 หรือวิตามิน B12การขาดวิตามินชนิดใดจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางครับ
10: วิตามิน B12 ค่ะ
8: ถูกต้องครับ
9: โอ้ยมีข้อผ่านไปแล้ว
8: ครึ่งทางแล้วนะฮะบีบหัวใจมากเลย
9: ครับ
8: ข้อที่11นะครับระหว่างหมู่ O หรือหมู่ AB หมู่เลือดใดที่สามารถให้เลือดได้กับทุกหมู่ครับ
10: หมู่ O ค่ะ
8: ถูกต้องครับข้อที่12ครับระหว่างไวรัสหรือแบคทีเรียที่สุนัขบ้าเป็นโรคที่เกิดจากเชื้ออะไรครับ
10: ไวรัสค่ะ
8: ถูกต้องครับข้อที่13นะครับระหว่างโรคทาลัสซีเมียหรือโรคลิวคีเมียโรคใดที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมครับ
10: ทาลัสซีเมียค่ะ
8: ถูกต้องครับข้อที่14นะครับระหว่างม่านตาหรือกระจกตาการผ่าตัดเปลี่ยนดวงตาคือการเปลี่ยนส่วนใดของดวงตาครับ
10: กระจกตาค่ะ
8: ถูกต้องครับโอ้พอจะอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมฮะคำถามข้อนี้เชิญครับ

0: ผ่าตัดเปลี่ยนดวงตานะคะไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนลูกตาออกมาเลยค่ะแต่ว่าเขาจะผ่าเนื้อเยื่อตรงกระจกตาค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนเพื่อให้มองชัดขึ้นค่ะ
1: แล้วกระจกตากับม่านตาอะไรที่มันอยู่นอกสุดในสุดพอจะบอกได้ไหมฮะ
0: กระจกตาอยู่ด้านนอกค่ะม่านตาอยู่ด้านในค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อที่เขาทำกันก็คือทำในส่วนของกระจกตา
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เลสงเลสิกก็คือส่วนนี้ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: คำถามข้อต่อไปคือข้อที่15ระหว่างซีรีเบลลัมหรือซีรีบัมความคิดความจำเกิดจากการทำงานของสมองส่วนใดครับ
0: ซีรีบัมค่ะ
1: ซีรีบัมถูกต้องครับเหลืออีก5ข้อเท่านั้นนะครับถ้าถูกหมดกลับบ้านพร้อมเงินแสนนะครับน้องมิ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ข้อที่16ระหว่างเทสโทสเตอโรนหรือเอสโตรเจนฮอร์โมนชนิดใดคือฮอร์โมนเพศชายครับ
0: เทสโทสเตอโรนค่ะ
1: ถูกต้องครับข้อต่อไปข้อที่17นะครับระหว่างแอนติเจนหรือแอนติบอดีอะไรคือสารที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อทำลายเชื้อโรคครับ
0: แอนติบอดีค่ะ
1: ถูกต้องครับข้อที่18ระหว่างยาปฏิชีวนะหรือยาแก้อักเสบจะต้องรับประทานยาชนิดใดหากร่างกายมีการติดเชื้อแบคทีเรียครับ
0: ยาปฏิชีวนะค่ะ
1: ถูกต้องครับอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับยาปฏิชีวนะกับยาแก้อักเสบไปซื้อยากินเองเนี่ยอาจจะสับสนได
0: ้ยาปฏิชีวนะนะคะคือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะอย่างเช่นที่เราเวลาเป็นต่อมทอมซิลอักเสบค่ะก็จะใช้ยาปฏิชีวนะแก้ค่ะแต่ถ้าเราเจ็บคอเฉยๆค่ะก็จะใช้ยาแก้อักเสบแก้ค่ะ
1: อ้าว18ผ่านไปนะครับข้อต่อไปข้อที่19นะครับระหว่างหลอดลมหรือหลอดอาหารสิ่งแปลกปลอมตกเข้าไปที่บริเวณใดจึงทำให้เกิดอาการสำลักครับ
0: หลอดลมค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณแม่อะไรครับตอนนี้เป็นยังไงครับ
2: นี่เท่าไหร่ครับ19ข้อแล้ว
1: เหลืออีกข้อเดียวเท่านั้น
2: เหลือข้อที่20
1: คุณแม่อีกข้อเดียวคิดว่าลูกทำได้ไหม
3: ทำได้ค่ะ
2: ทำได้นะต้องเชื่อมั่นนะ
1: ข้อสุดท้ายนะครับน้องมิ้นครับระหว่างกระบังลมหรือคอหอยการทำงานผิดปกติของอวัยวะใดทำให้เกิดการสะอึก
0: กระบังลมค่ะ
1: ตอบมาแล้วนะครับว่ากระบังลมนะครับและคำตอบที่น้องมิ้นตอบมานั้นเป็นคำตอบที่คุณแม่สวดมนต์แล้วนะครับตอนนี้ข้อนี้ต้องถูกเท่านั้นนะครับถึงจะได้กลับบ้านพร้อมเงินแสนเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
2: น้องมิ้นนะครับรับไปเลยครับทุนการศึกษาจากราชบุรีจุฬาภรณ์นะครับ
1: 100,000 บา
2: ทไปกอดได้หน่อยไปกอดได้หน่อยโอ้ยชื่นใจชื่นใจโอ้โหตอนนี้น้องมิ้นเป็นไงฮะในความรู้สึก
0: ดีใจมากค่ะหัวใจหนูเต้นแรงมากเลย
2: โอ้โหคนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือคุณแม่ตอนนี้คุณแม่เป็นไงครับ
3: ดีใจมากค่ะภูมิใจมาก
1: ๆคุณแม่อยากบอกอะไรกับลูกสาวคนนี้บ้างครับตอนนี้ทำได้แล้ว
3: หนูเก่งมากสิ่งที่หนูพยายามมาตลอดหนูทำได้แล้วนะเก่งมากลูก
2: ชื่นใจไหมแม
3: ่ชื่นใจค่ะ
2: ชื่นใจเนาะอาจารย์ดูแล้วเป็นไงครับ
4: น้องมิ้นครับน้องมิ้นต้องทราบไว้อย่างหนึ่งเลยนะว่าความสำเร็จในชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มาเพราะความบังเอิญนะมันมาจากความมุ่งมั่นความอดทนความเสียสละของครอบครัวของคุณด้วยแล้วก็ตัวคุณเองด้วยความทุ่มเทต่างๆในฐานะที่เป็นเด็กเทเวศเก่าก็เอาใจช่วยแล้วก็ยินดีสนับสนุนทุกอย่างเลยนะครับผมเด็กเทเวศเก่าครับ
1: อย่างนี้เรียกว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องได้ไหม
4: ใช่ครับ
1: หรือว่ารุ่นหลานนะ
4: หรือรุ่นหลาน
2: พี่หญิงดูแล้วชื่นใจไหมลูก
5: ชื่นใจค่ะนะก็อยากจะบอกน้องมิ้นเขาว่ามันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายได้เนาะในวันนี้ที่น้องมายืนตรงนี้ก็พิสูจน์

0: สุดแล้วว่าทำให้น้องมีเงินไปช่วยคุณแม่ได้พี่หญิงจะรอไปคลินิกของน้องนะคะสู้ๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: พี่โก้ครับ
3: ค่ะก็เข้าใจว่าน้องต้องขยันแล้วก็ตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็วันนี้ได้ช่วยคุณพ่อแล้วนะคะดีใจด้วยดีใจด้วยแล้วก็ยังไงขอให้โชคดีได้เป็นหมอฟันค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ความสุขที่เกิดจากการลงมือทำก็ดีจากความตั้งใจก็ดีของน้องมิ้นในวันนี้มันจะขยายแผ่ไปในครอบครัวและก็ชุมชนที่น้องอยู่ด้วยนะครับ
4: อันนี้ขอชื่นชมจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะให้รักษาเอาไว้เพราะในระดับการเรียนคุณหมอฟันหรือคุณหมอมันยากกว่านี้อีกเยอะเราต้องเอาจุดแข็งของเราอันนี้ไปสู้เชื่อครับคลินิกหมอมิ้นมันเกิดขึ้นได้จริงๆแน่นอน
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับขอบคุณมากครับ
4: ครับขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนเด็กไทยเด็กเก่งนะครับให้มาชิงค่าเทอมกลับบ้านไปแบบนี้แล้วก็ขอบคุณชุดพิธีกรชายจากทวิตตี้เซคันด์ด้วยครับ
2: วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: เก่งจริง
4: ชิงค่าเทอม
5: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: นักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
1: ์ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
4: ่สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับมาพบกันนะฮะในข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมครับวันนี้วันเสาร์ที่13กันยายนกับพี่จ้อยยานินนะฮะและผมยศนัสรุตนะครับติดตามกันได้ทุกช่วงข่าวเลยนะฮะ
4: วันนี้12กันยายนอยู่กับเรา2คนยาวๆนะคะทั้งทางหน้าจอทีวีรวมถึงออนไลน์ด้วยติดตามข่าวสารพูดคุยกันหลายประเด็นร้อนค่ะที่หลายคนกำลังติดตามอยู่เรื่องแรกไม่พูดถึงไม่ได้นะคุณยศคุณผู้ชมสมีโชตและสีกาเอ
5: เรื่องนี้เรื่องดังเรื่องใหญ่เลย
4: เรื่องดังเรื่องเช้าเรื่องเดือดตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะเฉาวงการสงฆ์จริงๆซึ่งความคืบหน้าเองเนี่ยในส่วนของคดีหลังจากที่เจ้าหน้าที่สอบปากคำทั้งคู่มาราธอนนะคะก็ได้นำตัวไปฝากขังแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็ตามภาพที่เห็นนี้นะคะตำรวจสอบสวนกลางได้นำตัวนายอติโชตหรือสมีโชตและสีกาเอผู้ต้องหาคนสนิทไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีค่ะโดยตอนที่มาถึงเนี่ยนะคะนี่คือภาพที่รถเจ้าหน้าที่เนี่ยขับเข้ามาด้านในซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พาผู้ต้องหาทั้งสองขึ้นบริเวณด้านหลังอาคาร
5: ครับ
4: ไม่ได้ให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพค่ะโดยทั้งสองคนได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีอัตราโทษสูงค่ะหากปล่อยตัวไปกังวลว่าทั้งสองจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจึงยกคำร้องนะคะ
5: ครับ
4: ราชทัณฑ์จึงนำตัวทั้งคู่ไปคุมขังยังเรือนจำจังหวัดสระบุรีคดีนี้เป็นคดีดังคดีเฉาที่มีหลายมิติเหมือนกันนะคะ
5: ใช่ครับ
4: ลามไปถึงความเห็นของชาวพุทธนะที่มีต่อการเข้าวัด
5: ครับ
4: เด็กสมัยใหม่บางคนบอกไม่ศรัทธ
5: าแล้วอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: มีอีกหลายประเด็นเดี๋ยวเราติดตามกันรวมถึงการเปิดประวัติของทั้งคู่นี่ก็ไม่ธรรมดาด้วย
5: ใช่ครับ
4: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือคดีโกงสอบท้องถิ่นนี่ก็ความเสียหายเยอะไม่แพ้กันค่ะตำรวจบุกจับเจ้าหน้าที่ DSI พัวพันคดีนายกเฮงที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ผู้ต้องหารายนี้ซื้อบ้านหรูมูลค่าถึง20ล้านเลยค่ะ
6: ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐานร่วมกันเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน
4: นี่คือขณะที่บก.ปปป.ค่ะนำกำลังเข้าควบคุมตัว
5: บ
4: ุคคลนี้เป็นถึงเจ้าหน้าที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะ
5: ครับ
4: 2คนด้วยกันคนแรกคือนายอิทธิพลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศอีกคนคือนายอนุรักษ์คนนี้ตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการจุดที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเนี่ยมีอยู่จุดหนึ่งเป็นบ้านของผู้ต้องหาค่ะอยู่ทอดราชัน27หลังจากที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็เจอเอกสารทำให้ทราบว่าผู้ต้องหารายนี้นี่ไม่ได้มีบ้านหลังเดียว
5: ครับ
4: เขามีบ้านพักอีกหลังระแวกเดียวกันแต่อีกหลังเนี้ยมูลค่ารวมประมาณ20ล้านเลยนะ
5: เพิ่งจะซื้อได้ไม่นานเองด้วย
4: ใช่ค่ะอู้ฟู่มากโดยสำหรับทั้ง2คนเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาถามว่าสืบสาวมาถึงได้ยังไง
5: ครับ
4: มาจากคนนี้ค่ะนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยนะซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้ล่ะก็ให้การซัดทอดมาถึง2คนนี้โดยอ้างว่าทั้ง2คนนี้เป็นเพื่อนกับหลานได้รับโควต้าจากผู้มีอำนาจที่เขาเรียกกันว่าบอส
5: ครับ
4: โดยให้นายกเฮงจัดหาบุคคลที่สนใจสมัครสอบค่ะและทั้งคู่ก็คือเจ้าหน้าที่ DSI ทั้งสองเนี่ยนะได้รับเงินจากนายกเฮงไปถึง55ล้าน
5: ขบวนการใหญ่นะฮะทีนี้
4: เดี๋ยวก็ต้องสืบสวนหาหลักฐานเพิ่มนะคะตอนนี้เบื้องต้นก็สั่งให้ทั้งคู่เนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนแล้วล่ะค่ะ
5: ครับผมเดี๋ยวติดตามกันนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีชาวบ้านในพื้นที่วังทองหลางเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ไปบอกว่าอาจจะมีสถานบริการบางสถานบริการหรือเปล่าที่ทำผิดกฎหมายก็เลยเป็นหน้าที่นะฮะของตำรวจวังทองหลางครับมีการลงพื้นที่เพื่อไปสุ่มตรวจนะฮะสถานบริการร้านลักษณะคล้ายสถานบันเทิงทั้งหมด3โซนไม่ว่าจะเป็นลาดพร้าวทาวินทาวแล้วก็ซอยมหาดไทยครับ หลังจากมีประชาชนแจ้งเบาะแสกันเข้ามานะฮะโดยตำรวจสน.วังทองหลางครับลงพื้นที่มีการสุ่มตรวจสถานบริการแล้วก็ร้านที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการสถานบันเทิงใน3โซนด้วยกันนะฮะก็คือลาดพร้าวทวินทาวน์ซอยมหาดไทยโดยตำรวจครับก็มีการไปตรวจค้นร้านคาราโอเกะบ่อตกกุ้งครับร้านอาหารแล้วก็ร้านที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบันเทิงเพื่อเป็นการป้องกันและตรวจสอบการทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดครับโดยงานนี้นะฮะทางพันตำรวจเอกเจษดายางนอกครับผู้กำกับการสน.วังทองหลางเนี่ยบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เริ่มต้นมาจากว่ามีประชาชนแจ้งเบาะแสไปนะฮะว่าอยากให้มีการตรวจสอบกันหน่อยก็เลยลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจครับแล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อเตรียมที่จะดำเนินการตามกฎหมายครับ
7: เราตรวจทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะเฝ้าระวังสูงสุดนะครับในช่วงศุกร์เสาร์นะครับซึ่งก็เข้าใจครับว่าจะมีประชาชนหรือว่าลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการในพื้นที่ในสถานบริการเป็นจำนวนเยอะนะครับเราก็ยิ่งต้องเพิ่มมาตรการสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มาเที่ยวในพื้นที่สน.วังทองหลางครับ
5: ซึ่งผลการตรวจสอบทั้ง3โซนนะฮะตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานครับถ้าพบว่าจุดไหนมีความผิดหรือว่าทำผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินการไม่มีการละเว้นแน่นอนนะฮะ
4: ค่ะส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นสาวชาวลาวมาทำงานที่ไทยนะก็มีนายจ้างเป็นคนไทยค่ะเธอเนี่ยหอบหลักฐานเข้าร้องเรียนเธอบอกว่าถูกอดีตนายจ้างทำร้ายร่างกายและขังนานกว่า6ชั่วโมงมีอาการบาดเจ็บนะคะเธอนำภาพถ่ายเนี่ยเป็นหลักฐานบริเวณหน้าเนี่ยมีร่องรอย
5: เห็นตรงคอก็มี
4: ตรงคอก็มีและตรงบริเวณแผ่นหลังด้วย
5: หนักทั้งนั้นเลยนะฮะ
4: นางสาวฝนอายุ29ปีค่ะสัญชาติลาวเข้าแจ้งความกับสภ.บางใหญ่เธอบอกว่าเธอถูกนายบอยอายุ40ปีกับนางสาวแก้มอายุ33ปีเป็นสองสามีภรรยาชาวไทยเป็นเจ้าของร้านขายข้าวขาหมูอดีตนายจ้างของเธอทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บนี่นะคะแล้วก็ยึดพาสปอร์ตขังเธอนานกว่า6ชั่วโมง
5: ครับ
4: โชคดีที่ตอนนั้นเพื่อนร่วมงานมาช่วยก็เลยหนีออกมาได้แต่หลังจากหนีออกมาได้แล้วค่ะเธออ้างว่าฝ่ายนายจ้างเนี่ยยังโทรข่มขู่เอาชีวิตก็เลยตัดสินใจมาแจ้งความเพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะนางสาวฝนบอกแบบนี้นะคะว่าชนวนเหตุมาจากที่เธอถูกนายจ้างกล่าวหาว่าไปขโมยเงินซึ่งเป็นเงินที่นายจ้างได้จากการขายของผิดกฎหมายทั้งบุหรี่หนีภาษีบุหรี่ไฟฟ้าน้ำกระท่อมเป็นเงิน 190,000 บาท
5: ครับ
4: นายจ้างหาว่าคุณฝนเอาไปเธอยืนกรานปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นไม่เกี่ยวข้องเลยนะแต่นายจ้างก็ไม่ฟังและทำร้ายร่างกายเธอค่ะ
8: ถูกนายจ้างทำร้ายร่างกายกักขังนุ่งเหนียวแล้วก็ยึดพาสปอร์ตกล่าวหาว่าหนูมีส่วนเกี่ยวข้องในเงินล้านหาย190,000บาทค่ะหวาดกลัวเพราะว่าเขามีการคุมขู่ค่ะว่าถ้าหลบหนีหรือคิดจะหนีอะไรก็จะทำร้ายแก่ชีวิต
4: อ่ะถ้าเกิดว่าเป็นจริงตามที่คุณฝนผู้เสียหายกล่าวอ้างนี่ต้องแยกอีกประเด็นแล้วนะ
5: ครับ
4: ประเด็นแรกคือประเด็นที่คุณฝนถูกทำร้ายร่างกายกักขังยึดพาสปอร์ตประเด็นที่สองถ้าเป็นจริงต้องสอบสวนนายบอยเจ้าของร้านขายข้าวขาหมูทำไมไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่หนีภาษีได
5: ้
4: ขายน
5: ้
4: ำกระท่อมของผิดกฎหมายได้ใช่ไหมคะถามตำรวจสภ.บางใหญ่ตรวจสอบต่อเลยค่ะขยายผลและพบว่านายบอยคนนี
5: ้ครับ
4: จริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตค่ะ
5: อ้าว
4: มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบจำหน่ายบุหรี่หนีภาษี
5: ครับ
4: บุหรี่ไฟฟ้าและขายน้ำกระท่อมจริง
5: อันนี้เกมเลย
4: ส่วนเมื่อกี้ที่เห็นข้าวขาหมูก็มีอยู่จริงค่ะที่จ้างนางสาวฝนมาทำงานเป็นแค่การเปิดบังหน้า
5: โอ
4: ้จริงๆเราเอาไว้กระจายของหนีภาษีของผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยอ่ะ
5: โอ
4: ้แสบจริงๆนะคะนี่ถ้าเกิดว่านางสาวฝนไม่มาแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนี่เจ้าหน้าที่
5: ไม่รู้แน่นอน
4: ผู้กำกับสภ.บางใหญ่ยืนยันว่าไม่หนักใจที่จะทำคดีนี้ค่ะแม้ว่าทางคนก่อเหตุจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐยืนยันว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายค่ะ
9: จากการตรวจสอบแล้วเป็นข้างหน้าทำเปิดเป็นร้านขายข้าวขาหมูนะครับนะส่วนหลังร้านเนี่ยนะครับมีการแอบขายบุหรี่หนีภาษีนะครับมีการขายบุหรี่ไฟฟ้ามีการขายน้ำกระท่อมนะครับที่หลังร้านต่างๆไม่มีความหนักใจนะครับเป็นใครก็ต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับนะทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกันครับ
4: สุดท้ายแล้วนายบอยก็โดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็กักขังหน่วงเหนี่ยวนะคะส่วนเรื่องของการลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายที่ว่าเนี่ย อยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมนะคะ
5: ครับผมคุณผู้ชมครับแต่ว่าเราสลับอารมณ์มาที่ซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand กันหน่อยนะครับต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงที่ตอนนี้ไม่มีใครยอมใครกันเลยครับในขณะที่ความลับก็เริ่มถูกเปิดเผยกันออกมาแล้วนะฮะโดยเกมการแข่งขันของรุ่นแม่แล้วก็รุ่นลูกครับต้องบอกว่ายิ่งร้อนแรงขึ้นนะฮะเมื่อโค้ชพิมพ์ครับเดินหน้าควบคุมและกดดันเพชรขณะที่ความจริงนะฮะเรื่องของพ่อจินและเพชรเนี่ยก็ถูกเปิดเผยออกมาซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็เดินทางมาถึงจุดที่มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยครับขณะเดียวกันการแข่งขันเพื่ออนาคตของเด็กๆก็ยังคงเดินหน้าต่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบข้อสอบทีมชาติการช่วงชิงโอกาสจนมาถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันในงานวันเกิดของเอเจซึ่งเหตุการณ์นี้ทุกคนไม่คาดคิดครับว่ามันจะเกิดขึ้นและ2ตอนล่าสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบอกเลยว่าความลับความกดดันและการแข่งขันกำลังทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับโดยสุดสัปดาห์นี้นะครับถ้าใครยังตามดูไม่ทันตอนล่าสุดนะฮะสามารถไปตามดูกันได้ครับดาวน์โหลดผ่านทางแอปวันดีดู2ตอนล่าสุดกันได้เลยนะฮะและพิเศษสุดๆครับห้ามพลาดนะฮะสำหรับลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะฮะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรดีเช่นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ
4: โหลดเลยนะคะคอนเทนต์ดีๆรออยู่เพียบเลยค่ะและวันนี้ยังมีอีกหนึ่งข่าวดีมาฝากนะคะสำหรับ Like You ที่กดบัตรคอนเสิร์ตใหญ่ของหนุ่มๆไลแค่นไม่ทันมาบอกต่อจะเป็นอะไรไปติดตามเลยค่ะ
10: Razer Music ส่งตรงแบบจะเต็มกับ5หนุ่มไลแค่นที่พวกเขาจะกลับมาสร้างความประทับใจให้กับชาว Like You อีกครั้งในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่3ในชื่อ Like Can Reflection Concert ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีงานนี้หนุ่มๆจะเต็มเอาใจเหล่า Like You ถึง3รอบการแสดงแบบไม่มีพักคอนเสิร์ตครั้งนี้หนุ่มๆไลแค่นมาในคอนเซ็ปต์ Reflection หรือภาพสะท้อนซึ่งมีเป้าหมายที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอีกตัวตนที่แตกต่างออกไปและเสน่ห์ในมุมมองใหม่ๆของทั้ง5คนแม้บัตรจะโซลเอาท์ไปแล้วทั้ง3รอบการแสดงแต่ว่าเหล่า Like You ทั้งหลายไม่ต้องเสียใจ Razer Music เสิร์ฟไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ให้ดูชัดๆไม่ว่าจะอยู่มุมไหนประเทศไหนก็สามารถรับชมไปพร้อมๆกันได้ทุกที่เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดศิลปินคนโปรดของคุณสามารถดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ thaiticketmajor.com ค่ะ

0: ผู้ชมครับส่วนประเด็นเรื่องของสมีโชตินะฮะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็อีกต้องตามกันอีกยาวแน่นอนเพราะว่าล่าสุดมีการไปตรวจยึดทรัพย์สินนะฮะของทั้งสมีโชติรวมไปถึงสีกาเอด้วยรวมๆแล้วกว่า720ล้านบาทและเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมในขณะเดียวกันเรื่องของการดำเนินคดีนะฮะแน่นอนว่าล่าสุดศาลเองก็ไม่ให้ประกันตัวเพราะกลัวจะไปยุ่งเหยิงกับคดีด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวกลับมาตามกันช่วงหน้าครับ
1: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และทีม M25

0: ผิวสวยไวแต่พลามิลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
1: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
2: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
3: ชนะแล้ว
4: อีกสักเกมไ
2: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่อัปาเช
5: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
6: ่ I love อัปาเช่
7: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
7: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
10: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
11: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
12: มองเฟลอร์โอมิราล
13: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
14: ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธี้พาเลตนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับบางเบาเรียบง่ายใส่ใจทุกดีเทลพร้อมวีเทปกระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันและตอนนี้ยิ่งคุ้มกว่าเดิมกับโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย02-817-99256เฉดสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว Navy Blue น้ำเงินลุ่มลึกเรียบหรูแบบคลาสสิก Ocean Blue ฟ้าสบายตาสดชื่นทุกวัน Forest Green เขียวละมุนให้ฟิลธรรมชาติที่ผ่อนคลาย Mountain Brown น้ำตาลเข้มดูอบอุ่นและมั่นใจ Wood Brown โทนน้ำตาลนูดเรียบง่ายแบบมินิมอลและ Love Pink ชมพูละมุนเพิ่มความสดใสแบบผู้หญิงยุคใหม่ทุกสีออกแบบมาให้ใส่ง่ายแมทได้ทุกวันและสวยในแบบของคุณซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย02-817-9925ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
15: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
16: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
15: ไม่เคยไม่ได้ยินแต่สองคนหรอก
16: การเดทอ่ะมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
17: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
15: ก็ไปนะรออะไร
18: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
3: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
19: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: ดีลเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
21: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
22: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดเอ็นแฟนคอนแอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
23: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
24: คุณผู้ชมครับในช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะฮะอย่างพื้นที่กรุงเทพเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรเลยช่วงเลิกงานนะฮะแต่ว่าจุดแรกครับพาไปดูในพื้นที่จังหวัดพะเยากันก่อนนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่เจอกับฝนตกลงมาและสุดท้ายสถานีขนส่งนะฮะกลายเป็นแบบนี้เลยน้ำท่วมสูงสักประมาณ 20-30 เซนติเมตรรถโดยสารไม่สามารถที่จะขับเข้ามาจอดได้นะฮะจนเจ้าหน้าที่ครับต้องเร่งเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยสูบน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่ถนนพหลโยธินสายเก่าครับการสัญจรก็ค่อนข้างจะลำบากนะฮะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็เจิ่งนองขึ้นมาตรงถนนแบบนี้ทำให้รถเล็กบางคันเองก็สัญจรค่อนข้างจะลำบากส่วนที่ตำบลบ้านใหม่ครับก็มีบ้านนะฮะได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ50หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องช่วยเหลือครับแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังระดับน้ำต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนอกจากนี้ครับที่จังหวัดขอนแก่นน่าเห็นใจเจ้าของรถกระบะคันนี้ถ้าเป็นคุณจ้อยทำยังไงดีฮะถามคุณผู้ชมถ้าเป็นคุณผู้ชมล่ะทำอย่างไร
25: ค
24: ือตอนจุดนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันอยู่ส่วนไหนของขอนแก่นมันคือจุดกับรถอุโมงค์ใต้ทางลอดรถไฟตอนแรกเนี่ยถ้ามองจากมุมบนก่อนจะลงไปในน้ำคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวลองดูภาพนี้มุมนี
25: ้เป็นลักษณะนี้
24: ใครจะไปคาดคิดว่าน้ำมันจะท่วมสูงมาก
25: ค่ะ
24: เขาก็เช่นเดียวกันก็ขับไปคิดว่าโอ้ยน้ำมันคงท่วมเล็กๆน้อยๆมั้งไม่เป็นไรหรอกก็ขับลงไปสุดท้ายกลายเป็นแบบนี้น้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรนะฮะ
25: จนถึงอกอะค่ะ
24: คือหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วขับลงไปเนี่ยไม่รู้หรอไม่ใช่คนในพื้นที่หรอจริงๆแล้วผู้ประสบภัยรายนี้เป็นชาวอำเภอบ้านไผ่ไม่ใช่คนในพื้นที่เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุนี้เนี่ยคือทางลอดใต้สะพานรถไฟทางคู่บ้านหนองแวงไร่นะฮะศูนย์มีชัยเขาเนี่ยก็คิดว่าระดับน้ำคงไม่สูงมากและที่สำคัญป้ายข้างบนก็ไม่มีการเขียนเตือนว่าตรงเนี้ยน้ำท่วมสูงเขาก็เลยขับลงไปแต่พอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ลากรถขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยป้ายมาแล้วครับป้ายมาเตือนหลังเกิดเหตุไปแล้วซึ่งป้ายเตือนนี่แล้วก็เอาบาริเออร์มากั้นเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถเนี่ยลงไปแต่เขาบอกว่ามันไม่ทันแล้วเนี่ยสิเพราะว่ามันได้รับความเสียหายไปแล้วและรถคันนี้เป็นรถที่ใช้ในการทำมาหากินด้วย
25: โอ
24: ้โหงานนี้เดือดร้อนน่าเห็นใจนะฮะแต่ว่าเจ้าของรถปลอดภัยดีนะคุณผู้ชมนอกจากจุดนี้แล้วครับพาไปที่นครราชสีมากันหน่อยช่วงเย็นของเมื่อวานฝนตกหนักลงมาเกือบ1ชั่วโมงทำให้น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานครับแล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติวังน้ำเขียวนะฮะก็ไหลผ่านหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์ก่อนลงมาในพื้นที่อำเภอปักธงชัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำครับก็ไม่ได้ล้นตลิ่งนะฮะไม่สร้างความเสียหายก่อนที่จะลดลงสู่ภาวะปกติในช่วง2ทุ่มที่ผ่านมาชาวบ้านบอกเลยครับบอกว่ามวลน้ำครั้งนี้เป็นผลดีต่อนาข้าวที่กำลังขาดแคลนน้ำครับ

0: ถือว่าไม่แรงมากนอกจากเขาจะต้มมันนิด
1: ครับแต่ถ้าต้มตัวนี้ก็ต้องระวังด้วย
0: ใช่ครับใช่
2: ถ้าตกลงมาอีกก็ต้องระวังอีกนะคะ
3: ใช่ครับ
2: ขอพาทุกคนขยับไปที่พัทยาบ้างพัทยาดูสิคะ
4: มาแรงมาก
2: น้ำมาแรงจริงๆตอนแรกคือถ้าไม่บอกพัทยานึกว่าน้ำป่าหรือเปล่านะคะเนี่ย
4: ครับ
2: คุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยคือฝนนะคะน้ำฝนตกหนักมากที่พัทยานานกว่า2ชั่วโมงอะค่ะแล้วลมแรงซะด้วยทำให้เกิดน้ำท่วมขังผิวจราจรลองดูภาพกันค่ะ
0: รายงานสถานการณ์นะครับไปแล้วนู่นน้ำโคตรแรงเลยซอยเขาน้อยนะครับผมอย่างแรงครับอย่างแรงจะมานะครับบอกไว้ก่อนโคตรแรง
2: เฮ้ยพัทยา
4: ฮะ
2: แทบจะขยี้ตาเลยนะคะ
4: โอ้น้ำมันมาจากไหนอะเยอะขนาดนี้แล้วแรงขนาดนี
2: ้น้ำแรงมากคุณผู้ชมคะจุดนี้เนี่ยคือซอยเขาน้อยพัทยาน้ำท่วมหนักเลยค่ะท่ามกลางฝนที่ก็ยังตกลงมาอย่างหนักอย่างที่เราได้ยินเสียงนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าจุดที่กระทบหนักๆก็จะเป็นจุดเดิม
4: ๆ
2: น้ำท่วมซ้ำซากทั้งถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่ซอยเขาตาโลถึงซอยวัดธรรมสามัคคีแล้วดูรถคันนี
4: ้โอ้โห
2: ขับลุยน้ำมาหูลุ้นนะว่าจะดับไหมอะค่ะ
4: ดูตามมาอีกหลายคันด้วยนี่รถเก๋งคันนี้ก็ดับไปแล้วจอดนิ่งไปแล้ว
2: เพราะดูลักษณะระดับน้ำเนี่ยเข้าเครื่องได้อยู่นะคะ
4: ใช่ครับน่าจะเข้าไปถึงข้างในรถแล้วนะ
2: ใช่หลายคันเลยนะคะนี่คุณผู้ชมเราต้องบอกว่าถนนที่มันเกิดน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยมันหลายจุดและเป็นเส้นสำคัญด้วยนะคะ
4: ครับ
2: ถนนสุขุมวิทพัทยาใต
4: ้โอ้โห
2: ไม่ผ่านไม่ได้แน่นอน
4: ใช่
2: เป็นเส้นถ้าใครจะไปพัทยาใต้ยังไงก็ต้องผ่านนะคะชาวบ้านเนี่ยบอกว่าถ้าฝนตกต่อเนื่องแค่1ชั่วโมงเท่านั้นแหละ
4: ครับ
2: ประจำเลยค่ะถนนจุดที่ว่าเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดน้ำท่วมนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเขาก็เร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วมักจะเป็นแบบนี้ประจำคือพอฝนตกหนักน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วไม่นานค่ะก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ชาวบ้านก็อดตั้งคำถามไม่ได้ว่าแล้วเมื่อไหร่จะเลิกน้ำท่วมขัง
4: ถูกต้องเพราะว่าตกทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีจากตลาดบกกลายเป็นตลาดน้ำทันทีเลยนะฮะนอกจากพัทยาชลบุรีแล้วคุณผู้ชมครับมาในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลกันหน่อยเมื่อวานนี้เจอกับฝนประมาณ 80% ของพื้นที่และบางจุดนี่คือฝนตกหนักมากเลยนะฮะทำให้หลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะบนถนนครับก็เจอสภาพกลายเป็นน้ำท่วมขังรอการระบายนะฮะแล้วมันตรงกับช่วงเลิกงานพอดีไงทำให้เมื่อวานนี้หลายคนก็โอ้โหรถติดเลยบอกกว่าจะถึงบ้านได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงก็เดือดร้อนกันไปนะฮะแม้ว่าหลายพื้นที่ครับจะเจอกับฝนที่ตกหนักน้ำท่วมนะฮะแต่ผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนนะคุณผู้ชมบอกช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้รีบเก็บน้ำเอาไว้ก่อนเลยเพราะมีการประเมินครับว่าฝนอาจจะทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่20กันยายนและเข้าสู่ภาวะเอลนีโญเต็มรูปแบบในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงกลางปีหน้าก็เสี่ยงครับกับพื้นที่นะฮะนอกเขตชลประทานทางภาคการเกษตรน้ำอุปโภคบริโภคจึงไม่ควรชะล่าใจครับแม้ว่าขณะนี้จะยังคงฝนตกหนักก็ตามเขาบอกถ้าเป็นไปได้ก็สำรองน้ำเอาไว้ก่อนนะฮะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่11คุณผู้ชมครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะฮะโดยในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนครับภาคใต้ฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะขณะที่ภาคเหนืออีสานภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกครับจะมีฝนตกหนักในบางแห่งเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันได้ขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางก็มีแนวโน้มกำลังทวีกำลังแรงขึ้นนะฮะและอาจจะเคลื่อนเข้าใกล้เวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนดังนั้นก็ต้องฝากประชาชนนะฮะคอยติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับ
2: ค่ะต่อให้ช่วงนี้ฝนจะแรงแค่ไหนก็ดับความร้อนของข่าวนี้ไม่ได้จริงๆ
4: ไม่ได้เลย
2: นะคะที่พูดถึงก็คือคดีของเจ้าอาวาสวัดดังที่อยุธยากับสีกาคนสนิทนะคะสมีโชติและสีกาเอ๋ทั้งคู่เนี่ยถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนอนคุกไปเรียบร้อย
4: ใช่ครับ
2: หลังจากที่ทั้งคู่พยายามที่จะยื่นขอประกันตัวนะคะแต่ว่าศาลยกคำร้องไปค่ะคุณผู้ชมพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้คุมตัวสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับสีกาเอ๋ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรียื่นฝากขังครั้งแรกค่ะในความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเบียดบังทรัพย์และความผิดฐานฟอกเงิน โดยผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะแต่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าความผิดมีอัตราโทษสูงหากปล่อยชั่วคราวทั้งสองอาจเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจึงยกคำร้องค่ะด้านของตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวานนี้เนี่ยตั้งโต๊ะแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้น่าสนใจหลายประเด็นเลยค่ะคุณผู้ชม
4: ครับ
2: ตำรวจบอกว่าจากการตรวจค้นในกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสเจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินได้เยอะมากค่ะนี่ดูปึกเงินสดเป็นกองเลย
4: ยังซีนพลาสติกอยู่เลยนะฮะ
2: สำหรับเงินสดมี138ล้านบาท
4: ครับ
2: ทองคำทั้งทองคำแท่งและรูปพรรณรวมกว่า 1,000 บาทน้ำหนักทองคำ
4: โอ้โห
2: 1,000 บาทน้ำหนักทองคำนะคะเท่ากับว่าถ้าตีเป็นเงินประมาณ70ล้านและยังมีเงินฝากในบัญชีอีก200ล้านบาทโอ้โหเป็นพระเน
4: า
2: ะ
4: เป็นพระนะแต่มีเงินสดมาเยอะขนาดนี้
2: ทรัพย์สินเยอะมาก
4: oh.
2: นอกจากทรัพย์สินของสมีโชติแล้วสีกาบ้างค่ะสีกาเอ๋คนสนิทเนี่ยตำรวจก็ไปยึดทรัพย์สินที่บ้านพักย่านปทุมธานีเป็นเงินสด 3,800,000 บาททองคำหนัก90บาทโฉนดที่ดินสมุดบัญชีกรมธรรม์รวมๆแล้วกว่า220กว่าล้านบาทโอ้ถ้ารวมทั้งคู่นะคะทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ยึดได้รวมกันก็720กว่าล้านบาทเลยนะคะ
4: ครับ
2: ผู้บังคับการปราบปรามเนี่ยบอกแบบนี้ว่าคดีนี้ถ้าเกิดว่าเอาตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องรายละเอียดเนี่ยนะคะต้องย้อนไปตั้งแต่15กรกฎาคมเริ่มต้นจากมีพยานคนหนึ่งแจ้งพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสมาว่าไม่เหมาะส
4: ม
2: นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเริ่มต้นสืบสวนทางลับด้วยความที่วัดแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นวัดเก่าแก่นะมีนักการเมืองข้าราชการทหารตำรวจคนมีสีที่ให้ความเคารพศรัทธาเยอะค่ะ
4: ไปกันเยอะ
2: เจ้าหน้าที่เลยต้องสืบในทางลับจริง
4: ๆ
2: มีคนรู้หลักหน่วยอ่ะไม่กี่คนนะคะ
4: ครับ
2: หลังจากสืบเนี่ยก็พบว่ามีการเบียดบังเงินวัดไป92ล้านบาทแบ่งเส้นเงินออกเป็น2เส้นด้วยกันเส้นแรกค่ะคือเวลามีคนเช่าวัตถุมงคลพบกรณีที่มาเช่า22รายการรวม 2,800,000 บาททีนี้อดีตเจ้าอาวาสสั่งให้พยานรายนี้ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดนี่คือเส้นแรก
4: ครับ
2: เส้นที่2กรณีมีคนมาบริจาคเงินบำรุงวัด89ล้านบาทก็ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดเช่นเดียวกันแต่กลายเป็นว่าเงินทั้ง2ก้อนเนี่ยไม่ได้เข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวค่ะก็เลยเป็นที่มาของการขอหมายจับตรวจค้น6จุดทั้งอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพและบุรีรัมย์ส่วนแผนปฏิสกรรมค่ะก็คือโอนเงินเข้าบัญชีอย่างเมื่อกี้ที่อธิบายว่าเงิน2เส้นเนี่ยนะคะทั้ง2เส้นนี้ไม่ได้ถูกเข้าบัญชีวัดแต่เข้าอะไรเข้ามูลนิธิที่เจ้าอาวาสท่านตั้งขึ้นมาเมื่อปลายปี68
4: โอ้เพิ่งจะตั้งเอง
2: เพิ่งจะตั้งและมูลนิธิเนี่ยยังไม่ถูกต้องจริงๆแล้วไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้ทีนี้พอเงินเข้ามูลนิธิเงินนี้ก็โอนต่อค่ะโอนเข้ามาปั๊บก็ออกไปไหนออกไปเข้าบัญชีส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพย์สินเก็บไว้ที่อดีตเจ้าอาวาสส่วนหนึ่งสีกาคนสนิทอีกส่วนหนึ่งหลังจากนี้จะต้องแกะรอยต่อว่าไปถึงใครบ้างค่ะ
3: ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนนะครับไปถึงกลุ่มคน2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มพุทธศาสนิกชนที่มีการบริจาคเงินให้วัดนะครับโดยผ่านบัญชีของเจ้าอาวาสนะครับถ้ารู้สึกว่าเงินของตัวเองเนี่ยบริจาคไปแล้วทางวัดเนี่ยใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับก็สามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้ที่กองปราบปรามนะครับได้ตลอดเวลานะครับในส่วนกลุ่มที่2ที่ผมอยากจะฝากเตือนนะครับก็จะเป็นกลุ่มหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายนะครับที่ยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่นะครับขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนะครับกองปราบตรวจพบนะครับผมไม่เอาไว้แน่นอนครับ
2: ต้องบอกว่าตำรวจเนี่ยใช้เวลาตรวจสอบแล้วก็เก็บข้อมูลคดีนี้นานถึง2เดือนเลยนะคะจะมาถึงวันนี้เนาะโดยจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนค่ะสีกาเอให้การปฏิเสธเธออ้างนะว่าทรัพย์สินที่มีเนี่ยได้มาจากการประกอบอาชีพหารายได
4: ้ครับ
2: ก็ยังแปลกใจอยู่เพราะหลายคนให้ข้อมูลคนใกล้ชิดก็ให้ข้อมูลว่าไม่เธอไม่มีอาชีพอะไรแบบเป็น
4: เธอไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรเห็นบอกว่าบางคนบอกไปเจออยู่ที่วัดด้วยซ้ำอยู่ที่ร้านขายของในวัดเลย
2: แล้วทำไมถึงมีทรัพย์สิน10ล้านร้อยล้านได้นะคะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาละค่ะในการที่จะต่อสู้คดีโดยตำรวจยืนยันว่ามีพยานหลักฐานชัดเจน ส่วนสมิโชตนะคะก็ให้การปฏิเสธเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่สามารถชี้แจงที่มาทรัพย์สินบางรายการได้และยังย้ำด้วยนะคะว่าไม่มีอำนาจใดเหนือกรรมชั่วค่ะ
3: ไทยจะเหนือกรรมดีกรรมชั่วไปได้ครับเราพบว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆก็รวยขึ้นมาถ้าทำมาที่มีการงานอย่างนี้ตอบเราได้ไม่ว่าแต่ปรากฏว่าเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562ปลดล้มละลาย2565 3ปีมีบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทมีเงินสดและสิ่งของมีค่าอยู่เยอะมากมายตัวนี้ครับเป็นตัวตอบได้ชัดเจนว่าไม่เมื่อคุณไม่ทำมาหากินแล้วเงินทองพวกนี้มาจากไหนเราพบมีการนำเงินที่ควรจะเป็นของวัดท่านเบียดบังไปและมีการนำเงินนี้ไปให้กับศีกาคนสนิทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับยืนยันว่าวัดยังคงอยู่ครับพระพุทธศาสนายังคงอยู่
2: ก็อยากให้มองเป็นเรื่องของตัวบุคคล
4: ใช่ครับ
2: วัดยังคงอยู่นะคะก็คนที่ยังมีจิตศรัทธาก็สามารถที่จะเข้าไปกราบไหว้ได
4: ้
2: อันนี้ก็เป็นลังหลักฐานต่างๆอะค่ะที่เจ้าหน้าที่รวบรวมแล้วก็นำมาตรวจสอบทีนี้อะพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นนะคะพอพูดถึงข่าวนี้หลายคนก็บอกว่าเนี่ยคู่รักโต๊ะส้มใช่ไหมคะ
4: ครับ
2: เจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็มีการยกโต๊ะกลมส้มมาไว้เหมือนกันก็คือเอาออกจากวัดและโต๊ะนี้เนี่ยนะคะ
4: หลักฐาน
2: หลายคนก็มันเป็นส่วนหนึ่งของกลางเหรอคะจะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพอะไรไห
4: ม
2: ไม่มีนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากอะไรตำรวจยืนยันโต๊ะกลมส้มนี้ไม่ใช่ประเด็นในคดีอาญา
4: ครับ
2: อ้าวแล้วเรายึดมาทำไม
4: ยึดมาทำไม
2: เป็นแค่การนำสัญลักษณ์ที่มองว่าไม่เหมาะสมออกจากพื้นที
4: ่
2: หลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนไปเป็นจุดเช็คอินหรือว่าจุดถ่ายรูปเพราะว่าอย่างนั้น
4: เพราะว่าถ้าเราดูตามหน้าข่าวนะคุณผู้ชมนะฮะจะมีประชาชนหลายคนเนี่ยเขาไปกันที่วัดเยอะมากบางคนก็เข้าไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็เดินไปถ่ายรูปหน้ากุฏิของอดีตเจ้าอาวาสบ้างหรือบางคนเองก็เนี่ยโอ้ยจะไปถ่ายรูปเช็คอินแต่พอไม่เห็นโต๊ะกลมหลายคนก็บอกโอ้ก็ฉันอยากจะมาเจอโต๊ะกลมเหมือนกันอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนก
2: ็
4: คือยกยึดออกมาเลยดีกว่าไม่งั้นหลายคนจะไปเพื่อไปถ่ายรูปกับโต๊ะกลมตัวนี้ซ
2: ึ
4: ่งเป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ควรด้วย
2: แล้วต้องย้ำว่าที่ไม่เกี่ยวกับคดีอาญาเนื่องจากว่าโต๊ะกลมเนี้ยเป็นเรื่องของการเสพเมถุนเนาะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการยักยอกหรือเบียดบังเงินวัดนะคะ
4: ครับผมนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมาเปิดอีกมุมนึงของพันตำรวจโทกฤษดานะฮะรองผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าเคยเป็นทางลูกศิษย์นะฮะแล้วก็เข้าไปกราบสมิโชตและตำรวจเนี่ยก็หลายท่านเองก็ที่สืบสวนคดีนี้โดยพันตำรวจโทกฤษดาเนี่ยบอกว่าเมื่อสักประมาณ 5-6 ปีก่อนครับก็เคยเดินทางไปกราบสมิโชตที่วัดนะฮะเนื่องจากเป็นคนนครศรีธรรมราชมีความนับถือองค์จตุคามรามเทพอยู่แล้วก็เลยมองหาสถานที่ที่ใกล้กรุงเทพจนกระทั่งรู้ว่าวัดแห่งนี้เนี่ยมีการนับถือองค์จตุคามรามเทพก็เลยเดินทางไปแต่พอหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสครั้งแรกตอนแรกเจ้าตัวเนี่ยไม่เชื่อนะฮะว่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าจากที่เคยพบเห็นเนี่ยสมิโชตก็เป็นพระที่นิ่งๆครับดูไม่มีพิรุธอะไรแต่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นความลับนะฮะอย่างที่คุณจอยบอกตอนนั้นรู้กันเพียงแค่ประมาณ 5-6 คนเท่านั้นก็เลยตัดสินใจสืบด้วยตัวเองเลยสืบทางลับนะจนกระทั่งไปได้ข้อมูลสอดคล้องกับหนังสือร้องเรียนฉบับที่2ครับที่มีคลิปวิดีโอประกอบด้วยซึ่งเขาบอกว่าไอ้หลักฐานตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงกับคลิปอีกหลายคลิปที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลแต่หนึ่งในคลิปที่เชื่อว่าเป็นภาพกล้องวงจรปิดของวัดเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามุมกล้องเนี่ยมันไปตรงกับบริเวณหน้าห้องของเจ้าอาวาสด้วยแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าวัดแห่งนี้มีกล้องวงจรปิดประมาณ 48-60 ตัวรอบวัดเลยคุณผู้ชมนี
2: ่
4: จุดนี่คือหน้าจอที่จะเห็นเลยนะฮะว่านี่คือภาพกล้องวงจรปิดในห้องของอดีตเจ้าอาวาสที่จะคอยดูอยู่ตลอดเวลาว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรในวัดตรงจุดไหนบ้างแล้วมีภาพนึงที่บอกว่าท่านอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยดูมือถืออยู่ตรงโต๊ะกลมนั่นน่ะเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเหมือนลักษณะคือดูกล้องวงจรปิดว่าใครเดินมาที่กุฏิหรือไม่ด้วยครับ
5: ตัวพระนะครับ ก็ที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นเลยว่าตัวพระกับตัวสีกาเนี่ยมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษมีการส่งสายตาซึ่งมันไม่ใช่สายตาปกติที่ส่งหากันนะครับมันเป็นสายตาที่คือเรามีเป็นนักสืบนะครับนักสืบเราก็มีเซนส์อยู่ว่ามันผิดปกตินะครับผิดปกติแล้วเราก็มีพยานหลักฐานตัวอื่นด้วยซึ่งตรงนี้อยู่ในชั้นสอบสวนไม่สามารถพูดได้นะครับมันแมทชิ่งกันครับพูดง่ายๆมันแมทกันแล้วก็ถึงออกมาว่ามันมีการเสพเมถุนจริงก็เป็นเหตุจูงใจให้ต้องมีการยักยอกเพราะตัวสีกาเองก็เป็นอยู่มาที่วัดนี้

0: จริงแล้วไม่ใช่แค่หน้าจอนี้หน้าจอเดียวนะฮะเห็นบอกว่ามีทั้งหมด3หน้าจอที่ซอยเป็นแบบย่อยของกล้องอ่ะ60ตัว
1: แล้วคุณผู้ชมลองสังเกตดูเนี่ยระหว่างที่เหตุการณ์บุคคลในภาพกำลังมีพิธีอะไรบางอย่างเหมือนกับตัวอดีตเจ้าอาวาสท่านเองบางช่วงท่านก็สายตาไปมองดูจอ
0: เ
1: พื่อดูกล้องวงจรปิดเลยค่ะ
0: นี่ลักษณะอย่างนี้
1: ขณะที่ญาติโยมกำลังกราบไหว้แบบนี้นะคะเหมือนกับท่านดูอยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็มีดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วย
0: ใช่
1: ซึ่งการมีวงจรปิดเยอะๆแบบนี้ประเด็นนี้แหละค่ะเจ้าหน้าที่เลยต้องรอบคอบเป็นพิเศษเพราะมันเหมือนกับว่าตัวอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยท่านดูวงจรปิดดูความเคลื่อนไหวของวัดตลอดใครมาใครไป
0: ใช่ครับ
1: ตำรวจจึงต้องวางแผนเข้าคุมตัวเช้าเมื่อวันพฤหัส10กันยายนเช้ามากเป็นช่วงเวลาฉันอาหาร
0: ใช่ครับฉันเช้าช่วงฉันเช้าพอดี
1: เพราะคาดว่าจะเป็นช่วงที่ตัวสมิโชติเนี่ยดูวงจรปิดน้อยที่สุดเนื่องจากทานอาหารหรือมื้อใหญ่นะ
0: เออมื้อโหโต๊ะมันเริ่ม
1: แบบ
0: อย่างกับพัฒนาการ
1: อ่ะนะคะก็สุดท้ายก็รวบตัวได้สำเร็จนะคะ
0: ครับผมนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยไปฟังอีกมุมนึงในมุมของเพื่อนบ้านกันหน่อยดีกว่าที่อยู่ใกล้ๆกับสีกาเอ๋เขาก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะฮะบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยคือสีกาเอ๋เนี่ยมาบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ค่อยบ่อยนะฮะนานๆจะมาทีนึงเนี่ยคุณผู้ชมครับโดยเพื่อนบ้านเนี่ยบอกเลยบอกว่าเฉลี่ยนะฮะประมาณสัก3เดือนครั้งนึงมาบ้านหลังนี้เนี่ยครั้งนึงก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นใช้รถเก๋งคันเก่าๆคันนึงนะฮะก่อนที่ตอนหลังเนี่ยจะมาเปลี่ยนเป็นรถ Toyota Fortuner สีดำป้ายแดงคันใหม่ด้วยทีนี้เนี่ยเพื่อนบ้านยังบอกเพิ่มเติมครับบอกว่าสีกาเอซื้อบ้านหลังนี้เอาไว้ก่อนปี2562ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ตัวของเขาเองเนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยซ้ำแต่ภายหลังมาทราบพับว่าสีกาเอมีการซื้อบ้านเพิ่มอีกหนึ่งหลังโดยที่เจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยกลับมาพักที่บ้านหลังนี้สักเท่าไหร่นะฮะและจากที่เคยเห็นเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่ดูผิดปกติครับ
2: ที่ผ่านมาเลยก็คือเมื่อก่อนจะใช้รถเก่าพอประมาณครับก็มีเพิ่งเปลี่ยนรถมาไม่นานน่าจะเป็นรถ Fortuner สีดำครับผม
3: ครับจากที่ดูที่ดูเขาแล้วเนี่ยคือเขาเป็นยังไงในสายตาที่เรามองเห็นเขา
2: ถ้าปกติคือเราไม่ได้สัมผัสโดยตรงครับแต่ก็จะเจอเป็นตัวคุณแม่เขาอยู่ที่บ้าน
3: แล้วคุณแม่ก็อยู่กับใครครับ
2: คุณแม่น่าจะอยู่กับหลานซึ่งน่าจะเป็นลูกสาวเขาอีกทีนึง
3: อ๋อครับ
2: มีหนึ่งคนที่เห็นนะครับ
3: จากการที่เข้ามาเนี่ยนานๆเข้ามาทีอ่ะเขาเข้ามาทำอะไรพอทราบไหม
2: น่าจะเหมือนมาหาแม่เฉยๆ
3: มาหาแม่กันนั่นเองแต่ว่าเขาก็ดูปกติไม่มีอะไรใช่ไหมครับ
2: ครับดูปกติคร
3: ับ ครับขอบคุณครับ
0: ในขณะที่เพื่อนบ้านอีกรายนึงนะฮะบอกว่าเคยเจอแม่ของสีกาเอครับก็เคยเปิดร้านเสริมสวยนะส่วนสีกาเอก็ขายของออนไลน์แต่ก็แทบจะไม่เคยเจอหรือว่าพูดคุยอะไรกันเลยครับแต่มาทราบทีหลังว่าเห็นบอกว่าเพิ่งจะมีการซื้อบ้านอีกหลังเมื่อปีที่ผ่านมาเองครับ
4: คือปกติหนูจะเห็นแต่คุณแม่เขาค่ะกับพี่ผู้หญิงที่เป็นข่าวหนูไม่เคยเจอ
3: ครับแล้วมียังไงบ้างไหมครับที่แบบเราสงสัยเขาไหมหรืออะไรยังไงเขาทำปกติเวลาเขามาไหมหรือไง
4: คือปกติเนี่ยจะเจอคุณแม่เขาแล้วก็แค่ทราบแค่ว่าคุณแม่เขาเคยเปิดร้านเสริมสวยแล้วก็ลูกเขาพี่ผู้หญิงอะค่ะขายของออนไลน์
3: ผู้หญิงคนที่เป็นข่าวทุกวันนี้ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ทราบแค่ว่าเขาแค่เปิดร้านออนไลน์ใช่ไหมฮะ
4: แต่ทราบแค่ว่าแบบขายของออนไลน์แล้วก็มีเพิ่งซื้อบ้านใหม่ก็คืออีกหลังนึงอะค่ะปกติเขาจะมีหลังนึงอยู่แล้วเขาเพิ่งซื้อบ้านใหม่อีกหลังนึงประมาณน่าจะเป็นปีที่แล้ว
5: เคยเห็นองค์พระมาที่นี่ไหม
4: ไม่เคยค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อไม่เคยเลยใช่ไหมฮะแล้วแปลกปลอมหรืออะไรเป็นญาติพี่น้องหรืออะไรที่เขาดูแล้วแบบอะไรเงี้ยพอเห็นมันเข้าไปบ้านเข้าออกอะไรเงี้ย
4: แปลกปลอมปกติเราก็ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นนะคะ
0: ทีนี้มีแหล่งข่าวอีกคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยคุยกับแม่ของสีกาเอแม่ของสีกาเอเนี่ยเคยมาเล่าให้ฟังนะบอกเนี่ยลูกสาวนะนำเงินสดเนี่ยล้านกว่าบาทไปซื้อรถป้ายแดงแล้วก็บ้านเนี่ยปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากผ่อนมาได้สักประมาณ 3-4 ปีส่วนหลังที่เพิ่งมีการซื้อใหม่เกือบ1ปีเนี่ยชำระเงินหมดแล้วด้วยแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซื้อด้วยเงินสดหรือเปล่านะฮะ และที่สำคัญเห็นบอกว่าเขายังอ้างว่าแม่ของศรีกาเอ๋เนี่ยเคยเล่าว่าลูกสาวมีหุ้นส่วนในร้านทองเก็บทองเอาไว้ที่บ้านเนี่ยเป็น100บาททองคำเลยและมักจะเปลี่ยนสร้อยเปลี่ยนสร้อยข้อมือเป็นประจำด้วยแต่ต้องย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นี่คือข้อมูลของแหล่งข่าวจากชาวบ้านในพื้นที่นะฮะเดี๋ยวต้องให้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบ

0: ข้อได้จริงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจากการที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเนี่ยก็ไม่เจอใครเลยเจอเพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าบ้าน2คันแล้วก็รองเท้าเท่านั้นยังไม่เจอบุคคลใดเลยนะฮะ
1: ค่ะก็ดูร่ำรวยผิดปกตินะในมุมของชาวบ้านเนาะซึ่งคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าตัวสมิโชติเองเนี่ยนะคะตอนที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสเองท่านก็เป็นต้นตำรับเหรียญรุ่นเหนือดวง
0: ครับ
1: โอ้ต้องบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากหนึ่งในนั้นคนนี้ค่ะนายกอนุทินนายกอนุทินเองเนี่ยก็เคยห้อยเหรียญเหนือดวงจำได้ไหมล่ะภาพนี้นักข่าวก็เลยต้องถามเลยท่านขาแล้วข่าวออกมาเป็นอย่างนี้แล้วท่านว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
2: เวลาพระเขาปลุกเสกพวกพระพวกวัตถุมงคลเนี่ยต้องใช้บรรดาเกจิเป็นคณะเลยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับแต่ของพวกนี้นี่ของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เขาว่ากันไปแล้วเขาก็เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ไล่สิ่งชั่วร้ายออกเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตนะครับแล้วก็มีจิตใจที่คิดแต่เรื่องดีๆนะครับมันก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเราหรือไม่อยู่ในวัตถุของคน
1: นายกก็บอกว่าปลุกเสกไม่ได้ใช้พระรูปเดียวมีเกจิอาจารย์ด้วยก็พูดง่ายคือยังศรัทธา
0: อยากให้แยกจากกัน
1: ยังบูชาต่อ
0: ส่วนตัว
1: ส่วนอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนี่อินฟลูเอนเซอร์ด้านธรรมะเนาะมองว่านี่เป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลอย่าเอาไปรวมกับวัดหรือวัตถุค่ะปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยยึดติดกับตัวบุคคลแล้ววัตถุมงคลมากเกินไปจริงๆอยากให้ศึกษาในเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยค่ะ
3: ก็วัดเอาข้อมูลที่มันไม่ผิดอะไรเลยมันผิดตรงที่เอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ไอ้ตรงนี้ต่างหากเอาไปให้สีกาเอาไปให้สีเกยเอาไปประดับปกแต่งตัวเองเอาไปซื้อกับข้าวเยอะแยะเอาไปปนเปื้อนซื้อโรเลสซื้อทองคำเก็บสะสมอันเนี้ยมันเรียกว่าเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นี่แหละปัญหาของพระกับเงิน
0: ครับ
3: มันไม่ควรที่จะเอาเงินไปถวายกับพระโดยตรง
1: ปัญหาเรื่องพระกับเงินได้เห็นหลายครั้งแล้วนะคะ
0: ใช่ครับ
1: อีกหนึ่งคนดาราหนุ่มคุณอ้ําอธิชาติตกใจมากเพราะอะไรเจ้าตัวเนี่ยเคยทำบุญเป็นประธานจัดสร้างทำพิธีบวงสรวงเมื่อปี67พอรู้ข่าวจุกและเจ็บเลยค่ะ
4: ใจนะผมเชื่อว่าทุกคนก็ตกใจกับข่าวที่ได้เห็นนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นเราเข้าใจว่าในการปฏิบัติของท่านเนี่ยเราก็นับถือในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าก็ไม่มีใครทราบหรอกว่าท่านจะมียังไงแบบไหนหรือเปล่าแต่วันนี้ต้องบอกว่าสิ่งสำคัญคือพอเมื่อเราได้ทราบแล้วต่างหากเรายังคิดและปฏิบัติอย่างไรอันนั้นคือสิ่งสำคัญครับ
1: ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทำให้ชาวพุทธเนี่ยได้กระตุกเตือนสติตัวเองอยู่เหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: แยกแยะนะคะตัวบุคคลวัดศาสนาแล้วก็บรรยากาศที่วัดวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเลยค่ะ
0: ต้องแยกกันให้ขาดด้วยนะคุณผู้ชมครับเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ต่อไปเหมือนเหตุการณ์นี้ที่บุรีรัมย์มี2พ่อลูกเถียงกันเรื่องของเคสนี้เลยแหละคุณผู้ชมครับสมิโชตินะฮะพ่อเนี่ยบอกเลยบอกว่าเลิกนับถือพระไปแล้วขณะที่ลูกชายนอนอยู่ที่เปลข้างๆบอกเอ้ยพ่อพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกพระดีๆยังมีอีกเพียบสุดท้ายเถียงกันไปเถียงกันมาหยิบอาวุธมาฟันกันเลยนะฮะโอ้โหหนักมากคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ตำรวจกับกู้ภัยต้องรีบลงไปที่บ้านหลังนี้เลยนี่คืออาวุธในการทำร้ายร่างกายกันโดยเริ่มต้นเนี่ยคือนายลำดวนซึ่งเป็นพ่อเจ้าของบ้านเนี่ยบาดเจ็บที่ท้องนะฮะจนแบบโหหนักเลยสาหัสคุณผู้ชมนำตัวถูกส่งโรงพยาบาลไปขณะที่นายไพรวันลูกชายอายุ30ปีก็ถูกมีดพล้าฟันที่แขนเหมือนกันเรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นคือพ่อกำลังนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนอยู่ก็มีการพูดคุยในวงเล่าเนี่ยกับข่าวทิศโชตนะฮะมีการโต้เถียงกันบอกเนี่ยไม่นับถือพระแล้วในขณะที่ลูกชายบอกพ่อพูดดีๆหน่อยพระดีๆยังมีอีกเพียบเลยก็มีการยกตัวอย่างพระหลายรูปนะฮะจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายเกิดไม่ยอมกันครับมีการโต้เถียงลูกชายยอมรับว่าโมโหพ่อครับและหยิบคราดเหล็กเนี่ยฟาดไปที่พ่อจนด้ามคราดมันหักเลยนะฮะขณะที่พ่อก็ไม่ยอม
1: ค
0: ว้ามีดพระฟันลูกชายกลับไปเหมือนกันซึ่งณตอนนี้เนี่ยต่างคนก็ต่างบาดเจ็บนะฮะลูกชายเริ่มได้สติบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือยอมรับแหละว่าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนอยากจะขอโทษพ่อจริงๆครับ
5: ก็น่าจะผิดอยู่ครับผมนี่แหละเป็นคนผิดพ่อผมเริ่มก่อน
6: อยากขอโทษพ่อไหม
5: แต่พ่อนี่โมโหใส่ผมก่อนนะขอโทษครับ
6: เพราะว่าอะไรที่อยากขอโทษ
5: ก็รู้สึกผิด
6: รู้สึกผิดใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายย้ำนะไม่ควรใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่านะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเราสลับอารมณ์มาที่เรื่องนี้กันหน่อยคืนนี้เรามาลุ้นกันต่อ

0: อนะฮะกับซีรีส์เรื่อง Juliet and Juliet ครับเพราะว่าเรื่องราวความรักสุดหนุ่งหัวใจซึ่งเป็นรักต้องห้ามที่ส่งต่อปมความแค้นจากรุ่นพ่อ2ตระกูลนะฮะไม่ว่าจะเป็นคงบุริมครับแล้วก็มนชัยตระกูลนะฮะโดย EP แรกที่ออนแอร์ไปครับก็ความเข้มข้นฟุ้งกระจายมีครบทุกโหมดเลยนะฮะโดยเคมีที่ลงตัวของคู่หมิงหมิงและเนปจูนครับที่ได้รับคำชมมากมายจากทั้งนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการและแฟนๆที่ร่วมรับชม EP 1พร้อมๆกันครับเพราะฉะนั้นเตรียมมาสัมผัสความสนุกกันต่อได้กับ EP 2นะฮะในซีรีส์ Juliet and Juliet ครับคืนนี้ 20:30 นครับทางหน้าจอช่องวัน31นะฮะและรับชมเวอร์ชั่นอันคัตย้อนหลังกันได้ผ่านทางแอปวันดีบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวนะครับ
1: ส่วนเรื่องนี้ระทึกจริงๆค่ะถือท่อนเหล็กวิ่งไล่ทุบรถแบบไม่ยั้งเลยนะคะแล้วพอขับหนีออกไปก็ขับรถไล่ตามจะชนอีกแล้ว2คนนี้จริงๆเขารู้จักกันมาก่อนด้วยนะแล้วปมเหตุเกิดจากอะไรช่วงหน้าค่ะ
2: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
3: ดีลเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
4: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
6: Give me more

0: ดินครับ
1: เปิดสดีมาม
0: าดิ
2: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
7: ่เรายังมีฟันเหมือนกันไม่แดง
8: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
7: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
9: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
7: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
8: ผมเป็นนักเลง
10: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
7: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
9: ไอ้พวก
8: มึงหลอกกู
7: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
8: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
7: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริงๆ
8: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
11: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
14: ั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
15: ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ปุ๋ยทิพย์แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
17: ่แตกตื่นกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะที่ขอนแก่นนะคะเหตุการณ์นี้เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งจู่ๆเขาลงจากรถแล้วถือท่อนเหล็กยาววิ่งเข้าไปทุบใส่รถเก๋งคันนึงไม่ยั้งเลยไปดูภาพกันก่อนค่ะเสียงดังแบบนี้ก็คือชาวบ้านแตกตื่นออกมาดูกันใหญ่เลยค่ะ
18: ท่อนเหล็กนี่ไม่ใช่ท่อนเล็กๆเลยนะฮะนี่ยาวน่าจะเกือบ2เมตรได้เลยนะ
17: ค่ะเหมือนเตรียมมาด้วยนะคะนะเจ้าตัวก็คือเป็นเจ้าของรถสีดำที่จอดอยู่นั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็ถือท่อนเหล็กเนี่ยวิ่งเข้าไปไล่ตีใส่รถคันสีขาวเขาเรียกแบบนี้แล้วกันในปอนามสมมุตินะเอาท่อนเหล็กเตรียมมาจากบ้านก็นำฟาดใส่รถคันสีขาวของนายโอมนามสมมุติเหมือนกันแล้วเสียงฟาดที่ดังสนั่นนะคะชาวบ้านเขาก็แตกตื่นออกมาดูกันเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังร้านอาหารญี่ปุ่นที่นายโอมเป็นเจ้าของอยู่ในซอยเหล่านาดี3เขตเทศบาลขอนแก่นนะคะฟาดไปหลายครั้งเลยแหละจนรถสีขาวอย่างที่เห็นน่ะคือเขาขับหนีออกจากลานจอดของร้านแต่เหตุการณ์ไม่ได้จบแค่นี้ค่ะเพราะอะไรเพราะฝั่งของนายปอที่ถือท่อนเหล็กไปฟาดรถอ่ะเขาก็ขึ้นรถตัวเองขับเบนซ์ของตัวเองไล่ตามรถคันสีขาวแล้วดูขับไวมากลักษณะเหมือนพยายามจะไล่ชนไปตลอดทางเลยอะค่ะขับจี้ท้ายตลอดก่อนที่สุดท้ายไปจบตรงที่ว่ารถทั้งสองคันเลี้ยวเข้าไปจอดที่สภ.เมืองขอนแก่น
18: โอ้ต้องจบลงที่โรงพักเลย
17: เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตี30กันยายนแล้วพอเข้าไปในโรงพักนึกว่าจะจบวนออกมาอีก
18: แล้วก็วนเข้าไปใหม
17: ่แล้ววนเข้าไปใหม่แบบเนี้ยนะก่อนที่ทั้งคู่ก็จะลงมาจากรถ
18: ครับ
17: พูดคุยกันแล้วเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านก็เริ่มเห็นเหตุการณ์แล้วก็เข้ามา
18: จังหวะนี้เนี่ยชาวบ้านเริ่มยืนดูแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน
17: ่นะคะก็เข้ามาห้ามกันเนี่ยคุณผู้ชมตีสามอะค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าทั้งสองฝ่ายเขารู้จักกันมาก่อนนะคะมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันรุนแรงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการรับเหมาต่อเติมหลังคาร้านอาหารญี่ปุ่นนี่แหละเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝั่งว่าไม่ทำตามเงื่อนไขในสัญญาก่อสร้างทีนี้10กันยายนก็คือคืนที่เกิดเหตุทั้งคู่บังเอิญไปเจอกันในสถานบันเทิงอ้าวแล้วก็เป็นคู่กรณีเก่าเคยทะเลาะกันเคยมีปากเสียงกันก็เกิดทะเลาะกันอีกรอบนึงค่ะ จากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ที่ในปอเนี่ยเอาท่อนเหล็กไล่ฟันตามวงจรปิดที่ว่าแล้วนี่ดูสภาพรถ
18: ครับ
17: เออเอาทั้งเอาท่อนเหล็กไล่ฟาดขับรถไล่ชนรถตัวเองก็เสียหายไปด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนั้นตอนนี้เนี่ยตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเพราะว่ายังไม่มีการตั้งข้อหากับฝ่ายใดนะคะ
18: ครับส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเป็นเหตุการณ์ที่ว่ามีคนร้ายสวมชุดปิดบังใบหน้าตัวเองบุกเข้าไปที่ร้านขายของก่อนจะมีการเอาอาวุธปืนขึ้นมาเพื่อข่มขู่เจ้าของร้านให้ส่งทรัพย์สินมาแต่เป็นจังหวะเดียวกันกับสามีของเจ้าของร้านเดินมาพอดีทำให้โจรรายนี้ตกใจเพ่นหนีไปเลยครับโดยที่ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปแม้แต่บาทเดียวโดยกล้องวงจรปิดนะฮะเนี่ยจะเห็นภาพครับนี่ขี่มารอบแรกดูลาดเหลาก่อนแล้วก็ขับเลยผ่านไปจนกระทั่งขี่กลับมาอีกรอบนึงคุณผู้ชมครับในซอยพวกไพรนะฮะตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับก็สวมชุดนะฮะเสื้อกันฝนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบปิดบังใบหน้าแล้วหลังจากนั้นนี่เดินเข้ามาพร้อมกับอาวุธปืน1กระบอกครับแล้วพอเข้าไปในร้านได้ก็บอกเจ้าของร้านเลยบอกว่ามีทรัพย์สินอะไรเอามาให้หมดพร้อมกับมีการบอกว่าห้ามส่งเสียงดังเด็ดขาดโดยทางเจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าคุณมุกดาอายุ60ปีนะฮะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวของเขาก็กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะจ่ายเงินไม่รู้หรอกว่าคนร้ายเนี่ยใช้ปืนจริงหรือว่าปืนปลอมแต่ด้วยความที่ตกใจตอนนั้นกลัวทำอะไรไม่ถูกเลยและระหว่างที่คนร้ายกำลังก่อเหตุครับสามีก็เดินเข้ามาพอดีถามว่าอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นทำให้คนร้ายเนี่ยเกิดตกใจครับวิ่งออกจากร้านไปทันทีแล้วก็ขี่รถมาหนีจังหวะนี้ตกใจแล้วนี
17: ่โอ้ยเกือบ
18: นี่จังหวะนี้อุ้ยเกือบเอาแล้วเกือบจะชนกลางถนนกันอีกนะฮะสุดท้ายไม่ได้อะไรไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวครับก็เห็นบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนหนีเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง20วินาทีเร็วมากๆครับ
0: เลยมองก็เห็นมันวิ่งตรงเข้ามาเลยแล้วก็ส่งปืนมาทางไกลเลยมาแล้วก็มาจ้องที่หน้าเลยแล้วเราก็วิ่งหนีฉากจะมาบอกกับแฟนว่าให้หนีไปมันหันไปเห็นแฟนมันก็เลยวิ่งหนีออกไปเลย
18: หลังเกิดเหตุนะฮะคุณมุกดาก็เลยมีการนำกล้องวงจรปิดเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองตราดเอาไว้นะฮะตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีครับแล้วก็ข้อมูลของรถรวมไปถึงทะเบียนเพื่อที่ตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตาม

0: ฎหมายให้ได้นะฮะ
1: น่าชัดอยู่นะคะฝากเจ้าหน้าที่ตามตัวด้วยนะยังไงก็ไม่รอดหรอกค่ะคนทำผิดนะเหมือนเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันค่ะมีคนร้ายไปชิงเงินธนาคารในพื้นที่ของปทุมธานีแล้วกวาดเงินสดไป1ล้านบาทถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เคสนี้มีวงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได้ชัดเจนเลยนะคะคนร้ายขับรถยนต์มาจอดแล้วก็เข้าไปในธนาคารหันป้ายธนาคารว่าปิดเอาไม้ขัดประตูก่อนเอาอาวุธปืนออกมาข่มขู่พนักงานให้วางเงินแล้วได้เงินสดไป1ล้านหลังจากนั้นเผารถทิ้งทำลายหลักฐานคิดว่าจะรอดเหรอคะล่าสุดตำรวจตามไปรวบตัวไว้ได้ที่รีสอร์ทไปดูภาพตอนนั้นกันค่ะ
2: เปิดอยู่ไหน
1: คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปคุมตัวผู้ต้องหานายสายฟ้าอายุ54ปีนี่แหละคือผู้ต้องหาใช้ปืนชิงเงินธนาคารในคลองหลวงปทุมธานีนะคะ
0: จับแบบสายฟ้าแลบเลย
1: ใช่คุณผู้ชมแล้วจะบอกว่าตอนบุกจับอ่ะเจ้าตัวไม่ได้มีท่าทีสลดเลยนะ
0: ครับ
1: ยิ้มสู้ให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะณจุดที่ไปจับกุมตัวเนี่ยก็คือที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านรามอินทรากรุงเทพมหานครอย่างที่บอกว่าไม่ได้ขัดขืนเลยค่ะแต่ว่าพบว่าเจ้าตัวเขามีบาดแผลเจ็บจากถูกไฟลวกด้วยนะที่หน้าแล้วก็ที่แขนซ้ายนายสายฟ้ายอมรับค่ะว่าก่อเหตุไปเพราะต้องการเอาเงินไปใช้หนี้นอกระบบส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนปลอมหลังก่อเหตุเสร็จก็โยนทิ้งไปแล้วค่ะ
3: โดนอะไรเน
4: ี่
3: ย
4: ไปโดนอะไร
3: โดนไฟ
4: ไฟ
3: ค
4: ล้องกันดิเขาเล่นเขาลงทั้งลงทั้งลงไหนปืนปลอมอีกไหน
5: ไฟไง
4: ทิ้งแล้วต่อเงินก่อนเงินก่อนเงินอยู่ไหน
5: แสดงว่าไม่เผา
4: เราจะใช้นี่
3: เง
4: ิน
3: อย
4: ู่
3: ไหน
5: จะลด
3: แต
5: ่ฮะ
3: ลดใช้นี่ใช้นี่ไฟ
5: ไอ้ใช้รถใช่ไหมเงินอ่ะ
3: มันจำกูได้ยังเจอเงินนี่
6: กุญแจรถกุญแจรถ
7: เอากุญแจรถมากุญแจรถมา
3: เจอที่ยุทธยาจำแม่จำกูได้ใช่ไหมกุญแจนั้นไม่ต้องคุยเยอะ
8: ครับรู้ครับ
3: รู้ใช่ไหม
8: ยอมผมว่าถ้าตามเกมครับถ้าพลาดไปยอมคือผมเป็นที่รายวันเอง
3: ไม่ใช่เงินตั้งล้านกว่าบาท
8: ครับผมไม่ได้อยู่ต้อง
3: ไปใช้ไหนหมด
8: ผมไม่ได้อยู่2ล้าน
3: แล้วไม่มึงเอาไปให้ใครไง
8: ก็เขาเป็นปล่อยหนี้รายวันนะครับ
1: เนี่ยคุณผู้ชมก็คุมตัวเนาะคุมตัวใส่เครื่องพันธนาการแล้วก็ค้นหาของกลางเอาเงินไม่มีนะเงินไปใช้หนี้หมดแล้วบางส่วนให้ลูกสาวนะก็ต้องคุมตัวไปสอบปากคำแต่ทีนี้คุณผู้ชมคดีนี้จะบอกว่ามันมีรถที่เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะ2คันนะคะ
0: ครับ
1: คันแรกคือคันที่โดนเผาคันสีดำเป็นคันที่นายสายฟ้าขับไปก่อเหตุแล้วเจ้าตัวบอกว่ายังไงรู้ไหมว่าคันนี้คือซื้อผ่าน Facebook มา
0: ครับ
1: 30,000 บาทแล้วก็ใช้ก่อเหตุพอก่อเหตุเสร็จไปจอดที่หน้าธนาคารได้เงินมาปั๊บก็เอามาเผาทิ้ง
0: และไปทะเบียนปลอมด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: กดเลขตัวถังทิ้งด้วย
1: เผาทำลายหลักฐานซะเลยหลังจากนั้นยังไงต่อกลายเป็นซากแบบนี้แล้วนะชาวบ้านแจ้งตำรวจก็เข้าไปดูแล้ว
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเจ้าตัวก็เดินออกมาพอเผารถเสร็จแล้วเดินไปขึ้นรถอีกคันเป็นรถสีขาว
0: นี่มาแล้ว
1: เป็นรถสีขาวรถเก๋งแล้วก็ขับหนีออกไป
0: โอ้
1: นะคะซึ่งคันสีขาวนี่แหละก็เป็นคันที่ยึดมาได้จากที่รีสอร์ทห้องม่วงเหมือนกันเป๊ะเลยเมื่อกี้แหละยึดมาไว้ที่โรงพักเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นว่าข้อมูลเบื้องต้นคันสีขาวเนี่ยเป็นรถเช่านะเจ้าตัวเช่ามานะคะเพื่อหลบหนีโดยเฉพาะเลยส่วนเงินสดกว่า1ล้านอย่างที่นายสายฟ้าเขาอ้างแหละเอาไปใช้หนี้หมดแล้วบางส่วนเนี่ยก็ให้ลูกสาวใช้หนี้นอกระบบมีลูกสาวด้วยไงเดี๋ยวต้องเรียกมาสอบปากคำนะแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายสายฟ้าค่ะ
9: เช่ามี GPS ตลอดเราก็แกะรอยตาม GPS ตลอดทุกอันแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อกล่าวหาเราก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อทั้งหมดนะครับแต่เราไม่ได้ปักใจเชื่อทั้งหมดซึ่งเราจะต้องตรวจสอบทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
10: เบื้องต้นเขาอ้างว่าเขาเกิดปัญหาอะไรยังไงถึงต้องก่อเหตุแบบนี้
9: ก็เป็นหนี้นอกระบบเยอะครับแล้วก็ยืมตังค์ลูกสาวมาด้วยก็เลยอยากจะหาวิธีทางที่จะไปใช้หนี
1: ้เห็นไหมโชคดีคือว่ารถขาวอ่ะเป็นรถเช่ามี GPS ตำรวจก็เลยตามได้ว่าโอ๊ยไปเปิดรีสอร์ทพักอยู่รามอินทรารวบตัวได้สำเร็จนะคะก็เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยต้องพานายสายฟ้าไปทำแผลก่อนเพราะเขาบาดเจ็บจากไฟลวกก่อนเนาะหลังจากนั้นก็จะมีการสอบสวนเพิ่มอาจจะไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าทำไมตำรวจน่าจะไม่เชื่อที่เขาบอกเอาเงินไปใช้หนี้เพราะอะไรรู้ไหมดูประวัติแล้วไม่ธรรมดาประวัตินาย

0: ไหวฟ้าคนนี้เขาเคยก่อเหตุปล้นรถขนเงินที่ห้างแห่งหนึ่งที่อยุธยาเมื่อปี55มาแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ได้เงินไป16ล้านรอบนั้นนะคะแล้วก็ยังมีคดีลักทรัพย์ในพื้นที่คลองหลวงอ่ะพื้นที่เดิมนี่นะพื้นที่เดิมกับเงินธนาคาร
1: เนี่ยคือเข้าคุกไปตอนปี55ออกจากคุกมาตอนปี65
0: ค่ะ
1: สุดท้ายก็ออกมาก่อเหตุ
0: ก่อเหตุอีกเหมือนเดิม
1: ไม่เข็ดหลาบเลยนะฮ
0: ะ
1: แต่ต้องย้ำว่าคนที่ก่อเหตุก็ไม่รอดถูกตำรวจจับได้ทุกรายนะคุณผู้ชมนะฮะนอกจากเรื่องนี้แล้วครับเรื่องนี้เอามาเตือนคุณผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่กันหน่อยดีกว่าบ้านไหนที่มีลูกเล็กระวังกันหน่อยบางทีที่เราวางของทิ้งเอาไว้มันกลับกลายเป็นว่าสร้างอันตรายให้กับลูกน้อยได้เพราะว่ามีเด็กหญิงวัยเพียงแค่8ขวบครับไปเล่นลูกบิดที่วางเอาไว้ส
0: ุ
1: ดท้ายนิ้วติดเลยนะฮะงานนี้ต้องเรียกกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนานกว่า1ชั่วโมงเลยครับ
2: โอเค
3: เ
2: จ๊แ
3: จ๊ะ
2: แล้วคนนี้เดิน
4: ลูกเอ้ย
5: ลงไปแล้ว
1: นี่เนี่ยเสียงของเด็กวัย8ขวบร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องพยายามทำทุกวิถีทางครับในการที่จะตัดลูกปิดเนี่ยออกจากนิ้วของน้องให้ได้เพราะว่าน้องเองก็บาดเจ็บแล้วและเลือดไหลออกมาแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะกู้ภัยต้องหาวิธีครับทั้งเอาแผ่นโลหะที่คั่นอยู่เนี่ยมาคั่นเอาไว้ระหว่างนิ้วกับลูกบิดแล้วก็ใช้อุปกรณ์เจียค่อยๆตัดกันออกมาเอาน้ำหยอดลงไปเพื่อลดความร้อนลงโอ้โหเนี่ยภาพเนี้ยเสียวมากคุณผู้ช
0: ม
1: แต่สุดท้ายใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับก็สามารถที่จะนำลูกบิดเนี่ยออกมาจากนิ้วของน้องก่อนส่งให้แพทย์รักษาบาดแผลต่อทีนี้ถามว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรไปถามแม่ของเด็กครับแม่ของเด็กเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อไอ้ลูกบิดนี้เนี่ยมันเป็นของเก่าที่มันจะพังแล้วเขาก็เลยถอดออกวางเอาไว้เตรียมที่จะเปลี่ยนอันใหม่ครับแต่ลูกสาวเนี่ยเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองอยากเล่นก็เล่นนะฮะแล้วก็เอานิ้วเนี่ยสอดเข้าไปสุดท้ายมันกลายเป็นว่าแน่นดึงไม่ออกโดยช่วงประมาณ5โมงเย็นเนี่ยแม่กลับมาถึงบ้านก็พบว่าลูกสาวพยายามจะดึงนิ้วของตัวเองเนี่ยออกมาแต่ว่ามันไม่ออกนะฮะจนเลือดเนี่ยมันเริ่มไหลแล้วก็เลยพาส่งโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวก่อนจะส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนะฮะก่อนจะมีการประสานกู้ภัยนำอุปกรณ์เข้ามาช่วยในการตัดออกโดยรองหัวหน้าชุดกู้ภัยฉะเชิงเทราเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ตัดลูกบิดออกมาตรวจสอบเนี่ยพบว่าด้านในมันมีลักษณะเป็นเหมือนแผ่นสแตนเลสงออยู่ในนั้นนะฮะพอนิ้วเนี่ยสอดเข้าไปมันก็เลยไปติดกับแผ่นโลหะพอมันติดปุ๊บพอจะดึงออกมันก็ยิ่งแน่นยิ่งแน่นยิ่งแน่นสุดท้ายนิ้วของน้องก็เลยได้รับอาการบาดเจ็บครับ
6: ด้านในมันจะเป็นเขี้ยวงองอคือน้องสอดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปติดช่วงนี้ครับแล้วมันจะงอคือช่วงนี้มันคมแล้วมันบาดมือช่วงโคนนิ้วน้อง
7: น้องเหมือนน้องพยายามเอาออก
6: ใช่ครับน้องพยายามออกแล้วรับแจ้งว่าจากแม่ของน้องนะครับว่าที่บ้านอ่ะเปลี่ยนกรอนประตูแล้วก็เอาของเก่าเนี่ยวางไว้ที่พื้นกำลังใส่ของใหม่อยู่แล้วก็น้องไปเห็นแล้วก็หยิบมาเล่น
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับอย่าชะล่าใจเด็ดขาดโดยเฉพาะด้วยความเป็นเด็กเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง
0: ค
1: ือบางคนเองเนี่ยเด็กยิ่งห้ามยิ่งยุใช่ไหมพอบอกว่าห้ามอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้เด็กจะยิ่งลองถ้าเป็นผมนะผมใช้วิธีการแบบนี้คืออยากรู้ใช่ไหมอยากลองใช่ไหมลองเลยไหมลองต่อหน้าเลย อยากจะเอานิ้วใหญ่เข้าไปใช่ไหม
0: ให้เรา
1: ได้เห็นด้วยจะได้ช่วยเหลือเขาได้ทันอย่างกรณีที่ว่าผมสอนลูกของผมเนี่ยคือเรื่องของพัดลมอย่าเอานิ้วไปแย่ถ้านิ้วไปแย่แล้วมันจะเกิดบาดหรือว่าบาดเจ็บได
0: ้
1: ก็ใช้วิธีอาจจะเอาไส้กรอกก็ได้แทนนิ้วแย่ไปให้ดูเลยพอดูไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไส้กรอกมันเป็นแบบนี้ถ้าเป็นมือของเด็กเองเนี่ยจะเป็นแบบไหนทำให้เขาได้รู้ได้เรียนรู้เอาไว้ก่อนแล้วเด็กเองก็จะรู้สึกว่าเขาไม่อยากทำเรื่องของไฟฟ้าเองก็เหมือนตามปลั๊กฟงปลั๊กไฟแบบนี้ก็ต้องสอนเอาไว้ด้วยป้องกันอุบัติเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นนำเคสนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกบ้านไว้ด้วยนะฮะ
0: อย่างเคสนี้คือเขาถอดมาแล้วแล้ววางทิ้งเอาไว
1: ้ให้เห็นเลยเนี่ย
0: นะต้องระวังด้วยนะคะส่วนเด็กอีกคนนึงคือน้องสันนาวัย4ขวบคุณผู้ชมน้องเนี่ยเสียชีวิตจากภาวะสมองตายนะคะน้องน่ารักมากมีความฝันว่าอยากเป็นหมอถึงวันนี้เนี่ยตัวน้องจะไม่อยู่แล้วแต่ครอบครัวตัดสินใจบริจาคร่างส่งน้องเป็นนางฟ้าค่ะ
8: อยากเป็นหมอตอนแรกน้องก็กลัวพยาบาลหลังๆแม่ก็สอนน้องว่าการที่พยาบาลฉีดยาให้หนูเขากำลังรักษาด้วยความตั้งใจของแม่คือแม่ไม่อยากให้เขากลัวเข็มแม่ไม่อยากให้เขากลัวการไปโรงพยาบาลแค่นั้นแม่แค่อยากให้ความฝันน้องเป็นจริงในช่วยเหลือจริงๆตามที่น้องเคยบอกคุณแม่ว่าอยากจะช่วยอย่าคนอยากจะรักษาคนอยากเป็นหมอ
0: ความฝันของหนูน้อย

0: สันนาเด็กหญิงวัย4ขวบอยากเป็นหมอค่ะเป็นความตั้งใจของผู้เป็นแม่นะวันนี้สานต่อความฝันของลูกน้อยแม้ตอนนี้ไม่มีโอกาสเติบโตเป็นคุณหมอแล้วแต่คุณแม่ตัดสินใจด้วยการส่งต่อชีวิตส่งต่อโอกาสให้กับคนอื่นค่ะทางด้านของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยเรื่องนี้นะคะบอกว่าหลังจากครอบครัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะของลูกเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยครั้งนี้เองเนี่ยทางสภากาชาดไทยกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รับบริจาคมาเป็นไตทั้งสองข้างส่งมอบต่อให้กับผู้ป่วยที่รอปลูกถ่ายไต2รายต่อชีวิตเขาได้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวนะคะทางด้านของคณะแพทยศาสตร์เองร่วมสดุดีและขอบคุณครอบครัวน้องสันนาที่เปลี่ยนความสูญเสียให้เป็นโอกาสค่ะ
1: นี้เด็กหญิงกัญญาพัฒน์แซ่ผู่ได้จากไปแล้วด้วยความสงบในนามของเจ้าหน้าที่การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้นและบุคลากรทีมผ่าตัดขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับต่อทั้งน้องและก็ครอบครัวของท่านตลอดเวลาที่ได้ทำการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลหากมีสิ่งใดที่แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้กระทำการใดๆซึ่งเป็นการล่วงเกินไม่ว่ากายวาจาและใจจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจขอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในโอกาสนี้ด้วยครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดได้ดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณกัญญาพัฒน์แซ่ผู่ได้ไปสู่สุคติในสัมปายภพด้วยเทอญจากนี้ไปขอร่วมรำลึกวัน
2: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
3: ผู้ชมใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับกับการแข่งขันนะฮะในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับวันนี้เราพาไปดูภาพความเคลื่อนไหวนะฮะของทีมรักบี้หญิงไทยครับที่ล่าสุดก็เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่นิวซีแลนด์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะมีการไปแข่งขันจริงที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะโดยความเคลื่อนไหวของทีมรักบี้หญิงทีมชาติไทยครับก็มีการเตรียมตัวนะฮะในการเข้าร่วมการแข่งขันมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับล่าสุดก็เดินทางไปที่นิวซีแลนด์นะฮะเก็บตัวเป็นเวลา10วันเพื่อที่จะยกระดับศักยภาพทีมและก็เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับเอเชียที่กำลังจะมาถึงครับซึ่งการเก็บตัวในครั้งนี้นะฮะก็นำโดยพันตำรวจโทกุลทนครับประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะฮะก็เดินทางไปดูแลการฝึกด้วยตัวเองเบื้องต้นครับมีการตั้งเป้าหมายของทีมรักบี้หญิงไทยเอาไว้นะฮะว่าตั้งเป้าจะติด1ใน3อันดับแรกของการแข่งขันในญี่ปุ่นในครั้งนี้ครับโดยทีมรักบี้หญิงไทยนะฮะก็มีโปรแกรมจะลงแข่งนัดแรกวันที่1ตุลาคมนี้โดยจะพบกับทีมคาซัคสถานเพราะฉะนั้นเตรียมปักหมุดส่งแรงใจแรงเชียร์กันได้และนอกจากนี้ครับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะฮะก็มีการเปิดสนามฝึกซ้อมกีฬาเทควันโดทีมชาติครับโดยชุดที่เข้าร่วมการแข่งขันนะฮะกับมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ก็ได้มีการลงฝึกซ้อมต่อหน้าสื่อมวลชนครับโดยทีมชาติไทยก็เตรียมส่งนักกีฬาชายเนี่ย4คนหญิง4คนที่จะร่วมการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นโดยโค้ชเชครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะก็ยอมรับครับว่าตอนนี้ความพร้อมของทีมเนี่ยอยู่ที่ 90% ด้วยกันและช่วงสุดท้ายครับก็จะเน้นการฝึกซ้อมและการสร้างบรรยากาศให้ใกล้เคียงกับวันแข่งขันจริงก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านนักกีฬาซึ่งเป้าหมายของทีมโค้ชเชตั้งเอาไว้นะครับว่าอย่างน้อยต้องได้1เหรียญทองแต่ย้ำว่าไม่ต้องการเพิ่มแรงกดดันให้กับเหล่านักกีฬาและสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเล่นให้เต็มที่ในแต่ละแมตช์ครับ
4: ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะคะในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: คดีกองสอบท้องถิ่นมีความคืบหน้าค่ะเจ้าหน้าที่ไปรวบตัวเจ้าหน้าที่ DSI 2รายนะเพราะพบพัวพันกับนายกเฮงเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ช่วงหน้าค่ะ
5: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
6: ดาวนี่ลักษ์ จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่

0: and Go Pro Beptigen แบรนด์ Go มี Go ต่อไปให้ชีวิต
1: ใหม่แบรนด์ Go ซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
6: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: ของคุณป้าครับ
9: ป้าเหรอ
10: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: ดำดำยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
13: บรรเทาอาการไอ
14: ขับเสมหะ
13: ทำให้ชุ่มคอ
14: ยาแก้ไอตราสีดาว
13: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
15: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
16: ท่านธรรมยังตีสรณะธรรมนะปาทัง
15: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
17: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไทยพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
15: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย028179925รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
18: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
15: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
19: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
15: เพลงบรรเลงกีตาร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์หอนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานต่ายอรทัย
20: ถึงไม่ใช่
15: ไทยพงศธร
21: รู้ไหม
15: มนแคนแก่นคู
21: นเจ้าตัวว่าฮักอ้าย
15: สิริพรอำไพพง
20: เป็นสิ่งของ
15: ไหมไทยใจตะวัน
20: ใจบ่มักดี
15: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย 02-817-9925 โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
22: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
23: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
24: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
23: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
25: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
23: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
24: ผมเป็นนักเลง
22: ที่นี่แม่จะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
23: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
25: ไอ้ปู
24: ่มึงหลอกกู
23: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
24: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
23: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
24: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
15: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
26: จะจีบหนุ่มคนนี้ยังไงดีเมื่อเขาจำไม่ได้สักทีและไปพบกับการทดสอบที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน
27: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
28: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
29: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
30: คุ
0: ณผู้ชมครับมาตามกันต่อกับความคืบหน้ากรณีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะฮะที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการขยายผลเพิ่มเติมจนสามารถไปตามจับกุมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ DSI 2นายที่มีส่วนพัวพันกับสายของนายกเฮงนะฮะโดยพลตรีจรุลเกียรติปานแก้วนำทีมด้วยตัวเองครับไปบุกตรวจค้นนะฮะแล้วก็จับกุมนายอิทธิพลกับนายอนุรักษ์ครับจุดนี้เนี่ยไปที่บ้านของนายอนุรักษ์คุณผู้ชมครับอยู่ที่ย่านเทิดราชัน27จนกระทั่งมีการไปทราบเพิ่มเติมนะฮะว่าผู้ต้องหามีบ้านพักอีกหลังหนึ่งย่านดอนเมืองเพิ่งจะซื้อใหม่ราคาประมาณ 19-20 ล้านบาทอยู่ระหว่างการตกแต่งด้วยแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวของนายอิทธิพลอีก1คนครับที่ถูกจับนะฮะก็ถูกจับได้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยเริ่มต้นเนี่ยก็คือตัวของนายกเฮงครับที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้มีการซัดทอดต่อนะฮะว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI 2คนเนี่ยมีส่วนพัวพันโดยนายกเฮงเขาอ้างครับว่ามีนายอิทธิพลคนนี้เนี่ยมีการติดต่อประสานงานเข้าไปอ้างว่ารู้จักกับผู้มีอำนาจในการสอบได้แล้วก็มีการรวบรวมเงินจากผู้สมัคร700กว่าคนนะฮะมีการส่งมอบเงินไปแล้วกว่า55ล้านบาทด้วยกันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการขอศาลอนุมัติหมายจับทั้ง2คนนะฮะก่อนที่จะมีการบุกไปที่บ้านแล้วก็จับกุมผู้ต้องหา2คนนี้ได้แต่ว่าทั้ง2คนยังคงให้การปฏิเสธนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันชัดเจนครับว่าเขามีการไปพบเอกสารสำคัญที่เตรียมจากขยาย1คดีเป็น5คดีรวมไปถึงเส้นเงินอีก55ล้านบาทรวมไปถึงจะขยายผลให้ถึงต้นต่อด้วยครับ
1: ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเชื่อมสำคัญในการที่จะเรียกรับเงินนะครับจากหัวสายต่างๆก็เป็นเรื่องที่กลุ่มคนพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเป็นตัวการในการที่จะนำเงินไปมอบให้กับผู้ที่กระทำเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทุจริตครับ55ล้านเนี่ยมันเป็นแค่ต้นสายของนายกเฮงนะแต่กลุ่มพวกนี้ยังแตกสาขาไปที่อื่นอีกนะครับก็คงยังไม่จบเท่านี้นะครับ
2: แสดงว่า55ล้านบาทไม่ได้สิ้นสุดแค่2คนนี้มีผู้ได้รับผลประโยชน์เหนือกว่าถูกไหมครับ
1: ก็นั่นส่วนหนึ่งที่เราต้องตาม
0: ในขณะเดียวกันท่านนายกอนุทินนะฮะก็นำทีมแถลงเลยคุณผู้ชมครับว่าณตอนนี้เนี่ยสามารถยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวโยงกับขบวนการได้กว่า320ล้านบาทและย้ำว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายในการปกป้องหรือเอื้อประโยชน์คนที่ทำผิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครหรืออยู่ตำแหน่งใดก็ตามหากพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับและก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะฮะว่าจะไม่มีอิทธิพลใดเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือปิดเบือนรูปคดีนี้ได้ส่วนถ้ามีความคืบหน้าอื่นๆเดี๋ยวนายกจะมีการแถลงเพิ่มเติมขณะที่ต้นสังกัดอย่างดิสไอครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วนะฮะก็ย้ำว่าทั้ง2คนนี้เป็นการกระทำส่วนตัวไม่ได้มีการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่ของกรมเด็ดขาดล่าสุดก็มีคำสั่งให้ทั้ง2รายออกจากราชการเอาไว้ก่อนแล้วนะฮะพร้อมกับเดินหน้าในการสอบวินัยร้ายแรงควบคู่กับกระบวนการทางอาญาด้วยครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโป๊ะจอแตกอีกแล้วคุณผู้ชมวันนี้มันเป็นเรื่องที่ขอวางคอก่อนจ๊อบบอกว่าพูดแล้วมือไม้สั่นมันเป็นเรื่องบนเตียงมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องผ้าปูที่นอนคิดอะไรอยู่นะคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะตากองยังยิ้มเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องผ้าปูที่นอนเพราะว่าผ้าปูที่นอนเนี่ยถ้าเราเลือกดีๆลายสวยๆนะมันสร้างความสุขแต่มันไม่ใช่แค่ความสุขของการมองเห็นอย่างเดียวการที่เราไปนอนไปแบบไปเกลือกกลุ้งอยู่บนเตียงเนี่ยนะเกลือกกลิ้งอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าได้ผ้าปูที่มันดีมีคุณภาพนอนก็จะสบายมีความสุขแต่ที่สำคัญก็คือมันต้องดูแลง่ายด้วยนะเอาที่ว่ามันไม่ต้องมีกลิ่นอับนะแล้วก็ใช้เป็นนานๆก็ยังอยู่คงสีกับเราได้ดีด้วยที่สำคัญถ้าเป็นของดีถ้าเป็นของแบบพวกเอาขึ้นห้างขึ้นตามโรงแรม5ดาวเนี่ยแพงแน่นอนไม่เป็นไรจ้ะเพราะวันนี้จ๊อบดีลกับเจ้าของโรงงานมาเองเดี๋ยวเอาจัดโปรพิเศษให้เลยนะฮะแล้วคนนี้เป็นเจ้าของสวยด้วยคุณออยสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่จ๊อบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
3: ปัญหามันเยอะเหลือเกินไอ้เรื่องของผ้าปูที่นอนนะคุณออยทำไง
4: ใช่แล้วค่ะปัญหาเรื่องของการนอนแล้วคันนะคะสีพื้นสีซีดแบบนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะวันนี้ต้องบอกว่าออยเองเป็นเจ้าของโรงงานค่ะกับแบรนด์ของวานิซ่าเราเปิดมากว่า7ปีค่ะขายผ้าปูที่นอนนะคะแล้ววันนี้เรานำผ้าไมโครเทคซิลแท้ 100% นะคะคุณผู้ชมถักทอ600 เส้นได้นุ่มลื่นเรียบเนียนปกติแล้วเราขายส่งกับให้กับทางด้านของโรงแรมระดับ5ดาวแต่วันนี้ออกรายการราคาเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยจ้า
3: เอางี้ก่อนนะอย่างแรกคุณผู้ชมเห็นลวดลายนะลวดลายสวยถูกใจประทับใจไหมฮะสวยแน่นอนอ่ะลายผ่านเรื่องของคุณภาพที่บอกว่านอนแล้วสบายคุณออยอธิบายแล้วแต่เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดลงลึกขึ้นไปแต่เขาบอกว่าส่งโรงงาน5ดาว

0: ประทับใจแล้วก็มันจะใช้งานได้จริงดูแลยากไหมเดี๋ยวมาพิสูจน์กันดูเลยแต่ขอโปรก่อนโปรวันนี้คุณออยบอกว่ามี2ลายให้เลยอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะกับทางด้านของ Midnight Forest และ Morning Forest นะคะในพื้นสีน้ำเงินและพื้นสีครีมออกไวท
0: ์
1: ซื้อ1เซตแถม1เซต
0: นี่ๆอ่ะผมมีโปรเก่าก็คือเขาจะได้เป็นลายนี้ที่เป็นแบบมาครบเซตเลยใช่ฮะมีทั้งตัวผ้าปูที่นอนปลอกหมอนสอปลอกหมอนข้างอีก1
1: ค่ะ
0: 1ลายแถมเพิ่มอีก1ลายก็จะได้กับ2ชุดนี้เลยแล้วก็จะมีผ้านวมทูโทนให้อีก1ผืน
1: ใช่ค่ะ
0: เซตนี้เขาขายอยู่ 1,590 นะฮ
1: ะ
0: แต่ช็อปคุ้มค่าวันนี้จะบ้าคุณผู้ชมดูนะโปรนี้คุณน้อยให้อะไรครับว้าวอันนี้ของแถมเพิ่มมาคุณน้อย
1: ใช่แล้วค่ะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปให้อีก1ใบและเป็นทางด้านของผ้าขนหนูให้อีก1ชุดด้วย
0: นี่อยู่ข้างๆคุณน้อยแล้วก็ลดเพิ่มอีก100ด้วยใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เท่ากับว่าวันนี้จ่ายแค่ 1,490 บาทเท่านั้นนะฮะครบเซตนี้คุณผู้ชมโรงงานเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะดีลมาให้GMM 25ได้ทุกวันนะฮะ
1: จ้ะ
0: คุณน้อยเอามาให้แค่90เซตนะ
1: 90เซต90สาย90บ้านค่ะแต่ตอนนี้ต้องรีบโทรนิดนึงนะพี่จ๊อ
0: บ
1: ที่เบอร์028179925ย้ำนะคะคุณแม่ค่ะเพราะราคานี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีรีออเดอร์028179925ราคาทั้งหมดนี้ได้รับไปซื้อ1เซตแถม1เซตได้ผ้านวมได้ของแถมแล้วทั้งหมดนี้ค่ะ1490บาท
0: อ่ะฉะนั้นจองสิทธิ์ไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะฮะลองเปลี่ยนอากาศที่นอนของเรานิดนึงคนที่อยู่ข้างๆไม่ใช่คนนี
1: ้
0: คนนี้เขามีครอบครัวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในห้องนอนนะฮะก็เอาเนี่ยคุณออ่ะมาดูลายกัน
1: น
0: ะคุณผู้ชมดูกันใกล้ๆ
1: คุณผู้ชมมานี่ด้านน
0: ี้ถ้าเป็นลายที่สวยๆแบบนี้โอเคพร้อมนอน
1: ใช่ค่ะ
0: สวยสวยโอเคเกตแต่ว่าปัญหาคุณออย
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าผ้าตามขายตามท้องตลาดเนี่ยมันลายสวยแต่ผมเคยไปจับนะเซตละประมาณแบบ500 600อ่
1: ะ
0: มันจะไม่นุ่มไม่ลื่นอ่ะ
1: มันจะสตาร์ทด้วยแต่
0: นี่ทำไมมัน
1: นุ่มเรียบลื่นแล้วเนื้อผ้าจะเย็นด้วยไมโครเทคใช้600เซนได้
0: ผมขอเปรียบเทียบก่อนนะถ้าเกิดผ้าที่คุณรู้สึกว่ามันหยาบๆน่ะ
1: ให้ถดเลยมั้ย
0: อันนี้เราซูมมาให้เลยนะคุณผู้ชมดูท่าตามนะเห็นไหมฮะว่าผ้ามันจริงๆแล้วมันผมว่ามัน
1: เป็นรูผ้ามันถ่างผ้ามันกว้างผ้าการถักทอจะไม่ละเอียดเท่ากับผ้าปูที่นอนไมโครเทค600เส้นได้ซึ่งตัวนี้จะได้นะคะในเรื่องของเนื้อผ้าที่เป็นผ้าแบบเปรียบเทียบนะคุณผู้ชมคะ
0: แล้วของเรา
1: แต่ของเราค่ะมาดูการถักทอ600เส้นได้คือการถักทอที่แน่นนุ่มลื่นเย็นสบายและที่สำคัญคือซักกี่ครั้งนะคะต้องบอกว่าผ้าก็ยังคงสวยใช้ได้เป็น10ปี
0: เข้าใจแล้วคำว่าการถักทอที่ละเอียดมันเป็นแบบนี้เพราะมันถักทอละเอียดคุณผู้ชมเข้าใจไหมเหมือนเวลาเรานอนผ้าที่มันแบบเย็นแล้วลื่นอ่
1: ะ
0: พอเราลูบไปปุ๊บอ่ะมันจะแบบรู้สึกสบายแล้วไม่สากผิว
1: นี่ไง
0: เข้าใจ
1: ถูกไหม
0: ฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมเซตนี้คุณออยบอกเอาจริงถ้า1,490หารแค่ต่อชุดก็700กว่าบาทถ้าไปเปรียบเทียบกับหกร้อย
1: คือวันน
0: ี้นอนแล้วแบบหน้าบาดอะ
1: หน้าบาดหน้ายับได้นะคะแต่วันนี้ราคาโรงงานมาเองและที่สำคัญการันตีซักแล้วสีไม่ตกเพราะเราพิมพ์แบบ
0: เอสเตรน
1: พ
0: ิมพ์
1: ใช่ค่ะดังนั้นวันนี้ราคาโรงงานคุณภาพดีเหมือนขึ้นห้างราคานี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าปกติหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได
0: ้
1: วันนี้วันเดียวและดีเดย์นะคะที่เราลดราคาให้ขนาด6ฟุตคิงไซส์ใส่ได้กับ5ฟุตวงแหวนโดยรอบและวันนี้โปรโมชั่นซื้อ1เซตได้4ชิ้นแถมอีก1เซตอีก4ชิ้นได้ผ้าห่มนวมด้วย
0: ก็เท่ากับว่า1ลายแถมอีก1ลาย
1: ใช่
0: ผ้านวมใช้ได้กับทั้ง2ลายนี้เลยนะครับเพราะเป็นแบบทูโทนนะแล้วก็ของแถมเพิ่มอีก2อย่างนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมน
1: ะ
0: แล้วก็จะมีผ้าขนหนูนะ
1: ใช่
0: แคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้1ชุดแถมอีก1ชุดแล้วก็แถมผ้านวมทูโทนของแถมเพิ่มอีก2อย่าง1,490 นะครับโทรมาจองสิทธิ์ก่อน028179925 028179925ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวเมื่อกี้เราพูดถึงความสวยไปแล้วพูดถึงเรื่องของความสบายเพราะว่าอะไรการถักทอที่ละเอียดย้ำ600เส้นได้นอนไปมันก็ไม่บาด
1: มันจะไม่สากไม่บาดหน้าไม่ยับค่ะแล้วมันนุ่มมันเรียบมันลื่นมันเย็น
0: เอาจริงคุณมีขออนุญาตนะคุณมีสามีคุณมีลูกเคยมีบ่นกับเรื่องผ้าปูที่นอนไหม
1: ไม่มีค่ะเพราะว่าเราใช้ผ้าปูที่นอนแต่ไม่
0: ต้องมีคุณภาพแบบนี
1: ้ต้องมีคุณภาพเท่านั้นเพราะว่านอนไม่มีคุณภาพนอนไม่หลับและที่สำคัญต้องระบายอากาศดีด้วย
0: โอ้ถูกบางคนถ้าผ้าปูที่นอนที่มันหนาๆเคยเป็นไหม
1: ใช่
0: ว่ามันขอเป็นสีเข้มขอไปอันนี้เห็นไหมมันเป็นควันขึ้นมานะแต่ขอสีเข้มนะคุณ
1: ขอสีเข้ม
0: ขอสีเข้มแทน
1: สีเข้มสีเข้ม
0: คุณดูนะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งชุดที่แถม
1: โอ้ สวยเลยเน
2: ี่
1: ยการระบายอากาศดีค่ะที
2: ่
1: สำคัญเนี่ยนะคะต้องบอกว่านอกจากจะระบายอากาศดีแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะมากระชากโชว์ในรายการด้วยค่ะ
0: ไม่ใช่ว่านอนสบายอย่างเดียวซื้อทั้งทีใช้กันไปได้ยาว
1: ๆไม่ธรรมดาเขาว่าเนื้อผ้าของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นไมโครเทคเซล600เส้นได้นะคะนุ่มเรียบลื่นเย็นสบายถักทอแน่นแบบนี้และที่สำคัญคือซักแล้วต้องสีไม่ตกด้วย
0: โอเคแปลว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปทั้งเซตเนี้ยทุกอันผมอมซักรวมกันได้ไหม
1: ได้เลยค่ะนี่ค่ะเอา2สีนะคะคุณผู้ชมอยากให้กล้องจับมาด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะดูนะคะเราลงน้ำกันสดๆแบบนี้นะคะถ้าตกคือตกในรายการและนี่คือรายการสด
0: ม
1: าด
0: ู
1: ก
0: ัน
1: ค่ะคุณผู้ชม1 2 3แบบนี้ค่ะน้ำสีสวยสดใหม่บีบค่ะบีบค่ะบีบค่ะบ
0: ี
1: บค่ะน้ำสีสวยสดใหม่การันตีว่านี่คือราคาโรงงานที่เราคัดเกรดคัดคุณภาพเนื้อผ้าส่งตรงขึ้นห้าง
0: ฉะนั้นวันนี้นะใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันอยากไปนอนโรงแรมแล้วทำไมโรงแรม5ดาวมันนอนหลับสบายจังเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีมันไม่ที่ผ้าปูนะคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมดูเซตนี้นะ1ลวดลายที่เป็นพื้นสีน้ำเงินเข้มใช่ไหมมีลายดอกไม้สวยๆแบบนี้มีทั้งเป็นผ้าปูที่นอนม
1: ี
0: ปลอกหมอนหนุน2ปลอกหมอนข้างอีก1 1ชุดแถมเพิ่มอีก1ชุดอีก1ลายนะเห็นมั้ยฮะทั้ง2อันนี้มีผ้านวมให้อีก1ผืนเป็นผ้านวมทูโทนและไม่พอในรายการนี้แถมเพิ่มเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมบางคนบอกไม่รู้จะไปเก็บผ้านวมตรงไหนกระเป
1: ๋
0: าใบใหญ่แถมให้ไปเลยแล้วก็มีผ้าขนหนูนุ่มๆให้ไปอีก1ชุดนะฮะทั้งหมดนี้1,490 บาทตกชุดละ700กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผม028179925แคปหน้าจอเอาไว้นะฮะแคปหน้าจอเอาไว้แล้วว่าได้ตามนี้หรือเปล่า
1: ทั้งหมดนี้คือ11ชิ้นนะคะคุณผู้ชมคะ11ชิ้นตอนนี้ใครไม่โทรต้องรีบโทรนะคะเพราะล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วจากโรงงานมาเองและเราส่งตรงให้กับโรงแรมระดับ5ดาววันนี้การันตีคุณผู้ชมนี่คือผ้านวมผืนใหญ่ไซส์จัมโบ้6ฟุตคิงไซส์ให้ใหญ่แบบนี้มีรอยตีนตะเข็บนะคะในการตัดเย็บแบบนี้ทำให้ไส้
0: พันเดี๋ยวๆๆๆมันเมาไม่เห็นอ่ะมาลูกมาลูก
1: มา
0: ลูกใครก็ไม่รู
1: ้
0: มาดูให้หน่อยน
1: ี่โอ้พื้นใหญ่มาก
0: พื้นใหญ่จริงๆ
1: จริงค่ะคุณผู้ชม
0: คือเท่ากับว่าผ้านวมอันเนี้ยสามารถใช้ได้กับเตียง6ฟุต5ฟุตใช้ได้หมด
1: ใช
0: ่แล้วก็ชุดทั้งเซตของเราเนี่ยคือผ้าปูที่นอนก็คือใช้ได้กับ5ฟุต6ฟุตนะเมื่อกี้ถามมาสดๆเลยว่าต้องบอกไซส์เตียงไหมไม่ต้องนะเพราะว่ามันใช้ได้กันได้หมดเลยนะฮะย้ำรอบสุดท้ายแคปหน้าจอนะฮะแคปเอาไว้เลย
1: ขอบอกคุณประโยชน์นิดนึงได้ไหมว
0: ่
1: าถ
0: ้
1: าเกิดลูกค้าวันนี้นะคะที่ได้ซื้อชุดเครื่องนอนแบรนด์วานิซ่าสิ่งที่คุณจะได้นั่นคือการนอนแล้วหลับลึกหลับสบายและแน่นอน1วันคุณต้องนอนอย่างน้อยนะคะก็คือ8-12ชั่วโมงดังนั้นการเลือกผ้าปูที่นอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและวันนี้ทั้งหมด11ชิ้น1,490 บาทราคาโรงงานนี
0: ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เจ้าของมาเองแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยม
1: ี
0: ลูกมีสามีแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมแน่นอนท
1: ั
0: ้งเซตนี้ยังทันอยู่นะฮะได้ไป1แถม1นะครับผมในราคา 1,490 บาทเท่านั้น028179925นะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยได้เครื่องนอนสวยๆแบบนี้เอาไปใช้ที่บ้านกันเลยวันนี้ขอบคุณคุณออยด้วยนะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณนะครับผมโทรมาสั่งนะครับผมเบอร์อยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้หมดเวลาจ๊อบลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับนี่มันสวยจริงๆนะทุกรายเลย

0: ยินดี
1: ต้อนรับพี่จองและพี่โจครับผมอาจารย์มัสยโยชอยเล่นเซนหลังไม่ได
0: ้
1: วันนี้เราจะไปเอาอีกหนึ่งสปีชีส์จับยากที่สุดในทะเลแล้วจับหน้าตาที่มันแต่แบ๊วๆพี่ว้าววันนี้เอาจับจับตัวนี้ตัวแรกเลย
0: เดี๋ยวผมจะพาจับ
2: โอ้จับยักษ์เป็นลูก
0: ตัวเท่าเรือครับ
2: พุ่มเร็วขาจะจับเก่งใช่ครับ
0: นี
3: ่ไปเอามาพ่อแม่นะ
1: ใช่จะพ่อแม่มานะนะ
4: ต้องเก็บกลิดใช่ไหม
1: ใช่ครับอันนี้เกล็ดครับ
5: และแล้วของขวัญที่เราเอามามอบในวันนี้ทิปจับปลาตีนครับผมจะหาตอนเย็นครับเราไปรอบนึง
6: คือพี่จองคือประเทศไทยเนี่ยครับสามารถปฏิเสธได
5: ้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอยากไป
4: อ๋อไม่อยากไปกลับครับ
7: เซอร์ไพรส
8: ์ฮัลโหลครับ
9: ไม่ได้นะ
10: เผ็ดจะอยากร้องเพลงเลย
11: ยังส่งความเอาใจไม่ครับ
10: นั่นๆคำแรกถูกคำแรกถูกเวอร์ชันใหม่แต่รสชาติเนี่ยไม่มีหักคะแนนเลยนะทุกจานอร่อยมาก
12: คำว่าเซียนเขาไม่ได้มามุ่งมุ่งจริง
4: อาก
12: ร
4: ูชู
12: รูสู
13: สาอะไรกันนะ
4: รูสู
12: ชื่อเกาหลีพี่จอม
4: มีชื่อเกาหลี
13: อันที่นี่ชื่อเกาหลีอะไร
12: ยี่ปึ้ม
14: แท็กสูตรน้ำเข้มข้นยิ่งขยับผ้ายิ่งหอมลดภาระงานสาเพิ่มเวลาความสุข
15: ดีเส้นนี้แหละเส้นนี้แหละ
1: ว้าวแต่แล้วสมัยนี้ยังมีคนถอนขนจักรแร้แบบนี้อีกเหรอ
15: เราต้องทำยังไงอ่ะต้องโกนเหรอ
1: ง่ายนิดเดียวถ้านึกถึงขนนี่ก็ต้องนึกถึงกังนัมคลินิก
15: ทำไมต้องนึกถึงกังนัมอ่ะพี่โน
1: ่ก็ที่กังนัมคลินิกเนี่ยเขามีโปรแกรมลองเพาส์เอ็นดีแยกขนหลุดออกเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยขนที่เกิดใหม่หลังทำโปรแกรมลองเพาส์เอ็นดีแยกเนี่ยจะเส้นเล็กแล้วก็บางลง
15: นะแต่ว่ามันมีแถวไหนบ้าง
1: โอ้ยเขามีเยอะเลยเขามีตั้ง44สาขาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยตอนนี้ทางกังนัมคลินิกนี่เขามีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ด้วยเขาให้ทดลองเลเซอร์ขนรักแร้เนี่ย2ข้างฟรีครั้งแรกจากมูลค่าปกติเนี่ย699บาทแค่แอดไลน์ไปที่แอดกังนัมคลินิกนัดคิวไปแล้วก็บอกลาขนได้เลยโปรเนี่ยถึงวันที่31ธันวาคม2569นี้เท่านั้นนะจ๊ะ
15: แล้วเขาจะขายคอร์สเหมือนที่หนูเคยเจอมาป่ะ
1: โอ้ยไม่ต้องห่วงเลยเขามีคาถาพิเศษคาถานางฟ้าจากกังนัมคลินิกถ้าถือคาถานี้ปุ๊บนะรับรองว่าจะไม่มีใครมาขายคอร์สหรือว่าจะมายุ่งอะไรเกี่ยวกับเราเลย
15: อยากไปลองแล้ว
1: แป๊บนึงทางกังนัมคลินิกเขาส่งข้อความมาบอกเมื่อคืนเขาฝากมาบอกว่าขอบคุณนะครับผมขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะที่ให้โอกาสทางกังนัมคลินิกเนี่ยได้ดูแลทุกๆคนนะครับผมส่วนตัวผมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทางกังนัมคลินิกอีกคนด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกท่านไปใช้บริการนะครับผมทางกังนัมคลินิกก็สามารถที่จะมาสปอนเซอร์กับทางรายการเราได้นะครับขอบคุณจากใจจริงๆครับผม
15: รอดเลยล่ะหนูไปก่อนพี่โน่ขอไปลองเลเซอร์นะ
1: จะไปเดินทางดีๆนะครับ
0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮ็ดอย่างเซนหลังอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งใช่ครับว่าเป็นแขกเกียรติมาสักมากๆและเรารอคอยมาเป็นปียินดี
1: ต้อนรับพี่จองและพี่โจครับผมอาจารย์มัสยโยชอยเล่นเซนหลังไม่ได้
16: โน่พูดถึงแต่มากเกินสวัสดีครับ
17: พี่น้องรู้ไหมอันนี้EPที่100พอดีเลยนะ
1: จริงเหรอ
17: ใช่
1: ตื่นเต้นมาก
17: ยังไม่ใช่ไม่ใช่เรา
1: ทางผิดน้าผมเองครับทางขึ้น
17: ทางขึ้น
1: ทางขึ้น
17: ทางขึ้น
1: ไปทางขึ้นสวัสดีคร
17: ับไม่น่าพูดจริงมั้ง
1: กูพบตลอดเวลา
17: แต่ว่าบางอันไหนเดี๋ยวบอก
16: เขาแกล้งเยอะๆนะคร
1: ับ ขอแกล้งเยอะๆ
18: เริ่มจากตกน้ำก่อนเลย
1: ครับแกล้งไปครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเอาอีกหนึ่งสปีชีส์นะครับผมหรือปลาที่เป็นปลาหายากจับยากหายากที่สุดจับยากที่สุดในทะเลแล้วฉลามฉลามใช่ครับ
17: เหรอ
1: แล้วจะไปปลาตีน
17: ปลาตีน
1: ปลาตีน
16: อันนี้
1: อันใช่ที่มัน
16: วิ่งวิ่งวิ่ง
1: วิ่งวิ่งวิ่ง
17: โอ้โหนี่เขารู้จัก
1: รู้จักรู้จักแบบหน้าตาที่มันแต่แบ๊วๆพี่ว้าววันนี้เอาจับตัวนี้ตัวแรกเลย
17: หน้าตาน่ารักแล้วบางทีคนไม่กล้ากิน
1: คนไม่กล้า
17: แต่จริงๆเนี่ยอร่อย
1: ไม
19: ่อะไรคะเนี่ยอะไรคะ
1: ไปงั้นเราลงเรือกันครับ
17: ครับปกติแล้วทานอาหารทะเลกันไหมครับ
16: ชอบกินอาหารทะเลมาก
17: ชอบกินอาหารทะเลช
9: อบเลยใช่ไหมพี่พี่โจกับพี
13: ่ชอบมากเพราะว่าไปเที่ยวหัวหินตลอดเวลา
9: หอยปูปลากุ้ง
13: หอย
9: หอยเฮ้ยชอบหอยด้วยใช่เหมือนกันเลยผมก็ชอบวันนี้มีหอยนี่ด้วยครับหอยนางรมหอยนางรมหอยแมงคู่อะไรเงี้ยแถวนี้เยอะ
13: ดีครับ
20: อ๋อแล้ว
13: นี่แบบนี้อาจจะไม่ค่อยตลกนะ
9: แบบ
13: เพราะว่าเป็น FC เขา
9: อ๋อแบบ
13: เดี๋ยวต้องสารภาพคนดูก่อนเดี๋ยวงง
9: เดี๋ยวงงว่าจะไปนิ่ง
13: ๆทำทรงอะไรวะไม่ได้ทำทรงเขาแบบอันนี้อาจจะมีการแบบตื่นเต้นเขา
9: เขิน
13: อธิบายคนดู
21: สมมติต้องตั้งชื่อเกาหลีให้กับพี่โจ๊กกับต้องตั้งชื่อเกาหลีให้กับผม
22: อาจจะจริงๆ黑竹，凤阳。

0: ปลาตีนเด็ก
1: อันนี้
2: อันนี้ไม่ใช่ปลาตีน
0: อ้าวไม่ใช่
3: ปลาตีน
4: ปลาตีน
3: ปลาตีน
1: เล็กๆปลาตีนเออก็ดีเหมือนกันเรียกตามขนาดนะ
5: พี่คิดว่าวันนี้จะจับได้กี่ตัว
2: ตัวนึงก็เก่งละ
1: คนนักจับปลาปกติเขาจับได้กี่ตัวล่ะ
2: ผมเคยมากัน11คน
6: ได้2ตัว
0: เออสิไปขุดซุ้มตัว
2: 2ตัวใช่ครับ
0: โอ้จับยักษ์เพิ่มอยู่หรอครับ
2: ตัวเท่าเรือครับ
0: โอ้โหแต่ไม่จงห่วงครับพุ่มเร็วขาจะจับเก่งได้ครับ
2: นี่ก่อนพี่จับปลาพี่จับเรือก่อนไปจับปลา
7: อู้ลึกครับลึกใช่ครับ
8: เอาเลย
7: นะครับเรือผูกไปแล้วครับเราปล่อยเรือไปได้เลย
8: โอ้โ
7: หเฮ้ย
2: แต่พี่ทองเดินเก่งนั่นนี่ปกติพี่ทองแข็งแรง
0: ต้องคนเคยดวนจุดถุยคนเคยเดินคนนั่นเนี่ย
2: จับปูแทนได้ไหม
0: เยอะจังเลยว้าปูเล็กมาก
7: ปูเล็กครับ
2: ปูแสม
8: ปูแสม
7: ใช่ไหมครับลุงอันนี้แสมเล็กใช่ไหมครับ
9: อันนี้ถ้าว่าคนทะเลเรียกปูแดงครับ
7: ปูแดง
9: จะไม่ใหญ่กว่านี้ครับ
2: อ๋อโตไม่โตแล้วก็ไม่กินกัน
9: ปูแสมที่นี่สุดทันแล้วครับ
7: เฮ้ย
9: แหมเพราะว่าประชากรลิงเพิ่มขึ้นลิงจับปู
2: ลิงกิน
7: ลิงแสมกินปูแสม
0: ว้ายตายแล้ว
9: หมดแล้วครับ
7: ลิงกินแสมใส่แสมเทเสมอ
2: โอ้ยเช้านะเนี่ย
1: ลิงใช่ไหม
7: นี่นี่รู
9: ปลาต
7: ี
9: นคร
7: ับ
9: อ
7: ุ้ยมันใช่หมดเลยเนี่ยอันนี้ก็รูใหม่หมดเลยเนี่ยครับ
9: ใช่
2: เอาละ
0: โอ้รู้สึกมาก
7: เอาหัวเขาเดินเอาหัวเขาเดินครับ
2: อ๋อตลกเลย
0: ผมกินกับ
7: ได้พี่
9: ครับคือทะเลโคนครับคือทะเลโคน
0: ช่วยถึงใหม่
7: นี่เราต้องเอาเท้าแย่ลงไปแล้วมันจะอยู่ข้างล่าง
9: ใช่
7: ไม่ใช่มือหรอ
9: ไม่ไม่
7: มันลึกเกินไปลึกเกินไป
0: ตั้มนูลงไป
7: นี่น้ำมันจะออก
9: รูก็จะกลมๆ
0: โอ้โอ้แล้วน้ำจะออกอย่างนี
10: ้
0: แล้วยังไง
10: โอ้
0: แล้วเราต้องจับเหรอ
10: เออ
0: โ
7: อ้ไม่มีไม่อยู่
9: ฮะ
7: ไม่อยู่ครับ
9: ถ้าไม่อยู่ก็เปลี่ยนลูกครับ
0: เอาแล้วมันจะถึงเหรอ
7: เนี่ยพี่ขาผมขาซ้ายผมหัก
0: ตกลงมีไหมไม่เจอเอาเป็นลูก
7: เดี๋ยวเราไปขึ้นตรงดินแข็งก่อนไหมแล้วก็เรามองหาว่ารูไหนมันลงพี่แล้วเราก็ไปเอารูนั้นเลยนะ
0: โอ้เทพอันนี้รู้สึกดีครับ
7: ไอ้เบ้ไ
0: ปโอ้เสียง
2: ไปแบบร้องง่ายกว่า
0: เฮ้ยเอาแล้ว
8: โอ้เสียง
0: เอาแล้วคุณดู
8: โอ้เราขาอาจจะพุ่งแค่เหยาเลยพุ่งแค่หน
0: ึ่งเอ้ยจัง
7: หายไหนวะนี่แค่ถอดเท้าออกแป๊บเดียวหายเลย
0: หายไหม
7: เออแค่ถอดเท้าออกแป๊บเดียวหายเลย
0: ก็คือมุดหนีไปเลย
7: ใช่พี่ไม่รู้หายไปไหนเฮ้ยโคตรเก่ง
8: พูดหลบ
7: ใช่อ๋อใช่ผมตดขับ
8: คร
7: ับ
0: โอ้ยเอ๊ะเขาชื่ออะไรนะฮะ
8: คุณเชนลังครับ
7: ครูครู
0: ภาษาเกาหลีครับ
8: คิวซูอาจารย
0: ์คิวซู
7: แปลว่าอาจารย
0: ์โอเค
7: ของพี่อะไรนะ
0: ชิวอน
8: โอ้ใช่ครับโอ้เก่งครับ
0: คุยเรื่องอื่นแล้วไม่คุยเรื่องปลา
8: โอ้รู้สึกได้ไหมครับ
0: รู้สึกได้ครับ
7: โอ้แต่มันไม่อยู่ในรูนี้
0: รู้สึกถึงบาดแผลแล้วตอนนี้เริ่มแสบ

0: วจักเข้
1: เฮ้ยเก่งมาก
2: ได้อีกตัวหนึ่งได้อีกตัวหนึ่ง
1: คิวซู
3: โอ้โห
1: ค
3: ิ
1: วซู
0: สุดยอด
2: ต
0: ั
2: วใหญ่ไม่เจอตัวใหญ่อยู่นะ
0: โอ้ยนี่ตัวใหญ่เจอละ
1: มีอีกแล้ว
2: จับเฮ้ยไปครับจับไปนะครับ
4: ไปแล้วพี่พี่เอา
0: ว้าวโอ้โหไปไป
1: โอ้ยจังเก่งมากพี่จังเก่งมาก
0: ไป
1: ฮะระวังพี่จัง
0: โอ้อันนี้
1: เก่งมาก
0: ใช่ครับ
1: เก่งมากเชิดศัก
4: ดิ์ยอดครับ
1: เชิดเกียรติเก่งมากเชิดเกียรติ
4: มากคนเชิดเกียรติ
0: น่ารักมากเอาเราจะกินใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นักกินมากครับ
1: ได้โอ้โหได้ภาพปางจริงว่ะ
0: ว้าวว้าวเฮ้ยว้าวใหญ่
4: มันใส่ปลาไว้ใส่ปลา
2: เจอแล้ว
0: นี่ปลาครับ
2: เจอแล้ว
1: จริงป่าวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเสียหลังบอกเจอแล้วอีกแล้วเอาเขายิ้มมาเว้ยเขายิ้มโอ้ว้าว
0: เก่งที่สุดค่ะ
2: สุดยอดแ
0: ข
2: ็งแรง
0: ว้าว
4: ไม่เสียนทำไม่ได้นะโคตรยากนะ
2: ใช่ป่ะล่ะ
0: ว้าวจับตัวอย่างเก่งมากค่ะ
1: โอ้มีที่ใส่ปลาด้วย
0: เอาผมอยากพูดอะไรกับ
2: อ
0: ันนี
2: ้อ๋อพูดกับ
0: อันนี้เล็กๆใช่ไหม
2: ก็เล็กใช่ครับจะอร่อย
0: ไปเอามาพ่อแม่นะ
2: ไปเอาพ่อแม่มานะ
0: เออพ่อแม่มา
2: ใช่ไปเอาพ่อแม่มานะ
0: นะ
1: พี่จังพี่จัง
0: ขอโทษครับขอโทษครับ
2: ไม่เป็นไรพี่เราได้พ่อแม่มันแล้ว
1: เขาไปเอาพ่อแม่ไงพี
0: ่โอ้ใช่กับแท็กติ้งเนี่ยจ้าเอาไปพ่อแม่ข่าวใหญ่เลย
1: ครับผม
2: ไปเอาพ่อแม่มานะ
0: โอ้เชื่อได้มาก
2: อ
0: ยากขึ้นหรอครับ
4: ขึ้นครับพี
0: ่ครับพักนิดนึงได้ไหมครับ
2: พักก่อนดีกว่าพี
0: ่จะดึงหน้าที่พัก
4: ผมติด
0: ผมไปช่วยกัน
4: เอาบอกแขน
2: จะไปหาหอยไหมง่ายกว่า
5: ท็อกเกียร์ท็อกเกียร์สวัสดีครับท็อกเกียร์
2: ท็อกเกียร์ครับ
5: ใช่ท็อกเกียร
6: ์กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
7: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
8: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
10: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
7: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
11: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
12: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
14: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
13: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไมม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปัดพร้อมไมม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปัดพร้อมไมม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
14: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
13: ช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
14: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
13: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
14: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
13: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
15: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
16: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
15: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
16: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
18: Give me more

0: ลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร
2: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
6: ด้วย

0: มาพร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
2: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
1: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
1: ่ใหม่รถอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
3: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
5: ้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้ทำกับข้าวเ
7: ย้ปกติพี่จอมกินเผ็ดไหมครับ
8: กินเผ็ดได้ครับ
7: โอเคงั้นเดี๋ยวใส่พริกแค่นี้พอ
9: เอาว่านี่พ่อเกินขา
7: พ่อเกิน
9: พ่อเกิน
7: เดี๋ยวเราทำเป็นผัดฉาปลาตีนแล้วก็มีแบบเกาหลีหน่อยตอนรับแขกเกาหลีก็คือเป็นปลาตีนทอดโกชูจัง
8: โอ้น่ากินข
7: อแล้วก็อันสุดท้ายครับเป็นอาหารใต้ครับแกงคั่วหอยจุ๊แจง
10: แกงคั่วหอยจุ๊แจง
8: น่ากินมาก
7: ฝากผลงานเลยครับพี่ยังไม่ทำเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะทำไปทีละอันครับเดี๋ยวจะให้พี่ตำเป็นตำพี่แกงครับ
11: ตำพี่แกง
7: ครับเราหยิบโคกใหญ่เลยก็ได้ครับ
11: อันนี้คือดินเผาอ่ะ
7: ใช่ครับพี่ดันพี่อะไร
11: อยากคุยอยากคุย
7: พี่เราทำเป็นเครื่องผัดเผ็ดก่อนก็ได้ครับใช่ครับก็คือเอาพริกแห้งก่อนพี่จอมก็ตำอันนี้เหมือนกันครับพริกแกงคั่ว
8: ใช่ครับค่อยทำ
7: ก่อนใช่
12: เฮ้ย
7: ตามเล่นตามอ่ะโอเคคิดดีไม่ได้เลย
10: ทำ
7: แล้วตาม
11: คนสมัยใหม่มันเอามาใช้ไม่ดีเอง
7: อ๋อจริงๆมันเป็นคำด
11: ีเมื่อก่อนปกตินะ
7: มันเป็นคำปกติ
13: แต่ถ้าไม่จับตั้งชื่อที่โน้ตชื่ออะไรนะ
14: คู
15: คูชู
16: คิวซู
17: คิวซู
18: ชิวอน
11: ตามฉายาเลยอันนี้คุณสุคืออาจารย
7: ์อาจารย
11: ์
7: ครู
11: ชิวอน
7: ชิวอน
11: ชิวอนแมน
7: เทิดเกียรติ
11: เทิดเกียรติ
19: สวัสดีครับท็อกเกียร์ครับ

0: เธอเกียร์ครับ
1: อะไรคล้ายๆข้าวเกียบเลยนะ
2: อาเบื่อพูดละดินทอดเสร็จ
0: ทอด
3: อ๋อนั่นทอดครับ
1: อันนั้นทอด
0: เธอเธอ
3: เ
0: กียร
3: ์
0: เกียร์
3: แ
0: จ
3: ็คเธอเกียร
2: ์แปลว่าอะไรนะพี่บุ้มยอด
1: โอ้สุดยอด
2: สุดยอด
0: โอ
1: ้โหสุดยอดจริงมากจริงๆมาก
2: แทบะแทบะ
1: โอ้โหนี่พูดเลยทีมากขอบชมมาก
2: แทบะเธอเกียร์แปลว่าแทบะ
0: นี่ต้องเก็บกริดใช่ไหม
2: ใช่ครับอันนี้เกร็ดครับถ้าเกิดว่าเราเติมวิชาการเข้าไปมันก็จะกลายเป็นเกร็ดความรู้ครับผมใช
0: ่ที
2: ่ผมเกร็ดความรู้ครับ
1: ความดู
2: เกร็ดความรู้ครับแปลว่าความรู
0: ้ไม่เป็นไร
2: เกร็ดความรู้แปลว่า
1: เราจะประมวลก่อนว่าควรแปลไหม
2: แปลว่าเทคนิค
1: เกล็ดความรู้เอียด
0: ใช่มือเก้งแบบนี้
2: ใช่
1: เป็นคำเดียวกันเนี่ยอันนี้เกล็ดปลา
0: เกล็ดปลา
2: เกล็ดความรู้คือเทคนิค
0: ใช่ครับเกล็ดสี่
2: เ
0: นื้อใช่ครับเกล็ดสี่เรียนเก่ง
1: เพื่ออะไรนะ
2: หนักกว่าเดิมอีกที่ต้องอธิบายไปหนักกว่าเดิมอีก
1: อันนี้เราเพิ่งมาจับใช่ไหม
2: ใช่ครับเราจับมาอันนี้คือที่เราจับได้ครับ
1: น่ารัก
4: เถอะพี่จงจำได้ว่าตัวไหนพี่จงจับ
1: อาจารย์
2: เก่งอ่ะ
1: ใช่ไหม
2: ใช่ไหมใช่เฮ้ยพี่จำได้ด้วยอ่ะตัวนั้นเลยใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้เราพร้อม
5: พี่โจ๊กอ่ะที่พี่โจ๊กจำได
1: ้ไม่ได้จับนอนกิ้งไปกิ้งมา
0: ผมติด
5: เป็นครั้งแรกมาที่จบที่ไปลุยคน
1: เคยลุยครับแต่ไม่ได้ลำบากขนาดนี้ไม่มีใครพาไปไกลขนาดนั้นไกลจนแบบว่าเรากลับได้จริงใช่ไหม
6: ไม่ปานนะครับถ้าวันนี้เราจับไม่ได้อาหารเย็นเราจะไม่มีทานกันนะ
7: มีแวบนึงในหัวไหม
1: โอ้หลายแวบเลยหลายแวบเลยถ้าโดนดูดใครจะช่วยใครวะตอนนี้โคลนโดนดูดมีคิดไหมว่าอันตราย
0: ใช่ครับจะลึ้งลึกกว่าจะขึ้นเองไม่ได้ครับ
1: แต่ไม่กลัว
0: ไม่กลัวครับรู้สึกดีครับ
1: รู้สึกดีเขาแอดเวนเจอร์
2: และแล้วของฝันที่เราเอามามอบในวันนี้ทิปจากปาตีนครับผมตอนเย็นครับเราไปรอบนึงหลังกินข้าวเสร็จเพื่อพี่เอาปาตีนกลับบ้านไปฝากครอบครัว
1: มันก็ภาพมันซ้ำกัน
2: ของไม่ซ้ำนี่ไม่เป็นไรครับเอาไปทำคอนเทนต์ท่าน
5: ที่หลังจอไม่จองไปครับ
0: โอ้อยากไปกลับบ้านครับอยากเอาไปกลับบ้าน
2: เอากลับบ้าน
0: โอ้ใช่ครับ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหานะครับผมปาตีน
1: คือพี่จองคือประเทศไทยเนี่ยแบบสามารถปฏิเสธได
3: ้สมมติพี่จองไม่อยากไปพี่จองบอกอ๋อไม่อยากไปแล้วครับ
0: อ๋อไม่อยากไปเร็วครับ
1: ได้เนี่ย
2: แต่ว่าในความจริงแล้วอยากไป
0: อ๋อไม่อยากไปกลับครับ
2: เนี่ยใส่เขาเรียกว่าใส่ผิวมะกรูดนี่คือ
0: มะกรูด
2: ใช่ผิวมะกรูด
0: อธิบายยากผิวคือผิวปาก
1: ครับผิวปาก
0: รู้จักผิวปากไหมครับ
1: นี่คือผิวปาก
0: โอ้ทำไมกับอันนี้บีเซียงบีหลอก
1: นี่คือคำมันซ้ำกันแต่ไม่เหมือนกันคร
0: ับเข้าใจก่อน
2: ผิวมะกรูดอัน
1: นี
2: ้ผิวมะกรูดต่อไปคือเราต้องใช้ตะไคร้ครับผมต้องกดขอตะไคร้
1: ตะไคร้ครับพี่จองไปครับ
2: อันไหนตะไคร้
1: ตะไคร้ครับพี่จอง
2: อันไหนตะไคร้ตะไคร้
1: ตะไคร้
2: เน
1: ี่
2: ยถ
1: ูกต้องอันนี้ใบมะกรูด
2: ตะไคร้คือตัวสีขาว
1: สีขาว
2: เ
1: อ๊ะกุ๊กกุ๊ก
2: เอาเขียงครับเขียงครับเขียงอยู่ตรงไหนเอ่ยเขียงอยู่ข้างหลัง
1: อยู่ในเขียงอยู่นี่พี่จังบอกก็พี่จังบอกชอบให้แกงเยอะๆ
0: ชมากครับชมากครับ
2: สากตรงไหนสากอยู่ตรงไหน
1: สาก
2: อยู่ตรงไหนเอ้ย
1: สากอยู่นี่คนไทยนี่ด่ากันแล้วนะคนไทยด่ากันแล้วนะชอบมากครับ
2: เป็นคนมองโลกในแง่ดีมากอ่ะ
1: น่ารักมากชอบมาก
2: เลยจริงๆแล้วพี่จองแบบอยู่อำเภออะไรครับ
0: อำเภออุนนุตครับ
2: อุนนุต
0: อุนนุต
2: อ๋อแม่ครับที่เกาหลี
1: ที่เกาหลี
0: จังหวัดโซล
2: จังหวัดโซล
0: แต่ไม่ใช่จังหวัดโซลก็เลยโซลฮานามครับ
2: อ๋อฮานาม
0: ใช่ครับ
2: เฮ้ยสนิทกัน
1: เป็นอะไรกันครับเป็นอาการนำ
2: ผมเป็นหลานเขาครับแม่อังเกิดฮานาม
0: อ่ะลุงอยู่ที
2: ่ลุงคือลุงผมคือฮานามลุงผมเป็นดินใช่ลุงผม is planet is ฮานาม
5: พี่โยแป
0: ช่วยได้ไหม
1: ลุงเขาไม่ใช่คนล
0: ุ
1: งเขาคือฮานาม
0: ลุงเข้า
1: ได้
0: ลุงเขาไม่ดี
1: ลุงเขาสุดเขาสุดแปลว่าเขาตาแสบะ
8: กูเหนื่อยมาก
1: สุดคือก็สุดทันเดอร์สุด
0: อันนี้สุด
1: สุด

0: ก็อินกรีกกรีกที
1: ่
0: กรีก
1: น้ำจิ้ม
0: กรีกน้ำจิ้มใช่อันนี้ฟูด
2: น้ำจิ้มซูส
0: เนี่ยซูส
2: ซูส
0: ซูสอันนี้ยกแต่อันนี้สุดโ
1: อ้
3: ไม่ใช่ยากอะ
2: ไม่มีอะไรจำเป็นเลย
0: ซูสสุด
1: เฮ้ย
0: เป็นหนึ่งใช่ไหมก็
1: อยู่ตรงพื้น
0: วางให้กับพื้น
3: สุดปลาปลา
2: ผักอีสานผักสุด
3: สุด
1: ผัก
2: สุด
3: สุดผมจะจำขับคุกขา
0: ไม่ต้องจำก็ได้ครับ
2: ไม่ค่อยได้ใช้
0: พี่จำชอบอาหารไทยอันไหนมากสุดดี
3: อ๋อจริงๆชอบเปรี้ยวครับแต่ช่วงนี้ชอบเปรี้ยวครับ
0: เมื่อเปรี้ยว
3: แกงส้ม
0: อ๋อแกงส้ม
3: เล้งเซ่เป็นดี
0: อ๋อเล้งเซ
2: ่ใช่ค่ะ
0: กระหมูมา
4: จับ
0: หม
4: ูเล็งปลา
0: เลย
4: มั้
0: ยเล็งปลาเหรอ
2: ใช่ครับเล็งไม่ได้ใช่ครับเล็งไม่ได
0: ้นี่เป็นเครื่องแกงคั่วผมขอขาได้ไหมครับ
2: อันน
0: ี้ค่ะอุ้ยไม่ใช้ชิงก็ได้จะให้ถูกให้ได้อันนี้ข้างกันใช่ครับใช่นี่ค่ะ
2: อ
0: ันนี้ขิงอันนี้คนมีขา
3: คนมีขา
0: ใช่อันนี้คนไม่มีขา
2: ไม่มีขา
3: โอ้คุณมีขาไม่มีขา
2: หรอครับ
0: เพราะถือขา
2: ข้างก็เลยมีขา
0: ถือขาใช่ค
3: ่
0: ะ
3: สองคนมีขา
0: สองคนมีขา
3: ไม่มีขา
0: คนไม่มีขา
2: พี่ผม
5: สมุนก็
3: คนไม่มีขาม
0: ีค่าแล้ว
2: ทุกคนมีสองคนนี่มีค่าแต่ถือนี้มีค่ามากกว่า
5: จริงมากเหรอ
0: ที่ฝึกภาษาไทยกี่ปีครับ
5: อยู่เมืองไทยประมาณ
2: 4-5 ปี
5: เรียน
2: นี่เดี๋ยว
5: จากแค่คนเล่นแบบนี
0: ้คนเกาหลีสอนภาษาไทยกันเอง
2: แต่การถ่าย YouTube แล้วพูดไทยอย่างเดียวอ่ะ
5: มันก็เป็นสกิลที่แบบแข็งเหมือนกัน
0: เก่ง
2: ในช่องคาแลนไม่พูดเกาหลีเลย
5: โอ้ใช่ค่ะ
2: ก็เลยทำให้เราพูดไทยเยอะ
5: จริงแต่อาจจะถ้าเรียนจากคนไทยอาจจะต้องมีภาษาไทยเก่งกว่าเราสนกัน
2: ตอนนี้เอง
5: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: ก็แต่ก็เก่งนะผมอยู่ไทยกว่ามันจะพูดไทยได้ก็20กว่าปีอ่ะ
1: ก็ตอบพูดเลยเยี่ยมอ่ะ
0: มีผู้อีสาน
5: โอ้จริงจริงพูดภาษาไทยเก่งมากครับ
0: ได้ไหมครับเพราะผมพูดได้ดีหน่อยครับโตที่ LA ครับ
5: อ้าวจากเด็กๆ
0: อยู่ LA ครับร้อยเอ็ดคร
5: ับร้อยเอ็ด
0: ร้อยเอ็ด
5: จะมาช่วย
0: ใช่ไหมด้วยมีชงต่อเอ้ยชอบความแบบ
2: พูดแล้วครับไปในทิศทางที
0: ่ไปในทางที่ดีอ่ะ
2: ที่ดีแต่ว่าขายปลาอะไรนั้นต้องถาม
6: พี่จองคิดว่าปลาตีนเนี่ยเหมือนกับปลาอะไร
5: ม้วนนุ่มหนึบ
0: มันนุ่มหนึบมันปลานุ่มหนึบ
6: พี่โจพูดแล้ว
0: มันปลานุ่มหนึบ
7: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
9: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
10: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
11: ของคุณป้าครับ
12: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
15: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
16: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
15: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
17: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
15: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
16: ผมเป็นนักเลงที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
15: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปู
11: มึงหลอกกู
4: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
11: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
4: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
11: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
18: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
19: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช็อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
20: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
21: อร่อย
22: ฟินเวอร
20: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
23: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
24: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
23: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
24: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
25: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
26: ้หอมฟิน
25: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
27: ลูกทุ่งวานวันนี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: 14:45 ที่นี่ GMM 25
1: ให้ลักแชมป์ถูกสเปคทุกงานให้ทุกโอกาสเป็นไปได้
2: กินครับโอ้รับกินเมอร์โอ้เ
3: ซอร์ไพรส
4: ์ชุดี้ประหลาดใจ
3: จะกินข้าวอร่อยได้ไงถ้าไม่มีเมนูเด็ดๆแซ่บๆจากเมียนะคะ
4: โอ้โหไปทำอะไรเอ้ยน่ากินจังเลยไปทำตอนไหนเนี่ย
3: แอบทำมาเซอร์ไพรส์ตอนที่ทุกคนกำลังไปแบบว่าหาวัตถุดิบเป็นอยู่จุดี้รู้ว่าทุกคนจะเหนื่อยก็เลยแอบไปทำเมนูแซ่บๆมาเซอร์ไพรส์ค่ะอยากรู้ไหมว่าจุดี้ไปทำตอนไหน
4: อยากรู้
5: อยากรู้
3: อ่ะเดี๋ยวจุดี้เล่าให้ฟัง
6: ได้ข่าววันนี้พี่จองกับพี่โจ๊กมาเหรอชีรู้ไหมว่าแม่มาย
7: ังไม่รู้
6: จริงเหรอในเมื่อพี่จองกับพี่โจ๊กเซอร์ไพรส์ฉันก็จะเซอร์ไพรส์กลับเหมือนกันวันนี้จะทำเมนูแซ่บๆนัวๆให้ผู้ชีกินนั่นก็คือตำมะยมกล้วยอ่อนนะคะเอามาเริ่มต้นด้วยพริกสดพริกแห้งก่อนนะคะใส่ไปเลยและที่สำคัญขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยนะคะตัวช่วยเรื่องความแซ่บความนัวน้ำปลาแม่เหรียญค่ะเขามีสูตรเยอะมากนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะเอกลักษณ์แม่เหรียญแท้นะคะฝาสีขาวรสชาติเข้มข้นพิเศษไซส์ใหม่700มิลลิลิตรสูตรกลมกล่อมค่ะอร่อยพรีเมียมฝาสีทองเข้ากันได้ดีกับทุกเมนูสูตรอีสานอินเตอร์ฝาสีส้มหอมกลิ่นปลาร้าอีสานทานง่ายไม่เค็มโดดสูตรโหน่งฝาสีแดงหอมกลิ่นปลาร้าอีสานแท้ๆว้ายหอมมากปิดจบด้วยตัวเพิ่มความนัวน้ำปลาร้าแม่เหรียญสูตรโหน่งของเราเลยค่ะจะใส่ตัวนี้นะครับในตำกล้วยของเรานะคะนี่เลยเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่แม่บอกกันเลยนะว่าแม่เหรียญเขาไม่ได้มีแค่น้ำปลาร้านะคะเขายังมีน้ำกระเทียมดองปรุงรสสำเร็จอร่อยกลมกล่อมนัวทุกเมนูแถมผลิตภัณฑ์เขาทั้งหมดเนี่ยหมักด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มาตรฐานการผลิต GHP และมีฮาลาลด้วยนะคะหาซื้อง่ายมากมีหมดเลยลูกสาวไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven แมคโครโลตัส Big C CJ TFG และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะเป็นยังไงล่ะดูสิแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่เอาไปให้พวกชีกินดีกว่ากลัวว่าพวกชีจะหิวกันแต่รับรองเนาะ
4: นัวเวอร์
3: เห็นไหมล่ะนี่มาที่ไปก็เป็นอย่างนี้นี่เองนี่ก็มาเมนูนี้ใครอยากชิม
4: มันชื่ออะไรอ่ะ
3: มันก็คือตำมะยมกล้วย
4: โอ้ยพี่กินลูกโดดใส่ด้วยเหรอทำไมพี่คนชอบกินเผ็ดนั่นเอง
6: ชอบกินมาก
8: แรงมากเลย
3: หอมหอมไหม
8: หอมมาก
4: โอ้ my god
9: โอ้ my god
4: โอ้ my god

0: พี่จองอยู่ได้ยังไงวันนี้ทั้งวันไม่ขำพี่โน่เหรอไม่ขำพี่โน่กับพี่โจ๊กเหรอ
1: โอ้วันนี้มาจากปลาตีน
2: ปลาตีนจูดี้เคยเห็น
3: เอาคุณสงสัยเนี่ยคุณถามเลย
2: มันกินได้เหรอ
3: นั่นแหละสิ
4: เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าม
2: าหางตั้งแต่เช้ากินได้ไม่ได้ไม่รู้เหรอ
5: ถ้าไทยอ่ะยังไม่มีใครแบบนิยมกินกันแต่ถ้าญี่ปุ่น
3: อ
5: ่ะเขาทำซาชิมิกันอยู่แล้วว
3: ันนี้จะได้รู้แล้วว่ากินได้ดีแค่ไหน
2: ลองชิม
0: พี่จองตอนนี้ความหิว10คะแนนให้กี่คะแนนคร
5: ับ ความหิวประมาณ30คะแนนครับ
2: 30
0: เต็ม10
2: เต็ม10
0: พี่จองหมดเต็ม10
2: มันเลยไปแล้ว
0: มันเลยไปแล้ว
2: มาเริ่มเลยครับกินเลยครับเรากินกันกินกันได้เลย
3: ครับ
2: ปลาตีนก่อน
3: เอาของประเด็นก่อนเลย
2: ชน
0: ชน
2: ระวังก้างนะครับพี่ระวังก้างนะพี
1: ่เอาลูก
2: พออร่อยไหมพี
1: ่อร่อยมาก
2: เฮ้ย
1: นี่ระวังก้างครับ
2: ใช่นี่นี่นี
1: ่อร่อยเลยนี่
2: ใช้ได้ไหมพี่
1: อร่อยเลย
0: ใช้เท็กเจอร์นะอันนี้เท็กเจอร์นะมันนุ่มหนึบกลิ่นก็หอมนะแต่ว่าคล้ายปลาอะไรนั้นต้องถาม
3: พี่จอง
0: พี่จองคิดว่าปลาตีนเนี่ยเหมือนกับปลาอะไร
1: ม้วนนุ่มหนึบ
2: มันนุ่มหนึบมันปลานุ่มหนึบ
3: พี่โจพูดแล้ว
1: เคี้ยวเคี้ยวรู้สึกรสชาติเล้งขึ้นเล้งขึ้นเล้งขึ้นครับ
0: แต่เหมือนปลาอะไรที่พี่จองเคยกินไหม
1: ปลาอันนี้ม้วนอู
0: ปลาไหล
1: ปลาไหลใช่ไหมครับ
2: ปลาไหลปลาไหลปลาไหลใช่ใช่ใช่ใช่ไม่เกี่ยงไม่เกี่ยง
0: แล้วมีอันนึงที่เราจับมาหอยจุ๊บทะเล
2: ไม่ใช่
0: หอยจุ๊บแจง
3: หอยแจง
2: ใช่นั่นแหละพี่
0: อ่ะมันเช็ดไม่ชิมอันนี้ไม่เป็นโปรเฟชชั่นอล
3: โปรเฟชชั่นอลต้องดูดอย่างนี
2: ้อ่
0: ะดูนะนี่หันมาใช่ไหมหันหน้าเข้ากัน
2: นี
0: ่ผมได้กินแล้วนะนุ่มมาก
1: เอาดุ้มหลกเหรออ
3: ร่อยมากเข้มข้นมาก
2: เนื้อมันเยอะนะนี
3: ่ยอมได้ไหมระวังนะ
2: จุ๊
0: น้ำน้ำน้ำ
2: น้ำน้ำน้ำโอ้ครับมีโอกาสมาอีกไหมพี
0: ่มาครับ
2: อยากกินอะไรครับรอบหน้า
0: เอาแบบไม่มีก้าง
2: เอาแบบไม่มีก้างเอาไปกินง่าย
0: กินง่ายเนี่ยเนี่ยเขาดูดไม่ถนัดอันนี้มีก้างก็เลยหลบมาอันนี้มีเม็ดมะยงแสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่อาหารแล้วปัญหาอยู่ที่มึงแล้ว
2: กินอะไรก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็มะเขือเทศไหมล่ะพี่
0: อันนี
2: ้ยากอีกมีเม็ด
0: เม็ดมะเขือเทศมันกินได
2: ้ระวังไปโตในท้องนะมะเขือเทศอ
0: ่
2: ะ
0: แต่รสชาติเนี่ยไม่มีหักคะแนนเลยนะรสชาติทุกจานอร่อยมากทำว่าเซียนเขาไม่ได้มามุ่งมุ่งจริง
3: ถูกต้อง
2: ครูชู
1: ครูสู
2: ครูสู
3: ถามอะไรกันนะ
2: ครูสู
0: ่ชื่อเกาหลีพี่จอง
2: มีชื่อเกาหลี
3: ชื่อครูสู่เหรอ
0: ครูสู่แปลว่าอาจารย
2: ์อาจารย
1: ์ชิวอน
2: ชิวอนแปลว่าชิวอน
1: เย็นเลยอุทแท
3: อ้าวชื่อนี้ชื่อเกาหลีอะไร
0: ไม่เคยเห็นจังหวะนี้พี่จอง
6: ไม่ได้คิดผม
1: พูดจากที่ดู
3: เอาที่เกิดใครพูดอ้าวชื่อนี้ชื่อเกาหลีอะไรเอาที่เกิดใครพูด
2: สวยอะไรเงี้ยครับญี่ปุ่นญี่ปุ่น
1: ทำไม
2: มาซื้อคนแถวบ้านกูกันเลยญี่ปุ่นมาแล้ว
3: มันแปลว่าอะไร
1: ญี่ปุ่นแปลว่าข้ามสวยพังคุณบีชื่อญี่ปุ่นแบบนี
0: ้ทำไมไม่เหมือนอีสาน
2: แอคเซนต์มันเหมือนอีสาน
0: แลงเก
1: วิดอันนี้ภาษาอีสานหรอ
2: แปลว่าญี่ปุ่นญี่ปื้อครับมันจะเป็นแบบเหมือนแบบผู้หญิงสกปรกอ่ะน้ำไม่ค่อยอาบอะไรอย่างเงี้ย
0: ชกมก
2: ชกมก
0: ดูไม่ค่อยอยากได้จริงๆไม่ค่อยอยากได้
2: ผมขอบคุณมากนะครับสนุกมากๆ
0: ผมก็เป็นคนที่ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ให้ผมได้มาเป็น FC พวกเขาปลดล็อกสิ่งที่ยืนในใจมานานคือได้เจอ
3: ประเด็นนี้คุยไปแล้วใช่ไหมว่าพี่โจ๊กเคยแต่งเพลงให้กับกลุ่มเราด้วยคุยไปแล้วใช่ไหม
2: ยังเหรอ
3: จริงเหรอแกแต่งเพลงให้ด้วยความที่แกชื่นชอบจองคาร์เล็ต
0: เขาชอบพูดใจจริงๆใจฟูมาก
2: อัน
0: นี้เป็นคำฮิตเขาก็เลยชื่อเพลงจริงๆใจฟู
1: ฟุ้งฟังจริงๆพอยบ่อยครับจริงจริงเธอให้ฉันใจฟู
3: ว่าเขินๆแล้วดูหน่อยพี่จองเขารู้สึกไงบ้างครับ
1: โอ้วันนี้จริงๆสนุกที่สุดครับฟังร้องเพลงในยูทูบช่องเสียละโอ้ยโอ้ยมากครับโพสต์ตาส่งคนดูได้พรมดีดีโอ้ยมากครับ
3: ดูทำไม
2: แล้วดูหน่อยช่วงนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างครับพี่โจก่อนเลยก็ได้ครับ
0: แล้วฝากติดตามโลกด้วยกันฝากติดตามลูกอยู่วงชูการ์สปายส์นะครับติดตามถ้ารักพ่อก็ติดตามผลงานของลูก
3: น
0: ะ
3: ครับพี่จองครับแล้วช่วงนี้ครับพี่จองทำอะไรอยู่บ้างครับ
1: พุ่มพังบริษัทฉากบนเด็กกับเมมเบอร์ทุกคนครับชื่อบีฟรี

0: พีคอมเพล็กซ์เร็วเพลย์โคบานเฮดเวดิเซนเกี่ยวกับเสื้อเร็วเวกันเดทกาแฟเพย์คอรี่เร็วน้ำหอมขาหอมแบบสนใจเยอะๆหน่อยครับ
1: จุดี้ครับ
2: จุดี้ทำอะไรเหรออู้จุดี้เยอะแยะเลยก็อยู่กับพี่จอเนี่ยมีโปรเจกต์ดีๆที่จะบอกเนาะโปรเจกต์ที่จะทำร่วมกับหนุ่มๆช่องเฮดเวอรี่นะคะแล้วก็ผลงานก็เลื่อนทั่วไปค่ะละครแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เห็นบ่อยๆตลอด
3: เฮ้ยมากมายมากมาย
2: ใช่
0: ขอบคุณสถานที่แล้วนะครับผมเรือนริมเลนะครับผมโฮมสเตย์ถ้าใครอยากมาพักนะครับผมเรือนมานี่เขาก็มีโฮมสเตย์นะครับก็ติดต่อไปทางเพจของนี่เลยนะครับผมก็มีของมีหอยมีเยอะแยะมากมาย
3: เยอะๆ
0: อยากกินปลาจีนก็มีนะครับผมก็ไปหาจับกันเองนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก
2: ขอบคุณมากครับสนุกมากครับ
0: สนุกมากครับผมสนุกมากอยากให้มาอีกพี่
3: ขออยากฟังสตาร์แท็กออริจินอลพี่จอมพูดคำว่า
4: จริงๆใจฟูมาก
3: ขอบคุณสำหรับความรู้สึกในวันนี้ด้วย
2: หนึ่งสองสาม
4: วันนี้รู้สึก
0: จริงๆใจฟูมาก

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขุทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอสอย่างเซียนหลังอีกเช่นเคยครับผมและแล้ว EP นี้ก็มาถึงครับพี่เจฟครับ
1: มัชเมลโล
2: ่ใช่อ๋อ
1: มันเป็น texture มันจะนุ่ม
0: ตัวนี้แหละเขาเอาไปตัดใส่ถุงแล้วก็ให้คนเราไปย่างแชมปี้
1: รายการนี้พูดไปเรื่องอยู่หรือเปล่า
3: สามสองหนึ่ง
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ่ที่ภาไทยราชร้านชิวๆจุ่มบุฟเฟ
1: ่บายบี
2: บายบีอิ่มละ99บาทเอง
0: หัวละ99
2: ชอบรายการนี้มากๆเลย
0: ทำไมฮะ
2: เปิดกันที่เรือนแพเปิดกันที่ร้านจิ้มจุ่มเนี่ยรายการของเรา
0: เดี๋ยวพวกต่อไปเราจะเปิดที่ร้านดีดีศรีนคริน
2: ดีดีเสร็จปุ๊บไปต่อกันที่ร้านเรา
0: ร้านเราก็ร้านต้นทอง
1: นะไม่ใช่นี่ร้านเราที่มีสักหน้าท้องอะไรอ
0: ่ะคุณเปิดเสือผมไอ้หนูแก้แค้นให้พี่
1: เนี่ยไอ้เนี่ยมึงก็ชอบตั้งมาแล้วก็เล่นไปหมด
2: เดี๋ยวต่อไปเราจะไปอีกหนึ่งร้านนั่นเป็นร้านต้นทอง
0: เราจะไปที่นั่นครับ
2: เราจะทำเหมือนน้องลิซ่าแบ็คพิงค์เลยที่เพิ่งโดนดราม่ามาว่าประมูลเก้าอี้ที่น้องไปนั่งแต่นี่จะเป็นเก้าอี้ที่พี่เบิร์ดไปนอนรอหมอนวดแก่ที่นั่น
0: เอาไปนอนรอก็แค่ไปนอนรอ
2: จะไปประมูลฮะ
1: ทำไมต้องใช้คำว่าหมอนวดแก่
2: ทำไมอ่ะ
1: มัดสายสูงอายุให้มันดูดีมีชาติตระกูลหน
0: ่อยวันนี้ที่เรามาร้านที
3: ่
0: ชิว
2: ๆร้านนี้เคยเจ๊งไปทีแล้วนะไม่แต่เจ้าของเก่าเจ้าของเก่าไม่เจ้าของเก่าเจ้าของเก่าเคยเจ๊งไปที
3: เก่า
2: ก็ของเก่าเจ๊งไปทีไปเขียนหน้าร้านไง
3: เขียนว่า
2: หัวละ99บาทวันนั้นกระสือมานั่งเต็มร้านเลยเจ๊งเลยไม่มีหัวไง
3: ไม่เอาตัวมาก
0: ระสือ
2: เล่นผิดใช่ไหมไม่ใช่รีบเล่นไงไอ้คือต้องคิดว่ามีหัว
3: ไอ้ร้านอย่างเงี้ยคิดเป็นหัวเงี้ยมา6จ่าย1มากระทบคนอีก5คนไม่จ่ายอีกคนนึงอ่ะจ่ายเต็มๆเลย
0: คนเดียวจ่าย
3: ถูก
0: จ่ายให้เพื่อน
3: ๆเอาพี่ขอโทษแล้วกันดูหน้าแล้วไม่ค่อยรับอะไรเท่าไหร
0: ่จะบอกว่าวันนี้ครับกิจกรรมของเราคือมีการแข่งขันเกิดขึ้นแล้วนี่แขกรับเชิญของเราไม่ใช่แค่แขกรับเชิญคนเดียววันนี้เขาจะมีผู้ช่วยมาด้วย
3: มีผู้ช่วยตาม
0: ผู้ช่วยเรายังไม่บอกว่าเป็นใคร
4: ไม่คือพี่ชอบแจ๊
0: คเป็นเจ้าของรายการคุยอะไร
4: นี่เขาไม่ยืนภาพอยู่เนี่ย
0: คุยอะไร
3: โอ้ย
4: ตกกูเป็นมะม่วงไงเนี่ย
5: เฮ้ยเดี๋ยวมะม่วงอะไร
2: กระท
5: ้
2: อนกระท้อน
0: ไม่พูดผิดๆถูกๆ
3: ตบหนูเป็นกระท้อนเลยนะไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นมึงเนี่ย
4: อะไรพี่รู้อะไร
3: มึงก็เก่งจากกระกูไหลตั้ง

0: ันนี้แขกรับเชิญของเราครับ
1: เป็นผู้หญิงผู้ชายครับ
0: ผู้หญิงฮะ
1: ผู้หญิงเหรอ
0: ผู้หญิงคนนี้มีความสามารถและเก่งมาอยู่เมืองไทย
2: ดาวนวดเพื่อสุขภาพ
0: คุยอะไรเนี่ยฮะกูก็ไม่ค่อยมีเสียงกำลังเปิดรายการเปิดแขกรับเชิญ
3: ไม่ต้องมีซาวเลยรายการนี้ก็เป็นรายการอื่นนะซาวแบบแพมแพมแพม
4: ลงไปเราอะ
0: ไม่งั้นมึงพูดเข้าแขกรับเชิญพูดเลย
3: โอเควันนี้นะครับผมต้องบอกเลยครับว่าเซอร์ไพรส์จริงๆนะฮะในการมาจากของเรานะคร
0: ับมีไหม
3: แขกรับเชิญไม่ทันเลยนะฮะวันนี้นะครับผมเป็นซุปตาร์นะฮะ
0: เกาหลีของเราแล้ว
1: น
0: ้องมันรอแล้วแขกร
1: ับ
0: เช
1: ิ
0: ญรอ
1: แล้ว
0: น
1: ะฮะ
2: เดี๋ยวนี้ตกเป็น
3: นะฮะมาในวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าขอคิวมานานจริงๆแต่ว่าวันนี้พี่ก็จะมากันแล้ว
0: แล้วถามว่ามายืนรออย่างเงี้ยตายปะล่ะ
1: ให้มันเปิดด้วย
5: ด้วย
1: ถาดถาด
5: โคตรตื่น
1: ด้วย
5: โคตรตื่น
0: จะบอกว่าแขกเชิญของเราวันนี้ครับคุณผู้ชมครับบอกด้วยสาวสวยคนดีและน่ารักน่ารักมากบอกได้เลยว่า
6: ใครเอาถาดมาเสิร์ฟมึงจะคุยอะไรกันนั่งหนาพี่เบิร์ดดีกว่าเปิดดีกว่าพ
7: ี่ต้องเชิญก็ได้อ่ะมาเลย
6: ไอ้พวกนี้เรียกก่อนแล้ว
0: อะไรแล้วไม่อยากร้อนแล้ว
7: ไม่อยากรอแล้ว
0: ไม่อยากรอแล้ว
7: ใช่
0: ทำไมถึงไม่รอแล้วอ่ะจียอน
1: น
5: ี่นวดเหรออ
1: ะไร
5: นวดเหรอ
7: กูจะใครอ่ะ
2: เมียมันเลย
5: อ๋อนี่ไงเมียผมไปนี
2: ่เรือนนารา
5: เขาทำงานอยู่นั่น
0: จียอน
7: คะ
0: มาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วลูก
7: คำทำแบบนี้อีกแล้วเหรอคะ
2: ตอบหน่อยตอบหน่อยอยากรู
8: ้เผื่อคนอื่นไม่รู้ไง
7: โอเครวมปีนี้ด้วยกำลังจะ23ปีแล้วมั้งคะใช
0: ่23ปีไปเจอกับท่านที่ไหนครั้งแรก
7: เจอครั้งแรกก็คือที่ตึกแกรมมี่
0: ที่ตึกแกรมมี่ใครปิ้งให้ก่อนลูก
7: ไม่มีไม่ยังไม่รู้ตอนนั้นอะ
0: แล้วเขามาบานสารภาพรักกับเราไหมหรือยังไงลูก
7: ไม่หนูจีบก่อนหนูจีบเขาก่อน
0: หนูชอบอะไรในตัวท่านลูก
7: ไม่รู้ค่ะคือแบบดูไปเรื่อยๆแล้วก็แบบคุยไปเรื่อยๆก็คือแบบชอบเขา
0: หนูรู้ไหมเคยมีผู้ชายคนนึงเคยบอกว่าชอบแอบชอบหนู
7: ใครอ่ะ
5: กูอีกแล้วกูนี่บ้ากามที่เจอใครก็ชอบไปหมด
0: ไม่ใช่
5: หรือว่าจริยาแล
0: ้วยังไม่ได้พูด
5: ก็มึงอะทำกูหลอนแล้ว
0: นี่พี่ตาเคยบอกคุณจียอนนี่สเปคผมเลย
3: น้องในวงการ
0: คุณเคยพูด
7: กับพี่ชาย
0: ก็มึงไม่ได้คิดแบบน้องอะ
3: สมัยก่อนใช่ไง
0: สมัยก่อนนี่เรื่องจริงยอน
3: ใช่
0: ไม่จริง
3: ใช่ชอบใช่
7: จ
3: ีย
7: อน
3: แอร์สตอ
7: เบอรี่
3: กันไง
0: แอร์สตอเบอรี่ชีสเค้ก
5: แอร์สตอเบอรี่ชีสเค้ก
0: นี่
5: จียอนนี
3: ่ใช่
1: เห็นบอกว่าจะเป็นแม่ครัวเองเลยเหรอ
0: ยัง
5: โอ้โหยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยอ
0: ันนี้แอบชอบจียอนแอร์อันนี้หลิวเราเดาลูกทุ่ง
5: สายลูกทุ่งกับแต่เนี่ยหลิวอะไรเงี้ยชอบแนวนั้นพอใจมึงยัง
6: เอาแต่เห็นได้นักร้องอินเดียมาเป็นเมีย
5: พอใจฮะแจงนะแจงนั่นในปาน
0: แต่ไงคือเหลียวก็ยังอยู่ในใจเขาเสมออ่ะพูดถึงนี
6: ่มึงพูดทิ้งๆว่างๆเคลียร์ไปก่อนเดี๋ยวน้องมันเสีย
0: วันนั้นผมยังไม่โทรบอกคุณใช่ไหมคือหลังจากที่มีปัญหาเรื่องอุบลหมูยออยู่ๆไลน์ได้ขึ้นมาแจงครับได้ขึ้นมาพี่เรื่องเหลียวมันยังไงพี่แล้วถ่ายมาหนูก็ลองดูเหลียวจะยาเทปอาจารย์อยู่สรุปว่ามันยังไง
5: พี่เขาบอกก็ที่บอกให้ผมเล่นไงผมก็เลยเล่นไป
0: ที่ไม่ได้บอกนะ
5: บอกอะไรอ่ะเมียดูอยู่
2: พี่หึงขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ไ
6: ม่ได้หึงหรอกมึงอ่ะมันเยอะ
5: เด
6: ี๋
5: ยวนะแขกรับเชิญถุนนี่มึงคุยเรื่องเขา
2: ไอ้นี่ก็หลักฐานพร้อมจะโชว์
5: ไม่ใช่มานั่งคุยเรื่องกู
1: เห็นบอกว่าจะเป็นแม่ครัวเองเหรอ
6: เดี๋ยวสิ
1: เขาเล่นเขาเล่าไง
0: ตอนนี้หลักหรือว่าเหลียว
6: เหลียว
0: ยอมไหมจากวันนั้นถึงวันนี้กับท่านกี่ปีแล้วลูกเขากันมากี่ปีลูก
7: จะ2ปีกว่าแล้วค่ะ
0: จะ2ปีกว่าแล้ว
7: ใช่
6: ทุกวันไหมทุกวันไหมอ
7: ะไรทุกวัน
1: ไปเที่ยว
6: เจอกันทุกวันไหม
7: ไม่ทุกวันค่ะ
6: เขาก็มีเว้นบ้างนะ
7: ใช่
2: เจอบ่อยๆเดี๋ยวก็เบื่อ
6: ไม่ใช่ก็คือแยกกันไปทำงานน้องต้องไปทำงาน
7: ใช่
6: อะไรไม่รู
5: ้ที่ถามอะไรไม
6: ่โอ้ย
5: โอ้ยชาวบ้านเราที่มีแต่กระบะเครื่องเสียงกับมอไซค์
6: มึงเข้าไปลึกๆหน่อยก็ไม่ได้ติดถนนเลย
0: จียอน
7: ค่ะ
0: ปกติกินหมูกระทะมั้ยลูกบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างกินมั้ย
7: กินค่ะแต่ไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ต์กินแค่อลาคาร์ตอย่างเดียว
0: กินได้เยอะมั้ย
2: กินเยอะมั้ย
7: จริงๆเป็นคนที่กินเยอะเท่าเกือบผู้ชายเลย
5: แต่ด้วยความที่เราอย่างงี้เราก็ต้องลดกินได้น้อยบ้าง
7: เพราะว่าคือตอนนี้ก็คือแบบปล่อยตัวมากไงคือแบบตอนนี้อ้วนมาก
2: ไม่อ้วน
5: แต่ผู้หญิงอะนิดหน่อยก็คิดว่าอ้วนแล้ว
1: เปิดตัวพีทอีกแหลกเล

0: พาย
1: พูดชื่อทำไม
2: หลวงพ่อจะรีบประจำวัดหรือไงเนี่ยมันโทรเดี๋ยวก่อนสิ
1: น้าก็ไม่ให้แบบแข็งละไม่ใช่ไม่ให้คุณดูแบบลุ้นเลยเหรอคะรายการอะไรวะเนี่ยเลือดเถอะ
3: จางไงจางไง
4: เขาตัดออกมาเทพพอให
5: ้ถ้าวันนี้พี่ให้จียอนกับพี่6คนแข่งกินหมูกระทะหนูกล้าไหม
1: หนูกล้าแต่ว่าหนูคง
2: สู้ไม่ได้
1: ชนะไม่ได้
5: เฮ้ยพวกพี่แฟนแล้วพี่6คนหนูคนเดียวอ่ะ
6: เออพี่คนลูกผู้ชายเลยนะ
4: ใช
6: ่
2: รู้จักคำว่าลุมไหม
5: เออ
2: ลุมแข
6: ก
2: นี่ก่อน
6: นี่เฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยอันนั้นก็ใช้กับเกี่ยวข้าว
4: อ๋อไม่เกี่ยวใช่อ
6: ันนั้นก็เกี่ยวข้าว
2: รู้จักคำว่าลุมไหม
1: ลุม
5: ยังไงลุมยังไงบอกได้แ
1: ค่ลุ
5: ม
1: ยังไงเข้าไปเยอะเข้าไปเยอะ
4: ใช่ลุมเนี่ยเหมือนที่ผู้หญิงเนี่ย3-4คนเนี่ยลุมพี่ตั๊กอะไรอย่างเงี้ย2คนลุมพี่ตั๊กไง
7: ลุมเคยเปล่าเคยเปล่า
2: คือน้ำลายด้วย
7: เคยไหมที่มึงจะไว้หน้ากูบ้าง
2: จะบอกว่าพวกพี่กำลังจะลุมใช่ไหมสู้คนเดียวสู้ไม่ไหว
1: สู้ไม่ไหว
2: ทำไง
5: เอางี้หนูเล่าคำท้าพี่ก่อนแต่บทลงโทษไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่หนูไม่ได้กินคนเดียวแน่นอน
1: โอเค
5: เราจะมีตัวช่วยให้กับคุณครับ
1: มีเวลาจำกัดไหมคะ
5: 6ชั่วโมง
6: โอ้โหนี่รายการมึงออนแอร์ทั้งวันเลยเหรอ
4: นี่มึงลามไปถึงซีรีส์เขาเลยเนี่ยช่อง
2: ตัวช่วยของจียอนใครครับ
4: ใครฮะเนี่ย
8: มาเชื่อจียอนครับ
5: เดี๋ยวนี่มาแข่งกินเหล้าขาวเหรอ
8: พี่มนไม่พี่มน
1: แค่ยืนก็ไม่ไหวแล้วน่ะ
2: เขาทำงานเหนื่อย
8: พี่มน
5: พี่เดี๋ยวให้ดูเหล้าเต็มกระบะหลังรถเลย
2: เอาใครมาเนี่ย
5: มาโตวันนั้นไปหาพ็อปพี่ไอ้พ็อปหัวเสืออยู่ไหน
9: ยืนหุงหลังพี่
5: แต่เราหกโมงเข้าแล้วพี่จีโปม
9: จีโปมจีโปม
5: แล้ววันนี้ครับบอกได้เลยว่าผู้ชายนี้ที่เป็นตัวช่วยกับจียอนนี่คือมนุษย์ที่บอกได้เลยว่าไม่กล้าเชิญไปบ้านไม่กล้าเชิญไปงานเพราะเก่งมาก
8: ใครเนี่ย
6: จะมาเก่งอะไรขนาดไหนวะ
5: ผู้ชายคนนี้ผมบอกเลยว่าเขามีโลโก้กินจุอยู่ที่หน้าเขา
4: พูดอย่าง
7: ตีอ้วนปะ
5: ฮะ
7: ตีอ้วน
2: หาเรื่อง
5: ตีอ้วนเหรอ
2: เฮ้ยอย่าทำหนู
7: ร้องร้องลูกร้องอ
5: ย่าทำหนูอย่าทำหนู
2: ตีให้แกนตีให้แกนตีให้แกนโอ้ยอย่าเด้อโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเจ็บโอ้ยแขกเขาตายเลยไม่สั่งอาหารเลยเว้ยจะสั่งหนังไก่ทอดหน่อยวันนี้แขกกินอาหารอยู่
8: จียอนไม่ยอมมีหัว
6: จียอนชินแล้วอยู่กับพวกเราชินแล้ว
5: ถ้าพูดถึงผู้ชายที่กินเก่งผู้ชายที่กินจุผู้ชายที่กินได้เยอะผมถามเลยคุณนึกถึงใครในโลกโซเชียลที่โด่งดังมาก
4: พี่ดีแหละ
2: โอ้เก่งเลยขาสมองดูดิดื้อกับพ่อเหรอดื้อกับพ่อเหรอดื้อเหรอดื้อเหรอ
5: จะไปไหมอุบลอ่ะไปแล้ว
2: ออกมาดิออกมานึกถึงใคร
4: ใช่ใช่ไห
2: มเดาไปก่อนสิเดาไปก่อน
5: เดี๋ยวดูเดาแบบตลกดูรูปพี่เล่นถ้าพูดถึง
2: จิ้งจุ้งจองแจงโจยี้อย่าทำหนออย่าทำ
5: ไปเลยเก็บเสื้อผ้า
2: โอ้
5: ขับรถกลับไปเลย
2: ชอกช้ำมาจากพี่โลกก็พอนะมาไล่กูที่นี่
5: พี่นี่เลย
2: เย้
8: รอนานมากเลยฮะ
2: นานไหม
8: โอ้ส่งคิวนานมากป่ะ
7: สวัสดีครับ
8: เคารพพี่มากเลยครับผม
2: กราบเท้าเลยเป็นที่เคารพกัน
5: ไอ้หนูนี่หัวลูกเอาแล้ว
8: ดีมาดีลูก
5: นะ
2: ทำงานก่อน
8: เออ
2: ของงาน
7: ผู้จัดการเขา
2: เฮ้ยนี่อยู่
8: เดี๋ยวนี่หายเรื่องไงนี
2: ่ไป
6: เนื้อส่งเด่นเดี๋ยวมันก็แขนอร่อยไอ้นี่อ่ะ
5: จียอน
4: กินอะไร
1: คะ
5: ส่วนตัวเคยดูพี่พีชไหมลูก
1: ชอบดูค่ะ
5: ชอบดูคลิปไหนไหมสุดที่เคยดูเขา
1: โอ้ที่ไปญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ไปกินแกงกะหรี่ด้วย
5: แกงกะหรี่กับเทียบเหมือนกันไหม
7: ไม่เหมือนกัน
2: แกงกะหรี่เป็นไง
7: แกงกะหรี่ก็
2: มีผง
7: ใช่มีผง
2: แล้วกะหรี่ล้วน
7: ๆกะหรี่ล้วนก็คือจะหอมหน่อย
4: คู่แข่งอะไรเนี่ยฮิตแหลกตักเลียแหลก
7: ไอติมโคน
5: พี่พีทเราคิดว่าเราเคยไปกินข้างไหนรู้สึกว่ามันหนักหน่วงที่สุดกับชีวิตเรา
10: หนักอะคร
5: ับ
10: พ
5: ี่
10: ส่วนมากจะเป็นแข็งมากกว่า
2: แข็งเหรอ
10: ตอนแข็งอะจะ
4: ก็แข็งมันปริมาณเยอะจริ ง
10: ๆใช่มันแข็งเราต้องรีบกินปกติผมจะเป็นคนกินเรื่อยๆมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราแข็งปุ๊บเนี่ยมันจะมีเวลามากำหนดแล้วผม

0: ส่วนมาก
1: พ
0: ี่
1: ก
0: ุ้
1: งนอนแซ่บมากเลยอ่ะ
2: ใช่ผมนอนครับผมเนี่ยรอนานมาก
3: รอนานใช่ใช่ใ
4: ช่แล้วผมโกงขนาด
5: นิ้วขึ้นใช่ไหม
4: ใช่
5: เดี๋ยวฝากตัวเป็นนิ้วเข้าไปหน่อย
0: ทำไมไม่ดูแลตัวเอง
4: ดีๆๆทำตัวดีๆ

0: ตรงนี้ได้ยินดังแฟบ
1: เหมือนใครเหมือนใครหลบกิ่งมะขามเราเนี่ย
2: เฮ้ยถามพี่พีทก่อนนะส่วนมากพี่พีทแข่งในประเทศไทยหรือต่างประเทศครับ
3: ก็ส่วนมากเมื่อก่อนประเทศไทยครับแล้วก็มีต่างประเทศก็มีครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอดีเลิกแข่งแล้วอยู่เยอะแล้ว
4: พี่พีทถามพี่พีทว่าครั้งไหนที่รู้สึกว่ากินอะไรกินเยอะ
3: ถ้าในเทปของตัวเองจะเป็นราเมงครับพี่บอลเพราะว่าราเมงผมกินตั้งไกลที่จะทำลายสถิติของเขาแต่ผมนั่งกินไม่ได้จับเวลามันกินไปประมาณ10กว่าโลได้น
4: ะครับ10กว่าโล
3: แต่ไม่มีเวลานะ
4: คนเดียวเลยอ่ะ
3: เรื่อยๆคร
4: ับมันกินเกือบเท่ากูเลยเหรอ
2: พี่ก็10โลอ่ะ
4: ใช่กินแล้วเราเบิร์นไง
2: เบิร์นยังไง
4: เอาเมียมาเดี๋ยวกูเบิร์นให้ดูไอ้นี่
2: วันนี้ให้พี่พีทไปทำอะไร
4: วันนี้เราจะให้คุณพีทนะฮะมาเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยจียอนในการแข่งกินก็ใครแข่งกินได้เยอะสุด20นาที
1: ครับพี่ประดำ
4: นะฮะก็ถ้าเยอะสุดเดี๋ยวเราแชร์แล้วนะอีบ้านะฮะ20นาทีเราพิธีกรอาจารย
2: ์
4: 6คนจียอนกับพีท2คน
3: ผมที่ผมอยู่กับจียอน
4: คุณ2คน
3: ลงโทษมีไหมฮะ
5: ลงโทษมี
4: อ้าว20นาทีใครกินแล้วเหลือเยอะสุดไม่บอกว่าเป็นอะไรยอมรับโทษแต่ต้องหมดลงโทษหนักๆนะเอา
2: ไปแล้วใช่ไหม
4: จียอนพี่ก็มีเมียแล้วเหมือนกันอย่ามาหวังการจะหวังหลุมสิวเหรอจียอนเนี่ยเคยอ่านรายการกับพี่แล้วกอดพี่รู้นะเอามือเคลียร์หลังพี่
2: จริงป่ะจียอน
4: เคลียร์หลังพี่อ่ะ
6: แสดงว่าคิดอลูใหญ
4: ่ใช่แสดงว่าคิดอลูใหญ่
6: อะไรอยู่
4: มึงเงียบมากขอเงียบให้กูพูดอย่างเดียวเลย
7: ถ้าเกิดว่าใครแพ้ยังไงก็ดีครับผม
2: ยังไม่บอก
7: ในวันนี้
4: เราไม่บอกบทลงโทษ
8: แต่มีการลงโทษแน่นอน
4: แต่วันนี้จะต้องแข่งแบบจริงจัง
8: กินจริงๆ
4: ถ้าแข่งแบบก๋วยเตี๋ยวแบบนั้นไม่เอานะ
7: มึงบอกกับกูบอกกับไปตูนู้ดีกว่า
4: อันนี้ไม่เก่งตลกอันนี้ได้เลยหนูทำอะไร
2: แก้วหมูกระทะหมูดิบใส่ไปกระเป๋าเนี่ย
4: หนูทำอะไรก็ได้หนูทำอะไรก็ได้ลูกทำอะไรก็ได้ที่หนูมีความสุข
2: นี่ลูกรัก
4: ที่อยู่ข้างๆพี
2: ่นี่ลูกรักไอ้นั่นลูกเกลียด
4: ลูกเลี้ยงเรื่องกับน้องน้อง
9: สั้นหมดสบายอยู่แล้ว
10: หัวมันเต็มไปหมดแล้วว่ะ
7: ไม่เกินอีก2เดือนไม่เกินอีก2เดือนกูเนี่ยต้องเดินเก็บคุยกันหมด
8: จริง
7: ๆ
8: บ้าเลย
4: พี่บอกคุณผู้ชมว่าที่เราตบเราเนี่ยคือเรารักกันนะเรารักกัน
7: ไม่ต้องมารักกู
4: เดี๋ยวขอนิดนึงจียอนลองดู
10: ไม่ต้องมาจับแค่พูด
4: จียอนลองดู
10: ไม่เอา
2: ลองดูพี่เบิร์ดเล่นแล้ว
4: ตบเลยไม่ต้องกลัวลูก
2: ไปไ
4: หมทำไรมือยันเดี๋ยวดูว่าบทลงโทษคืออะไรนะตอนนี้เรามีการแข่งกินหมูกระทะ20นาทีระหว่างจียอนกับพี่อีกแหลกเจอกับกระชาก
2: มาเลยมา
4: ตอนเรามีอะไรตอนพีทจียอนมีเหมือนกัน
6: ถ้าพีทแพ้เราวันนี้ก็คือว่าเสียหลักเลยอะ
4: เรามีบทกระตุ้นมีบทลงโทษระหว่างที่คุณไม่กินหรือคุณอู
2: ้กระตุ้นเหรอ
7: มาเก่งรอแล้วมา
2: ลองดูเลยโอ้ยไก่อาจารย์กูอยู่ไหน

0: ้นลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
6: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมณะปาทัง
5: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
7: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไพพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
5: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
8: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
5: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวอจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
9: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
5: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อหน้าเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานต่ายอรทัย
10: ไ
5: ทยพงศธร
11: รู้ไหม
5: มนแคนแก่นคูน
11: เจ้าตัวว่าฮักอาย
5: สิริพรอำไพพงศ
12: ์เป็นสิ่งของ
5: ไหมไทยใจตะวัน
12: ใจบ่มักดี
5: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
13: ลูกทุ่งวานๆวันนี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

14:45ที่นี่ GMM 25 Give me more

0: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: ปากเหม็นแน
2: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
3: เอาล่ะครับได้เวลาปะทะเดือดระหว่างแก๊งอาจารย์กับแขกรับเชิญพิเศษมาดูกันสิว่ากระเพาะของฝั่งไหนจะจุชาบูหม้อใหญ่ได้มากกว่ากัน
4: ตุ๊ดตั้มเลยจ้าขอบใจ
5: โอ้ก็แต่เลย
4: ใจมาก
6: แล้วผู้ชายทั้ง6คนนะ
7: นี่คือความแมนของพวกเรา
8: แต่ถ้าพีทแพ้เราวันนี้ก็คือว่าเสียหลักเลยอะเสียหลักที่ทำมาเลยทุกอย่าง
9: ไอ้ที่ผมตัดต่อมาตั้งนานนี่มันเป็น
7: อ้าวคุณตัดต่อนี่พี่พีทกีตาร์บ้าขอบคุณนะฮะขอบคุณน้องสาวหมอมถนัดแดก
8: ตัดถนัดดูด
7: โต๊ะเรามีอะไรโต๊ะพีชจียอนมีเหมือนกันเราจะไม่ยอมให้คุณเสียเปรียบเรา
10: ลงโทษลงโทษก่อนเลยไหมเดี๋ยวค่อยแข่ง
7: แล้วรู้ว่าลงโทษคืออะไร
9: บอกได้ไหมผมอยากรู้มากเลย
7: ถ้าใครแพ้ดูสิวบนหน้าพี่เบิร์ดครับ
10: ใช้ปากจุ๊บ
6: กลับบ้านละ
7: เดี๋ยว
6: เฮ้ย
7: ยังเลยไม่ได้เริ่มโอ้โหดี
10: เป็นไง
8: ทำไมเก่งแล้วกินน้อยเอาจริงแล้วท้อง

0: หูเลย
1: ถามว่าวันนี้ถ้าใครกินน้อยหรืออู้ในการกินเรามีบทกระตุ้นมีบทลงโทษระหว่างที่คุณไม่กินหรือคุณอู
2: ้เช็คยังไงจะยังไง
1: นี่คืออุปกรณ์ครับ

0: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวมาแล้ว
1: จะไหวหรือเปล่า
0: ใช่
2: ใช
1: ่นู่นอ่ะ
2: ไม่เราเอาไหวหรือเปล่า
1: จะพอคุกกินหรือเปล่าดีกว่า
0: จำนวนจานหมูเท่ากันหรือเปล่า
3: เท่ากันค่ะ
0: มีทั้งหมดบนโต๊ะ16จาน
1: พีท
0: หมดเติมได้อีก
4: สร้างชื่อเสียงมาตั้งหลายปี
5: อย่าไปทำแบบนี้พี่เขาก็รู้ว่าผมตัดต่อดิ
0: เอาเหอะวันนี้พีทได้อายพี่พูดแค่นี
5: ้ได้พี่
0: เดี๋ยวจะไปแล้ว
5: เฮ้ยให้มันแตกให้มันแตก
2: เอา
5: ปูแตกให้มันแตก
2: แจ
0: ๊สโอ้โหนี่หันมากลับให้กูเคี้ยวเลยนี่เขาเอากำไรจากไหนเนี่ย
2: โอ้โห
4: ข้าวสายขายเยอะ
0: โอ
3: ้พี่บอลยังไม่สุกเปล่า
6: ใครไม่กินนะ
7: เดี๋ยวมันยังไม่สุก
5: กินกินให้สุกเลยพี
0: ่เฮ้ยอย่าให้สุกเยอะมันจะแข็ง
3: เล็มนี้คือสุกแล้วใช่ไหมสุกแหละเนาะ
6: มัน
3: สุกใช่ไหม
0: โอ้ย

0: วิ่งมาสลัดแต่ตรงนี้เนี่ยมันร้อนยิงเขาไปสะบัดตรงนู้นนี
1: ่แกไม่กินเลย
0: พี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวตอยใส่อยู่มันยังไม่สุก
2: เออ
0: พี่บอลกินหมูดิบได้อ่ะ
3: เฮ้ยจริงเหรอ
0: จริงพี่
2: ยังไง
3: เฮ้ยทำให้สุกก่อนนะไม่ใช่โรตีนะเว้ยกินทั้งแป้งเลยบ้าเปล่าไอ้นั่นก็บ้าขายให้คนกินได
4: ้โอ้โหเสียจ่าจิ้มสักตา
3: เออไอ้นั่นก็กินเข้าไปได้ไอ้นั่นก็กล้าขายนั่นก็กล้ากิน
0: โอ้ย
3: เฮ้ยมึงอะไรกันเนี่ย
0: เหยื่อมาทั้งนี้ดิ
2: เราไม่เอาม
0: ึงไปสลัดตรงนู้นดิ
2: มึงรู้ยังว่ามันรำคาญอ่ะ
5: พี่บอลไม่กินน่ะพี่บอลพี่บอลกับพี่เจไม่กินน่ะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยว
5: ไ
0: ม่กิน
3: เฮ้ยมาแล้วนะมาแล้วนะตัวเร่งมาแล้วนะตัวเร่ง
2: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
3: โอ๊ยอะไรมึงไม่หยิบเลยอ่ะ
2: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
4: กินด้วยดิ
3: เขี่ยเล่นอะไรอ่ะ
2: เบ
3: ิ
2: ร์ดกินอยู่พี่ใต
3: ้โอ๊ยมีความเคี้ยวไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยกระดูกคายมาก่อนดิพี่วันอุ้ย
4: นี่ชิ้นนี้เลย
0: เอาหินไปยิงหลังมาเนี่ย

0: น้องครับลูกชายหิวข้าว
1: ผ่านไปห้าที
2: พี่พงไปอ้วกเลยปะ
0: อิ่มรู้อ่ะ
1: อย่าออยอย่าออยเฮ้ย
0: ไปตาไม่กินเลยพี
3: ่กินอยู่กินอยู่กินอยู่กินอยู่นี่ไงตักอยู่พี่ยังไม่สุกเลย
0: โอ้ยแต่กินน้อยจังเลยอ่ะพี่ใช
1: ่นี่กินอยู่เนี้ย

0: ฮ้ยทำไมของเขาบางลงวะ
1: เดี๋ยวของเราเกือบหมดแล้ว
2: มาหวาน
0: น้ำจิ้มแหละน้ำจิ้มแจ่วอร่อยนะจิ้มน้ำจิ้มแจ่วไล่เลี่ย
3: งน้ำจิ้มอร่อยทุกอย่าง
0: นั่นแหละหม้อนั้น
4: กิน
0: อยู่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย
4: มึงมานั่งสังเกตอะไรกับกูนะกินอยู่พี่ต้อย
5: ตักก็ตักอยู่นะครับผมไม่ได้ดิ้งนอนใจเลยนะฮะ
1: ยิงทำไมอะกูกินอยู่เนี่ย
2: ผมไม่เห็นลืม
0: เกี้ยวอยู่อะเกี้ยวอยู
1: ่มึงไม่ใช่คนดีไอ้ต้อยเนี่ยไอ้เนี่ยไม่กินเลยบริหารจัดการอย่างเดียว
5: เนี่ยกินตักอยู่พี่กินจริง
6: ๆ8นาทีผ่านไป
3: หมูร้านนี้เขาชิ้นใหญ่มากเลย
0: ใหญ่มากฝั่งกียอนเหลือแค่5จานนะฝั่งนี้เหลือ7จาน
3: โอ้ยพีท
2: ม
3: ัน
2: ก
3: ิน
2: อะไรแล้ว
3: อัน
2: น
3: ี้
7: ม
3: ัน
7: ยังไม่ถึ
2: ง
4: เฮ้ยเราต้องเร่งครับพี่เบิร์ดสั่งหมดจานเลยป่ะ
0: เออ
1: เอามาจานใส่ไปทำไมอ่ะ
4: เอาบอกใส่หมดจาน
3: กูให้ใส่

0: เนื้อหมู
1: ตักเทหมูอีกเทหมูอีก
2: มันไม่รู้หรอกใส่หมดจาน
0: เออมันต้องตักมาพักไว้ก่อนมันร้อน
2: หูมันโดนที่เต่าเนี่ยไม่เหม็นทุกคนเขาคิดว่าเหม็นผมไม่เหม็นไอ้พี่เขาจะหมดแล้วนะ
1: หน้าหมดหรอกกินอย่างนั้นไม่ต้องการชนะนะขอเป็นรองแชมป์ก็พอแล้วมาดูมันกินเนี่ย
0: พี่เคยเข้าร้านไหนแล้วแบบเขาไม่ให้เข้ามีบ้างไหม
3: เนี่ยร้านนี้ดิ
0: อุ้ยสุดยอด
4: ทานไปกินนะพี่มีน้ำจิ้มสูตรพิเศษให้นะเอ๊ะคนต้องกินน้ำจิ้มอันนี้นะ
2: เอ๊ะ
1: จิ้มซีฟู้ดเหรอ
4: จิ้มซีฟู้ดสูตรพิเศษ
2: เออ
4: ต้องกินไม่เห็นด้วยนะที่ไม่ต้องเห็นนะ
3: เอาไม่ใส่พริกได้ครับแค่พริกกระเทียม
5: อะไรคะ
4: น้ำจิ้มสูตรพิเศษอ่ะกินไปด้วยกัน
5: เผ็ดแน่ๆเลยอ่ะ
4: เอากินด้วยนะไม่กินจริงนะ
1: อันนี้เราสามารถสั่งเติมอะไรได้อีกอ่ะ
4: ได้หมดเลย
1: เบคอน
0: ฮะ
1: เอามาก่อน
0: ตอนนี้เหรอ
1: นี่ก็หมดไปแล้วไงเบคอน
4: ขอเบคอน5จานเลยเบคอน5
1: โอ้ยเยอะไปเยอะไปเอาทีละ2ชิ้นก่อน
5: พี่เสร็จยังไงอ่ะ
4: กินมันกินใหม่ยังกินเก็บแล้วกินพร้อมกันกินหน่อยกินเลยโอ้ยพร้อมโ
1: อ้เผ็ดใช่ไหม
5: ไม่เผ็ด
0: คิดดีๆนะฮะ
1: เอาน้ำซุปล้างปากน้ำซุปล้างปากโอ้ยตาไหลเบคอนมาเบคอนมา
0: เฮ้ยเดี๋ยวเอ้าถ้าเราเพิ่มก็ต้องเพิ่มดิ
1: ไม่ๆๆ
4: เราจะได้กินเยอะกว่าไง
1: ใช่แล้วก็บวกไปดิ
4: ทางนู้นเดี๋ยวเขาอาจจะขอ10เลยก็ได้
1: เท่ากับเราเป็น17แล้ว
4: ใช
6: ่เฮ้ยเดินหน้าเวลาที่เหลือเดี๋ยวเปิด
5: ติด
6: ต
5: ามเอาเบคอนมา5ค่ะ
4: เบคอน5
1: ในหม้อมันยังไม่หมดสั่งเบคอนอีก5เฮ้ย
4: สั่งไว้ก่อน
1: โอ้โห
7: แม่ซัดกันจนปากมันไม่ยอมกันเลยจริงๆนะครับเนี่ยชาบูของใครจะหมดหม้อก่อนกันรู้กันช่วงหน้า
0: ใครแพ้กินเหลือเยอะสุดจะต้องเดินแก้ผ้าริมถนน
4: ผมยอมหยุดกินเลย
0: ต้องแก้ผ้า
1: เขาอยากเดิน
4: ผมอยากเห็นจียอน
5: ไ
4: ปร้อน
5: เ
4: ร
5: ื่อง
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
9: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วนจะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
10: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภาษาดัชชายมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
11: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีทวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
12: ้หอมฟิน
11: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีทวัน
13: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
14: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
15: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
16: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
15: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนหรอก
16: การเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
17: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
16: เราไปนะ
15: รออะไรอ่ะ
18: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
19: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นาทีพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นาทีพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นาทีพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นาทีพบบอลชายทีมชาติ เวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 น.ของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันผ่านช่องวัน31
20: ของคุณป้าครับ
21: ป้าเหรอ
22: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคฮัมเบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคฮัมเบิลสิคะ
23: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคฮัมเบิล
7: กลับมาอาจารย์กันต่อครับคุณผู้ชมตอนนี้แขกรับเชิญพิเศษกับพิธีกรกำลังแข่งกินชาบูหม้อใหญ่กันอยู่มาดูกันสิว่าใครจะกินหมดก่อนกัน
1: ไอ้น้ำจิ้มอันนี้ไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวจิ้มผิดอุ้ยทำไมเขาให้กินเขาให้กิน
24: จ้างมากิน
25: ทีเดียวกูเห็นฝุ่นตั้งแต่บ่ายสามแล้วเนี่ยเนี่ยทีนี้ไม่ยิงอ่ะเนี่ยทีเดียวหมุนทั้งวันเนี่ยทำไมเงี้ยไอ้ยิงมันเนี่ย
1: ยิงไง
25: เนี่ย
1: ไปตักอ้าวไม่รู้ก็เห็นว่ามันพูดได้ยินตัวเอง
20: โอ้ยผมไปตักร้อนนะเตาไปตัก
1: กระโดดให้ย่อยกระโดดให้ย่อยพี
20: ่ไปเลย
1: เฮ้ยอะไรพี่อะไรเขากระตุ้นพี
24: ่ตังค์กระตุ้น
1: แ
24: กมือ
1: เฮ้ยโหสิบหกจาน
25: รวยเหลือในหม้อเยอะ
1: มาอยู่ในนั้นอยู่ในหม้อประมาณทั้ง3และเบคอนอีก5ประมาณ8ตอนนี้เท่ากับสูสีกันอยู่ป่ะวะเฮ้ยยังดิเรายังไม่หมด
24: เมื่อกี้เข้ามา5นะ
1: แต่เขายังไม่เอาลงหม้อไงไม่กินเลยกินแล้วเข้าไปใคร
25: แล้วเอาแขนลงต่อไปดีนะมึงอย่าเยอะแก้พี่ดูอีกต่อไปแล้วรู้ไหม
1: ทำไม
20: กูไม่เหม็นมึงก็อ้ำให้คนอื่นเขาเชื่อให้กูแยกไม่ออกเลยตัวเนี้ยโอ้โหสถานะกูชัดมากเลยสาลี่บ้างหัวขี้กากบ้างกินเบียร์บ้าง
25: ไอ้เรื่องสาลี่อะไรเนี้ยเบียร์อ้ำ
20: พี่บอลชาแนลผมทั้ง
25: ชาแนลกินยังก็ทุเรียนชนีโอ้ย
1: ไอ้ใครทำไอ้หนังสือสัญญาได้ไหมโอนลอยไปให้แจ๊สเลย
20: ไม่มีอะ
1: โอนลอยกินไปให้แจ๊สเลย
26: แล้วก็จะไปดมทำไม
25: ไม่ใช่กลิ่นมันตีมา
20: ไม่เหม็นหรอก
1: พี่ดูแลหน่อยดิมึงงิ้งงิ้งอ่ะนั่นไอ้ตัวดีตัวปวด
26: ไม่รู
1: ้ไอ้ดูไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละพี่ต้อยอ่ะเลือกที่รักมักที่ชังพี่ต้อยเนี่ยเออ
20: เขาคุยพร้อมด้วยกันบ่อยไม่ใช่ละไม่ใช่ละ
1: ไม่ใช่ละ
20: ไม่ใช่ละสลับตรงนี้ไม่ใช่แล้วบอลมันร้อน
25: โอ้ยโยกแขนอีกแล้วเอาตัว
1: กี่นาทีแล้วเนี่ยเหลืออีก5นาที5นาทีสุดท้าย
25: ไอ้ตั๊กมึงอ่ะ
20: ไม่ยังไม่สุกเพิ่งลงจริงๆพี่ต้อยสามบาทเลยพี่จริงๆพี่
1: กินอยู่มันเห็น
25: โอ้ย
1: มันกินอยู่พี่ผมเห็นมันกินอยู่มันกินอยู
25: ่กินกินพี่ต้อย
1: นะมันกินอยู่เดี๋ยวสิมันกำลังรออยู่นี
20: ่โอ้ยพี่โอ้ยก็รู้แล้วพี่ต้อย
1: ไม่ใช่ผมกินอยู่จริงๆโถ
20: ไม่กินเกงใจกันเลย
25: เบาหวานด้วย
20: นิ่งนิ่ง
1: ตัวจังเลย

0: จริงๆนะเปิดร้านนะกูลองเชิญพี่ไปกินดูดิ
1: งานแต่งไม่กล้าให้การ์ดเลย
2: เจอเบคอนแป๊บ
0: กินเก่งมากอะ
1: ครับครับ
3: ร้านไม่ดีสุดท้าย
1: สูสีไว้พวกเราโอเคนะ
4: ก็17จานอะดูแล้ว17จานอะ
0: แต่ว่าในนี้ต้องหมดด้วยใช่ไหม
1: หมดดิ
3: ในที่เทลงไปแล้วต้องหมดนะ
4: หมดดิ
0: แล้วบอกเลยว่าใครแพ้กินเหลือเยอะสุดจะต้องเดินแก้ผ้าริมถนน
5: ผมยอมหยุดกินเลย
0: ต้องแก้ผ้า
5: ผมอยากเดิน
6: ผมอยากเห็นจียอน
0: ร
6: ้อน
7: ไม่ใช่
0: ต้องเป็นพีทนะครับ
6: อ๋อเหรอ
0: ใช
6: ่
0: 6คนแพ้6คนคุณจะต้องเดินแก้ผ้าริมถนนครับ
5: ครับเฮ้ยช่วยกันตอนนี้เอาให้หมดให้หมดอย่าให้เหลือ

0: ชิ้นใหญ่มากตกใจเลย
1: เร่งเลยนะพี่ไอ้เหี้ยเป็นไงไก่

0: และผู้ชนะกินไปทั้งหมด16จานสิบห้าจาน
1: 6คนนะ
0: 6คนเขา2คน
2: จียอนกินไปถึงจาน
1: ไม่ยอนแทบจะไม่กินนะครับ
3: 2ชิ้น
0: 2ชิ้น
2: เดี๋ยวนั่งคนนั่งปิ้งนั่งคนนั่งปิ้ง
3: โอ้โหเก่ง
2: มาแดงไปมาแดงเอามาแดงมาเนี่ย
3: นี่ทำได้ยังไง
0: จียอนสมมติว่าเรามีแฟนแล้วออกเดทครั้งแรกกับแฟนเกี่ยวกับเรื่องเป็นไง
4: ก็จะตกใจแต่ก็ไม่ได้ว่า
0: แล้วถ้าเขากินเราแบบเยอะๆแบบนี้ชอบไหม
4: ก็ชอบนะ
0: ก่อนคือก่อนกติกากติกา
3: ครับผม
4: เป็นอะไรเป็นอะไร
0: อิ่มจริงชีวิตเกิดมาไม่เคยกินอะไรเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยพอคนครับพิธีกรคุณจะต้องถอดกางเกงเหลือแต่เสื้อจั๊ก
3: มาใส่กางเกงด้วยบอกเฟิร
4: ์นี่มาเนี่ย
0: พี่หน้าเลยกู
3: เกินจนกว่าพี่จะพอใจ
0: เอาให้ข้าฝากแล้วกลับมาดีกว่าไหม
1: แล้วปีหน้าผมลงสอสอด้วยเขตนี้ไม่ได้นี่ขอดีกว่าเอาแค่หน้าร้านดีกว่า
3: ข้ามฝั่งนะข้ามฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวต่อไปนะเราจะให้คนที่คิดพี่ต้อยพี่จะกินไหวอยู่ป่ะเอาเฉพาะในหม้อนี้ยังไหวอยู่ป่ะ
3: ได้อ่ะพี
0: ่พี่กินกับพี่ต้อยเอไอโจ3คนมาไปนั่ง
3: เฮ้ยแต่ว่าเขามี5จานนะ
0: พี่ใครไม่กินกระตุ้นไปทาง
3: ใครเว้ยเดี๋ยวเอาพวกเราไปเดินก่อนไหม
0: เดี๋ยวค่อยเดินไปนั่งไอ้เด้อไอ้เอมา
1: ทำแล้ว
0: ไอ้โจมาเปลี่ยนจาน
3: พอเดี๋ยวตอนแก้ไป50จาน
0: ตอนแก้
3: ตอนจบขอจานแบ่งกับถ้วย 3-4 ชุดครับโอเค
0: ช้าแล้ว
1: ช้าแล้วพี่ต้อยเร็ว
0: กินไปไหนกินก่อนถือกดเราแพ
3: ้ครับ
0: จะต้องแก้ผ้าเหลือแต่กางเกงใน
3: มาเร็ว
1: เอาโทษ

0: วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
4: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
9: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
10: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
9: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
11: เสร็จงานเนี้ยเราก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
9: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
10: ผมเป็นนักเลง
12: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
9: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
11: ไอ้ปุ๊ก
10: มึงหลอกกู
9: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
10: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
9: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
10: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: ทีเด็ดเบอร์พิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
15: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
16: อ่ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
17: ชิมซะหมดเลย
18: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
19: จะจีบหนุ่มคนนี้ยังไงดีเมื่อเขาจำไม่ได้สักทีและไปพบกับการทดสอบที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน
20: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
21: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
22: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
23: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูนไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
24: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มเข้มคมคมก้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
25: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
26: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
27: หมึกย่างหอมหอมหอมหอมจัง
26: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
24: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
28: ดาราล็อกเล่น
24: อะไรครับเนี่ย
29: เดี๋ยวเรามาดูการกินของโปรดิวเซอร์และผู้กำกับด้วยนะครับคนที่ตั้งกติกามาให้พวกเรา6คนนะฮะกินแข่งกับคุณพีทนะฮะตอนนี้คุณพีทเนี่ยกินที่เหลือเลย5จานแล้วก็พี่ต้อย
30: เวลา5จ
29: าน เอโจกินเลยนะฮะ
31: เราจะจับเวลาให้ทั้งหมด
29: กี่นาที
31: 60วิ
29: เฮ้ยเร็วแล้วอ่ะนาที
2: อะไรของพี่โรเบิร์ต
31: เอาแค่ไหน5
30: พอ
31: คนละครึ่งทาง
29: 5นาทีอ่ะนับ5 4 3 2 1เริ่ม
31: ทำเลิศกินน้ำจิ้มพิเศษก่อนเลย
29: ดีของพี่พีทนะกินที่5จานที่เหลือนะเป็นเบคอน
2: ตักไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
29: นะตอนนี้กำลังลุมกันอยู่นะคุณผู้ชม
31: ไอ้เขากินอยู่อย่าไปนั่นดิ
29: เออช้าช้าแล้วช้าแล้วช้าแล้ว
31: เขากินอยู่อย่าไป
29: ช้าพี่ต้อยขาแล้วพี่ต้อยเร็วกินเกณฑ์ไปไหนเกณฑ์ก่อนเกณฑ์เกณฑ์
30: นะเดี๋ยวก่อน
29: ทำไมไ
30: อ้กินอยู
31: ่เขากินอยู่อ่ะ
30: มันปลาใส่หูทำไมอ่ะ
29: มันมองไม่เห็นอ่ะมันยืนข้างหลังมันนึกว่าเขี่ยเล่น
31: ไม่ใช่โอ้ย
29: อย่าไปปักดิ
31: กินไปกินไป
29: ตอนนี้กินอยู่นะกี่จานเนี่ยของพี่ต้อยเมื่อกี้วางบนโต๊ะ5จานเท่ากันนะแต่3คน เร็ว
0: เดี๋ยว
29: ถ่ายดีถ่ายดีๆอย่าสั่นต้องอย่าสั่นต้องอย่าสั่นเร็ว
1: จะพัดหูอยู่แล้ว
29: เดี๋ยวอะไร
0: มึงเข้ามาอยู่ด้วย
29: กินเข้าไปกินได้มันเป็นกระดาษ
0: กระเทียมกินได
29: ้หมาล่าจิ้มยังจิ้มหมาล่ายัง
3: นี่จิ้มแล้ว
29: พี่ยังเป็นไงวิโอ้พีทก็ไปเรื่อยๆนะพีทเขายังได้อยู่นะไปอย่าไปบังหัวพี่บอล
4: บอลเอาปลาหัวก็พอลูก
29: พี่ไม่ต้องระแวงกินได้เลยโอ้ยเอช่วยได้เยอะเลยอ่ะเอช่วยได้เยอะเลยอ่ะเห็นตัวเล็กๆนะแต่กินไม่หยุดเลยฮะน้องเอคนกลางนะฮะ
0: เอพยาธิมึงนี่ตัวเท่านาคอนด้าเปล่าวะ
29: ได้เรียบร้อยแล้วเอกินพวกจุ่มๆเงี้ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
3: ่เป็นป
29: ี
3: นี่เป็นปี
29: ร้าน
3: กินเลยคร
29: ับ แล้วกินร้านนี้เป็นไง
3: อ
29: ๋
3: อไม่ต้องพูดกินเลยไม่ต้องพูด
29: ของก็จีด้วยหมดแล้วหมดยัง
4: หมดแล้ว
29: ผู้ชายหมดแล้วโดนหมดยัง
4: หมดแล้ว
29: ยังเอ้ยหมดจริงนี่อย่าคาอยู่นี่เลย
4: อยู่นี่
29: เดี๋ยวให้หมด
3: ไอ้มึงเก็บหนังกระติกดิไม่รอโป๊ะอยู่แถวเนี้ย
29: ตักคนดูดิมีเนื้ออะไรเหลือจะกินไหมพี่ต้อยบอกหมดแล้วดูดิ
4: เหลือแล้ว
29: ไม่ให้เหลือ
0: โอ้ยโอ้ยกูทำอะไรผิด
29: หมดยังเคี้ยวหมดแล้วยกมือ
4: ขึ้น
29: พี่หมดแล้วพี่จะหมดแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ยังเคี้ยวอยู่มึงยังเคี้ยวอยู่ยังไม่หมดนะยังพูดไม่ได้พี่ต้อยยังเคี้ยวอยู่อย่าเปรียบเขาไอ้นี่อยู่ตรงกระพุ้งแก้ม
0: ไอ้เอ๊อ
29: ยู่ตรงกระพุ้งแก้มนี่จะแพ้เขานะนี่เขาคิดนี่จะหมดมึงหมดยังยังไม่เกินนั่นไปรู้อ่ะแต่พี่กำลังจะเกินครับ
0: พี่หมดยัง
29: พี่กำลังจะเกินคำสุดท้าย
0: พี่หมดแล้วพี่เกินเลย
29: กำลังจะเกินคำสุดท้าย
0: เกิน
29: ยังไม่เกินกำลังกินน้ำอยู่กินน้ำย่อยแต่กินไม่ได้พี่จะหมดแล้วพี่เกินแล้วคำสุดท้ายเฮ้ยอาบักนี่หมดยัง
3: อ
29: า
3: บัก
29: แพ้เลยปอบมือให้กับพี่หน่อยแล้ว
0: ไม่คือต้องขอชมน้องพีทจริงๆกินเก่งจริงๆนะไม่ได้กินนี่ก็คือ16จานนี่คือกินอีก5จานนะฮะเป็น48จานเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนับเลขกันยังไงอ่ะ
29: เจ๋งมากอ่ะ
0: พีทกินไปทั้งหมด
3: 21
0: จาน
5: เดี๋ยวเมื่อกี้กินของคาเสร็จใช่มั้ยลูก
3: ใช่
5: เห็นจียอยบอกว่าตอนนี้เปิดร้านขนมด้วย
3: ค่ะ
5: วันนี้เอาขนมอะไรมาให้พี่ตักเอ่ย
3: มี
5: ได้ขนมมาเดี๋ยวมาครับลูก
29: โอเคขอบคุณครับ
3: โอเคเฮ
5: ้ยคือจะบอกว่าถ้าคุณเห็นก่อนหน้านี้เราเนี่ยคือสืบทราบมาว่าจียอนคนตุ๊กแก
3: กลายว่าการจะแก้จียอนเอาจียอนไม่กลัวทั้งนั้น
0: โอ๊ยกลัวตุ๊กแกลูก
6: หนูไม่ชอบหนูไม่ชอบ
5: ไ
6: ปไ
5: หนกันล้อมกดถือกดส
29: ุ
5: ดท้ายนี่ก่อนปิดรายการพิธีกรเราแพ
29: ้ครับ
5: จะต้องแก้ผ้าเหลือแต่กางเกงใน
29: และเสื้ออาจาร
5: ย์แล้วไม่ใช่พิธีกร
29: เอ๊
5: ะ
29: เอ๊ะ
3: คนเด
29: ีย
3: ว
5: มานี่ด้วย
3: เพราะเอแพ
5: ้ต้องแก้ผ้ากับพิธีกรด้วย
0: โอ้โห
5: ถอดแต่เสื้อมึงจะดึงหนังมันออกทำไมอ่ะทุกคนครับเชิญครับ
29: ถอดเกงเลยพิธีกรถอดเกงเลย
3: ก่อน
29: เร็ว
3: ไม่เอา
29: ทอด
1: นี่นับบอลจะเป็นเจ๊กแอดขึ้นที
29: เนี่ยให้จียอนมายืนดูพวกเราแก้กางเกงในอ่ะคิดยังไงเดบิต้ายกระตอนกูกำลังปวดกระดูกเออาร์อะไรก็ง้างหนังกระติกแล้วพี่คอมเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วให้มายืนแก้ผ้าแล้วเขาจะทำเหรอโตจนป่านนี้เอาถอดแล้วเหรอ
1: ไม่ต้องเดินกันแล้วบ้าน
29: ย่านนี้ด้วยหนูหลบไปก่อนเขาจะแก้ผ้ากันทุกคนเร่งนะเร่งเรานะ
5: โอ้โห
29: อย่าดึงนะไอ้ลักษณะไม่ใส่เกงในเนี่ย
5: พูดว่า
30: เก็บเก็บเก็บ
29: แก
30: ๊สพูดว่าเก็บพอด
31: แก๊สครับ
30: แก๊สมาดูใหญ่ดิ
31: โอเพ่ครับ
29: เฮ้ยโอ้โหเอาเลย
5: ไม่มีไม่มีแก้ไม่แก้พูดพูดติดกล้อง
31: หนึ่งสองสาม
6: ผมแก้ครับ
29: กูว่าไม่ต้องข้ามไปไหนหรอกแค่นี้ก็อับอายพอแล้ว
30: พาดิออน
5: วันนี้นะฮะต้องขอบคุณมากมากเลย
29: แต่งตัวไม่น่าขอบคุณใครเลย
5: ขอบคุณแขกรับเชิญนะฮะ
29: ใครครับ
5: น้องจีโอนเย้ผลงานมีอะไรบ้างลูก
6: มีละครมีรายการแล้วก็มีรายการของตัวเองด้วยนะคะทาง YouTube หันจีเมมโมค่ะ
7: ช่วงนี้จะมีทำเพลงใหม่ไม่เราถามเป็นข้อมูลช่วงนี้จะมีเพลงใหม่บ้างไหม
6: ยังไม่มีค่ะก็ติดตามได้ทางช่อง IPH Official ค่ะ
5: เรื่องนี้ครับขอบคุณนะฮะเกสเซอร์ไพรส์เกสรับเชิญพี่บอกเลยว้าวมากของผู้ชายคนนี
29: ้
5: ตอนนี้นะครับโลกโซเชียลเขาเนี่ย
7: กำลังโด่งดังเลย
5: ขอบคุณผู้ชายที่ชื่อพีท
7: นี่แหละครับ

0: รีบไฟฝากไงเพราะตอนนี้คนดูเยอะมากอ่ะพีทอ่ะ
1: ต้องฝากอาจารย์ฝากพีทด้วยฝากอาจารย์เทปนี้ด้วย
0: แล้วก็ติดต่อพีทได้ทาง
1: ก็ในช่องยูทูบพีทแหละ
0: พี่แหละนะครับผมนะเพราะคุณติดตามเขาอยู่แล้วกับผู้ชายคนนี
2: ้ได
3: ้ยียอน
1: ครับยิงอยากมาอีกไหมลูก
4: ไม่แต่ว่าแขกเราเจอเราก็จะหมุนเวียนกันแล้วแต่เทปยียอนสนุกมากเดี๋ยวช่วงรอบหน้าขอเจอจียอนมาหน่อยนะมาร่วมสนุกพวกเราหน่อย
2: วันนี้เอาไป
0: วันนี้เราขอบคุณด้วยนะครับผมชิวชิวจุ่มบุฟเฟ่นะครับปลายปี
2: อยู่แถวไหน
0: ถนนท่าไทยลาดนะคุณผู้ชมครับ
2: ครับ
0: ผมอิ่มอร่อยครับนี่อิ่มละ99บาทเท่านั้น
2: ครับ
0: พร้อมแล้วเป็นรายการเดินข้าวครับ
2: วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ไป
5: ไปที่ไหนอ่ะไปที่ไหน
2: ผมมันนำไปขนาดนี้ต้องไปแล้วล่ะ
4: ถ้าเป็นบางแสนอะไรยังโอเค
2: แ
4: ล้วรวยกว่าคุณจะได้เงินแต่ละบาทเลยคุณรวยซื้ออะไรคิดก่อน
0: ไปยอนมาจอดให้ด้วยปลาม
1: ีรายการอะไร
6: ไม่ใหญ่ขนาด
0: ไม่ใหญ่เราไปยาเขาไปไปฝั่งโน้นอีกใช่ไหมจบเลยใช่ไหม
1: เดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับอีกทีไปเลยทักทายใครจะครบอุ้ย
0: ใครประกันฝั่งนี้
4: เ
0: ลย
4: เลิกกับเลย
2: ขอบคุณครับ
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จากการแข่งขันเมื่อวานนี้ระหว่างแชมป์น้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องปะทะกับหมูหมีหลานชายที่ขอมาสู้เพื่อญาติจากอุดรธานีแต่ก็เป็นน้ำพึ่งที่เอาชนะมาได้เป็นสมัยที่10และเข้าเป็นหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปปิดหนี้ได้แล้วทั้งสิ้น 125,000 บาท
1: พบกับโชเฟอร์ขับแท็กซี่ที่ขอสู้หารายได้ปิดหนี้ก้อนสุดท้ายในชีวิตครับขับรถเช่าเขาอย่างนั้นเป็นรายวันนานแค่ไหน
2: 4ปีน่าจะได้
1: ใจคิดว่าอะไรตอนนั้น
2: คิดในใจว่าเป็นเช่าซื้อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ผ่อนเขาดีกว่า
2: ผ่อนเป็นผ่อนหลังจากนั้นเราก็เช่าซื้อกับสหกรณ
1: ์เขาให้ผ่อนยังไง
2: ตอนแรกตกลงกัน5ปีในการผ่อน
1: แต่ปรากฏว่าสิ่งที่วาดหวังไว้ไม่เป็นไปตามคาดปีนั้นคือปีโควิดพอดีจากยอดตอนแรกนี่มีเท่าไหร
2: ่900,000
1: 900,000 บาทจากนี่ 900,000 บวกยอดเขาเรียกว่าดอกเบี้ยเข้าไป
2: ใช่ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นทบต้นทบดอก
1: กลายเป็นยอดสูงสุดไปอยู่ที
2: ่ 1,700,000 บาท

ครับผมไร้ประชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดนตรีสิงห์ทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่นะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเฟรมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่าน

0: ันนี้พี่เสด็จพี่เบนซ์พรชิตาและครูสลาคุณวุฒิครับ
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเพิ่มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
2: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
6: อร่อย
7: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
8: Give me more

0: เอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
1: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
2: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูนไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
3: ใช่นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
4: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
3: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอ่ะ
5: ป้า
6: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
2: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
7: วันนี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
2: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
1: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่2คนเหร
2: อการเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
3: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
2: เราไปนะ
1: รออะไร
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: จะจีบหนุ่มคนนี้ยังไงดีเมื่อเขาจำไม่ได้สักทีและไปพบกับการทดสอบที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน
6: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
7: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
11: หน่อยบาซิล OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
13: ต้อนรับกลับเข้าสู่เดือนเพลงชิงทุนฮะวันนี้เราเปิดรายการกระดูดเพลงจากนักร้องสาวสวยเสียงแหบเสน่ห์คนนี้แบมพิชญานินทร์ครับวันนี้มากับเพลงยิ่งกว่าเสียใจครับ

0: น้ำจิ้มยาดีสวัสดีครับ โอ้วันนี้เอาเพลงพี่พันธ์มาฝากเรา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ทำไมเลือกถึงเลือกเพลงนี้
1: เป็นเพลงเก่าที่เพราะแล้วก็เคยดังในอดีตนะคะก็เลยอยากจะหยิบขึ้นมาร้องอีกค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับเพลงที่ซิงเกิลใหม่ของแบมด้วยค่ะแหมไม่น่านอกใจกันเลยคนรักกันทั้งคนอะไรอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ย
0: แบบแบบอ่อนๆบ้างแต่ก็เติมความเป็นลูกทุ่งเป็นลูกคอใส่ลงไปเฮ้ยล่าสุดที่เห็นใน IG คุณแม่ไปเป็นเขาเรียกเป็นเขาเรียกจิตอาสาที่โรงพยาบาลเหรอคะเห็นไปฟ้อนให้คนไข้ดูอะ
1: จริงๆไม่ได้อยากไปเท่าไหร่หรอกค่ะแต่จำเป็นต้องไ
0: ปไ
1: เพราะว่าเป็นเนื้องอกในมดลูกค่ะ
0: แล้วก็ไปฟ้อนอะไรยังงงอะ
1: ไปผ่าตัดก่อนค่ะ
0: ไปผ่าตัดอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: ใช่ค่ะก็คือคุณแม่เหมือนจะปวดท้องวันนั้นแล้วก็คลำๆดูด้วยความสันนิษฐานของเขาบอกว่าเขามีก้อนเนื้
0: อ
1: เขาก็เลยหนูไม่สบายใจก็เลยพาไปตรวจไปตรวจเพื่อผลเลือดออกมาผลตรวจออกมาก็คือเจอเนื้องอก10เซนค่ะ
0: 10เซนเอาใหญ่อยู่เหมือนกัน
1: ใหญ่ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยต้องผ่าตัด
0: แล้วทำไมภาพมันออกมาเอนเตอร์เทนขนาดนั้นนะคะ
1: ก็คือวันนั้นก็คือผ่าตัดเสร็จไปแล้วประมาณ2วันค่ะแล้วทีนี้ค่าห้องมันก็เดินไปเรื่อยเขาก็กลัวแม่กลัวลูกจะจ่ายหนักไปหน่อยก็เลยคุณหมอบอกให้เดินเยอะ
0: ๆ
1: คุณแม่ไม่เดินค่ะคือฟ้อนเลยจะได้กลับบ้านเร็ว
0: ๆเพราะบางทีผ่าตัดเสร็จเนี่ย
2: แม่ลมดีมาก
0: แม่ลมดีกลัวหมอไม่เชื่อว่าดีแล้วไงฟ้อนเลยฟ้อนเลยนี่หมอคือพอเวลาหลังผ่าตัดเราเขาบอกว่าให้เดินกันหน่อยลำไส้ให้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: เพราะว่ากลัวแบบว่าถ้าเกิดเราพักฟื้นช้าเนี่ยมันก็จะมีผลเสียแบบว่าแผลมันจะไม่ติดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่หนูไม่คิดแผลติดเลยคิดว่าลูกจะจ่ายเยอะก็เลยสู้เพื่อลูก
0: เลยเพื่อลูกปรากฏว่านอนอยู่กี่วัน
1: โอ๊ยหลังจากฟ้อนคุณหมอให้เพิ่มอีกหนึ่งคืนเพราะว่าแผลจะปีกค่ะอันนี้ลูกจริงใช่ไหมค่ะจริงๆจะได้กลับแบบวันรุ่งขึ้นบอกว่างั้นนอนอีกคืนเอ๊ะไปทำอะไรมาเดินเยอะเหรอก็ไม่กล้าบอกหมอว่าหมอน่าจะเดินเยอะค่ะ
0: ผู้ใหญ่ชอบอย่างนี้ถ้าหมอแนะนำอะไรมี2อย่างคือไม่ทำ
1: ก
0: ับทำเกินกับทำเกินแต่ว่าก็ตอนนี้ก็การรักษาก็ถือว่าเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: มีเคล็ดลับแม่ในการดูแลคุณแม่อย่างเงี้ยให้ทันท่วงทีก่อนที่มันจะหนักหน่วงมากกว่านี
1: ้จริงๆต้องบอกก่อนว่าเราอาจจะมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปด้วยค่ะพี่แฟนหนูคิดว่าหลายๆคนก็เป็นแบบหนูเหมือนกันคือเราเห็นแม่เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็คิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกแต่ที่ไหนได้พอแบบไปตรวจอย่างเงี้ยมันก็ช็อกเนาะก็คือแบบอยากจะฝากแบบทางบ้านนะคะถ้าเกิดสุขภาพเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบภายในเราไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะถ้าตรวจสุขภาพได้ปีละครั้งเนี่ยอย่างน้อยๆน่ะตรวจเลยค่ะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเราสามารถที่จะแก้ไขได้ทันเวลา
0: โรคบ้าจะได้ทันการขึ้นมา
1: หนูก็โชคดีค่ะที่แบบโอ้แค่ก้อนแค่เนื้องอกที่มันไม่ใช่ชิ้นร้ายอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่งั้นถ้าช้ากว่านี้เราก็อาจจะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: ดีใจด้วยกับผลการรักษาที่ยอดเยี่ยมนะคะเอาล่ะวันนี้พร้อมกำลังใจทุกคนนะ
1: พร้อมค่ะ
0: สวัสดีได้เลยค่ะพบกับโชเฟอร์ขับแท็กซี่ที่ขอสู้หารายได้ปิดหนี้ก้อนสุดท้ายในชีวิตครับ
3: ความสุขในการขับรถนะฮะคือเราทำอาชีพที่เรารักถึงว่าจะไปเจอกับอุปสรรคแบบการจราจรบนท้องถนนอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่เครียดเรารักในอาชีพของเรานะฮะเราก็จะทำออกมาได้ดีทุกสิ่งอย่างที่ได้มาก็เพราะว่าการขับรถแท็กซี่เนี่ยเป็นอาชีพที่ผมรักมากที่สุด
4: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
5: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
7: ชิมอีกคำต่ออีกคำ
8: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
12: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
13: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
12: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
14: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
12: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
13: ผมเป็นนักเลง
15: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
12: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
14: ไอ้ปู
13: ่มึงหลอกกู
12: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
13: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
12: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
13: ๆถ้าวันนั้น มตัดสินใจแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
9: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
16: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มเข้มคมคมก้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
17: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
18: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
17: หมึกหมึกหมึกย่างหอมหอมหอมหอมจัง
18: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
16: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
19: ดาราล็อกเล่น
16: อะไรครับเนี่ย
20: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
21: พี่สักรูปกุญแจซอนเพื่อหนูเหรอคะ
20: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
21: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
22: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
23: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
24: ด้วย

0: ร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ถ้าอย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมก็ต้องทำคะแนนอยู
2: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
3: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
4: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
5: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
6: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
7: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
6: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
6: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
8: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
9: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
10: ข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: เรายังอยู่กับแชมป์10สมัยน้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อนน้องที่วันนี้ต้องมาเจอกับโชเฟอร์ขับแท็กซี่ที่ขอมาคว้าทุนปิดหนี้ก้อนสุดท้ายในชีวิตจะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองมาลุ้นกันครับ
12: เอาละแชมป์ของเราในวันนี้แชมป์10สมัยครับผมสะสมเงินทุนอยู่ 125,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำผึ้งจาก101จ้าเย้สวัสดีครับครับนี่เลยเอาละตั้งแต่แมตช์ที่แล้วเป็นต้นมานะช่องเงินทุนสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาททันที
13: ค่ะ
12: นั่นหมายความว่าเฮฮะพะโบนี่2ทีนี้ก็นี่หมดเลยนะ
13: ค่ะ
12: โอเคตั้งใจนะคะ
13: ค่ะ
12: ลุยกันต่อกับด่านนี้ฮะพบกับโชเฟอร์ขับแท็กซี่ที่ขอสู้หารายได้ปิดหนี้ก้อนสุดท้ายในชีวิตครับคุณทรัพย์จากนครราชสีมาเฮ้ยสวัสดีครับเจอตรงนี้เลยแนะนำตัวเลยครับ
14: สวัสดีครับผมนายธนทรัพย์วงศรีกุลนะฮะมาจากจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็อายุ48ปีแล้วครับกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกคนด้วยนะครับ
12: นี
14: ่คุณพี่แฟนสุดหล่อ
12: ขอบคุณมากครับ
14: หล่อเหมือนเดิม
12: หล่อเหมือนเดิมก็เนี่ยเหมือนเดิมครับพี่ทราบทำอะไรอยู่นะตอนนี
14: ้ตอนนี้ขับแท็กซี่อยู่ฮะ
12: ขับแท็กซี่อยู่
14: ใช่ฮะ
12: ขับมากี่ปีแล้วพี
14: ่ขับมา10ปีแล้วครับ
12: ขับมา10ปีแล้วเหรอมาจากโคราช
14: ใช่ฮะ
12: ตอนนี้มีครอบครัวหรือยัง
14: เคยมีฮะแต่ตอนนี้โสด
12: ตอนนี้โสด
14: ใช่ฮะ
12: ครอบครัวเก่ามีลูกไหม
14: ไม่มีครับ
12: ไม่มี
14: ครับ
12: ตอนนี้ชีวิตเราเลี้ยงเดี่ยว
14: ใช่ฮะ
12: เลี้ยงตัวคนเดียว
14: เลี้ยงตัวคนเดียว
12: เข้ากรุงเทพมานานหรือยัง
14: ก็ได้สักประมาณ10ปีแล้วฮะ
12: สักประมาณ10กว่าปีแล้วไปดูเรื่องราวของพี่ทราบกันครับ
15: ปัจจุบันนี้ทำอาชีพขับแท็กซี่ก็รับจ้างทั่วไปทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะแต่โซนหลักๆที่ถนัดในการขับก็จะเป็นแถวโซนหลัก4รามอินทราแถวดอนเมืองอะไรอย่างเงี้ยจะถนัดมากแต่ถ้าลูกค้าจ้างออกไปต่างจังหวัดก็ไปได้ฮะขับรถมาก็ประมาณ10ปีแทบไม่ต้องเปิด Google Map ดูเส้นทางบางทีลูกค้าบอกปลายทางอย่างเงี้ยเราก็สามารถนึกภาพออกเลยว่าจะต้องวิ่งไปเส้นทางไหนความสุขในการขับรถนะฮะคือเราทำอาชีพที่เรารักถึงว่าจะไปเจอกับอุปสรรคแบบการจราจรบนท้องถนนอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่เครียดเรารักในอาชีพของเรานะฮะเราก็จะทำออกมาได้ดีเรื่องแปลกๆในการขับรถเหรอฮะส่วนมากก็จะเจอบิดค่าโดยสารอันนี้ประจำเดี๋ยวเข้าไปเอาตังค์แล้วก็จะหายไปเลยอะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องแบบลี้ลับเหรอฮะยังไม่เจอนะยังไม่เจอแต่ก็ไม่อยากเจอกลัวรายได้ทุกวันนี้ก็จะอยู่ประมาณ 4-500 บาทต่อวันเราก็จะแบ่งมาแบบเป็นค่าใช้จ่ายค่ากินค่าห้องแล้วก็ค่าผ่อนรถครอบครัวตอนนี้เหรอฮะก็อยู่เป็นโสดอยู่คนเดียวที่บ้านก็จะมีพี่น้องอยู่9คน คุณพ่อเนี่ยเสียไปนานแล้วก็จะเหลือแต่คุณแม่ที่อยู่ที่บ้านก็อยู่กับพี่สาวที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วฮะชีวิตก่อนหน้านี้นะฮะผมเป็นคนที่เกิดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะพอจบม.6เสร็จแล้วก็ไปเป็นทหารอยู่2ปีหลังจากปลดประจำการก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพเริ่มเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็เป็นหนุ่มโรงงานก่อนอยู่ประมาณสัก2ปีเห็นจะได้นะหลังจากนั้นก็ออกจากโรงงานแล้วก็เปิดร้านข้าวต้มแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยเช่าแท็กซี่ขับ4ปีเห็นจะได้นะฮะก็เช่าไปเช่ามาก็คิดว่าถ้าเราเช่าอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเราคงไม่มีรถเป็นของตัวเองแน่ๆก็เลยตัดสินใจเช่าซื้อกับสหกรณ์จนถึงปัจจุบันนี้นะฮะรถแท็กซี่ก็ขับมาแล้วประมาณ7ปีนะฮะก็ผ่อนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ 400,000 บาทก็อยากจะได้แบบเงินทุนมาปิดตรงยอดของแท็กซี่ 400,000 เนี่ยฮะเพื่อจะได้แบบมีแท็กซี่เป็นของตัวเองอาชีพนี้คือให้ความสุขความอิสระไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอาชีพที่เรารักมีความสุขที่ได้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ทุกสิ่งอย่างที่ได้มาก็เพราะว่าการขับรถแท็กซี่เนี่ยเป็นอาชีพที่ผมรักมากที่สุด

0: มอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
1: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
3: ของคุณป้าครับ
4: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะทานง่ายอร่อยกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
7: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
11: อร่อย
12: ฟินเวอร์
13: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
14: Give me more

0: ย่าผมมาแล้ว
1: ไปหาย่า
2: ขอฟ้าก
1: ับกูนะ
3: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
4: กูถอดให
1: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได้
4: ไปอาบน้ำกับกูวะ
5: ติดตามชมจุจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GFM 25
6: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้า

0: อนลาสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่ง
1: คิมเอ
0: จะลาออก
2: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
3: เรารู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
4: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
5: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
6: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกสอนจะยังรักคุณชาญ
3: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวเองเจ้าแล้วเนี่ย
7: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง TMM 25
8: Surprise
3: นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
8: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
9: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอะ
10: ป้า
11: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
7: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
12: รายการต่อไปชมลูกทุ่งหวานหวาน
13: รอบังตาน้องเลยศึกษาประวัติไม่จบ
14: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
15: ่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
14: ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของพี่ซับโชเฟอร์ขับแท็กซี่ที่วันนี้ขอมาสู้หวังคว้าทุนนำไปปิดหนี้ก้อนสุดท้ายในชีวิตเขาจะทำสำเร็จหรือไม่เบาใจช่วยเขากันครับ
16: พี่ซ้ำจากบ้านตั้งแต่อายุเท่าไหร
17: ่21 22ปีเข้ากรุงเทพมาใช่ไหม
16: เข้ากรุงเทพมามาทำอะไรก่อนครับพี่
17: เข้ากรุงเทพมาทำงานโรงงานก่อนช่วงนั้น
16: โรงงานประเภทไหน
17: พวกผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ย
16: ทำได้กี่ปีพี่
17: ทำได้ประมาณปี2ปีแล้วก็ออก
16: ทำไมถึงออกความรู้สึกมันยังไง
17: ความรู้สึกมันแบบว่ามันไม่อิสระคือเราเป็นคนชอบความเป็นอิสระแล้วไปทำแบบงานงั้นมันเหมือนกดดันเรา
16: เวลามันก็ไม่เป็นเวลา
17: เรา
16: จะเอากะไหนก็แล้วแต่โรงงานเขา
17: ใช่ครับ
16: จะนัดสาวก็นัดไม่ได
17: ้ถูกต้องแล้วครับ
16: ปัญหาเวลาลงตัวลำบาก
17: ใช่ครับ
16: อ้าวออกจากโรงงานมีเงินเก็บบ้างไหม
17: มีนิดหน่อยฮะแล้วก็ออกมาเปิดเป็นร้านขายข้าวต้มกุย
16: ข้าวต้มกุยเปิดอยู่แถวไหนครับพี่
17: อยู่แถวปากเกร็ดฮะ
16: แถวปากเกร็ดเป็นไงบ้าง
17: ก็ไม่ประสบความสำเร็จเงี้ย
16: มันอิสระไปหน่อย
17: ใช
16: ่งานมันว่างไปหน่อย
17: งานมันว่าง
16: งานว่างอิสระหน่อยเปลี่ยนงานดีกว่าหางานใหม่
17: ก็เลยเปลี่ยนก็เลยคิดในใจว่าไปทำอะไรที่มันเป็นอิสระมากกว่านี้ดีกว่าก็เลยแบบหันมาขับเช่าแท็กซี่ขับ
16: อ๋อเอาละชีวิตแท็กซี่เริ่มมาแล้ว
17: อิสระดีอะไรอย่างเง
16: ี้
17: ย
16: เช่าเข้ามาวันเท่าไหร่ฮะ
17: ช่วงนั้นเช่ามาวันละ500บาท
16: รวมค่าน้ำมันอีกเท่าไหร
17: ่ค่าน้ำมันก็ประมาณสัก300
16: ประมาณ800
17: ประมาณ800
16: กำไรไหม
17: ก็มีกำไรอยู่สักประมาณบางทีก็ขับได้วันละพันอย่างเงี้ย
16: ร้อยสองร้อย
17: ก็เหลืออยู่ประมาณเงี้ย
16: ขับรถเช่าเขาอย่างนั้นเป็นรายวันนานแค่ไหน
17: 4ปีน่าจะได้
16: ใจคิดว่าอะไรตอนนั้นเช่าจ่ายค่าเช่าเข้าไปทุกวันจ่ายค่าเช่าไปทุกวัน
17: มาคิดดูว่าถ้าเช่าไปเรื่อยๆนี่มันไม่น่าจะมีอะไรเป็นของตัวเองอะไรอย่างเง
16: ี้
17: ยเราก็คิดในใจว่าเป็นเช่าซื้อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
16: ผ่อนเขาดีกว่า
17: ผ่อนเป็นผ่อนหลังจากนั้นเราก็เช่าซื้อกับสหกรณ
16: ์เขาให้ผ่อนยังไง
17: ต้องจ่ายวันละ1,000 บาท
16: วันละ1,000 บาท1,000 บาทนี่เป็นขั้นบันไดใช่ขั้นแรก
17: ขั้นแรก
16: 1,000 บาทนี่กี่ปี
17: ตอนแรกตกลงกัน5 ปีในการผ่อนแต่ผ่อนขั้นบันได1 ปีต่อ1,000
16: แต่ปรากฏว่าสิ่งที่วาดหวังไว้ไม่เป็นไปตามคาดปีนั้นคือปีโควิดพอดี2020
17: ใช่ๆฮะ
16: โอ้โห
17: ส่งบ้างไม่ส่งบ้าง
16: จากยอดตอนแรกนี่มีเท่าไหร
17: ่900,000
16: 900,000 บาทด้วยสภาวะของโควิดต่างๆนานาไม่มีคนขึ้นแท็กซี่การเดินทางไม่คล่องตัวอย่างเมื่อก่อนจากนี่ 900,000 บวกยอดเขาเรียกว่าดอกเบี้ยเข้าไป
17: ทบต้นทบดอก
16: กลายเป็นยอดสูงสุดไปอยู่ที
17: ่1,700,000 บาท
16: คนลุกใช่ไหม
17: เพราะว่าส่งบ้างไม่ส่งบ้างตอนนี้ก็ส่งไปแล้วประมาณล้านสาม
16: และตอนนี้เหลือนี่อยู่เพียงแค่
17: 400,000 บาท

0: ขอบคุณครับครับ
1: พ
0: ี่นัท
1: พี่ทำยังไงพี่ทำยังไงบอกเคล็ดลับหน่อยในการแบบ
0: เราก็ผ่อนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะปิดยอดให้มันไวขึ้น
1: จากเขาบอกว่าวันละพันเรากลายเป็นเท่าไหร่อ่ะพี่บอกผมหน่อย
0: วันละพันเหรอตอนนั้นมันก็ลดหลั่นเหลือ1,200-1,300อย่างเงี้ยถ้าเรามีเยอะ
1: นี่เราก็โปะเข้าไปเลย
0: โปะเข้าไปอีก
1: อย่าไปเหนียวอย่าเอาเงินใช้ก่อน
0: ใช่
1: สิ่งที่ต้องใช้ก่อนไม่ได้ใช้ส่วนตัวคติของพี่คือสิ่งที่ใช้ก่อนคือหนี้ที่ต้องถูกใช้ไปก่อนแล้วของส่วนตัวเดี๋ยวรอเราอยู่อีกมากภายหน้า
0: ถูกต้องนะถูกต้องนะ
1: ตอนนี้ก็มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นที่จะผ่อนหนี้ต่อ
0: ใช่ใช
1: ่แต่มันจะดีกว่านี้ไหมถ้าร้องเพลงแล้วได้เงิน
0: นี่แหละครับมันดีตรงนี้แหละ
1: นี่ตรงนี้แหละความภูมิใจอาชีพนี้คืออะไรนอกจากความเป็นอิสระของมัน
0: ได้อะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างจากอาชีพนี้ได้พบปะผู้คนได้เรียนรู้ผู้คนทั้งระดับต่ำสุดถึงสูงสุดจะเก็บเกี่ยวความคิดของท่านแต่ละบุคคลนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราฮะอันนี้คือความภาคภูมิใจที่ได้ขับแท็กซี่ในการให้บริการของทุกๆคนอันนี้ก็เป็นตัวแทนของผู้ขับแท็กซี่ทุกคนนะฮะขอให้ภูมิใจกับอาชีพของเราฮะขอบคุณครับ
1: เยี่ยมเยี่ยมเป็นไงน้องแบมน้องหลังพี่ซับครับ
2: ค่ะสวัสดีพี่ซับนะคะต้องขออนุญาตชื่นชมพี่ซับว่าเป็นคนเก่งแล้วก็สู้ชีวิตตอนแรกที่บอกมาว่าค่ารถมันตอนแรกเราคิดว่าน่าจะยังไม่ถึงยอดนั้นนะคะพี่แสงแต่พอพูดปุ๊บอึ้งตกใจ
1: ตกใจว่า1,700,000
2: ใช่ค่ะคือเก่งมากแล้วก็วันนี้อยากเป็นกำลังใจให้พี่ซับได้ทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงขอให้ปลดหนี้รถแท็กซี่ปลดเขาเรียกว่าอะไรค่ารถใช่ไหมคะให้แบบหลุดเป็นไทยเร็วๆนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: เอาละครับพี่ซับขอ1เพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลง
0: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งกรรมการอ๋อไม่ใช่พึ่ง
1: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอ
0: ต้องพึ่งเธอ

0: อบคุณครับ
1: ไม่ได้มาร้องเพลงเอาเงินอย่างเดียวเรามาหาแฟนด้วยแหละผมว่ามันสงหวานซื้อเหลือเกินเออคือยังไงน้องแบมจ๋า
2: ค่ะพี่ซับร้องเพลงนี้ได้แบบเป็นตัวเองมากๆเลยแล้วก็แอบสงสัยนิดนึงเป็นหนุ่มโสดจริงเหรอคะทำไมอินกับเพลงรักจังเลย
1: เอ้ย
2: เหมือนกำลัง
1: หรือรอใครสักคนอยู่หรือรอใครสักคนอย
2: ู่ใช่เหมือนกำลังจีบใครสักคนอยู่นะคะ
1: ก็พูดไป
2: ก็เพราะค่ะแล้วก็ฟังเพลินวันนี้ก็อย่างที่พี่ซับบอกเลยว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งกรรมการค่ะ
1: ขอบคุณครับไม่รู้ตอนนี้กรรมการพึ่งได้หรือเปล่านะดูปวดหัวยังไงพี่กนเป็นยังไงพี่บีครับ
3: พี่ซับนี่ร้ายกาจจริงๆนะฮะคนขับแท็กซี่แล้วหาเงินได้เป็นล้านนี่มันน่าทึ่งจริงๆนะ
1: มัน
3: น่าทึ่งจริงแล้วก็ต้องชมอ่ะ
1: แล้วไม่ใช่เป็นล้านแบบนิ่งๆนะล้านแบบที่ดอกมันขยับข
3: ึ้
1: นไปตลอดด้วยนะ
3: แล้วก็ขอให้หมดนี่เร็วๆครับส่วนเรื่องการร้องเพลงผมชอบลีลาการร้องลีลาการปล่อยคำแต่ละคำออกมาเหมือนเข้าใจอารมณ์เพลงมากๆต้นทุนอาจจะไม่ได้จัดจ้านในเรื่องลูกคอลูกเอื้อนอะไรต่างๆแต่พี่ซับร้องออกมาแล้วฟังแล้วดูดีแต่การเล่าวันนี้มันเหมือนผู้ชายที่แบบกุ้มกลิ่มอ่ะแล้วก็เหมือนอารมณ์แบบบอกผู้หญิงคนนั้นแบบเหงาๆอ่ะผมฟังแล้วผมยิ้มในใจอ่ะว่าพี่เขาอยากจะสื่อแบบนั้นจริงๆนะครับก็ไม่จัดจ้านในเรื่องลูกคอแต่ก็มีอารมณ์เพลงที่แบบที่ผมว่านี่แหละวันนี้ครับผม
1: ขอบคุณครับเป็นยังไงครับพี่เบนครับ
4: คือดูแล้วก็แอบคิดในใจว่าพี่เขาน่าจะเป็นนักร้องที่ขับแท็กซี่ได้นิดหน่อยหรือเปล่
1: า
4: เขาดูร้องเพลงแบบร้องเพลงแบบมีความสุขอ่ะร้องแบบไม่ได้มาแข่งกับใครไม่ได้มาแบบโชว์พลังอะไรเต็มที่แต่ฉันร้องแบบที่ฉันอยากร้องอ่ะฉันอยากร้องให้คนฉันอินของฉันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วฟังเราก็ไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรร้องก็ไม่ได้เพี้ยนอะไร
1: ขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับ
5: วันนี้เหมือนเป็นตัวแทนแท็กซี่ส่งมาแล้วก็มาร้องเพลงตรงนี้และพิเศษก็คือร้องเพลงเก่งเขาร้องเหมือนเป็นนักร้องเก่าเป็นนักร้องเก่าไหมครับ
6: ไม่เคย
5: ร้องได้ดีจริงๆครับครูชอบที่สุดวันนี้คือการแบ่งวรรคตอนการไปกับจังหวะดูเหมือนเป็นคนมีประสบการณ์บนเวทีมากๆนี่คือสิ่งที่ทำได้ดีวันนี้นะ1เสียงดี2ร้องเพลงเป็น3คือใจนิ่งพอที่จะเล่าเพลงนี้ไปกับจังหวะมีลูกเอื้อนลูกล่อลูกชนที่มันพอดีฟังพอดีน่าฟังนี่คือสิ่งที่ซับทำได้วันนี้ซึ่งทำได้ดีส่วนจุดอ่อนครูมองว่ามันอาจจะมาจากเรื่องแรงแล้วก็ธรรมชาติเสียงของเรากับเพลงนี้กับคีย์ที่เลือกมานี่มันไม่ลงตัวกันซะทีเดียวมันจะตายเวลาปีนมีโน้ตสูงๆนะมันก็เสมือนเป็นแผลอยู่ในตัวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซึ่งไม่เรียกว่าแผลด้วยซ้ำไปแต่เป็นเหตุให้ทำให้ไม่เพราะวันนี้คู่แข่งของน้ำผึ้งร้องดีมีจุดอ่อนเพียง

0: อาจจะเพราะน้อยจะข้ามได้หรือเปล่ารอพิสูจน์ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
3: ถึงหน้าที่ของแชมป์10สมัยน้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลรักษาตำแหน่งแชมป์และเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกสมัยหรือไม
1: ่เพลงที่แล้วที่ใช้ในการแข่งขันเขียนฝันไว้ข้างฝาเป็นเพลงแรกที่หนูใช้แข่งขันประกวด
4: ใช่ค่ะ
1: ตอนวัยเด็กเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นเราเริ่มประกวดตอนอายุเท่าไหร่คะ
4: 16ปีค่ะ
1: เฮ้ยเริ่มตอน16เหรอ
4: ใช่
1: ก่อนหน้านั้นทำกิจกรรมร้องเพลงอะไรอย่างนี้ในโรงเรียนก่อนบ้างไหม
4: มีค่ะก็ร้องเล่นบ้างเป็นปกติร้องในโรงเรียนเล็กๆน้อยๆบ้างค่ะใช่ค่ะ
1: ร้องแบบร้องกับเพื่อนอย่างเงี้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะแต่ยังไม่กล้าแสดงออกมากเท่าไหร่
1: ยังไม่กล้าขึ้นเวที
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมถึงคราววันนั้นถึงกล้า
4: น่าจะคิดว่ามันต้องเอาแล้วแบบ
1: มันต้องลองสักที
4: ใช่แบบมันต้องลองแล้วอะไรต่าง
1: ๆใครเป็นคนสนับสนุน
4: แม่ค่ะ
1: คุยกับแม่เลยแม่จ๋ายังไงแม่16เพิ่งรู้ตัวว่าต้องประกวดหรือยังไงงง
5: ค่ะพ่อแม่นี่แหละค่ะ
1: พ่อแม่นี่แหละค
5: ่
1: ะ
5: เห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับเขาเขาไปประกวดในเป็นเหมือนห้าง
1: อ๋อห้างมันห้างร้าน
5: จัดประกวดแล้วแม่ก็เห็นเพื่อนเขาเนี่ยได้รางวัลแม่ก็เลยเอ้าเขาก็ไปได้ลูกเขาคือสิไปบ่ได้แม่ก็เลยล่องไปเบิ่งกันหน้าแม่ก็เลยว่าล่องไปดูกับบ่เสียหายหาประสบการณ์แม่ว่าร
1: างวัลวันนั้น
5: ก็เลยแม่ก็มักเพลงนี้เขียนฝันไว้ข้างฟ้าไหมคะมันฟังแล้วมันร้องไห้ทุกทีก็เลยให้ลูกลองฝึกเพลงนี้ค่ะ
1: ก่อนหน้านั้นเขามีแววที่จะร้องเพลงอะไรบ้างไหม
5: ก็มีแม่ก็ร้องพอเป็นพ่อทางพ่อก็นิดหน่อยครับ
1: พากันแล้วเขาเคยร้องเพลงให้แม่ฟังไหม
5: เคยค่ะก
1: ็เป็นเพลงพูดไหม
5: พี่ตายอรทัยพี่นิดๆหน่อยๆค่ะเขาจะร้องค่ะไม่ชัดมองยังไม่ชัดค่ะ
1: แต่ปีนั้นนี่คืออายุ16แล้วรางวัลมันล่อใจไหมแม่
5: ค่ะล่อใจไหม
1: เท่าไหร่
5: หมื่นหนึ่งค่ะ
1: หมื่นหนึ่งนั่นคือรางวัลชนะเลิศ
5: ค่ะ
1: เขียนฝันไว้ข้างฝาในวันนั้นปรากฏการแข่งขันผลออกมาเป็นยังไง
4: ได้ที่หนึ่งค่ะ
1: จำได้ไหมวันนั้นเงินหมื่นเอาไปทำอะไร
4: ให้แม่ค
1: ่
4: ะ
1: ให้แม่วันนั้นแม่ไปทำอะไรแม่จำได้ไหมไปมีผู้มือพิเศษหรืออะไรกันไหม
5: ค่ะค่ะครอบครัวค่ะ
1: ไปกินอะไรกัน
5: ก็มีฉลองหมูกระทะนิดหน่อย
1: พอมีความสุขกันนี่คือความสุขที่เก็บได้หลายทางแล้วก็ขอให้การร้องเพลงเป็นความสุขของหนูและเป็นความสุขคนฟังไปอีกยาวๆ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: เอาละเพลงนี้ก็เช่นกันนะจ๊ะ
4: ค่ะ
1: ขอหนึ่งเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลง
4: ลูกจ้างเขาสาวโรงงานค่ะ
1: เชิญฟังครับ

0: พึ่งครับผมเป็นไงน้องแบม
1: มันดีมากค่ะฟินมากฟังแล้วแบบทำให้เห็นภาพเลยแล้วก็ความหมายของเพลงเนี่ยกินใจแล้วนะแต่ว่าเสียงพี่น้ำพึ่งคือบาดลึกลงไปแบบคือรับรู้ได้ถึงแบบเขากำลังเล่าเรื่องนี้นะแล้วเราเห็นภาพหมดเลยวันนี้สื่อสารออกมาถ่ายทอดออกมาได้ดีมากเป็นกำลังใจให้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับดีครับ
3: เป็นเพลงที่ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากเพราะมันมีกลิ่นอายความเป็นเพื่อชีวิตอยู่ในเพลงนี้นะครับแล้วก็พอร้องออกมาแบบปล่อยๆแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องของลูกคอหรือลูกเอื้อนมาบังคับเนี่ยผมว่ามันฟังเป็นธรรมชาติกับเพลงนี้นะเพราะว่าตลอดมาหนูร้องเพลงที่มันหนักๆยากๆมาตลอดเหมือนมาปลดปล่อยในเพลงนี้ไงไม่รู้นะครับผมรู้สึกแบบนั้นแล้วก็มีอารมณ์เหงาแล้วก็ได้กำลังใจจากเพลงนี้ครับผม
0: ขอบคุณครับสีเป็นครับ
4: เหมือนฟังเขาร้องเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าเขาร้องแบบสบายๆแล้วก็ร้องไปแบบคืออาจจะมันไม่ได้มีต่ำมันไม่ได้มีเสียงต่ำเยอะมันก็จะไปทางโซนสูงหมดเลยเนาะแล้วก็ฟังแล้วก็สบายหูอาจจะเป็นเพลงแนวที่เราถนัดด้วยก็เลยแบบเข้าทางวันนี้นะคะเดี๋ยวรอตัดสินนะ
0: ขอบคุณครับสิงห์กุศลาครับ
5: เสียงของน้ำพึ่งกับเพลงของพี่ตั๊กกะแตนก็ถือว่าไปด้วยกันได้ดีนะครับทั้งน้ำหนักเสียงทั้งเทคนิคการร้องถ้าจะมีจุดที่ท้วงติ่งบ้างก็เป็นอาการคล้ายๆกับพี่ซับนะก็คือมีอาการปีนเป็นบางจุดสำคัญว่าใครจะมากจะน้อยกว่ากันเดี๋ยวข้อสรุปครับ
0: ครับผมขอบคุณครับเซมิซับครับเอาล่ะวันนี้แชมป์จอกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์10สมัยฮะรังรักกันไปเยือนของพี่ซับจากนครราชสีมาแท็กซี่หนุ่มผู้สู้ชีวิตยังมีสติและมั่นคงนะพร้อมความภาคภูมิใจในอาชีพของตัวเองน้ำพึ่งจอกร้อยเอ็ดก็ตั้งรับอย่างดีโดยมีการสื่อสารอารมณ์เป็นพลังหลักของเธอเลยก็ว่าได้รุ่นแบบพร้อมกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกจากครูสลาครับมาดูซิว่าใครจะออกนำไปก่อนครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำพึ่งจ้าแชมป์ออกนำฮะคะแนนต่อไปไล่มาที่พี่เบนซ์ครับถ้าเป็นชื่อของน้ำพึ่งฮะเธอคือแชมป์สมัยที่11ทันทีเดินหน้าสะสมเงินทุนต่อไปถ้าเป็นชื่อของพี่ซับเสมอกัน1ต่อ1พี่พีจะต้องมีคะแนนตัดสินจบตรงนี้หรือพี่พีต้องดีกาพี่เบนพรชิตามอบคะแนนให้แกน้ำพึ่งกับผมแชมป์11สมัยจ้าดูคะแนนจากพี่พีครับน้ำพึ่งจ้าเป็นไงครับครูครับแบบนี
5: ้จริงๆครูนี้โดยต้นทุนและก็ทั้งเทคนิคและแก้วเสียงในสูสีกันมากนะครับแต่ที่น้ำพึ่งเหลื่อมเนี่ยคือแรงเขาเสถียรกว่าอยากให้พี่ซับได้ภูมิใจเพราะว่าร้องเพลงเป็นแล้วก็เสียงเพราะมากขอบคุณมากๆกับการเอาเรื่องราวของแท็กซี่มาเล่าสู่กันฟังคอยหาเงินได้มันหมานเด้อเบิดคางวอดไว้ๆครับผมชื่นชมครับ
6: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับแล้ววันนี้ทางรายการช่วยโปะช่วยโปะกันนะมีเงินทุนเป็นกำลังใจให้ 3,000 บาทครับ
6: ขอบคุณครับ
0: ครับฝากทีมงานได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์11สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์11สมัยไปเท่าไหร่ดีสะสมไปอีก 5,000 บาททุนเดิมมามีอยู่ 125,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากเตาย่าง Lucky Frame ไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 130,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือน ันนี้ขอบคุณศิลปินรับเชิญของเรานะฮะแบมพิชญานินทร์ครับติดตามการเดินทางของช้างมันนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่อง1 31กับดนตรีเพลงชิงเธอ

0: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ็นรุ่นพี่ที่อยู่แกรมมี่โกลด์เหมือนกัน
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราเคยได้ยินนะครับว่าถ้าอยากพูดภาษาอะไรเป็นเนี่ยจะต้องมีแฟนเป็นคนภาคนั้น
2: สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ฮาตาริสายลมแห่งความสุขกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือลูกทุ่งวันวานนะครับผมโอพันธวีค่ะ
0: ค่ะแพรวาพัชรีค่ะ
1: ครับผมพบกันเป็นประจำนะครับสำหรับวันเสาร์เวลา 14:45 นทาง GMM 25นะครับแล้ววันนี้เราก็มาพร้อมกับทิพยประกันภัยครับผู้สนับสนุนรายการครับผมกลับบ้านดีกว่า
0: ไปไหนคะ
1: จบแล้วไม่ใช่แล้ว
0: ยัง
1: วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความรักเมื่อก่อนหน้านี้นะครับตอนต้นปีเราพูดถึงเรื่องความรักที่มันเป็นพิษนะครับความรักที่พ่ายแพ้ความรักที่ต้องเสียสละแต่วันนี้เรามาพูดถึงความรักของผู้คน
0: นะ
1: ครับอยู่สุพรรณก็มีความรัก
0: อยู่ที่ไหนก็มีความรักแต่อยากจะพูดถึงความรักของแดนใต
1: ้ทำไมจะต้องพูดถึงความรักของแดนใต
0: ้แดนใต้ก็คือภาคใต้นั่นเองค่ะ
1: อากาศบริสุทธิ์นะครับภาคใต้ PM 2.5 จะเป็นสีเขียวสีฟ้าโดยส่วนใหญ่เพราะภาคใต้นี่ฝน8แดด4นะครับไม่มีหน้าหนาวเพราะหน้าหนาวจะพัดเอาผ่านอ่าวไทยผ่านทะเลไปเอาไปฝนไปตกนะครับก็เลยไม่มีความหนาวเย็นเป็นฤดูร้อนกับฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นมันรักกันได้เยอะเพราะอะไรอยู่กัน2ต่อ2บ่อยออกไปแข่งไหนไม่ได
0: ้
1: ฝนมันตกเคยมีคนรักคนใต้ไหม
0: เคยมีค่ะเคยมี
1: โอ้มีทุกภาคเลยเหรอเนี่ย
0: ทุกภาคเลยค่ะเลี่ยงตายไม่ได้เลย
1: เลี่ยงตายไม่ได้ทำไมล่ะครับอยู่ด้วยกันเราไม่ได้เลี่ยงตาย
0: ไม่ค่ะฟังภาษาจากนุ้ยนี่คือเลี่ยงตายไม่ได้ค่ะ
1: เลี่ยงตายไม่ได้แล้วคุยด้วยภาษาอะไรกับแฟนคนใต้
0: ไม่ก็คือภาษาใต้นี่แหละค่ะ
1: อ๋อภาษาใต้แล้วก็คุยภาษาใต้ได
0: ้เลี่ยงได้ค่ะแต่ไม่ชับ
1: แล้วคนแล้วไม่ชัดอะไรนะไม่ชับหมายถึง
0: แบบ
1: ไม่ชัด
0: ไม่ถนัดอะไรประมาณนั้นค่ะ
1: พี่ก็เด้งตายไม่ได้จะเป็นตรงเด้งตรงเด้งยังไงไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงอย่างไรนะครับแต่มีความรักทุกภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วลงใต
0: ้
1: ก็มีความรัก คนภาคใต้ก็มีความรักแล้วเขาบอกว่าคนใต้นี่รักจริงด้วย
0: ใช่เขาบอกว่าคนที่ได้ทราบมาก็คือคนใต้เนี่ยคนใต้ใจเต็มใจเด็ดอะไรประมาณนี้
1: คนใต้ใจเต็มโอ้ยได้สำเนียงมาด้วย มีความสุขมากวันนี้เราจะเสนอความรักแดนใต้คนแรกนี่จะมาขับร้องเพลงนี่คือพี่ตากิติศักดิ์
0: ใช่ค่ะ
1: ครับกิติศักดิ์ชัยชนะ
0: อยู่ไกลก็หวงอยู่ไกลก็หวง
1: มันเป็นความรักที
0: ่ห่างไกล
1: ครับอยู่ใกล้กันก็หวง
0: ก็หวง
1: อย่ามาใกล้แฟนฉันนะถ้าใกล้แฟนฉันนี่ฉันหักศอกเลยนะครับถ้าอยู่ไกลเนี่ย
0: ก็หวงคิดถึงคันึงหา
1: อีกคนนึงครับบุคคลคนนี้คือ
0: พี่รัชนกสีโลพัน
1: รัชนกเป็นคนที่ก็เคยคุยกับแกบอกว่าเอ๊ะขายผลไม้มาก่อนหรือเปล่าทำไมต้องขายในราคานี้มันแพงรัชนกสี่โลพัน
0: สี่โลพันเลยค่ะสีค่ะสี
1: สีโลพัน
0: สีทนได้อ่ะ
1: แต่เสียงเขาสุดยอดมากเลยนะครับ
0: ใช่
1: รัชนกสีโลพันเนี่ยครับจะมากับผลงานเพลงเลยนะครับ
0: ขอเจ็บครึ่งใจ
1: เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับท่านผู้ชมครับผมไปติดตาม2เพลงนี้ได้เลยครับ

สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official

0: ้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
1: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: ฟันผุเยอะเลย
5: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
6: บีบนิดเดียว
7: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
8: ต้องบีบเต็มแปลง
9: เพื่อฟูลไลท์ที่มากกว่าไม่พอแก
10: ่ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย0846605461
11: มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะ
12: ลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีโทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
13: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชั่นรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอกและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195-6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
15: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
16: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
15: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
16: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
18: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
19: ย่า
20: ผมมาแล้ว
21: ไปหาย่า
22: ขอฟ้าก
21: ับกูนะ
23: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ
24: ่
23: ะ
24: และเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
25: กูถอดให
21: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได้
25: ไปอาบน้ำกับกูวะ
26: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัดที่เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง GFM 25
0: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
1: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
27: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้น
28: เพลงแต่ละเพลงเนี่ยครับเอ๊ะรัชนกศรีโลพันธ์เนี่ยรู้สึกว่าสนิทสนมกัน
29: สนิทค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือตอนที่หนูเข้าวงการใหม่ๆก็คืออยู่แกรมมี่โกนั่นเองนะคะก็สนิทกับพี่รัชนกศรีโลพันธ์มากเพราะตอนที่เข้ามาอยู่แกรมมี่ใหม่ๆก็คือครูสลาให้ไปพักอยู่ห้องพี่นกเลยใช่ให้ไปพักอยู่ห้องเดียวกันซึ่งอยู่ด้วยกันอะหลายปีค่ะก็
28: อยู่กันหลายปีเลยเหรออ
29: ยู่หลายปีค่ะ
28: อยู่ด้วยกันทุกวัน
29: ทุกวันค่ะอ
28: ยู่ด้วยกันหลายปี
29: นอกจากแบบส่วนมากคอนเสิร์ตเราก็จะไปคู่กันตอนนั้นก็จะมีหนูมีพี่รัชนกพี่ตะกะแตนที่จะไปด้วยกันและอยู่

0: ันหนูอยู่ห้องเดียวกับพี่นกเยื้องไปหน่อยก็ห้องพี่ตั๊กแตน
1: ค่ะสมมติว่าอย่างแฟนเรามาเงี้ยแล้วให้พี่นกไปอยู่ไหน
0: ไม่มีค่ะ
1: หรือแฟนพี่นกมาให้เราไปอยู่ไหน
0: ไม่มีค่ะตอนที่เข้ามาใหม่ๆคือตัวหนูก็ไม่มีตัวพี่นกก็ไม่มี
1: ครับเราก็ไม่สนใจพวกนี้อยู่แล้ว
0: ตอนนั้นคือเพิ่งมาจากบ้านนอกเราเข้ามาในเมืองกรุงก็คืออยากมาร้องเพลงอยากมาทำงานคือฝันตรงนั้นมันไม่ได้มองว่าม
1: ันเหนือสิ่งที
0: ่ไม่ได้มองความรักเลย
1: ใช่นะครับเพลงพี่นกลงใต้เนี่ยเพลงไหนที่คิดว่าแพรวาร้องได้บ้าง
0: หนูชอบเขียนฝันไว้ข้างขวา
1: เขียนทนให้ฟังหน่อย
0: เขียนติดฝาห้องว่าต้องสู้ไหว
1: โอ้ยนี่ชัดเน
0: า
1: ะ
0: ลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอ
1: สุดยอดมาก
0: ค่ะ
1: มันขึ้นต้นเวลามันเพี้ยนเวลากรรมการเขาดูประโยคแรกเนาะเขียนติดฟ้าห้องว่าต้องสู้ไหวไม่ใช่สวยเขียนติดฟ้าห้องว่าต้องสวยบางคน
0: ใช่
1: นะครับนี่มันเป็นพยางค์ต้องแยกกันชัดเจนนะครับเอาละเราไปดูผลงานกันต่อไปเลยดีกว่านะครับสำหรับผลงานเพลงต่อไปนี
0: ้ค่ะโชว์เบอร์แต่ไม่โชว์ใจของพี่หญิงดวงจันทร์สวนีค่ะ
1: อันนี้รู้จักด้วยใช่ไหม
0: รู้จักค่ะ
1: ดวงจันทร์สวนี
0: น่ารักมาก
1: ครับน่ารักมาก
0: เป็นรุ่นพี่ที่อยู่แกรมมี่โกเหมือนกัน
1: ได้ภาษาใต้นะด้วยคนนี้ไหม
0: ไม่ค่ะหนูได้ภาษาใต้มาจากพี่รัชนก
1: เอาเลยอ๋ออยู่ด้วยกันมาหลายป
0: ีอยู่ด้วยกันค่ะ
1: นะครับเอาละครับติดตามผลงานเพลงนี้กับผลงานเพลง
0: โชว์เบอร์แต่ไม่โชว์ใจของพี่หญิงดวงจันทร์สวนีค่ะ
1: เชิญครับ

0: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
2: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
1: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
1: ่ใหม่รถอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
3: ์น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
4: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพยประกันภัย
1: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
5: ของคุณป้าครับ
6: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: เอ็กซ์เพรสสตูดิโอสตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ024397195ถึง6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
9: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ชิมซะหมดเลย
14: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
15: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
4: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพยประกันภัย
1: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
16: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
17: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
18: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มเข้มคมคมก้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
19: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
4: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
7: หมึกย่างหอมหอมหอมหอมจัง
4: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
18: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
16: ดาราล็อกเล่น
18: อะไรครับเนี่ย

0: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
1: ครับศิลปินที่ท่านชมไปเหมือนพิธีกรบนเวทีคอนเสิร์ตนะครับจะเป็นคนใต้หมดเลย
2: คนใต้หมดเลย
1: ไม่ว่าจะเป็นพี่ตากิติศักดิ์ชัยชนะนะครับรัชนกศรีโลพันธ
2: ์
1: แล้วก็
2: พี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณี
1: ใช่นะครับถึงถ่ายทอดมาค่อนข้างถึงอารมณ์ด้วยภาษาด้วยความเป็นคนท้องถิ่นด้วยแต่จริงๆแล้วนะครับอย่างเราก็สามารถเรียนรู้ได้
2: เรียนรู้ได
1: ้แปลว่าก็ถนัดได้ทุกภาษาเลย
2: ก็เราเป็นคนที่จริงๆเราเป็นศิลปินเราไปทุกภาคไงคะ
1: ครับผม
2: เรามีเพื่อนทุกภาคเลยเหมือนกันเราก็เรียนรู้อยากแบบว่าไปจังหวัดนี้ไปใต้ไปเหนือเราก็อยากพูดได
1: ้
2: ก็เลยเหมือนซึมซับแล้วก็จำ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราเคยได้ยินนะครับว่าถ้าอยากพูดภาษาอะไรเป็นเนี่ยจะต้องมีแฟนเป็นคนภาคนั้นแล้วก็คนประเทศนั้นๆเราจะได้ถ่ายทอดภาษาชอบอยากได้ภาษาอังกฤษก็มีแฟนเป็นฝรั่ง
2: อะไรครับ
1: ก็เลยสงสัยว่า
2: จริงๆมีเพื่อนก็ได้อันนี้ดักไว้ก่อนเลยนะคะ
1: นะครับเอาละครับต้องขอบคุณทิพยประกันภัยนะครับผู้ซึ่งดูแลสุขภาพของผู้คนอุบัติเหตุอุบัติภัยดูแลทั้งระบบเลยเพราะบางครั้งเราดูแลตัวเองได้ไม่ครอบคลุม
2: ค่ะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆของเรานะคะที่ร้านผ้าป้าติ๋วนะคะอำเภอเขมราช
1: จังหวัดอุบลราชธานี
2: ค่ะ
1: นะครับก็แดดมันร้อน
2: คนไม่ใช่หุ่นยนต
1: ์นะครับอันนี้ก็เป็นเพลงฮิตอยู่ช่วงหนึ่งเนา
2: ะ
1: นะครับแล้วก็ฮิตอยู่ต่อไปแหละถ้าเรายังร้องอย่างนั้นอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเพลงแพรวาพัชรีเอาฝากผลงานหน่อยเป็นพิธีกรด้วยกันก็ไม่เคยได้ฝากผลงาน
2: ตอนนี้นะคะก็แพรวาอยู่กับค่าย RMS นะคะแล้วก็ทำงานวงก็คือรำวงยิ่งยงคอสเพลย์นะคะ
1: นั่นเหรอคร
2: ับใช่ค่ะก็ฝากผลงานด้วยติดตามได้ที่ Facebook เป็นชื่อภาษาไทยแพรวาพัชรีค่ะ
1: นะครับติดตามได้แล้วก็จัดงานที่ไหนก็คิดถึงแพรวาพัชรี
2: ค่ะอย่าลืมสำเนียงเสียงเนิร์ดไว้ด้วยนะคะ
1: นี่นะครับแต่ที่สำคัญครับรายการของเราครับติดตามแพรวาพัชรีได้ในรายการนี้ด้วยครับลูกทุ่งวันหวานก็เป็นคู่กันกับผมดร.นิตินันท์พันธวีโอพันธวีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้เราจะส่งท้ายด้วยเพลงใต้แต่ไม่ใช่คนใต้ร้องนะครับทำไมไม่ใช่คนใต้เธอเป็นใครมาจากไหน
2: ของออนอรดีค่ะซึ่งจะมาให้เราชมในเพลงสาวใต้ใจชัวค่ะ
1: ครับไปติดตามได้เลยครับเราลาไปพร้อมกันเลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะมันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: กับแอร์ซีเรีย
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: โอ
4: ้
3: โหตายแล้วยกแก้วขึ้นมาเลย
4: โอ้โหเมียเขาดื่มหอมมาถึงนี้เลยอ่ะเฮ้ยเป็นไงบ้างคะรสชาติเป็นไงบ้างคะ
5: รสชาติอร่อยค่ะอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็พี่ก็ยังกินอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครติดตาม IG แอนนะคะหรือว่าใน IG Story อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแอนเนี่ยแบบแกะกินแล้วก็ดื่มตลอดเลยค่ะบางทีก็พกพาไปต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ชงดื่มตลอดไม่เพราะว่าสบายใจไงได้แบบผงผักที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่มีน้ำตาล
4: ได้เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองเอาจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยควรจะทานผักค่ะนะคะไม่มีใครไม่ต้องทานผักนะถึงแม้บางคนทานอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าถ้าทานไม่หลากหลายไม่ครบ5หมู่หรือว่าทานไม่ได้แบบครบ5สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะเสริมเนาะนะคะฉีกชงดื่มง่ายๆฟาร์มเดลี่เวจิพลัสของเรา1ซองเนี่ยสกัดมาแล้วค่ะเป็นผงผักและผลไม้รวม33ชนิดเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B1 ด้วยแล้วผักอ่ะคัดสรรมาให้อย่างดีแล้วคืออย่างแรกเลยอร่อยของกินมันต้องอร่อยเนาะพี่แอนเนาะอร่อยแล้วก็ครบ5สีแล้วก็ครบ33ชนิดแล้วก็กากใยไฟเบอร์สูงรวบรวมมาให้แล้วสะดวกมาก
3: ชอบตรงไหนรู้ไหมอย่างพี่แอนนี่ก็ไม่ได้ทานคนเดียว
5: โอ้แน่นอนพี่ไม่ทานคนเดียวเนี่ยเห็นอยู่นะคุณแม่พี่นะคุณน้าพี่นะคุณต้องบอกว่าอายุ70กว่ากันแล้วคุณแม่พี่ก็80แล้วเนาะเออแต่ว่าแอนก็ต้องบอกว่าไงอ่ะแอนคือใส่ใจท่านเนาะเราแบบได้อะไรที่มีประโยชน์เราก็อยากจะให้ท่านได้ดื่มด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วท่านก็ติดใจก็เลยแบบว่าทีนี้ดื่มกันทั้งครอบครัวเลยเนาะเพราะว่ามันดื่มง่ายกลิ่นหอมนะคะกลิ่นเมลอนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผงผักถึง5สีนะคะมีประโยชน์ค่ะเรียกว่าเพราะว่าใน1วันเนี่ยเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่เราต้องออกกำลังกายด้วยใช่ไหมแล้วเราก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัสวันละ1ซองแค่นี้เอง
4: โปรวันนี้เลิศมากถ้าพี่แอนไม่มาไม่มีโปรนี
3: ้
4: เราจัดมาให้แบบให้เลือกง่ายๆเลยนะ2โปรอันแรกสำหรับใครที่อยากทดลองอยากเริ่มดื่มนะคะก็เอาไปเลยโปร3แถม3ได้6กล่อง799บาทหรืออันเนี้ยว่าเบลเชียโปร2เนี่ยเพิ่มมาอีก200นะเป็น999บาทแต่เอาไปอีก2กล่องหารเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วอ่ะคุ้มกว่า
3: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925พร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคพร้อมยังยกหูโทรซึ่งจะบอกเลยนะว่าสินค้าตัวนี้ของเราเป็นของ GMMO Shopping เองคัดสรรมาจากเขาเรียกว่าไงฟาร์มออร์แกนิกจากต่างประเทศนะแล้วก็อยู่กับเมืองไทยของเรามาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ6ป
4: ี65
3: 66เอางี้ก็ประมาณ4ปีแล้วพี่แอนก็ทานกับเรามาเดินทางมากับเราก็3ปีแล้วนะฮะ
5: 3ปีแล้วเหรอทำไมเร็วจังเลยอ่ะ
3: ไปต่อไหมพี
4: ่ไปต่อ
5: โอ้แน่นอนเลยค่ะเพราะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสเนี่ยนะคะเป็น1ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกว่าแอนมั่นใจนะคะทั้งในเรื่องของการผลิตนะคะรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าของ GMMO Shopping ด้วยเนาะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแอนมั่นใจในสารสกัดค่ะเรียกได้ว่าเป็นผงผักนะคะทั้งผงผักแล้วก็ทั้งสารสกัดครบ5สีเลยอันนี้คือแบบมั่นใจสุดๆ
3: เพราะเรากินอะไรต้องกินให้ครบเนาะ
4: จริง
3: ซึ่งจริงๆทั้งหมดมันการันตีด้วยยอดขายเนี่ย200ล้านทะลุไปแล้ว
4: ใช่
3: ไหมฮะแล้วก็มีลูกค้าที่แบบว่าให้ความมั่นใจให้ความการันตีเยอะมากซึ่งหลายๆคนอ่ะพอฟังเอาเห็นพี่แอนปุ๊บเชื่อใจเห็นความเป็นโอช้อปปิ้งเชื่อใจแต่ทุกคนเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าผักผลไม้เราต้องทานให้ครบ5สีเพราะแต่ละสีมันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะมั้ยเมียวว
4: ิตามินไม่เหมือนกันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างสีเขียวของเราเนี่ยใส่มาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพวกบรอกโคลีเอ่ยผักเคลเอ่ยอะไรต่างๆสลัดใส่ให้มากมายหลายอย่างแล้วก็อย่างสีแดงก็มีแอปเปิ้ลนะคะอเซโรราเชอร์รี
3: ่
4: คามูคามูซุปเปอร์ฟู้ดทั้งนั้นเลยสีขาวน้ำตาลพวกหอมพวกกระเทียมจริงๆเราแบบบางคนทานสดไม่ได้มันค่อนข้างฉุนเนาะมันกลิ่นมันแรงส่วนสีม่วงเนี่ยก็ตระกูลบลูเบอร์รี่อ่ะบลูเบอร์รี่บิวเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์อะไรต่างๆสีส้มตัวนี้ก็ดีนะคะแต่จะให้ไปแทะแครอทอย่างเงี้ยฟันก็ไม่ไหวแล้วว่าฟันหนูไม่ไหวแล้ว
3: ถ้าใครไหวก็แฮปปี
4: ้
3: แต่ถ้าไม่ไหวก็อย่างพี่แอนเองก็
5: ทานปกติแต่ยังไงแอนก็ต้องเสริมเพราะแอนเชื่อว่าใน1วันเนี้ยแอนไม่สามารถ

0: ที่จะทานครบทั้งหมดใน5สีนี้ได้แล้วก็บางอันมันก็อาจจะมีกลิ่นฉุนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งบางทีเราไปทำงานต่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะแต่อย่างนี้คือเรามั่นใจไงแล้วมันคือมันเสริมได้มันใช้ชีวิตจริงได้ตามปกติ
1: ประทับใจแน่นอนนะครับผมแล้วคุณผู้ชมมั่นใจได้นะฮะ ไม่ว่าคุณจะเลือกโปรไหนนะเราไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะ คุณจะเอาโปรหนึ่งที่จะเป็นโปรแบบราคาเบาๆ6กล่อง799คุณก็ได้โปรส่งฟรี
0: อุ๊ยเลิศ
1: แต่ถ้าเกิดเอาโปรที่2อันนี้คุ้มกว่าครับโปรนี้ผมคิดว่าใครที่ทานอยู่แล้วที่บ้านทานอยู่แล้วเอาโปร2ไปเลยเพราะว่าได้ไปถึง8กล่องทานได้80วันนะฮะ999ถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วอะโปรที่2คุ้มกว่าแล้วโปรส่งฟรีได้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปร1โปร2ราคานี้คือเน็ตแล้ว
0: ใช่
1: ถ้าจะส่งไม่บวกเพิ่มแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านอ่ะแคปหน้าจอไว้นะครับ
0: อ่
1: ะแคปนะโอเค028179925โทรสั่งได้เลยครับ
2: ย้ำนะคะสั่งแล้วค่อยไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านก็ได
1: ้
2: คืออยากให้ทุกคนอ่ะใส่ใจตัวเองแต่คือพี่แอนอ่ะคือดื่มมาแบบว่า3ปีแล้วใช่มั้ย
0: 3ปีแล้ว
2: พี่ติ๋วดื่มมาตั้งแต่
1: ชนะพี่แอนพอเขาอยู่
2: เขาดื่มเขามาก่อนนะ
0: เขามาก่อน
1: 4ปีครับพี่ติ๋วเนี่ย
0: โอ้ก็พี่ติ๋ว80แล้วอ่ะใช่มั้ย
1: ใช่ตอนนี้80แล้ว
0: ตอนที่แอนเจอแอนจำได้ว่าตอนนั้นแกยังไม่ถึงแก79หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่จริงๆก็คือว่าคือดื่มมาตั้งแต่
2: เวอร์ชันแรกอะ
0: สวยนะยังดูสดใสแล้วผิวก็ดีอ่ะโอ้เนี่ย4ปีแล้วนะคะตายตาย
1: ใช่นะอันนี้สำหรับบ้านพี่ติ๋วนะ
2: ใช่
1: อีก1บ้านอ่ะ1บ้าน
2: อีก1บ้านก็จะเป็นบ้านน้องมิ้นคือบ้านน้องมิ้นเนี่ยเป็นพนักงานของเรานะคะน้องมิ้นน่ะได้ลองเองแล้วก็เลยเอาไปให้ทางบ้านลองคุณแม่ชอบรสชาติอร่อยนู่นนี่นั่นแต่คุณพ่อชอบมากเพราะว่าคุณพ่อเขาก็จะแบบว่าเอ้ยไม่สะดวกเคี้ยวเท่าไหร่ฟันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อรู้สึกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยคุณพ่อได้ทานผักได้กากใยไฟเบอร์มากขึ้นดื่มได้ทุกวัยเลยเนาะพี่แอนเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะก็จริงๆก็เหมือนกันนะเพราะแอนดื่มเองแอนก็ไปให้ที่ให้ครอบครัวแอนดื่มเหมือนกันใครไปใครมาบางทีนะไม่ได้แบบแขกมาอะไรเงี้ยก็แบบชงให้ดื่มไปเลย
2: อุ้ยชงเสิร์ฟเลย
0: ชงเสิร์ฟเลยใช่
1: ม
0: ัน
1: ง่ายมาก
0: แม่ก็ชอบมากด้วยค่ะ
1: ใช่การทานผักผลไม้ในแต่ละวันพอแล้วหรือถ้าไม่พอทำแบบจ๊อบได้ครับเขย่าแบบนี้ถ้าใครทานผักสดอยู่แล้วทานผักผลไม้สดๆอยู่แล้วดีแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าวันนี้พอยังนะถึงหรือยังนะก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้เนี่ยอันนี้ไปถึงไหนก็เขย่าแล้วดื่มได้เลยขอโทษไม่เหม็นเขียว
2: โอ้แล้วจิบได้ทั้งวันค่ะนะคะเนื้อสัมผัส
1: นี่นี
0: ่ฉีกชง
1: ดริงก์หน่อยดริงก์ดริงก
0: ์ชงดื่มถ้าเกิดว่าไม่อยากเย็นก็ไม่แบบแข็ง
1: ใช่แล้วแต่คุณผู้ชมเลย
2: แล้วเนี่ยเห็นไหมหนึ่งซองก็คือเป็นสารสกัดอะจากผักผลไม้33ชนิดกากใยไฟเบอร์สูงคือไปเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารค่ะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายเนาะก็ทำให้การขับถ่ายแล้วสบายสบายไปตามปกติชิลชิลยามเช้าพ่อพ่อแม่แม
1: ่และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมที่เป็นชาวมุสลิมสบายใจมั่นใจได้เลยเพราะว่าทุกกล่องจะมีเครื่องหมายฮาลาลอยู่นะฮะกล่องอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้แต่มีเครื่องหมายนี้มีเหมือนกันหมด
2: จะไม่ช
1: อบมีเครื่องหมายนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น
2: อ
1: ุ้ยเอาซ้ายหรือเอาขวาดีนะเอาหนึ่งหรือเอาสองดีนะโปรหนึ่งนะพี่แอนทานได้2เดือน799โปรที่2อันนี้เกือบ3เดือน999บาทเท่านั้นโปรนี้มาไม่บ่อย
2: จริง
1: ตอนเห็นหน้าคุณสี่เหลี่ยมเท่านั้นแหละถึงจะได้โปรนี้มา
2: ใช่นี่คือโปรพิเศษแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วย
1: ครับฉะนั้นโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อน028179925นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไหนก็แล้วแต่นะฮะส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำนะโปร2คุ้มที่สุดครับถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วนะโปรที่2คุ้มที่สุด8กล่อง999บาทเกือบ3เดือน
2: จริงๆทานยาวทานทางบ้านเพราะว่าเรียกได้ว่าแบบเป็นโปรแบบพิเศษสำหรับพี่แอนเน
0: า
2: ะพี่แอน
0: ใช่ค่ะแอนมาเองทั้งทีนะคะมีให้เลือกอ่ะชอบทางซ้ายหรือทางขวา
1: เฮ้ย
0: แล้วแต่สะดวกเลย
1: สวยเลือกได้ก็อย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับ
1: ผมครับ
0: แอนว่าจริงเนี่ยเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังแล้วนะคะบางทีเราก็ใช้ชีวิตของเราปกตินี่แหละแค่บางทีเราอาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมาบ้างเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะนี่เลยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสค่ะ
2: ก็คือเพิ่มการใส่ใจตัวเองวันละนิดวันละหน่อยนะคะ
1: ผมแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องดูแลสุขภาพของตัวเองทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายนะครับผมอ่ะอยากได้โปรนี้โทรมา02-7-9-9-25วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอนด้วย
0: โอ้ขอบคุณค่ะ
1: ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
2: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: 203ลบ 21,450 บวกนอกวงเล็บ 8,427 เท่ากับอุ้ยอยากอีหลี
1: โจทย์เลขละคนมันก็ยากแบบนี้แหละ
2: โจทย์เลขละคนแล้วทำไมทำกัน2คนล่ะคะแ
1: พ้คนละอย่างอ่ะพี่คือโจทย์เลขละคนเนี่ยมันคือโจทย์ที่มีวิธีการบวกลบคูณหารตั้งแต่2วิธีขึ้นไปในโจทย์เดียว
2: แค่ฟังก็ทุกข์ระทมละอาแล้วค่ะ
0: เชิญก็ละอายที่ทำไม่ได้เลยต้องระดมคนมาช่วย
2: อย่าเครียดไปเลยนะคะให้คิดซะว่าพอน้องเชิญทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องเชิญจะได้ไประลื่นละเลงละกำที่ระนองระยองยะลาและแม
0: ่ละแม
1: ่ละแม่หรือโอ๊ยเล่นอะไรกันเนี่ยคุณอุตส่าห์ตั้งใจสอนน้องอยู
2: ่โอ้ชอบของเขิม
1: ทำไมมาเล่นระริกระรีกันหน้าระรื่นแบบนี้ล่ะครับ
2: อันแหละ
1: เชอร์มาทำกันต่อคือโจทย์นี้นะเชอร์ต้องทำในวงเล็บก่อนแล้วค่อยมาทำนอกวงเล็บอย่างข้อนี้ก็คือลบกันก่อนนะแล้วค่อยมาบวกโอเคไหม
0: ตัวเลขมันก็ยังเยอะอยู่ดีอะค่ะแล้วเราจะมานั่งคิดให้วุ่นวายทำไมคะเนี่ยเครื่องคิดเลขก็มี
1: เดี๋ยวพี่ไปเอามาให้
3: โอ้ยนี่จะบอกให้นะถ้าปวดหัวเนี่ยก็ไม่ต้องคิดแล้วก็รอให้เพื่อนคิดก่อนแล้วค่อยไปลอกไง
1: พี่เบนสอนอะไรน้องเนี่ยผมนั่งสอนโจทย์ตั้งนาน
3: แต่ฉันรำคาญไงเนี่ยสอนไม่เสร็จสักทีจนฉันหลับไปตื่นเดี๋ยวนี้เนี่ยกลับมาก็ยังไม่เสร็จอีกเนี่ยการบ้านเนี่ย
1: ก่อนจะว่าน้องเนี่ยดูตัวเองก่อนไหมคนอะไรนอนกินบ้านกินเมืองนอนได้นอนดีนอนไม่เลิกไม่แล้ว
3: ก็ฉันออกกองหลายวันติดกันเว้ยมันก็เหนื่อยอย่าว่าแต่ฉันเลยแกเนี่ยเอาตัวให้รอดก่อนเลยฮะเป็นไงรายการได้ข่าวว่าเรตติ้งลดพวบพวบพวบพวบพวบถ้ารายการเจ๊งเมื่อไรเนี่ยอย่ามาขอร้องฉันให้หางานให้ละกันนะ
1: คนอย่างผมอ่ะมีศักดิ์ศรีพอไม่มานั่งอ้อนวอนพี่หรอก
2: พ่อรักศักดิ์ศรี
1: นอนกราบแทบเท้าเลย
0: ผมชอบอะไรเนี่ย
3: นี่จะดูดิง้องแงงแบบนี้มีหวังรายการปิดชัว
1: อย่ามาพูดจี้ใจดำผมเลยป่ะนี่ผมเครียดจริงเนี่ยล่าสุดนี้ผมออนข่าวกับสื่อไปคาดหวังมากเลยนะสรุปเรตติ้งขึ้นมากระตึง 1.01 ผมคิดจนหัวแทบแตกเนี่ยทำไงให้รายการผมปังปุริเย
2: ซานน้องซานนี่พี่ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าให้โชว์เป้าแตกกลางรายการแหวะตอนนั้นคนดูเยอะอยู่นะ

0: าเขารออยู่เออ
1: คุณผมก็ชวนคิดอยู่นะพี่ยี่โปรโมทรายการอ่ะไม่ใช่ลอยหน้าลอยตาเฉยๆซะหน่อยแหมว่าแต่คุณเนี่ยเป็นถึงโปรดิวเซอร์รายการเนี่ยไม่มีเส้นสายการโปรโมทเลยไงความสามารถผมวะก็เล่นมายากลได้นิดหน่อยอ่ะแต่ไม่ถึงขั้นเสกคนหายได้นะเพราะถ้าเสกคนหายได้เนี่ยผมเสกให้คุณหายไปนานแล้ว
0: จ้าครับน้าขอโทษน้าผิดไปแล้วต่อไปนี้นะจะน้องสันที่เขาด่าน้องสันมาให้น้าฟังทำไม
1: เออคุณเนี่ยผมคิดออกก็โทรไปบอกเองอ่ะ
2: เครียดเหรอน้องสันกินนมไหนไหมจะได้ผ่อนคลายเออนี่จะหยิบเงินซื้อนมให้น้องสันนี่ไง
0: เนี่ยช่างหาที่เก็บนะเราเนี่ยน้องสันเป็นไรปากอ้าค้างเ
1: ยอะนี่แหละใจคอไม่ดีคิดไปไกลเลยครับเอาน้ำเย็นก็พอครับไม่ต้องถึงขั้นน้ำนมหรอกครับ
0: เย็นแน่เอาหน้าน้องสันค่อยคิดเดี๋ยวก็คิดออกดูอย่างน้าดิตอนเปิดร้านใหม่ๆนะน้าเนี่ยเครียดกลัวว่าคนจะน้อยแต่ดูทุกวันนี้สิ
1: คนเพียบ
0: ไม่มีเลย
1: น้าอยู่ได้ยังไงครับน้า
0: ก็อยู่สองคนกับนางลี่นี่แหละแต่ไม่เป็นไรมันก็ยังพออยู่ได้เอางี้รายการน้องซันนะไม่ถูกปิดง่ายๆหรอกเชื่อน้าสิ
1: เชื่อน้า
3: ทุกคนขออนุญาตครับ
2: น
3: ้
2: อง
3: กบ
2: ละ
3: รุ่นนี้นะครับจะมีการซ้อมหนีไฟประจำปีของหมู่บ้านเรา
0: โอ้ใครแล้วมันช่างคิดแหมซ้อมหนีไฟหมู่บ้านอื่นก็ทำที่ไหนกันฮะเนี่ยทำคนเดือดร้อนต้องปิดร้านขายของไม่ได
3: ้ผมคิดเองครับนะ
0: เป็นความคิดที่ดีมากครับรู้จักเตรียมพร้อมพี่นะบอกเลยนะถ้าหมู่บ้านอื่นไม่ทำเนี่ยนะถือว่าโง่เง่า
3: ไหลไปเรื่อยคืออย่างนี้ครับคือหมู่บ้านเราเนี่ยเพิ่งจัดเป็นปีแรกนะครับผมก็เลยไปปรึกษากับกรรมการหมู่บ้านคนอื่นเขาเห็นเขาบอกว่าออฟฟิศแถวนี้มีการซ้อมหนีไฟกันผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดคนในหมู่บ้านเราเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดในการหนีไฟไว้บ้างเนี่ยมันก็จะดี
4: ใช่และฉันก็สนับสนุนด้วยนี่ตาเด่นแกไม่ได้ข่าวบ้างหรือไงเฮ้ยเมื่อเดือนก่อนเนี่ยหมู่บ้านข้างๆเราเนี่ยไฟไหม
3: ้
4: คนในหมู่บ้านเนี่ยแตกตื่นทำอะไรกันไม่ถูกเลยไฟลามเนี่ยไปสี่หลัง20คันเลยนะ
0: รถเหรอ
4: ร่มอ่ะจ้ะ
2: แล้วตาจะไปรับนมทำไมอ่ะคะ
4: แม่ก็จะของบ้านหลังนั้นเขาขายร่มนี่นี่เจ้าของขโมยแต่ขนร่มนะเกือบจะโดนไฟครอบตายเลยนะ
5: นี่ก็เพราะข่าวหมู่บ้านข้างๆเราไฟไหม้นี่แหละเลยทำให้คนในหมู่บ้านเราตื่นตัวพรุ่งนี้น่าจะมีคนมาเยอะนะคะมาซ้อมอ่ะ
1: คนเยอะเลยเหรอ
5: ใช่สิคะน้องฟังจะตกใจทำไม
1: ไม่ได้ตกใจอะไรคือผมก็แค่คิดว่าการที่คนมาเยอะเนี่ยมันก็จะดีกับคนในหมู่บ้านแล้วก็ดีกับผม
6: เสร็จแล้ว
7: กินเรียบร้อยใช่ไหมคะมาขอบคุณนะคะ
3: เดี๋ยวเจ
6: อพี่อ้นคะ
3: หาลูก
6: เราเรีบไปเตรียมตัวซ้อมหนีไฟกันดีไหมอะคะคนอื่นเขาจะได้ไม่รอ
3: กว่าจะถึงเวลาเนี่ยอีกตั้งชั่วโมงนึงนะคะแล้วอีกอย่างเราเดินไปหน้าหมู่บ้านเนี่ยแค่10นาทีเองพี่ว่าหนูเอาโจทย์เรียกละคนเนี่ยทำต่อดีกว่า
6: เรียกละคนทำทุกระทมอีกแล้ว
3: ไม่ต้องมาบ่นเลยนะคะ
6: ทำเฉยแล้วอ่ะ
3: เอาแล้วเหรอปอเอาน
0: ะ
3: คือโบแต่งตัวดีๆไม่ได้ว่างเพื่อแม่นตีไปชอบน้ำกันที่ล่ะ
0: โอ้ยไม่ไปหรอกเสียเวลามีเวียงให้ต้องเทส
3: เวียงอีกอย่าง
0: นอนกังเว้น
3: ปากขาดยังมึงไม่เห็นอย่างนี้มากกับเปลี่ยนพี่นอนซื้อบักนอนบ่เป็นตาซี่แตกแล้วนี่บอกให้ไปตัวประกันรถกับบ่ไปจ้าเถีย
0: อุ้ยเศร้าจมเลยนะห่วยเที่ยวสิไปตัวดอกคนยังมาวินเนี่ยบ่เคยประสบอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์เด้อ
3: คนน่ะ
0: คนยังมาวินเก่งคือสิตาย
3: คุณเจ้าเด้ตายอีกนั่น
0: ปากปากปาก
3: เขาบอกเอง
0: นี่คุณยังมาวินเนี่ยมีประสบการณ์การเอาตัวรอดสูงอยู่แล้วบ่ต้องห่วงดอกนะ
3: อย่าไร
0: สิไปซ่อมเขาไปซ่อมไปอยากไรหูอุ้ยลำคัน
3: เจ้าอยากไรหูแต่คอยอยากไรเจ้าออกจากเ
0: ฮ้ย
3: ผมนั่งนะบักน่วงเพราะเป็นตาซี่แตกพี่เราไอ้ซันน่ะ
5: น้องซันบอกว่าถ้าถึงเวลาให้พวกเราไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวน้องซั

0: จะไปเปิดตัวที่นู่นเลย
1: บอกสั้นมาสิเห็นยังอีกน้อน้องคอยแต่ละคนเนี่ย
2: ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเรามาฝึกซ้อมอบรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟขั้นต้นกันเลยนะครับ
3: ครับ
4: เดี๋ยวครับ
5: แล้วไรก็พูดไปครับผมก็แต่งตัวอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วเหมือนที่ผมแต่งในรายการข่าวนี้อีหยังวะตอนหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวันสังเวชทุกวันนะครับ
6: แต่งมาโปรโมทรายการตัวเองไง
1: ไม่เป็นไรมาโปรโมทไม่มานั่งก่อนมานั่งก่อนจะพูดมาเลยนั่งครับนั่งเชิญต่อเลยครับ
2: ขอบคุณทุกท่านนะครับและคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมอัคคีภัยแล้วมีใครรู้บ้างไหมครับว่าได้ยินเสียงสัญญาณนี้ต้องทำยังไง
7: โอ้ยเสียงอย่างมาอยากไรหู
1: แล้วในเวลาต่อไปนี้ครับวิทยากรจะให้ทุกคนเนี่ยจำลองสถานการณ์ไฟไหม้แล้วให้ทุกคนหลบหนีออกจากสถานที่ตรงนี้ด้วยความปลอดภัยที่สุดแล้วเวลาไฟไหม้เนี่ยทุกคนอาจจะมองไม่เห็นอาจจะเป็นเพราะว่าไฟดับควันเยอะเพราะนั้นเนี่ยเราจึงมีผ้าปิดตาให้นะครับ
2: ใช่ครับการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงนะครับ
4: แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกคนคาดถึงได้อย่างแน่นอนนะครับคือรายการข่าวนี้อย่างว่าของผมนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน31ครับ
1: ไม่ใช่เวลานี้ไม่เอซ่าร
4: ายการผมเวลานี้พี่หนึ่งทุ่มตรงไม่เคยดูเหรอ
1: ท่านหมายถึงว่ามันใช่เวลามาโปรโมทรายการแกมไหม
4: เฮ้ย
1: ไปเลยไปข้อที่เลย
4: โปรโมทนิดหน่อย
2: โอเคแล้วครับกลับมาสู่การซ้อมกันต่อนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในร้านกันแล้วนะครับให้ทุกคนลองออกไปนอกร้านกันนะครับโดยคำนึงถึงความปลอดภัยกันนะครับ
1: อย่างที่บอกนะฮะควันอาจจะเข้าตาอาจจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนจำลองเหตุการณ์ด้วยการปิดตาครับ
8: อะไรครับ
1: ไอ้สันผ้าปิดตาผ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเริ่ม
2: อากาศอาจจะน้อยนะครับด้านบนเนื่องจากมีกลุ่มควันไฟนะครับ
9: ต้มต่ำๆนะน้องเชอจับมือนะให้เน่นๆนะอย่าปล่อยล่ะ
10: ปล่อยแล้วมันอะไรเธอไม่ได้จับมือใครซะหน่อย
9: ไม่ที่ว่าจับอยู่ได้เป็นมือใครวะ
10: มือลี่เอง
9: ไม่ได้เลยอย่าไปข้อศอกหมาใช่มือแกเนี่ย
8: น้องสันพวกนั้นน่ะไม่มืออาชีพน้องสันอยู่กับน้าน่ะดีอยู่แล้วรู้ไหมสมัยหนุ่มๆนะน้าเคยติดถ้ำมาแล้วจริงอาหารก็หมดไฟก็ไม่มีรอบตัวเนี่ยมืดตึ๊บ
4: เฮ้ยน้าทำไงครับ
8: ร้องไห้3วัน3คืนโอ้โหอะไรอ่ะฮะเพราะเสียงสะอื้นของน้านี่แหละกู้ภัยเลยมาเจอตัวน้าแหมมืดขนาดนั้นเดินไปยังไงก็หลงเราจะตัวรอดนะมันต้องใช้สมอง
4: ผมว่าน้าเนี่ยเลิกโม้นะครับเดี๋ยวเราหาทางออกกันดีกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงป่านเนี่ยพวกเราโดนไฟคอกตายแล้วครับ
8: เฮ้ยมันจะไปยากอะไรแหมร้านน้าเนี่ยจัดมาเองกับมือรู้ทุกซอกทุกมุมเอางี้กอดคอไว้แล้วไปด้วยกัน
4: ครับ
8: ให้กอดไม่ได้ถึงค
1: อดีนะครับดีๆนะครับนั่น
8: ไม่เป็นไรแค่ครั้งแรกคนเราไม่มีพลาดซ้ำสองอยู่แล้ว
1: ระวังครับดูท่าดีมือกูมือ
4: นี่มันอะไร
1: นมขับท่านระวัง
11: โอ้ยสบายครับ
2: ตอนที่ผมบอกกับทุกคนนะครับให้เตรียมความพร้อมในสถานการณ์ที่สมมุตินะครับซึ่งจะมีควันนะครับแต่ไม่เป็นอันตรายนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะเต็มที่กัน

0: นี
1: ่ไม่ได้ค่ะถึงแม้ว่าหน้าพันล่าเนี่ยจะยังอ้อๆอยู่นะคะแต่เรื่องของการแสดงเนี่ยพันล่ากินขาดเลยค่ะเพราะฉะนั้นบทนี้พันล่าต้องรับไปค่ะ
2: เป็นคนแก่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได
3: ้ต้องการคะนี่จำลองว่าเป็นเปลวไฟไม่ติดตัวหรือว่าจะมาเต้นฮาวายคะเนี่ย
4: เริ่มน่ะสิโยกเลยคุณล่าคุณล่าคุณล่าล่าไปทะเลคุณเล่คุณเล่เล่เล่
5: จ
4: ุ๊บเล
5: ่จริงจังกันหน่อย
4: จริงจังก็ได้ขอถอดสูตรแป
6: ๊บยาย่าอยากเห็นผมใส่สูตรตลอดเวลานะครับติดตามผมได้ในรายการข่าวนี
2: ้เ
6: น
2: ี่ยวะ
6: ทางช่องวันจันทร์ถึงอา
2: อาทิตย์
6: เวลา
2: เรื่องพุทธลง
5: โอ้ยสัมผัสถูกจับตัวหมดรายการเจ้าของแดงด้วยบักหำ
6: ครับ
5: ไปเข้าที่เราแล้ว
6: ไม่มีนกหวีดไม่ไปครับ
5: คนอื่นเขารอแล้วมา
0: โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลย
5: ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่ม
7: บอกทุกคนด้วยนะว่าต้นเพลิงมาจากร้านมิสเตอร์บ๊อบอยากให้ทุกคนไปเจอกันที่จุดรวมพลเร็วนี่นี่นี่เร็ว
8: อยู่กับน้านี่ใช้ผ้าชุบน้ำแล้วปิดจมูกของตัวเองไว้แล้วก็คานให้ต่ำที่สุดเลยนะลูกนะ
2: เออลี่ก็กลัวขนาดอะไร
8: โตเป็นควายแล้วกลัวอะไรนะเฮ้แกเนี่ย
2: มา
8: เอามา
0: ไม่ได้นะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องแคร์ความรู้สึกกันนะครับ
8: จ้าพี่ดีคานให้ต่ำๆนะลูกนะแล้วก็ตามน้าออกมา
2: จ
8: ้
2: าม
8: าเร็วแล้วเข้าไปลูกไปเร็ว
5: ยายลูกเดินไหวไหมครับ
2: ยายก็ชอบเล่นไพ
5: ่โอ้ยไม่คือเล่นไพ่ผมถามว่ายายเนี่ยลูกเดินไหวไหม
2: แกทะลึ่งมาหาว่าฉันนมใหญ
5: ่ไม่ใช่นมใหญ่มั้งสิบอทาน
2: ช่วยด้วยช่วยยายด้วยช่วยยาย
0: ถูกต้องแล้วครับหากประเมินแล้วนะครับพบผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเรานำออกมาได้ให้รีบนำออกมาเลยนะครับ
8: โอ้ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับไฟไหม้ติดตัวผมแล้วครับไฟไหม้
7: ไฟไหม้ทำไงดิใจทำไงเฮ้ยนึกออกแล้วเคยดูในหนังมันต้องหาอะไรมาฟาดเพื่อให้ไฟมันดับ
8: โอ้ย
0: ถูกต้องครับถ้าเกิดไฟลุกไหม้ที่ตัวนะครับอย่าวิ่งนะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องมีสตินะครับให้ทำการถอดเสื้อผ้าที่เป็นเชื้อเพลิงออกก่อนนะครับ
9: อ๋อทำไฟไม่ได้ทำอะไรทำอะไร
5: เอ้ยไม่ต้องถอดจริงๆก็ได้เขาแค่อธิบาย
0: แล้วถ้ายังมีไฟลุกที่ตัวนะครับให้ทำการกิ้งไปกับพื้นนะครับเพื่อให้ไฟนั้นดับได้เร็วขึ้น
7: อุ้ยไฟยังติดอยู่ไฟยังติดอยู
8: ่โอ้ยนี่นะขนาดซ้อมนะฮะยังทำเต็มที่ขนาดนี้ถ้าอยากดูอะไรดีๆนะครับอย่าลืม
2: ข่าวนี้ยังวะ
8: ทางช่อง
0: ทำตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับดึงนะครับดึงสายฉีดออกนะครับปลดสลักนะครับ

0: และกดพร้อมส่ายไปที่ฐานของไฟนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามาฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงขั้นต้นนะครับก่อนอื่นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมีสตินะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วนะครับอย่าโทษกันเองนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับมีอะไรสงสัยไหมครับมีอะไรสงสัยครับ
1: ไม่มีอะไรสงสัยครับแต่อยากจะบอกกับทุกคนนะครับรายการข่าวนี้อย่างว่าออกอากาศ1ทุ่มตรงนะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ทางช่องวัน31นะครับย้ำนะครับทางช่องวัน31โอ้ยไฟแรงขนาดนี้เรตติ้งมาแน่นอน

0: อรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ
2: ่
3: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: ของคุณป้าครับ
0: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
10: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
9: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
10: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
9: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
10: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
9: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
10: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
9: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
15: ด้วย

0: พร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ทำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่ง
2: คิมเอ
1: จะลาออก
3: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
4: เรารู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
5: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
6: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
7: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
4: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวเองเจ้าแล้วเนี่ย
0: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: จะจีบหนุ่มคนนี้ยังไงดีเมื่อเขาจำไม่ได้สักทีและไปพบกับการทดสอบที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน
9: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
10: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
11: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
10: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนหรอ
11: การเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
12: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
10: เราไปนะรออะไร
0: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
13: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman Friend จากอังกฤษ
1: น้าในร้อนหน้าหมดเลยอ่ะโอ้ยหูยร้อน
14: นี่มันอะไรกันครับเนี่ยมึงเห็นยังของมึงบักวิน
15: อะไร
14: โอ้โหนี่ฉันต้องเหนื่อยไปซ้อมหนีไฟแล้วก็ต้องมาเหนื่อยเก็บให้แกใช่ไหมฮะ
15: ถ้าแกไม่ไปซ้อมเนี่ยแกก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้ว
14: แล้วคำสีบอกก็บักอันนี
16: ้คุณวินจริงๆคุณวินน่าจะไปด้วยกันนะคะได้ความรู้เยอะแยะเลย
15: ได้ความรู้เลยได้ความบ้าเนี่ยแต่งตัวอะไรเนี่ยฮะ
16: จริงสมจัง
15: ไก่แค่คานต่ำกิ้งดับไฟแล้วก็ผ้าชุบน้ำอ่านเอาในเน็ตก็ได้พี
14: ่จะเมียนเลยเนี่ยเมียนเลยเนี่ย
15: เออเดี๋ยวเมียนดอกในเมียนดอก
17: พี่วินแล้วพี่วินดูอะไรแบบนี้ด้วยเหรอคะปกติเชยเห็นแต่พี่วินดูผู้หญิงที่ใส่เสื้อตัวเล็กๆอะค่ะ
18: เอ้าให้น้องเห็นได้ไง
15: ฟังพี่อธิบายก่อนคือว่าที่พี่ดูเนี่ยพี่ดูเพื่อหาเรฟเฟอเรนซ์หานักแสดงมาแคสโฆษณาแค่นั้นเอง
19: คนจะไม่เยอะนะแต่อย่างน้อยก็ได้โปรโมทไหมเดี๋ยวเขาก็ไปพูดปากต่อปากกันเองอะเขาก็เอาไปบอกลุงป้านะอาครอบครัวเขาคนดูเราก็เพิ่มขึ้นเองอย่างน้อยผมก็ช่วยรายการไม่เหมือนคุณคุณทำอะไรบ้างไหมคิดหาทางออกยังฮะฮะฮะคิดก่อนแล้วกัน
16: คุยอะไรกันนะคะน้องซันมีแต่ฮะฮะ
19: ในดาวนี่แหละครับจะให้ผมไปโปรโมทรายการในรายการทำอาหารแล้วไม่ใช่รายการทำอาหารธรรมดาให้ผมไปทำอาหารด้วยแล้วก็ทำอาหารในป่าไม่ใช่ป่าธรรมดาป่าละม้อละม้อละแม
16: ่ละแม
19: ่ละแม่ละแม่ละแม
18: ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟังมันก็น่ากลัวอยู่นะเนี่ยนะน้องซันเนี่ยปกติทำอาหารก็ลำบากอยู่แล้วนี่ไปทำอาหารในป่าไม่ต้องหาไปนะว่าคนจะกินได้หรือเปล่าแม้กระทั่งหมาคงไม่รับประทานเหมือนกันแหละ
19: ไม่ครับผู้ใหญ่ที่เคารพรักขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ
16: เตือน
15: แล้วนี่แกจะไปออกรายการอะไรวะ
19: ครัวหัวป่าน
14: ี่รายการนี้มันดังมากเลยนี่หว่า
15: เออ
19: เนี่ยแหละไม่รู้จะไปโปรโมทหรือว่าจะไปทำให้อับอายเนี่ยพี่ยอด
14: ยัง
19: วันนี้ตอนซ้อมดับไฟพี่บอกผมเองใช่ไหม
14: ว่า
19: เราต้องเตรียมตัวจะได้ไม่ประมาท
14: แมน
19: งั้นถ้าผมฝึกซ้อมทำอาหารไปก่อนเนี่ยวันไปถ่ายรายการผมก็จะไม่ประมาทถูกไหม
14: เดี๋ยวแนมจะสีหมายความว่าจังใด
19: พี่สองคนทำอาหารได้สองสามเมนูนะ
14: บอสอนจังไดกับบอสอนเคยสอนหลายทีแล้วเจ้ากับบอสเข้าใจบ่คันสอนเจ้านี่สอนคุ้ยดีกว่าบอสอน
15: ไลฟ์มาพี่น้องดิ
17: พี่เอิร์ธคะ
14: ค่ะ
17: เราไปซ้อมหนีไฟกันอีกรอบไหมคะหนีได้บ้างก็ได้ค่ะไปไหม
14: ไม่ต้องเลยค่ะน้องเชอร์พี่อยากจะซ้อมหนีไฟเนี่ยเพราะอยากหนีจากโจทย์เลขละคนใช่ไหมคะ
17: โอ้พี่เอิร์ธย จะไประแวงเลยค่ะคือเธออยากจะระวังไว้อะค่ะเผื่อเจอเหตุการณ์ไฟไหม้จริงๆเนี่ยจะได้ไม่ระทึก
14: กันแต่พี่เอิร์ธละแค่ละใครว่าเธอเนี่ยละไม้คล้ายจะละทิ้งจดเลขละคนนะคะ
16: ใช้รักกันเก่งขนาดนี้ขอล่าว่าเปลี่ยนจากการบ้านเลขเป็นการบ้านภาษาไทยดีกว่าไหมคะขอล่า

0: แล้วรู้สึกระทวย
1: ไม่ได้ค่ะยังไงหนูต้องทำแบบฝึกหัดนี้ให้เสร็จ
2: ถ้าพกเครื่องคิดเลขเข้าไปในห้องสอบได้ก็สิ้นเรื่องไม่ต้องมานั่งคิดให้วุ่นวายแบบนี้หรอก
1: ไม่ได้นะครับน้องเชอร์ถ้าเกิดสักวันเราไม่มีเครื่อง
3: คิดช่วยกันหน่อยเร็ว
1: อะไรลุงบังวินเป็นยังนี
3: ่สงสัยคงจะเบื่อขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมั้งท่าทางอยากจะเล่นสไลเดอร์เห็นเอาตูดไปถ่ายถนนแทนแทนอยากเครื่องได้แหมเห็นกระบุญคุณที่น้าพยุงมาหน่อยครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นยังไงบอลนี่ฮะกระดูกหักบอล
4: เจ็บนิดเดียวเดี๋ยวพักวันเดียวก็หายแล้ว
1: เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วรถล่ะนั่นไงฉันบอกเลยใช่ไหมว่าให้ทำประกันรถต่อประกันรถเข้าใจไหมฮะจังสีต้องเสียเงินซ่อมเอง
4: โอ้ยมันบุบนิดเดียวนะเดี๋ยวฉันจ่ายเงินเองก็ได้อย่าโจมเศร้าโจมนะ
0: ผู้ชายคนนี้ขยันทำเรื่องระเหี่ยให้ทุกคนทุกระทมกันจริงๆเลย
3: ปากเป็นอย่างนี้ฮะติดปากไ
0: อ้อย่าซ่าสิคะอย่าซ่าเลี้ยงเอง
5: ไก่พร้อมเครื่องปรุงพร้อมมาเรามาเริ่มซ้อมทำอาหารกันดีกว่าน้อง
6: ทำอะไรแต่ว่าผมของคุณอะไรมากๆเลยนะครับที่อุตส่าห์มาสอนทำอาหารเนี่ย
0: อย่ามองว่าเป็นบุญคุณเลยค่ะก็คุณเอิร์นไม่ยอมสอนน้องซันไงเราไม่มีตัวเลือกก็เลยต้องได้น้าไหลมา
5: ดึงทิพย์ไปซ่อมเลยแหมปากดีนะแกเนี่ย
0: น
5: ี่ฟังนะน้องนะไอ้สูตรหมักไก่เนี่ยมันก็เป็นสูตรเดียวกับแม่ของเธอนั่นแหละแม่ของเธอเนี่ยก็เคยทำแบบนี้ให้น้ากินเหมือนกันนะว่าแต่เธอเนี่ยจำสูตรอะไรได้บ้างหรือเปล่า
6: ไม่ต้องห่วงนะครับน้าไหลอัจฉริยภาพด้านความจำอย่างผมเนี่ยดูรอบเดียวเนี่ยก็จำได้
0: ดีมากเด็กนี้ต้องทดสอบ
6: นะมาเลยมาเลยนี่
0: ชัวร์เปล่า
6: สะโพกไก่3ชิ้น
0: ถูก
6: กระเทียมสับ4ช้อนโต๊ะ
0: 2ช้อน
6: พริกไทยดำ2ช้อนโต๊ะ
0: 1ช้อน
6: ซอสหอยนางรม3ช้อนโต๊ะ
0: 2ช้อน
6: น้ำมันมวย4หลอด
0: หมักไก่ที่ไหนใส่น้ำมันมวยคะจะส่งไก่ขึ้นชกหรือไง
5: นี่สิ
0: พอเลยน้องซันนี่มั่วไปหมดแล้วเดี๋ยวไก่หมักจะกลายเป็นไก่หมกส้วมอ่ะ
5: จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกน้องของอย่างเงี้ยมันต้องลงมือทำสมองจะได้จำด้วยความเคยชินของมันเองสู้ๆ
6: ทำอะไรยังไงวันนี้เนี่ยผมจะตั้งใจทำไก่หมักอย่างเต็มที
5: ่ดีมาก
6: ถ้าผมทำอาหารโชว์ในรายการครัวหัวป่าได้จริงๆนะคนดูก็จะจดจำผมรู้จักผมแล้วก็ชื่นชอบผมแล้วก็ตามมาดูผมในรายการของ

นอนข้างเครื่องก็มีแนวกินอยู่ข้างล่างก็ยางหลายนอนมองนี้แล้วกันหัวใหญ่ไปใส่แล้วเจ็บบาปกรรมอย่างของกูเจ็บอยู่เจ็บเต็มหมด

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: มีมี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
3: เมื่อความสนุกถูกชักใยด้วยเส้นหนึบเด้งจาก2มาสเตอร์ใหม่ของยำยำสุดเด็ดนัวเด้งเค็มเด้งโดนเส้นกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งและกลิ่นซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวเส้นใหญ่เหนียวนุ่มเด้ง
4: หนึบเด้งนัวเด้ง

0: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่ง

0: จ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกถ้า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: เคยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
6: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
7: ้ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
8: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
9: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
8: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
10: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่เอาทนรออีกนิดเดียว
8: นี่แหงกายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
9: ผมเป็นนักเลง
11: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
8: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
10: ไอ้ปู
9: ่มึงหลอกกูไอ้แดง
8: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
9: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
8: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
9: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
12: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: ดีลเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
14: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
15: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
16: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
17: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
18: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
19: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
20: ชิมซะหมดเลย
21: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
22: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
21: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
22: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
23: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
24: เซอร์ไพรส์นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
25: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
24: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอะป้า
26: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
27: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
28: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
29: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
28: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
29: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
27: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
30: กินเที่ยวอาราเดอร์เวอร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกหัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียทรงตีตาย
31: เพราะว่าวาซาบิดองเขาแรงมากคือแบบ วาซาบิแบบ
30: สมี
31: จัด
30: แต่กินแล้วมันสดชื่น
31: ใช่
30: เทียนโขเตียนนะครับที่นี่
32: ใช่ครับป้า
30: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
31: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
0: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์อ
33: ย
0: ู่คนเดียวก็ฟังฟัง
33: มันแก้ตามันกินดีใช่หอม
34: ในสุดเนี่ยผมก็หมักไก่ไปแล้วครับ
35: จะดีใจทำไมคะน้องซันหมักไปดูสูตรไปวันจริงจะรอดไหมเนี่ย
34: รอดแหละครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมมีแผนสำรอง
35: แผนอะไรครับ
34: นี่จดสูตรไว้บนฝ่ามือ
35: แล้วคนเห็นไหมลูก
34: ก็บอกว่าเป็นรอยสักไงครับคือผมบอกว่ามันเป็นสูตรหมักไก่ในความทรงจำระหว่างผมกับแม่ครับมันเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเกิดจนถึงตอนนี้ครับ
35: อุ้ยเอานี่เอาไก่ไปย่างได้แล้วไป
34: ได้ครับ
35: น้องสันจะไปไหนอะคะ
34: ไปก็จะเอาไก่ไปย่างไงในเตาอบไงพี
35: ่ก็เราไปรายการพ่อครัวหัวป่า

0: ไม่ใช่เหรอคะเห็นทุกเมนูเขาก็ทำด้วยกองไฟทั้งนั้นอ่ะ
1: ลืมไปเลยโหแล้วตาลาแต่ละคนที่มาออกนะคืออย่างเซียนจุดไฟด้วยไม้ด้วยหินกันหมดเลยโหถ้าเราไปจุดด้วยไม้ขีดกับไฟแช็กเนี่ยอายเขาตายเลย
0: เอาแล้วน้องสันทำไม่เป็นเหรอตอนลูกเสือเขาไม่สอนเหรอ
1: สอนแต่ผมไม่ได้ทำให้เพื่อนทำแทนอ่ะทุกคนไปซ้อมเต้นหน้ารอบกองไฟอ่ะเอาคีล่าสัตว์คีล่าสัตว
2: ์โอ้ยโอ้ยนะ
0: โอ้ยนี่ไงไม่น่ามือนิ่มจัง
1: แน่นอน
0: แต่หน้านี่ด้านใช่
1: แล้วก็ยิ่งแหลงสาดน้ำตา
0: แย่เล่นแล้วเป็นไงอ่ะขี้เกียจตอนเด็กโตมาต้องลำบากเนี่ย
1: โอยใครจะไปคิดอ่ะพี่ว่าโตมาเนี่ยต้องมานั่งจุดไฟด้วยตัวเองเนี่ยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเขาก็มีหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรจุดไฟด้วยหินด้วยไม้เนี่ยง่ายนิดเดียวผมว่าผมทำได
0: ้เอ้ยต้องอย่างนี้ใช่ใช
1: ่หาไม้ดีกว่าหาไม้

0: ริ่มหมักไก่จนตอนนี้วิญญาณไก่กับชาติไปเกิดแล้วยังไม่ติดเลย
1: บอกเลยเต็มที่เลยเนี่ยไฟเนี่ยติดเลย
2: ไหนไหนไหนนะเขาดูสิยังไงทำไมมันปั่นยากปั่นเย็นอย่างนี
1: ้โอ้ย
2: โอ้ยโอ้ยมันจะปั่นได้ยังไงอะลูกเหรอแม่ฟืนเปียกฟืนชื้นขนาดนี้มันก็ไม่ติดสิลูก
1: อ้าวนี่ไงครับมันไม่ใช่ความผิดผมเลยครับไม่เป็นความผิดไม
0: ้ความผิดของน้องซันนั่นแหละค่ะปั่นมาตั้งนานไม่รู้หรือไงว่าไม้มันชื้นอ่ะไปเดี๋ยวไปเอาไม้ใหม่มาให้
2: ไป
0: ไม่ดูอะไรเลยน้องซันเนี่ย
1: ไปครับ
2: เปียกไงมันถึงปั่นไม่ติด
1: เฮ้ยมีคนนอนหนึ่งหน่วยชาง
3: ู
1: แกงอะไรพี่ผมเนี่ยเห็นพี่นอนทั้งวันเลยอยากให้มายืดเส้นยืดสายเขาบ้าง
3: เฮ้ยจะไปไหนก็ไปฉันจะนอนเนี่ยบาดเจ็บอยู่
2: นี่น้องซันเรื่องตัวเองยังไม่รอดเลยยังจะไปแกล้งพี่เขาอีก
1: ทำไมผมโดนลุมเนี่ย
2: ไปทำเรื่องของตัวเองให้เสร็จ
3: ไปแล้วปั่นอะไรก็ไปปั่นไปโ
1: อ
3: ้ย
1: แม่ผมมาฝากกินแม่
0: อยู่นี่
2: ได้มั้ยเดี๋ยวก็ไม่เสร็จกันหรอกวันนี้
3: สวยกันแต่น้อง

0: แน่นี่ทำแบบฝึกหัดใช้เครื่องคิดเลขได้เหรอน้องเชอร
1: ์ไม่ได้หรอกค่ะแต่เชอร์ลองคิดเองดูแล้วนะคะหลายรอบบ้างเลยแต่แต่ละครั้งนะคะก็ไม่เท่ากันสักรอบเลยอีกอย่างถ้าณเดชน์ไม่บอกก็ไม่มีใครรู้นะคะ
0: เดี๋ยวๆแล้วทำแบบเนี้ยเวลาสอบจะทำได้เหรออ
1: ันนั้นมันคือเรื่องของอนาคตค่ะพี่ซันน่ะสอนให้เชอร์อยู่กับปัจจุบันค่ะ
0: จำแต่คำสอนดีๆทั้งนั้น
2: ใช้เครื่องคิดเลขแล้วคิดเลขง่ายขึ้นไหมคะ
1: โอ้ยสบายมากเลยค่ะ
2: ไม่ต้องมาแอะเลยเล่นบอกเลยว่าฉันมีคำว่าห้ามใช้เครื่องคิดเลขให้คิดเองนะคะ
1: พี่ว่าแต่มันยากนะคะเนี่ย
2: ยากหนูก็ต้องคิดเองลูกเข้าใจไหมคะ
3: จะเด่นจะเด่น
0: อะไร
3: ร้านแกน่ะมีเศษไม้แห้งๆบ้างไหมฉันไปหาหลังหมู่บ้านน่ะไม่มีเลยจะให้น้องซันน่ะฝึกก่อกองไฟอ่ะจ้ะ
0: มี
3: เฮ้ยมีเดี๋ยวไม่ต้องไปหาไกล
4: แค่นั้น
0: จบเศษแค่นี้ได้ไหม
3: ได้ได้ไว้ทิ่มคอแกแหมเอามาทำไมแค่นี
0: ้นี่ร้านฉันน่ะขายข้าวนะเวลาจะจุดไฟก็ต้องใช้เตาแก๊สจะเอามาทำไมเศษไม้บ้านพวกน้องๆน่าจะมีเยอะนะ
5: มีมันมีครับถ้ามันมีแต่แบบชื้นๆแบบนั้นจบอีก3ปี8เดือนก็ไม่ติดครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมากันทุกคนแบบนั้นแล้วไอ้วินอยู่ยังไง
6: โอ้ยรายนั้นไม่ต้องห่วงเขาหรอกค่ะเขาอยู่คนเดียว

0: ผู้กระดึงปีนี่ขึ้นหลายเท่าว่า
1: โอ้ยเอียงเลยเฮ้ยมันโมเมนต์หมวกตัวนี้มันคือควันควันไม่เห็นใส่วะหรือว่าฝันอยู่วะทดสอบกันเจ็บด้วยล่ะมันก็ช่วงนะสูงเขาต้องหมอบต่ำมันก็แสบตาเลยวะทางบ้านทางบ้านฝั่งนี้ไปโอ้ยโอ้ยยังไม่ตัดระยะไปไปโอ้ยโอ้ยแสบตาโอ้ยแล้วพอออกขวาออกขวาโอ้ยเอ้ยเนี่ยช่างมาขวาไปโอ้ยมาทับโอเคโอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ยมึงหายใจบ่บักวินมึงสิมาตายแบบนี้บ่ได้ไปก็ได้สวยไม่แท้
2: ควันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยควันยังเต็มเพื่อนเนี่ยวินวินวินวินวิน
1: วินวินวินวินวินวินวินวิน
3: วินวินวินวินวิน
0: วินวินวินวินวินวินวินวินวินวินวินวิน
2: วินวินวินวินวินวิน
0: วินวินวินวินวินวินวินวินวินวินวินวินวินวินวินวินวินวิน
3: อะไรห
0: รือว่าโอ้ยเอาเอาเอาเอาเอา
2: เสียเงินเสียเง
0: ินบอกผมเห็น
3: บักสั้น
2: อะไรไปบอกผมเห็นโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ยมันอะไรวะเนี่ยไปให้บ้านมาเนี่ย
4: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
5: แม่จะทำอะไรอะคะ
4: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
5: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
4: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
5: มันไม่เหมือน
6: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
7: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
4: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
6: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
8: ค่อยๆเดินนะแม
4: ่อุ้ยหลางหลาย
6: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
9: ยังไหวอยู
6: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
9: อ้าวมาแล้วเด็ก
10: ๆ
4: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
9: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
6: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร 22206552

0: 5ไทยประกันชีวิต
1: ทำไงจะลดดีกัน
2: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทย
1: อร่อยก็ความ
2: โรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา

0: ที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
7: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
8: ดาวนี่ลักษ์
9: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกกองพร้อมกันทางช่องวัน31
10: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
11: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
12: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูนไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: เปิดประตูหน้าต่างไว้เป็นชั่วโมงแล้วอะค่ะแต่กลิ่นยังติดบ้านอยู่เลยอะ
14: ดีนะมีแค่ควันอะไฟไม่ลามไปไหนด้วยอะ
15: เอ้ยเอานะครับอย่าซีเรียสกันไปแต่เหตุการณ์นี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าผมเนี่ยสามารถจุดไฟด้วยไม้ติด
16: คุณนะยังมีหน้ามาคุยใจฮะเอางี้เดี๋ยวเรื่องแกค่อยเคลียร
17: ์เดี๋ยวก่อนเคลียร์เรื่องฉันก่อนเลย
16: ยังอีก
17: พวกแกเนี่ยไปซ้อมดับไฟภาษาอะไรฮะเหยียดฉันจะตายอยู่แล้วเนี่ย
16: ไม่เห็นนะควันมันหลายเข้าใจบ่แลนไปนี่มันบ่เห็นคราวหน้าก็บอกดิขออยู่พี่ขออยู่พี
17: ่อย่าคุณแม่งคอเนื้อสิฟ้าไปใส่อยู่นี่เว้ย
16: ต้องเฝ้าไปซอยเจ้าน่ะดิ
14: นี่น้องอย่าเพิ่งโทษกันไปมาเลยมันก็อย่างนี้แหละนะถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่สติแตกเหมือนกันดูอย่างวิทยากรก็พูดสิเห็นไหมสติเนี่ยสำคัญที่สุด
13: ดีนะคะเนี่ยที่พวกเราได้ไปซ้อมการดับไฟไว้ก่อนอ่ะมันถึงได้ดับไฟได้ง่ายไง
14: ใช
13: ่อู้แต่บางคนไม่ไปซ้อมก็ดันซวยเกือบนอนตายคากองไฟแล้วอ่ะ
16: เนี่ยมันการเข้าเลยเข้าเลยอย่างพี่พลาก็พูดถูกนะเว้ยการที่เราซ้อมเนี่ยก็ดีกว่าการที่เราไม่ทำอะไรเลยเว้ยนี่อย่างเรื่องรถมอเตอร์ไซค์นี่เหมือนกันชอบประมาทไม่ยอมไปต่อประกันเป็นไงสุดท้ายเป็นไงต้องจ่ายค่าซ่อมเองเปลืองบอฮะอย่างเรื่องนี้ก็เหมือนกันคิดว่าตัวเองเจ๋งตัวเองเก่งไม่ยอมซ้อมหนีไฟเหนื่อยอย่างนั้นอย่างนี้นี่ถ้าแกไปซ้อมหนีไฟนะเว้ยแกเอาตัวรอดได้ก่อนพวกฉันกลับมา
17: เออก็มันไม่รู้นี่หว่ามันจะเกิดแบบนี้ขึ้นน่ะ
16: มันก็บ่มีผู้ใดฮู้ดอกอนาคตมันสิเกิดหยังขึ้นเข้าใจบ่ฮะมันถึงได้มีคำว่ากันไว้ดีกว่าแก้ไง
18: โอ้ดีนะคะเนี่ยที่โชว์ไปซ้อมหนีไฟด้วยก็ขี่ขานเพื่ออาย
16: ไปไปเราเนี่ยไม่ต้องมาพูดเลย
17: เออ
16: หนูเนี่ยก็ขี่ขานเรื่องทำแบบฝึกหัดเหมือนกันนะคะลูก
17: เอื้อบ่ขี่ขาน
16: ต้องเชิญค่ะการที่เราทำแบบฝึกหัดมันก็เหมือนกับการเราซ้อมหนีไฟนั่นแหละค่ะลูกมันคือการฝึกทักษะในตัวเราถูกไหมถ้าสมมติวันไหนเราไม่มีเครื่อง

0: เลขเราก็ทำได้อยู่ดีถูกไหม
1: ค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะ
2: ง่ายผิดหวังทำไมสายเลือดกองสินแก้วมีแต่ผู้ขี้เกียจโอ้ที่ผมเนี่ยพาเรามาคนเดียวมีแต่ความขยันมานะดูที่ทำอาหารไม่เป็นก็ไปฝึก
3: โอ้โหมาต่อมาว่าเลยไอ้ซันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่แกเนี่ยก็เกือบทำไฟไหม้บ้านกันนะเป็นไงควันขโมงเต็มบ้านเป็นชั่วโมงยังเอาไม่ออกเลยเนี่ยนะแล้วป่านนี้ควันไม่รู้จะเข้าบ้านกันแล้วก็จะด่าหรือเปล่า
4: เอาหน้าเอิร์ธบางทีเขาอาจจะแยกไม่ออกก็ได้นะคะก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นควันแต่คิดว่าเป็นหมอกไงขนาดที่เบอร์ที่แยกไม่ออกเลย
1: หมอกจางๆและควันบ่รักทุกคนคล้ายจนบางทีไม่อารู
5: ้เป็นไร
1: อยากจะถามดูว่าเธอเป็นหมอกหรือควัน
5: โอ๊ย
2: มันละ
3: ข
2: ี้
3: คนละ
2: ข
3: ี้
2: เที่ยว
3: ไม่สองคนเดี๋ยวคนบ่งบวง

0: มันจะเกินไปแล้วนะครับ
1: ไอ้ซันพูดไปเลย
0: เต้นแบบนี้ผมก็เต้นได้เอาตังค์ให้ผมดีกว่าครับ
1: เฮ้ยมากเกินไปแล้วนะเว้ยแกทำได้ฉันก็ทำได้เว้ย

0: ลับแล
1: ถ้าอย่างนั้นที่แห่งนี้ก็คงเป็นดินแดนรังกาเผือกคำโบราณตามตำนานแห่งเมืองบางบทได้กล่าวเอาไว้ว่าชาวเมืองบางบททุกผู้ทุกนามเมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะต้องเดินทางมาดินแดนรังกาเผือกเพื่อชำระล้างจิตใจเตรียมพร้อมสำหรับการเวียนว่ายตายเกิดในภายภาคหน้า
2: ถูกแล้วเจ้านางนารินณที่แห่งนี้คือดินแดนลังกาเผือกเป็นสถานที่ที่ท่านทั้งสองคนจะต้องสละแล้วทุกสิ่งปล่อยวางอารมณ์ทุกอย่างและทิ้งความทรงจำทั้งหมดเอาไว้ที่นี
1: ้แม่ชีผู้ทรงศีลข้ากับผัวยังไม่พร้อมที่จะตายเราอดทนเฝ้ารอที่จะได้พบลูกสาวเข็มอักษรมาถึง20ปีนี่เพียงนิดเดียวเราสามคนก็จะได้พบกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้ว
3: ได้โปรดเมตตาให้เราทั้งสองได้กลับไปหาเข็มอักษรด้วยเถิดแม่ชี
2: ทุกผู้ทุกคนที่เดินทางมาณที่แห่งนี้ต่างร้องขอเช่นเดียวกับท่าน

0: แต่ข้าก็ไม่สามารถทำตามคำขอของผู้ใดได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนั้นคือห้วงแห่งอดีตไม่มีใครสามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงอดีตได
1: ้เคมักสอนลูกแม่แม่จะทำยังไงแม่อยากจะกลับไปกอดลูกอีกสักครั้งหนึ่ง
0: เอโกมัจโจอัจเจติเอโกชยกุเลสังโยคะปรมะเตวะสัมโพคาสัพพะปานิหนังเมื่อเกิดเราก็เกิดแต่เพียงผู้เดียวเมื่อตายก็ตายแต่เพียงผู้เดียวสัมพันธ์ของสัตว์โลกทั้งหลายมีแค่เพียงเกี่ยวข้องกันเพียงชั่วครั้งชั่วคราวท่านทั้งสองจะต้องตัดห่วงกรรมนี้ให้ขาดทั้งห่วงใยห่วงหาและอาวร
1: ไม่ท่านแม่ชีอย่าเพิ่งไปขอร้องแม่ชีได้โปรดที่ข้ากับพ่อของข้าข้าไปหาเก็บพวกซ้อนให้เธอข้ายังไม่พร้อมจะตาย
2: นาลิน
1: ข้าอยากจะกลับไปหา
2: เจ้าต้องตั้งสติก่อนนาลินเจ้าต้องควบคุมจิตใจให้ได้ฟังข้านะหยุดร้องไห้
1: เข้มสอนลูก
3: ถ้าเข็มอยากจะช่วยท่านพ่อกับท่านแม่เข็มต้องเดินทางไปที่ดินแดนลังกาเผือกเพื่อนำทางวิญญาณท่านพ่อกับท่านแม่ออกมาใช่ไหมองค์พระชาคุรี
4: ถูกแล้วระหว่างนี้เกร็ดงูแห่งข้าจะช่วยรักษาร่างของท้าวคำผาและเจ้านางนารินเอาไว้

0: ข็มจะไปช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ที่ดินแดนลังกาเผือกเจ้าค่ะพระช่างคุรี
1: การในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเข็มอับสอนถ้าเจ้าเข้าไปในดินแดนลังกาเผือกได้แล้วแต่ถ้าเจ้าทำไม่สำเร็จไม่เพียงแค่วิญญาณของท้าวคำผาและเจ้านางนารินออกมาไม่ได้แต่วิญญาณของเจ้าก็ไม่สามารถออกมาจากดินแดนนี้ได้เช่นกัน
2: หมายความว่าเจ้าเข็มจะต้องตายอย่างนั้นหรือเจ้าคะ
1: ใช่ไม่ว่าเจ้าจะตัดสินใจอย่างไรข้าก็ขออํานวยอวยชัยให้เจ้าสมปรารถนาทุกประการเข็มอักษร

0: ได้โปรดคิดและไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนด้วยเถิดเจ้าหญิงเข็มอักษรการเดินทางไปยังดินแดนพังกาเผือกมันเสี่ยงตายมากเลยนะจ๊ะ20ปีที่แล้วชาวเมืองอุรคานครต้องน้ำตานองหน้าทั้งแผ่นดินเมื่อสูญเสียพญางูชลธรไปคราวนี้เจ้านางนาดินก็สิ้นชีพไปอีกคนข้าน้อยกลัวว่าชาวอุรคานครจะต้องสูญเสียเจ้าหญิงเข็มอักษรไปอีกคน
1: เข็มคิดและตัดสินใจดีแล้วจ้ะนางแพรไม่ว่าจะเป็นรายร้ายดียังไงเข็มก็จะพาวิญญาณของท่านพ่อคำผาและท่านแม่นรินทร์กลับสู่ร่างให้ได้ตอนนี้คือโอกาสสุดท้ายของเข็มแล้ว
0: นายพนาช่วยห้ามเจ้าเข็มทีเถ
2: อะผมต้องขอโทษด้วยนะครับนางแพงเพราะนี่ก็คือชีวิตเข็มเหมือนกันไม่ว่าเข็มจะทำอะไรหรือว่าตัดสินใจยังไงผมก็เคารพการตัดสินใจของเข็มและหน้าที่ของผมก็คือคอยสนับสนุนเข็มครับ
0: นายพนาหมายความว่ายังไง
2: ผมจะเดินทางไปที่ดินแดนลังกาเผื่อกับเข็มด้วยครับ
1: ไม่ได้นะคะคุณพนาการเข้าไปในดินแดนลังกาเผื่อก็หมายความว่าเราได้ตายไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาอีกหรือเปล่าเข็มไม่ให้คุณพนาเข้าไปค่ะ
2: ผมเคารพการตัดสินใจของเข็มแล้วเข็มก็เคารพการตัดสินใจของผมด้วยนะ
1: คุณพนา
2: จำคำสัญญาของเราสองคนได้ไหมเราจะอยู่ข้างๆกันในวันที่เราเจอเรื่องเราดีๆหรือในวันที่เราเจอเรื่องเราร้าย
1: ๆเราสองคนจะคอยอยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาเข็มจำได
2: ้ผมจะทำตามสัญญาของเราสองคนนะผมจะเดินทางไปกับเข็มด้วยและผมก็จะไปช่วยท่านพ่อท่านแม่ออกมาจากดินแดนลังกาเผือกให้ได้

0: มนุษย์ทุกผู้ทุกนามล้วนตั้งคำถามว่าเราเกิดขึ้นมาทำไมในเมื่อทุกสิ่งบนโลกล้วนเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข็มอับสอนเอ๋ยขอให้เจ้ารับรู้เอาไว้เถิดแท้จริงแล้วมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตล้วนเกิดมาเพื่อใช้ทักษะความสามารถที่ตัวเองมีช่วยเหลือผู้อื่นบนโลกต้นไม้ก็มีหน้าที่ให้ร่มเงาผืนดินก็มีหน้าที่ช่วยเหลือให้ต้นไม้เติบโตต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปแต่อยู่บนพื้นฐานของคำว่าให้ผู้อื่นนี่แหละคือความหมายของการเกิดมาบนโลกใบนี
1: ้โอ้มปักษีปักษาน้ำมาโอ้ดูมันน้ำหน้าแห่งปักษีวิทยาปัญญาอินทรีย์เจ้าเวียข้าขอเชิญแก้วสีดวงตาณแก้วมณีโชติณแก้วไปทุนอาแก้ววิเชียรผู้แก้วธรรมราชจงรับพลังแห่งธาตุทั้งสี่ณมาพระธาตุณธาตุน้ำมาธาตุดินพระธาตุไฟพระธาตุลมให้กลับคืนสู่กายโอมสวัสดิ ข้ากับพ่อของเจ้าต้องแช่กายด้วยเลือดสกุณาเพื่อรักษาธาตุทั้งสี่ในกายส่วนเจ้าจงรีบกลับไปยังเมืองคันคากเสนเดา
2: เนตดาวเจ้าต้องสังหารในมนุษย์ครึ่งชาติแล้วแย่งชิงมณีนพรัตน์ทั้ง9กลับคืนสู่ปักศินนครให้จงได
3: ้ข้าจะไม่ทำให้ท่านพ่อและท่านปู่ผิดหวังเป็นอันขาด
4: ข้าได้ส่งงูไปที่เมืองอุรคานครและท่านพ่อ
5: ถ้าอย่างนั้นคาดว่าอีกไม่นานแม่ของเจ้าก็คงจะให้งูบริวารส่งข่าวกลับมาว่าที่เมืองอุรคานครได้เกิดเหตุอันใดหรือไม
6: ่เกิดอาเภษใหญ่ขนาดนี้คุณแพทท่านบุญทรงและกระบักเมฆพากันไปใส่หายตัวเงียบเลย
7: อีหลีล่ะตักตาขอยพาคุณแพทขอไปนอนขวดก็ไม่เห็น3คนนั่นเลยมีใครเห็นบ
8: ่ข้าน้ำหมูป่าไอ้กระลอกก็มัวแต่หวั่นใจเรื่องอาเพศจนลืม3คนนั่นไปเลย
9: นี่ข้าพูดตรงๆนะข้าไม่ไว้ใจพวก3คนนั่นเลยทำตัวลับๆหล่อๆแปลกๆพี่กลว่ะ
10: ทหารแห่งคันข้าส่งข่าวให้ข้าได้รับรู้ว่าหญิงผู้มีนามว่าแพทยังคงหลับอยู่ในห้องนั้น
11: หรือว่ายายแพทจะเป็นอะไรไปทั้ง3คนนั้นถึงได้หายไปแบบนี
4: ้พวกเรารีบตามไปดูกันเถอะ

0: ้ามให้ผู้ใดฮู้เด็ดขาดว่าหลังของคุณแพทบ่มีวิญญาณแล้วถ้าพวกมันบุกเข้ามาตอนนี้นะความลับพวกเฮาแตกแน่นอนเลย
1: เฮาก็สิถึกสู้มิจฉาขาเฮ้ยพ่อเอ้ยแต่แม่นพาข่อยมาหาหม่องตายข้างเนาะ
0: อุ้ยมึงสิไว้ว่าให้ได้ประโยชน์อีหยังวะตั้งสติติล่ะเนตดาวให้เฝ้ากลับมาเถอะก่อนที่พวกนั้นสิฮู้ว่าคุณแพทตายไปแล้ว
2: สันติปักขาอัปปัตตนาสันติปาธาอักวัญจนามาตาปิตาจานิขันตาชาตเวทปฏิกะกะมะโอมอินทรีอีกาดำนกกกนกแสกตัวหนึ่งไข่ดำตัวหนึ่งไข่แดงตัวหนึ่งไข่กล้าผู้จักเสกใส่พื้นฟ้าให้ขวัญมันเลื่อนมาให้วิญญาณมันเลื่อนออกให้มันอ่อนดังกบให้มันนกดังเขียดให้มันเหยียดดังงูกูจักเอาอาคมแฝงวิญญาณมาปกกล้าวเกศาโอมปักสีปักษาสหมติตะ
0: เฮ้ยเปิด
1: มันมาแล้ว
0: เปิด
1: ที่ไหน
0: ให้ประตูหรือเปิดไม่ออกเช่นนี
1: ้ที่มันเปิดไม่ได้เช่นนี้ก็เพราะว่าคนด้านในเป็นคนปิดไว้อย่างไรล่ะ
3: ผ่านบุญทรงไอ้เมฆทำอะไรกันอยู่ทำไมถึงปิดประตูเช่นนี้เปิด
1: เอาไหนเนี่ย

0: พวกแกใช้ถ้ำนี้ถอดวิญญาณเหรออีบ้าสารแล้ว
1: จะเลิกปากดีแล้วอยู่เงียบๆเถอะนางมนุษย์นางงงเจ้าเองก็น่าจะรู้นี่ว่าถ้าหากข้าไม่จำเป็นต้องใช้ร่างของเจ้าป่านนี้ข้าทำลายวิญญาณของเจ้าจนไม่เหลือแล้ว
2: เดี๋ยวข้าพังประตูเข้าไปเอง
3: ล็อก
4: ทำทรง
5: ไหนเมฆไหนเมฆไหนเมฆได้ยินข้าหรือไม่ไหนเมฆ
4: ทำทรงเจ็บเจ็บนี่คอยรับไปได้ตอนไหนวะ
5: นี่มันเกิดยังเกิดนะซุ่มซูผ้ากันแห้งมันสุขุนขนาดนี้
4: พวกเจ้าสองคนแอบทำอะไรไม่ดีกันอยู่ถึงได้ปิดประตูแน่นหนาสักขนาดเนี้ย
5: เฮ้ยมึงยังเอาไรบอกกันหรอกแค่พวกกูบ่อยากให้ผู้ใดมารบกวนคุณแพทกับแค่นั้น
6: แล้วนี่ยายแพทเป็นยังไงบ้าง
5: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
4: ยา
5: ไว้คุณแพทผักพอนดีกว่าครับ
6: อะไรกันเนี่ยพานบุญส่งฉันแค่จะเข้าไปดูว่ายายแพทตัวร้อนหรือเปล่าถอยไป
5: เดี๋ยว
4: ยายาครับ
5: ให้คุณแพทผักพอนเดี๋ยวรีบไปดูสหายของเจ้าเถิดด้วยกันหิน
6: ยายแพททำไมตัวแกเย็นขนาดนี้เนี่ยยายแพท
7: มันเกิดได้ยังถึงบ้านเราจง
8: ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอก
6: เมื่อกี้ตัวเธอยังเย็นอยู่เลยนี่แต่ตอนนี้อุ่นขึ้นมาบ้างแล้ว
8: นี่เธอคิดมากไปหรือเปล่ายายมิน
9: ฉันก็แค่หลับลึก
10: ตอนนี้มีอะไรกันทำไมถึงได้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี
2: ้ข้างนอกเกิดอาเพศหนักไปทั่วทั้งเมืองบางบทแล้วทำไมพวกท่านทั้งสามถึงได้นอนหลับไม่รู้เรื่องอะไรเช่นนี
10: ้พวกฉันรู้เรื่องแต่ไม่ได้สนใจเพราะเพลียแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมาก
11: มีอะไรหรือสิงคำ
12: งูบริวารของข้ากลับไปแล้วพ่อ

0: ยืนไอ้สีขามลูกแม่ต้องคุกเข่าลงที่พื้นเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเจ้านางนารินด้วยเถิดเพราะว่าบัดนี้เจ้านางนารินและเท้าคำผาได้ถูกพวกอินทรีชั่วสังหารจนสิ้นชีพแล้ว
1: เจ้านางนาริน
2: เ

0: พวกอินทรีย์ชั่วทำไมพวกอินทรีย์ชั่วพวกนี้มันชั่วช้าสามัญเทพเทวดาแห่งเมืองบางบดข้าสีคามข้าขอสาบานว่าข้าจะสังหารไอ้พวกอินทรีย์ทุกผู้ทุกตัวให้ตายเพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับเจ้านางนาริน
1: แต่ว่าการสูญเสียในครั้งนี้ยังไม่หมดหวังสักทีเดียวเพราะว่าองค์พระชางคุลีได้บอกว่าเรายังพอมีความหวังในการช่วยเหลือเจ้านางนารินและเท้าคำผาพวกเราชาวเมืองบางบดต่างก็รับรู้กันดีอยู่แล้วว่าเมื่อตายไปวิญญาณของชาวเมืองบางบดจะถูกนำไปยังดินแดนรังกาเผือกเจ้าเข็มมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเดินทางไปยังดินแดนรังกาเผือกเพื่อช่วยวิญญาณของเจ้านางนารินและเท้าคำผาออกมา
2: เข็มอับซ้อนข้าไม่ยอมให้เจ้าทำสำเร็จหรอกอีกไม่นานเจ้าก็จะต้องตายตามพ่อกับแม่ของเจ้า

0: นี่ดาจะทำวิญญาณกลับไปยังบักสินนครทำไมเราทำเช่นนี้ระวังเถอะว่าพวกกลัวของเขมอักษรจะจับได
1: ้ขออภัยท่านปู่แต่ข้ามีเหตุจำเป็นที่ต้องรีบแจ้งข่าวหลังจากที่ชนาคำผากกับเจ้านางนารินตายไปเขมอักษรมันก็ได้กำลังพยายามจะเข้าไปยังดินแดนลังกาเผือกเพื่อที่จะพาวิญญาณของพ่อกับแม่มันกลับออกมา
2: โง่สิ้นดีผู้ใดที่เข้าไปในดินแดนลังกาเผือกก็เท่ากับว่าได้ตายไปแล้วอีกไม่นานวิญญาณของนารินกับคำผาก็ต้องกลับไปเกิดในชาติภพถัดไปเขมอักษรมันไม่มีทางทำสำเร็จ
0: แต่อย่าประมาทด้วยคำจัดเนตดาวจงจับตาดูเขมอักษรไว้ดิแล้วส่งข่าวกลับมาบอกข้าทุกเรื่อง
3: สักครู่ติดตามชมภูลังกาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ๊อฟคุ้มข้างทุกไม่ยั้งปังทุกโตวันนี้ยังเช็คราคามาให้แล้วแต่ชวนคุณผู้ชมค่ะเช็คอาการตัวเองกันก่อนวันนี้ใครเริ่มมีอาการแบบพ่อๆแม่ๆที่บ้านของแยมบ้างชาปลายมือปลายเท้าและเวลาจะนึกชื่อคนดูชื่อดาราในทีวงทีวีนึกนานมากนึกไม่ออกชื่ออะไรนะจะเล่าอะไรก็เล่าไม่ถูกคุณผู้ชมจะไปหาอะไรจะไปทำอะไรก็ลืมว่าตัวเองมาทำอะไรแบบนี้คุณอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้แนะนำว่าควรเสริมวิตามิน B12 นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานตามปกติของระบบประสาทแล้วก็สมองจริงหรือเปล่าอย่าไม่พูดเองถามคุณป๋อดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: จริงไหมคะพ่อแม่แม่ยังมีอาการเยอะมากเลยอ่ะ
1: สับสนมึนงงไม่ออกหาของไม่เจอเก็บชานั่งนานๆแล้วลุกไม่ขึ้น
0: เป็นทุกอย่าง
1: ต้องแงะขึ้นมาพอจะเดินเข้าครัวเอ๊หยิบอะไรนึกไม่ออกอาจจะเป็นอาการขาดวิตามินบีก็ได้นะครับซึ่งวิตามินบีที่ขาดเยอะเพราะว่าอะไรความเครียดนอนน้อยทานอาหารแปรรูปอาหารผ่านกระบวนการวิตามิน B มันจะดรอปลงไปนะครับแล้วบางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี
0: ่
1: วิตามินดรอปลงไปเหมือนกันแล้วอาหารที่มีวิตามิน B สูงนะครับผักใบเขียวแต่ว่าห้ามไปทำร้อนๆห้ามผ่านกระบวนการนะ
0: วิตามิน B หายกินไม่
1: หมดผลไม้หลากสีตับเครื่องใน
0: โอ้โห
1: มีวิตามิน B นะครับแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งซึ่งปัจจุบันคน

0: ขาดวิตามินบีเยอะมากนะครับจากการที่เช็คลิสต์มาแล้วมีการต่างๆอย่างที่บอกมาหมดเลย
1: ทำไงอะ
0: หร
1: ือ
0: ว่าถ้าเริ่มมีบางอย่างนะครับบางทียุบยิบยุบยิบเหน็บชาต้องเติมวิตามินบีเข้าไปแต่เวลาคนทานวิตามินบีนะครับวิตามินบีเวลามาเนี่ยจะมาเป็นวิตามินบีรวมเลยมีหนึ่งB1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
1: ก็ประมาณ200กินไม่ไหว
0: ต่อตัวนะ
1: ต่อตัวค่ะ
0: รวมทั้งหมดนะครับ8ตัวกิน8เม็ดรวมทั้งหมดกินไม่ไหวเราก็เลยเอาวิตามิน B นะครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีที่สุดของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวตาสุภาพบุรุษทำไมถึงเป็นน้ำมันงาดำลำข้าวเพราะว่างาดำช่วยลดการอักเสบเรื่องปวดข้อปวดเข่าต่างๆเรื่องพวกไขมันดีและน้ำมันลำข้าวนะครับข้าวกล้องมีวิตามิน B อยู่แล้วแต่คนไทยไม่ทานวิตามิน B ไม่ทานข้าวกล้อง
1: ทานข้าวขาว
0: เพราะนั้นเลยขาดแล้วทานอาหารแปรรูปอีกนะครับเราเลยเอาวิตามินทั้ง8ตัว
1: ใส่ไปด้วย
0: มาใส่ในน้ำมันงาดำลำข้าวซึ่งสูตรเนี่ยครับเราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล
1: ้
0: วแล้วไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษนะครับ
1: น
0: ี่
1: ไงเขา75ปีแล้ว
0: ปีนี้อยู่คนไทยเป็นปีที่75ครับรถไฟฟ้า BTS บิลบอร์ดรถเมล์ต่างๆนะครับเราจัดให้เต็มที่เพราะฉะน
1: ั้
0: นเราอยากเติมวิตามิน B ในน้ำมันงาดำลำข้าววันนี
1: ้ค่ะ
0: รายการนี้
1: ต้องจัดโปรโมชั่น
0: โปรโมชั่นพิเศษแน่นอนครับ
1: เป็นไงบ้างคะคุณปอ
0: BSRB Complex ปกติเนี่ยครับเราจะเจอที่210แคปซูลแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ1ถุงใหญ่
1: เท่าไหร่คะ
0: เป็นแพ็ครีฟิลชื่อก็บอกอยู่แล้วครับสุดคุ้มประหยัดกว่า1ถุง180แคปซูลนะครับได้เทียบเท่ากับ8ขวดก็ซื้อ1ถุงรีฟิลวันนี้ผมใช้ไม่1กระปุกเพราะรวมกันทั้งหมดได้7กระปุกแต่ราคาจากราคาเดิมที่เราขาย 1,190 บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้ผมลดให้อีก200บาทเพราะนั้นจ่ายเพียงไม่ถึง 1,999 บาทเท่านั้นครับ
1: 999บาทนี้ยังไม่เคยเห็นราคานี้เพราะปกติอาจจะมีแค่6กระปุก
0: พันอัพ
1: แต่วันนี้เท่ากับ7กระปุกแต่แค่999บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดวันนี้ที่คุณจะได้ไปโทรด่วนนะคะ02-817-9925เดี๋ยวข้างๆจอแยมเนี้ยสายมันจะเคาดาวลดจำนวนเสร็จลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรก่อนคุณได้สิทธิ์แพ็คคุ้มค่าก่อนคนแรกส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชม
0: จ่ายไม่ถึงพันเราได้210แคปซูลเหมือนเดิมแต่ผมให้60เซตเท่านั้นนะครับ
1: ต้องรีบค่ะ
0: เพราะนั้นโปรโมชั่นรายการนี้คุ้มแน่นอนแล้วส่งฟรีจัดเก็บส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นคนที่มึนงงหลงลืมสับสนอ่อนละอ่อนเพียนอนไม่หลับตื่นมาไม่สดชื่นเป็นเหน็บชา
1: นะคร ับ
0: เอาวิตามิน B รวมใส่ในนี้ครับน้ำมันงาดำนำข้าวที่ผมแต่งมาเป็นตำราเลย
1: อ
0: ันนี้เป็นตำราน้ำมันงาดำนำข้าวซึ่งตำราของเรานะครับมีน้ำมันงาดำ5ส่วนน้ำมันลำข้าว1ส่วนแล้วก็เติมวิตามิน B อีก8ตัวเพราะมีอัตราส่วนที่ดีสุดที่เราวิจัยมาแล้ววิตามิน B 8ตัวนะครับสูตรนี้เราทำมามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยถึง2งานคลิกด้านหลังนะครับมีฮาลาลพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้
1: ภาษาไทยนะคะ
0: แล้วก็มีตัว encapsulate ด้วยนะครับมี BSRB แล้วนี่ครับข้อมูลด้านหลังเนี่ยบอกข้อมูลนะครับที่สามารถเคลมได้เลยว่าวิตามิน B ยกตัวอย่าง B2 มีส่วนช่วยในการดูแลระบบประสาทและสมอง
1: เนี่ยบอกไว้ละเอียดหมดเลยนะคะ
0: มึนงงหลงลืมเนี่ยแหละครับแล้ววิตามิน B ส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของผิวหนังการมองเห็นเม็ดเลือดแดงธาตุเหล็กวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองนะครับรวมทั้งการทำงานตามปกติของระบบเมตาบอลิซึมเพื่อภูมิคุ้มกันต่าง
1: ๆ
0: พวกนี้จำเป็นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่วิตามิน B มาในน้ำมันงาดำลำข้าวปกติจะเห็นว่าน้ำมันงาดำลำข้าวเม็ดใสๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นเม็ดสีเหลืองทอง
1: ดูเข้มข้นไปด้วยสารสกัดเลย
0: อันนี้แหละครับที่เราใส่วิตามิน B เข้าไปถึง8ตัวคนที่ทานวิตามิน B ประจำจะรู้ดีแต่ไม่ต้องซื้อมา8กระปุกวิตามิน B 8ตัว
1: ก็คือวันนี้
0: เราใส่ในซอฟต์เจลทันง่ายๆแล้ว
1: ตามสัดส่วนที่คิดมาให้เรียบร้อยแล
0: ้
1: วแต่ตอนนี้สายแน่นมากค่ะคุณผู้ชมพ่อๆแม่ๆถ้าดูอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันต้องทำยังไงฉันจะทันโปรโมชั่นนี้ไหมทันค่ะหยิบโทรศัพท์ก่อนแล้วก็โทรหมายเลขนี้นะคะ02-817-9925ถ้าไม่อยากที่จะพลาดเพราะวันนี้ราคาที่เป็นแบบราคาประหยัดขนาดนี้วันนี้วันเดียวคือจ่ายแค่999บาทแต่ยังต้องบอกว่าปกติคุณได้6กระปุก
0: แต่จำนวนจำกัดนะชุดนี้นะครับจ่ายไม่ถึง 1,000 จากปกติลดแล้วลดอีกจากเหลือจาก 1,199 บาทลดให้มี200ได้เนี่ยครับถุงใหญ่ๆ
1: ใช
0: ่แล้ววันนี้แถมอีก1กระปุกเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดได้210แคปซูลราคาไม่ 1,000 ตอนนี้ของเหลือน้อยมากๆเลยนะครับรีบโทรมาก่อน
1: ต้องรีบโทรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังจะขึ้นเบอร์ค้างไว้ให้02-817-9925โทรเบอร์นี้ตอนนี้ได้แน่นอนทีนี้เรามาดูกันว่าใครควรจะต้องทานบ้าง
0: อย่าง
1: ท่าน
0: นี้เป็นคุณแม่ท่านประธานไม่ใช่ใครนะครับท่านประธานสุภาพบุรุษสดอยู่คู่คนไทยมา75ปีมาม่าผมอายุ70แล้วแต่ตอน60นะครับ อยากเกษียณนั่งๆนอนๆอยู่บ้านกินๆนอนๆโอ้โหไขมันเลวเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลงๆลืมๆคิดอะไรคิดไม่ออกแค่มาม่าเดิน

0: ข้าครัวบอกว่าเอ๊ะจะหยิบอะไรจำไม่ได
1: ้
0: พ่อบอกว่านัดกันไปนะครับว่าจะไปกินข้าวกันวันอาทิตย์หม่าม้าบอกจำไม่ได้จะไปไหนแต่ตอนนี้นะครับผมไม่ทานทุกวันก่อนนอนนอนดีนะครับแล้วก็สมองก็ฟื้นฟูขึ้นมาที่สำคัญคือหากิจกรรมไม่ทำตอนนี้หม่าม้าสวดมนต์เป็นชั่วโมงจำบทสวดได้หมดเลย
1: โอ้มีสมาธิ
0: จำได้สวดเป็นชั่วโมงจำได้แล้วไปดูรูปเก่าๆแต่ก่อนช่วงนึงผมเป็นห่วงหม่าม้ามากเพราะว่าเอ๊ะจำไม่ได้คนนั้นใครทั้งเป็นญาติแต่ตอนนี้ครับเปิดดูรูปอัลบั้มเก่าๆจำได้หมดเลยว่าเคยไปเที่ยวไหนเจอใครบ้างใครยืมอะไรไปเท่าไหร่ตอนนี้คำนวณดอกเบี้ยแม่นเหมือนเดิม
1: พูดเป็นเล่นไปเรื่องนี้ถ้าเรื่องของความจำไม่ดีนี่มันสำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องเรี่ยวแรงเนี่ยเอามาจากไหนคะเนี่ย
0: นอกจากสมองดีความจำดีจำได้นอนดีนะ
1: ขี่อูดคุณป๋อ
0: ไปเที่ยวตอนแรกไกด์ไม่ให้ขึ้นบอกว่าไปมองโกเลียมาขี่อูดบอกว่าอายุเกิน60ไม่ให้ขึ้น
1: ห้ามแล้วแต่
0: พอหม่าม้า70เนี่ยครับขี่อูดขี่ม้า
1: คุณผู้ชม
0: กิจกรรมแอดเวนเจอร์หม่าม้าบอกว่าอุ๊ยเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งได้มาแอดเวนเจอร์เพิ่งได้มาใช้ชีวิตได้มีความสุขตอนอายุเยอะ
1: แล้วลูกหลานนะชื่นใจนะคุณต่อนะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราถึงจะเป็นวัยสวแล้วแต่กลับยังแข็งแรงแบบนี้ยังว่าหลายๆบ้านก็อยากจะได้เคล็ดลับต้องทาน
0: ทุกวัน
1: คะ
0: วันละ1เม็ดแล้วช่วงไหนหม่าม้าบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ต้องใช้สมองรู้สึกว่าต้องเพิ่มละก็ทาน2เม็ดได้อย่างคุณแยมเนี่ยทาน1เม็ดได้นะครับผมทาน1เม็ดก่อนนอนทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยได้ที่สำคัญคือเห็นไหมหม่าม้าทานเองผมก็ทานเองผมทานทั้งบ้านเลยเพราะนั้นผมอยากเข้าโปรโมชั่นเนี่ยครับสุดคุ้มค่าให้กับทุกคนครับ
1: แต่มีแค่วันนี้วันเดียวทีมงานแจ้งแล้วว่าเหลือ2นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าเจ้าของเป็น CEO เขาการันตีด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้เป็นแม่ขนาดนี้คุณผู้ชมวันนี้ถ้าเราอยากที่จะรู้สึกว่าขึ้นมาดูแลตัวเองแบบนี้บ้างนะคะจัดไปเลยค่ะแค่999บาทแต่วันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ไม่เคยจัดมาก่อนเพราะปกติยังจะเห็นแค่6กระปุกแต่วันนี้1แพ็คใหญ่นี้นะคะแล้วก็ยังแถมอีก1กระปุก
0: ถ้าไม่ใช่รายการนี้ผมไม่ลดให้นะแล้วผมให้แค่ว่า60เซตเท่านั้นครับสุดคุ้มเลยที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกรอบนึงนะครับสับสนมึนงงอ่อนเพลียเหน็บชาหาของไม่เจอ
1: เป็นหรือเปล่า
0: เคยเป็นไหม
1: เคยก็เป็น
0: นะครับบางทีเนี่ยลืมกุญแจบ้านไว้ในรถลืมกุญแจรถไว้ในบ้านไม่ใช่เรื่องตลกนะ
1: ล่าสุดถือมือถืออยู่แล้วเดินหาไปทุกแผนกเลยใครเห็นมือถือบ้างอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
0: คิดไม่ออกคิดชาหาของไม่เจอนะครับผมอยากย้ำว่าบางทีเรื่องพวกนี้เรามองเป็นเรื่องเล่น
1: ๆ
0: แต่ว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเหมือนหม่าม้าผมพอหม่าม้าเริ่มจำไม่ได้เนี่ยเรามีความรู้เราเริ่มเครียดแล้วบอกว่าหุยอย่างเงี้ยเราต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคิดการจำการใช้สมองการทำมีแอคทิวิตี้ต่างๆแล้วต้องหาตัวที่ช่วยดูแลหม่าม้าเราเติมวิตามินให้8ตัวนะครับบางคนเนี่ยปล่อยปลาแล้วเลยบอกว่าไม่เป็นไรคนแก่แล้วแก่เลยไม่ใช่
1: ไม่ได้นะ
0: ถ้าท่านเกิดหลงลืมจำอะไรขึ้นมาไม่ได้ก็ตามเนี่ยครับมาแก้ทีหลังยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับหาเกมให้เล่นหากิจกรรมให้ทำหาอบรมต่างๆแล้วเสริมด้วยน้ำมันงาดำน้ำข้าวบวกวิตามินอีก8ตัวซึ่งผมจัดโปรโมชั่นให้แล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมจะโทรทันไหมเนี่ยตอนนี้ยังต้องขออย่างนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาเรื่อยๆแล้วขอต่อเวลาให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ผมอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนผมต่อเวลาให้10นาทีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นชุดนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้โปรโมชั่นนี้จริงๆนี่ครับรีบโทรเบอร์02-817-9925ถ้าจำไม่ได้รีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อน
1: ถ่ายเบอร์โทรแล้วโทรมาได้เลยตอนนี้รับรองว่าได้โปรโมชั่นนี้ทุกคนส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรา2คนลาไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยรับโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: ท่านพ่อข้าอยากจะรู้ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ท่านพ่อยังจะให้ข้าไว้ชีวิตในคำผาหรือไม
3: ่เจ้าอย่าพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หรอกคำจันยังไงเสียคำผามันก็ได้ตายไปแล้ว
2: ท่านพ่อไม่ตอบคำถามข้าก็เพราะว่าท่านพ่อเสียใจที่ไอ้คำผาลูกชายสุดที่รักของพ่อมันต้องตาย
3: ชาวเมืองปักสินนครตายข้าก็ยังเสียใจแต่นี่คำผามันคือลูกชายของข้าเหตุใดเจ้าจะไม่ห้ามไม่ข้าเสียใจคำจัน
2: ความเสียใจของท่านพ่อในครั้งนี้ทำให้ข้ารู้ว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาที่ข้าจงรักภักดีต่อปักสินนครมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยท่านพ่อรักไอ้คำผาลูกชายที่มันทรยศต่อเผ่าพงอินทรีมากกว่าข้า

0: โซแข็งทุนหัวของนางแพงข้าหน่อยได้เจอโซเข็มครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อตอนที่เจ้านางนารินคลอดโซเข็ม20 ปีผ่านไปข้าหน่อยได้เจอโซเข็มอีกครั้งแต่พวกเราต้องกลับมาเจอกันในช่วงที่ยากลำบากเช่นนี้นี่เมื่อเจ้าเข็มตัดสินใจแน่วแน่แล้วที่จะเดินทางไปยังดินแดนรังกาเผือกไปช่วยนำพาวิญญาณของเจ้านางนารินตะเท้าคำผาออกมาข้าน้อยก็จะอยู่เฝ้าที่ถ้ำแห่งนี้เพื่อเฝ้าร่างของเจ้านางตะเท้าคำผาต่อให้ข้าน้อยต้องตายวิญญาณของนางแพงก็จะไม่ออกจากถ้ำนี้จ้ะ
1: เข็มขอบใจนะจ๊ะทั้งแผงท่านพ่อคำผาท่านแม่นารินจ๊ะเราทั้ง3พ่อแม่ลูกเฝ้ารอที่จะได้เจอกันมานานถึง20ปีแต่ตอนนี้เข็มพบเพียงร่างของท่านพ่อกับท่านแม่ที่ไร้วิญญาณแต่ถึงยังไงเข็มก็จะไม่หมดหวังหรอกจ้ะเพราะว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของเข็มแล้วเข็มจะต้องพาวิญญาณของท่านพ่อและท่านแม่ออกจากดินแดนรังกาเผือกและกลับสู่ร่างให้ได้แต่ถ้าเข็มทำไม่ได้เข็มก็ขอตายไปพร้อมกับท่านพ่อและท่านแม่นะจ๊ะ
2: ต้องไม่มีใครตายอีกนะเข็มผมเชื่อว่าหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังของเข็มจะทำให้เข็มมีพลังอีกครั้งและเข็มก็จะฟันฝ่าไปทุกอุปสรรคได
1: ้คุณพนาต่อจากนี้เข็มจะใช้ชีวิตอย่างมีความหวังและต่อสู้กับทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาค่ะ

0: ทุกคนครับทุกคนรู้ข่าวจากงูบริวารของสีขาวแล้วใช่ไหมครับว่าพวกเราจะเดินทางไปที่ดินแดนลังกาเผือกเพื่อไปช่วยท้าวคำผากับเจ้านางนาริน
1: ไม่เคยมีผู้ใดที่เดินทางไปดินแดนลังกาเผือกแล้วกลับออกมาได้เจ้าเข็มคิดไตร่ตรองเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมขอรับที่จะทำอย่างนี
2: ้ไม่ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงเข็มก็จะเดินทางเข้าไปดินแดนลังกาเผือกเพื่อพาวิญญาณของท่านพ่อกับท่านแม่ออกมาให้ได
3: ้แล้วการตามหามณีนพรัตน์ล่ะเธอจะเอายังไง
4: อิลีล่ะนี่แสดงว่าเฮาต้องเฝ้าตามหามณีนพรัตน์สันติเข็ม
5: นี่ถ้าแกกับคุณแพทไม่เห็นด้วยอ่ะก็ไม่ต้องไปก็อยู่รออยู่เมืองคันคากเนี่ยแหละ
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งทะเลาะกันและฟังข้าข้ามั่นใจว่าการเดินทางไปยังดินแดนดังกาเผือกจะทำให้เจ้าหญิงเข็มอับสรพบกับเพชรมณีนพรัตน์ชิ้นที่ห้าน
7: ั่งพยากันข้าว่าแบบนี้หมายว่าจะไง
6: ดินแดนรังกาเผือกเป็นดินแดนเร้นลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้เจดีย์ลังกาเผือกและการที่จะเข้าไปยังดินแดนลังกาเผือกได้ต้องถอดจิตถอดวิญญาณและทะลุผ่านเข้าไปยังเจดีย์ลังกาเผือก20ปีก่อนเมื่อครั้งพญางูชลทรสิ้นใจตายและคทานุพรัตน์ได้แตกสลายข้าและท่านพี่ได้เห็นกับตาว่าเพชรร่วงหล่นลงบริเวณเจดีย์ลังกาเผือกตอนนั้นข้าและท่านพี่อยากครอบครองเพชรมากแต่ว่าแม่ชีผู้ทรงศีลที่มีอำนาจอยู่ในบริเวณนั้นเป็นผู้เก็บเพชรไปซึ่งข้ามั่นใจว่าเพชรได้ถูกซุกซ่อนอยู่บริเวณเจดีย์ลังกาเผือก
8: พ่อได้ยินวะเพชรอยู่ในดินแดนลังกาเผือกนี่ขนาดเฮาได้เพชรมาแค่เม็ดเดียวเฮาก็รวยเลยแล้วพ
9: ่อเงียบๆอย่าเว้ามากนะถึงเวลาเดี๋ยวกูจัดการเอง
0: การเดินทาง

0: หน้าสู่ดินแดนลังกาเผือกในครั้งนี้นอกจากจะได้ช่วยเท้าคำผากับเจ้านางนารินแล้วเจ้าเข็มอาจจะได้พบกับเพชรก็ได
1: ้ผู้เฒ่าบ่ล่ำพันว่ายิ่งปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัว
2: ข้าขออาสานำพาเจ้าหญิงเข็มอัปสรเดินทางไปยังดินแดนรังกาเผือกด้วยตัวข้าเอง
3: ข้าขอบใจท่านมากเลยนะนางพญาคันคาก
1: สายหนิ่งเกี่ยวแขนสายแน่นเกี่ยวพันหญ้าแทนแตงปันสายสัมพันธ์มันแกนสิ้นสตาได้กำหนดทุกอย่างไว้แล้วเข็มเอ้ยพอเสื้อว่าความกตัญญูของเข็มเนี่ยสิซอยอุ้มซอยสู้ให้เข็มซอยเท้าคำผากับเจ้านางนารินได้อย่างแน่นอนลูก
4: ไปครับทุกคนเราเดินทางไปที่ดินแดนลังกาเผือกด้วยกันแล้วไปช่วยเท้าคำผากับเจ้านางนารินแล้วเราก็ไปตามหาเพชรมณีนพรัตน์เม็ดที่5ของเรา

0: เราทั้งสองเดินหาทางออกอยู่ในดินแดนลังกาเผือกจนเหนื่อยล้าหรือเกินนาลินข้าว่าเจ้าควรพักเสียเถิด
1: ไม่ข้าจะไม่พักจนกว่าข้าจะพบทางออกจากดินแดนแห่งนี้ข้าจะต้องกลับไปเจอลูกสาวของพวกเราให้ได
0: ้ลิน
2: ท่านพ่อท่านแม
1: ่เขมักสอนเจ้ามาที่ดินแดนลังกาเผือกได้อย่างไร
2: นี่มันเกิดอะไรขึ้นคำผาทำไมเราถึงไปหาลูกไม่ได้เขมักสอนมาหาพ่อแม่แล้วลูก
3: เขมทันทีเย้เขมพ่อแคมป์ อักษร
4: อนิจจาทุกขตาอนัตตาทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงจงปล่อยวางปลดห่วงกรรมทั้งห่วงใยห่วงหาและอาวรเถิดเจ้านางนาริน
1: ข้าต้องเห็นลูกตายไปต่อหน้าต่อตาข้าจะปล่อยวางได้อย่างไรแม่ชีผู้ทรงศีลหัวใจของคนเป็นแม่อย่างข้ามันเจ็บปวดจนแทบจะขาดใจ
4: ณดินแดนลังกาเผือกแห่งนี้ท่านทั้งสองจะได้เห็นภาพอันทุกข์ทรมานใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อทำให้ท่านได้กระจ่างแจ้งแก่ใจแล้วว่าอนิจจาคือความไม่เที่ยงการเปลี่ยนแปลงเป็นบ่อเกิดแห่งทุกขตาทุกที่มีวันรู้จบรู้สิ้นเพื่อให้พวกท่านได้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างคืออนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราทุกอย่างคือสิ่งสมมุติเมื่อถึงเวลาก็ต้องดับสลายไปตามเหตุปัจจัย
1: ท่านแม่ชีอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปปล่อยข้าออกไปจากที่นี่แม่ชี
5: อย่างที่ข้าได้เคยบอกไปว่าการที่เข้าไปยังเจดีย์ลังกาเผือกได้เนี่ยเราต้องถอดจิตถอดวิญญาณแล้วก็ทะลุผ่านเจดีย์ลังกาเผือกฉะนั้นแล้วเราต้องเดินขึ้นยอดเขาสูงเพื่อไปทำพิธีถอดจิตที่เจดีย์ลังกาเผือก
6: เราอีกไกลบ่ได้นั้นพระเจ้าค่ะจังสิฮอดเจดีย์ลังกา
5: ถ้าเราเดินทวนกระแสน้ำไปตามริมแม่น้ำมนทกก็จะถึงเขตป่าตะเข้ก่อนพระอาทิตย์ตกดินแล้วพอพ้นป่าตะเข้ไปเราถึงจะเจอทางเดินขึ้นเขาเพื่อไปสู่เจดีย์ลังกาเผือก
7: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าที่เฮากำลังสิเดินทางไปซื้อปลาอย่างก่อนนะ
5: ป่าตะเข
8: ้ป่าตะเข้เป็นป่าที่มีจระเข้ชุกชุมมากที่สุดในเมืองมังบด
7: ตะเข้จระเข้อีแค่ดิเอ้ย
6: ใช่คืนนี้เจ้าได้กลายเป็นอาหารของจระเข้แน่ๆไอ้เมฆ
9: สีครามเอ็งอย่าไปหลอกไอ้เมฆมันเลยแค่นี้มันก็กลัวจนขี้หดตกหายแล้วจระเข้ที่ป่าจระเข้ไม่ได้ดุร้ายเหมือนในอดีตหรอกไอ้เมฆ
7: ว่าไปอีกดิขึ้นซื้อไว้อีแค่สีดูลายหรือบ่ดูลายก็ตะยานก็ล่ะ
10: แปลกจริงๆคนที่จะต้องบ่นว่าเหนื่อยบ่นว่ากลัวสัตว์ร้ายกลัวนั่นกลัวนี่ก็คือคุณแพทนี่น่ะแต่ทำไมคราวนี้ถึงเดินอย่างสบายใจไม่กลัวจระเข้เลยหรือ
11: ฉันเหนื่อยฉันก็เลยไม่อยากจะพูดมากแล้วเธอจะมาหาเรื่องฉันทำไมนางหมูป่าฮะ
2: นี่ทั้งสองคนหยุดเลยหยุดเลิกทะเลาะกันได้แล้วค่ะแค่เราต้องเดินทางทั้งวันเนี่ยมันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้ว
12: เอาละครับทุกคนผมรู้นะว่าทุกคนเหนื่อยแล้วก็อารมณ์ไม่ดีมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราหยุดพักดื่มน้ำกันสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับ

0: ระวังทางที่ยางมาขอเห็นใบโบบุกอยู่ข้างทางก็เลยเก็บเอามานำ อ้าวแม่งเอาไปกินกันเด้อ
1: ใบโบบุกสิซอยลดความห่อนในร่างกายแก่อ่อนเพลียแก่เมื่อยล้าได้ดีเด้อ
0: ขอบใจค่ะพระดวง
2: ข้าเดินมาจนเหนื่อยมากเลยมิทกฐินเจ้าช่วยป้อนข้าหน่อยได้ไหม
3: เดินนายใช้ขาเดินนะสิครับไม่ได้ใช้มือสักหน่อย
2: ตอนที่ข้าแบกเจ้าขึ้นยอดเขาสุคณชาติเนี่ยจนปวดหลังข้าไม่เห็นจะบ่นสักคำเลย
0: กินเข้าไป
3: เขียวไปสิ
4: ข่อยว่าส้มอีมูปาบักกะลอกบักลิ่งมันเริ่มมีสงสัยแน่แล้วดิเจ้าหญิงในดาวเจ้าหญิงต้องเป็นคุณแพทเทเนียนคนนี
5: ้ว่าข้าต้องทำยังไง
6: เนี่ยเจ้าหญิงในดาวเจ้าหญิงในดาวก็แค่จมดูครับในระหว่างทางนี่พ่อยังก็จมเห็นยังก็จมจมไปหมดทุกอย่างและที่สำคัญนะเจ้าหญิงในดาวต้องอ้อยคุณพระนายได้เล่นหลายออดอ้อนออดซ้อเข้าไป
5: ไอ้อ้อนเนี่ยมนุษย์ครึ่งช้างนั่นนะ
6: แม่นครับอย่าลืมนะครับว่าคุณแพทเนี่ยหากคุณพน่าหลายต้องให้ท้าคุณพน่าเขาปอดอ่อนคักๆเดี๋ยวเมฆสิเห็นไอ้มึงเมืองผม
7: พี่พน่าขาแพทเหนื่อยอะค่ะพี่พน่าแพทหิวน้ำขอน้ำให้แพทกินได้มั้ยคะพี่พน่านะคะ
4: อ
7: ัน
4: นี้ก็เกินไป
6: โอ้ยกระบอกอีเลีย
4: มันเกินไป
6: นี่เห็นสิเลย
5: ฉันไม่ทำหรอกนะ
6: เอ้าเป็นยังก็ไม่เห็นหรอครับหรือว่าเจ้าหญิงเนตรดาวเขินบ่อย่าบอกนะว่าเจ้าหญิงเนตรดาวก็หลงหักคุณพน่าเกือบ
5: นี่ไอ้เมฆข้าไม่ได้รักมนุษย์ครึ่งช้างนั้นแกนะอย่าพูดจาดูหมิ่นเกียรติฉันแบบนี้อีก
6: แต่ผมว่าสิ่งที่ผมบอกกับนายจิตถือได้ครับเมืองจากสายตาเจ้าหญิงเนตรดาวเลยนี่นายจะหลงหักคุณพน่าเกือบกันเด้

0: ื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยง

0: ครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
4: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
5: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
4: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
6: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
4: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
5: ผมเป็นนักเลง
7: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
4: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
6: ไอ้ปู
5: ่มึงหลอกกู
4: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
5: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
4: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริงๆ
5: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
8: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ทิวลี่อร่อยเฟ้อทุกเว
10: ทิวลี่ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟ้อลองเลย
11: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
12: Give me more

0: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
1: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
2: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
3: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ต้องกินตั้งแต่เกิด
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: ถ้าทำให้คุณเกศรลาสติเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิมเอจะลาออก
9: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
10: เธอรู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
11: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
12: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
13: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
10: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวแองเจิลแล้วเนี่ย
14: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง TMM 25
15: Surprise นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
16: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
15: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอ่ะ
17: ป้า
18: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
14: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
19: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มเข้มคมคมก้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได
3: ้สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
5: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
15: หมึกหมึกหมึกย่างหอมหอมหอมหอมจัง
5: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
19: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
8: ดาราล็อกเล่น
19: อะไรครับเนี่ย
7: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
0: อร่อย
9: ฟินเวอร
17: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
2: พากันจื้อจังว่าอย่าทำความสัวอย่าลงเมา
6: ตอนนี้พวกเราได้เดินทางมาถึงอาณาเขตของป่าตะเข้ถิ่นที่อยู่ของพวกจระเข้เรียบร้อยแล้ว

จะหลงไหลไปกับความดีอันฉาบฉวยของไอ้มนุษย์ครึ่งช้างนั้นเป็นอันขาดอันเนตรดาวหน้าที่ของเจ้าคือการทําเพื่อเผาผงยินทรีย์เท่านั้นเจ้าต้องสังหารไอ้นพนาให้ได้เจ้าห้ามหลงรักมันเป็นอันขาดเพราะเหตุผลเดียวที่เจ้ามาที่นี่ก็คือเพื่อปลิดชีพมัน

0: เกิดเหตุอันใดเรียกพี่กุมภา
1: ข้าได้กลิ่นกลิ่นเหมือนมนุษย
0: ์มนุษย์กลิ่นเหมือนมนุษย์จริงๆด้วยท่านพี่เหมือนจะมากันหลายคนด้วย
1: ใช่พวกมนุษย์มาในป่าตะเข้ของเราเราสองคนพี่น้องจะไม่หิวโซอีกต่อไปมนุษย์ลดเลิศมาป้อนเราถึงที่

0: มีอะไรหรือเปล่าไม่ต้องมาถึงข้าเห็นเจ้ามองเจ้าเข็มเป็นคู่ใหญ่แล้วนะ
1: ฉันสงสารเข็มมาสีคามชีวิตของเข็มต้องเจอเรื่องร้ายๆมากมายนอกจากจะต้องช่วยพ่อกับแม่แล้วยังต้องตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9อีกถ้าฉันเป็นเข็มอับสอนนะฉันคงถอดใจไปนานแล้ว
0: ข้าไม่ชอบเลยเวลาที่เจ้าพูดจาดูถูกตัวเองเช่นนี
1: ้ไม่ชอบก็ไม่ต้องชอบฉันก็ไม่ได้ชอบนายเหมือนกันนั่นแหละ
0: ข้าหมายความว่าข้าไม่ชอบเวลาที่เจ้าพูดจาดูถูกดูแคลนตัวเองไม่ได้หมายความว่าข้าไม่ได้ชอบไปตัวเจ้าแต่จริงๆข้าก็ไม่ได้ชอบแค่ตัวเจ้านะข้ารักเจ้าต่างหาก
1: แต่ที่เมื่อกี้ฉันพูดว่าฉันไม่ได้ชอบนายฉันหมายถึงไม่ได้ชอบนายจริงๆนะแล้วก็ไม่ได้รักนายด้วย
0: ห้ามเจ้าพูดว่าเจ้าไม่ได้รักข้าอีกเด็ดขาด
1: ทำไมฉันจะพูดนายไม่มีสิทธิ์มาห้ามฉันไม่ได้รักนาย
0: ถ้าเจ้าพูดว่าเจ้าไม่ได้รักข้าอีกข้าจงโทษเจ้าครั้งหน้าข้าจะลงโทษเจ้าด้วยการจูบเจ้าโดยที่ไม่มีไม้ฟืนมาขวางกัน
2: มาจอด
3: สีขาวยังไม่ถึงที่ยังจอดข้างห้องแ
0: ค่นางดวงช่วยข้าด้วยไม่ต้องกระถิ่นจะเอาไม้ฟืนฟาดหัวข้าครับ
1: ก็นายสีขาวเขา
0: เอ็งไปทำอะไรนินจาข้าก็แค่จะ
1: นี่หยุดหยุดเลยนะอย่าพูดนะสีขาวสติจังเงียบเลย

0: คุณพนาทำไมมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงแบบนี้คะถ้าเข็มทำร้ายคุณพนาขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไง
1: เข็มไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอกเพราะว่าเข็มอะไม่ทำร้ายคนที่เข็มรักหรอกใช่ไหม
0: พนาขี้ตุก
1: น้ำไม่ยินทำอะไรคนเดียวผมเป็นห่วงนะรู้ไหม
0: เมื่อกี้เข็มเงี้ยวคงเข็มเรืองแสงค่ะ
1: ปกติเข็มเงี้ยวจะเรืองแสงเฉพาะเวลาเข้าใกล้กับมณีนพรัตน์ไม่ใช่หรอหรือว่าในป่าตะเข้นี่จะมีมณีนพรัตน์อยู
2: ่ขอพลังแห่งมณีนพรัตน์ทั้งหมดที่อยู่ภายในตัวข้าได้โปรดนำทางสื่อสารกับมณีนพรัตน์เม็ดอื่นด้วยเถิด
0: นิลการบุษราคำและก็เพทายที่อยู่ในตัวของพนากำลังเรืองแสงหมายความว่าตอนนี้มณีนพรัตน์กำลังสื่อถึงกันอยู่ค่ะ
1: ใช่แสดงว่าในป่าตะเคียนแห่งนี้เนี่ยมีมณีนพรัตน์อยู่จริงด้วย

0: ท่านพ่อเนตรดาวให้ทหารอินทรีมาส่งข่าวอย่างเร่งด่วน
1: ข่าววันใด
0: เข็มอับสอนไก่มนุษย์ครึ่งช้างสื่อสารกับมณีนพรัตน์บริเวณป่าตะเคท่านพ่อ
1: ป่าตะเคที่อยู่ดั้งเดิมของฝูงจระเข้มีมณีนพรัตน์ซุกซ่อนอยู่อย่างนั้นเหรอเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วคำจันทร์ตอนนี้ในกายของมนุษย์ครึ่งช้างมีมณีนพรัตน์อยู่ถึง4เม็ดทั้งมรกตนิลการบุษราคำและเพทาย
0: เรารีบบินไปที่นั่นเถิดท่านพ่อไปแย่งชิงมณีนพรัตน์
2: คราวนี้ไพฑูรย์กับโกเมนส่องแสงเรืองรองสั่นไหวอย่างหนักข้าว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแล้วพี่กุมภาแล้วที่สำคัญยังได้กลิ่นของพวกมนุษย์เข้ามาในป่าตะแค่อีกด้วยหรือว่าพวกมนุษย์มันจะมาแย่งชิงไพฑูรย์กับโกเมนไปจากพวกเรา
3: ไม่มีใครมาแย่งชิงไพฑูรย์กับโกเมนไปจากเราได้เพราะมันต้องเป็นอาหารของเราเสียก่อน
2: แล้วท่านพี่ได้คิดไว้หรือยังว่าจะใช้เลขกวนมนตราอันใดหลอกล่อให้พวกมันลงมาในบ่อคนดูดแล้วลงมาหาพวกเราใต้พื้นพิภพแห่งนี
3: ้กุมพีน้องรักของพี่พี่ได้คิดแผนอันแยบยลไว้ละคืนนี้เราสองพี่น้องจะได้กินเลือดกินหนังถึงเนื้อมนุษย์อย่างอิ่มหนำสำราญ

0: นี่เจ้าหญิงเนี่ยดาวเป็นยังทองผ้าข่อยก็พอมาไก่จากทุกคนปั่นเนี่ยขอย่านแขนได้เนี่ย
1: อุ้ยบักเบกบักเป็นลูกไส้กูมเศร้าขี้ขาดตาขาวได้แล้ว
0: โอ้บักเบกบอบซ้ำอีกแล้วร่างกายผู้สาวข่อย
2: ข้ามีเรื่องจะสั่งเจ้า
1: เจ้าหญิงเนี่ยดาวสิให้ข่อยกับลูกไส้ซอยอีหยังบอกมาเลยพวกเขาสองคนพร้อมที่ซอยเจ้าหญิงเนี่ยดาวได้ทุกอย่าง
0: ว่าแต่อย่าลืมสัญญากันแล้วกันว่าใส่แก้วแหวนเงินทองข่อยกับพ
2: อโอมปักศรีปักษาสกุณีสกุณาทวิตทิชากรด้วยอำนาจแห่งปักศรีฤทธาพยาอินทรีย์เจ้าเวหาข้าจะเรียกบริวารแห่งข้าจงมาปรากฏกายต่อหน้าข้าณบัดนี้รับมาน ี่คือผงสกุณาเมรัยผงจากเผ่าผงสกุณาที่ผสมเข้ากับเห็ดพิษ3ชนิดผงสกุณาเมรัยนี้ไร้สีไร้กลิ่นแต่ถ้าหากกินมันเข้าไปแล้วล่ะก็ผู้ที่กินก็จะเมามายจนไม่ได้สติข้าต้องการให้พวกเจ้าเอาผงสกุณาเมรัยไปผสมในเครื่องดื่มของนักพนาคืนนี้แล้วเมื่อมันกินเข้าไปจนเมามายไรซึ่งสติข้าก็จะเป็นผู้สังหารมันด้วยมือข้าเอง
3: ปักเมก
0: ยังพอ
3: คืนนี้มึงไปส่วนทุกคนในขบวนเดินทางกินเหล่าโท
0: แล้วสิพุทธถือจับได้บ่พ่อพอย่านไหม
2: ไอ้เมกมันขี้ขาดขนาดนี้เจ้าแน่ใจนะว่ามันจะไม่ทำให้แผนของข้าเสียพานบุญส่ง
3: บ่เสียแน่นอนเดี๋ยวคืนนี้ข่อยสิเอาผงสุกุณาเมลัยนี่ไปเคลือบจอกคุณพนารับรองว่าเจ้าหญิงเนดาวได้สังหารคุณพนาแน่นอน
2: นับพนาคืนนี้เจ้าเสร็จคันแน่
4: สักครู่ติดตามชมพูลังกาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาช่วงเวลานี้จอบชอบมากเลยนะครับ

0: ชอบคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกปอโอ้โหสนั่นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีปัญหาแบบนี้มันกวนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาจนถึงรุ่นเรานะฮะใครที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนมีแมลงเยอะมันไม่ใช่มาแค่นั้นเพราะว่าฝนแมลงเสร็จปุ๊บความชื้นมันมาพร้อมกับไอ้พวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกพวกสัตว์ที่มันติดตามกำแพงมันไม่ใช่มาแค่แบบว่าให้มันรำคาญแล้วก็กลัวอีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเขามากินแมลงเสร็จปุ๊บนะขี้ทิ้งไว้บ้างมีกลิ่นฉุนๆบ้างเอ้ยไอ้คันที่เอามือไปจับมันไม่ไหวจริงๆเอางี้ผมมีตัวช่วยตัวช่วยแบบไม่ต้องฆ่าแล้วผมไม่ต้องทำเองด้วยเพราะว่าคนเนี้ยเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่ามันเห็นผลจริงๆแม่นกสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีคุณผู้ชมใช้จริง
0: มีปัญหาเหมือนกัน
1: ใช่ใช้จริงซื้อเองจริงเขาบอกแล้วว่าได้ผลจริงเอาแบบไล่ไม่ต้องฆ่าฉีดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบอกตรงแม่นกถามหน่อย365วันเนี่ยเราเจอเขาไปแค่300กว่าวันแล้วจิ้งจกเนี่ยเจอตลอดพี่จอมเล่าอะไรเผลอแม่เป็นคนไม่อยากแม่ไม่ฆ่าแล้วในบางทีเผลอเป็นปิดประตูท
0: ั้
1: งแต่แล้วมาจริงๆมาเป็นแฟมิลี่มีไปบ้านไหนอ่ะน้องตุ๊กแกมากันเป็นแฟมิลี่ทุกปีได้เสียตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: คืออย่างนี้นะหลายคนบอกว่าค่าหนึ่งเดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกที่ทำยังไงดีแม่นกเขาแนะนำบอกว่ามันจะมีตัวที่สามารถไล่ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแตะต้องเลยก็คือไอซาเจนตัวนี้แหละฮะ
1: ซาเจนตัวนี้เป็นสเปรย์ไล่จิ้งจกและตุ๊กแกนะคะแล้วก็สัตว์ลิ้นสองแฉกเนี่ยแบบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมในการอัดนะคะสารสกัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้แล้วก็เพียงแค่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านมุมห้องต่างๆแบบนี้แม่นกขอฉีดให้ดูนิดนึงได้ไหมเนี่ยตรงจุดเขาจะเป็นวิธีโคมแบบตรงจุดอย่างเงี้ยเล็งเป้าได้แต่ว่าเราไม่หมายความว่าไปฉีดตรงเขานะบริเวณที่เขาเดินตรงขอบกำแพงตรงขอบหน้าต่างประตูตามโรงรถถังขยะซึ่งตรงเนี้ยใช้ได้ผลแล้วหลายบ้านเขาใช้กันแล้วได้ผล
0: ถูกต้องนะครับใครที่แบบที่ผ่านมาเปิดหน้าต่างปุ๊บอุ้ยมีแต่ขี้จิ้งจกไล่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมีวิธีไล่แล้วนะแต่มาดูก่อนคุณผู้ชมซาเจนตัวนี้จริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงทางแบบพวกออนไลน์ขายดีมากตามห้างเขาขายขวดหนึ่งนะคุณผู้ชมดูนะ1ขวดเขา399นะฮะแล้วเคยจัดโปรโมชั่น3ขวด999บาทแต่ช็อปคุ้มข้างนี้มันไม่ข้างไม่พอแม่อ่
1: ะม
0: ัน
1: ต้องข้างกว่านี้อ่ะดันไปดูเลยแบบโปรใหม่วันนี้เอาบ้อนไปเลยมั
0: ้ย
1: 3กระป๋องรับเพิ่มอีก3กระป๋อง6กระป๋องและแถมสเปรย์ไล่หนูหน้าฝนแบบนี้ครัวไทยบ้านเราเนี่ยเอาไปเลย7กระป๋องราคาไม่ถึง1,000
0: 7กระป๋องนี้แม่นกบอกให้จ่ายราคาเดิมคือ999ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ตกกระป๋องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน02817 9925แค่หน้าจอไว้นะครับว่าจะได้7กระป๋องแบบนี้แล้วค่อยจ่ายตามแบบไม่มีค่าจัดส่งนะเรามีแค่100เซตเท่านั้นจองสิทธิ์ของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แต่เดี๋ยวก่อนแม
1: ่จ้า
0: ไอ้กระป๋องนึงเนี่ยมันใช้ได้นานไหมนะ
1: กระป๋องนึงสลับแม่นกเฉลี่ย1เดือน
0: Oh.
1: นะจริงๆเพราะว่าอาทิตย์แรกเราก็จะฉีดแบบซ้ำๆวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นานๆทีนึกได้ก็แค่ฉีดครั้งละ2วัน3วันแค่นั้นไม่ต้องฉีดเยอะฉีดแค่ไล่ให้เขาไม่มาบริเวณที่เราฉีด
0: ตายแล้วสวรรค
1: ์ไป
0: สวรรค์ทรงโปรดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
1: ครับควรไง
0: คุณผู้ชมขอโทษนะทรงโปรดเนี่ยตอนนี้ออกไป5เซตแล้วนะฮะอ่ะ6เซตแล้วนะ
1: ขายดี
0: ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอ
1: ่
0: ะเอางี้แล้วกันนึกภาพตามจ๊อบนะเดี๋ยวจ๊อบขอไล่จิ้งจกเนี่ยนะเวลาที่มันอยู
1: ่วันนี้เธอพาแขกรับเชิญมาด้วยเหรอ
0: ใช่อันนี้ไม่ได้มาแค่2ตัวนะเขามีลูกมีหลานก็อยู่ในซอกตามแต
1: ่สมมุติคุณแม่ฉีดอ่ะค
0: ุ
1: ณแม
0: ่
1: ต้องการฉีดตรงบริเวณแนวที่เขาจะอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาที่หน้าบ้านแล้วแหละปาด
0: อ่
1: ะปุ๊บเห็นปะเอ้า
0: วิ่งหนี
1: อันนี้เราไม่ได้ฆ่า
0: จิ้งจกหนี
1: แต่หมายความว่าเขาจะวิ่งหนีไปซึ่งปกติแม่นกทำแบบนี้คือยิ่งนกนะอยู่คอนโดจ้ะวงกบหน้าต่างเนี่ยบางทีก็จำเข้ามาในห้องก็ต้องฉีดไล่ตั้งแต่ฉีดไล่เขาก็จะออกไปไม่ต้องมานั่งเก็บเหม็นของเขาเนี่ยมันสกปรกไง
0: คือผมเห็นภาพแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็วิ่งเข้าหาตัวฉันเองไงเอานี้ฉีดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉีดมาอย่างแรกคือกลิ่นหอมกลิ่นเปปเปอร์มินต
1: ์ถูกต้อง
0: แต่ว่า
1: สมุนไพรไง
0: แม่ผมสูบเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี
1: ้พี่จอบรู
0: ้ป่ะเป็นอันตรายไหม
1: ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีและอย่างหนึ่งคือเป็นกลิ่นที่เราชอบคนชอบแต่ว่าจิ้งจกไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะพี่จอบ
0: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะ1กระป๋องนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าใช้ตามไอ้นกบอกนะอาทิตย์แรกวันเว้นวันอาทิตย์ที่2ก็3 4วันทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆกระป๋องนึงได้เกือบเดือนนะหรือเดือนนึงนะฮะวันนี้6แถมอีก1สำหรับเอาไว้ไล่หนู999บาทเท่านั้นเอง ไม่ต้องมานั่งไล่เองไม่ต้องฆ่า
1: ขอบอกเลยนะโปนี้เป็นโปที่ไม่เคยจัดมา

0: มาก่อนแล้ววันนี้คือราคาดีที่สุด999บาทสำหรับแม่นกรีบโทรมาก่อน02-817-9925
1: ทั้งหมดเนี้ยนะเราอยากจะให้เห็นว่าคุณผู้ชมเซิร์ชก็ได้มันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคือซาเจนไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอยู่มานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดและที่สำคัญคือมันโปรที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในรายการนี้นะ
0: และช่วงนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อยากให้โทรมาเพราะว่าปกติถ้าไปซื้อแยกข้างนอกกระป๋องหนึ่งมีหลายร้อยจริงๆนะและที่ผ่านมาเนี่ยนกบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเราเคยหาวิธีนกว่าคนเป็นแม่ตั้งแต่ยายเราอะไล่จิ้งจกกันมาเป็นศตวรรษและก็ไม่เคยสำเร็จ
1: คือผมนึกภาพไปว่าถ้าเป็นไล่จิ้งจกอ่ะมันจะต้องเหมือนแบบใช้เป็นพวกสเปรย์ฆ่าแมลง
0: โอ้สมัยก่อนเขาใช้แบบน
1: ั้
0: น
1: แล้วก็อันนั้นน่ะมันก็ช่วยได้แหละเพราะฆ่าไง
0: พี่จ๊อบ
1: แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่แมลงมันเหมือนฆ่าคนอยู่ไปด้วยนะแม่
0: ต้องถามหน่อยพี่จ๊อบจำได้ไหมสมัยก่อนยายส้มหรือว่าคุณแม่เวลาจะฉีดอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงเขาต้องเอาหนูกับพี่สาวออกมาก่อน
1: ทุกคนต้องออกนอกบ้านก่อน
0: คนหยุดไม่ได้สัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้เราต้องฉีดเพื่อยังยาฆ่าแมลงดังนั้นน่ะแบบนี้จะปลอดภัยมั้ยใช้แล้วปลอดภัยกับเราและสัตว์เลี้ยงและยั่งยืนกว่าคือไล่และคือให้ถาวรเลยเขาจะไม่ต้องหมาย
1: ฉีดปุ๊บมันไม่เขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับคนที่ใช้ฉะนั้นเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเอาให้เห็นหน้าจอด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นของรายการช็อปคุ้มครั้งนี้3กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกสำหรับตัวไล่ตัวจิ้งจกแก่
0: ตุ๊กแกจ้ะ
1: และแถมเพิ่มอีก1เป็นอันนี้เป็นไล่หนูเหรอ
0: ไล่หนูนกพ่อนะแม่พ่อหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดจะชอบมากเลยไปฉีดตามท่อตามสวนที่เราเดินนี่แหละฉีดเอาไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนฉีดเลยไล่ไปเนี่ยคือเขาจะไม่มาตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็จ่ายเพียงแค่999บาท7กระป๋องนี้ใช้ได้นาน02-817-9925
1: บอกก่อนนะว่า
0: ไง
1: ณวันนี้ค่าส่งยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผมเอาพูดจริงนะผมเห็นแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนะ
0: พี่จ๊อบอยากขนลุกเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดบนโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เขามาอยู่กับเรา
1: แต่
0: พี่จ๊อบคิดดูนะนอนในห้องนอนเปิดประตูกลับมาบ้านปุ๊บอ้าวมาถึง
1: มันมาอีกแล้วอ่ะ
0: กระโดดมาจะแถวหมอนทำไงก็ฉีดแบบนี้
1: จริงจบอะไรนะลูกอะไรนะไม่ชอบกินเลยไม่ชอบจังเลยไปดีกว่า
0: เขาก็จะวิ่งหนีไปหมายความว่ายังไงเนาะเคยเจอมาก่อนหลายๆคนต้องไล่จริงจบตุ๊กแกให้ลูกเราอ่ะเพราะเราเป็นแม่แต่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราทำแบบนั้นตลอดไม่ได้เอาซาเจนนี่แหละไปใช้และฉีดในห้องครัวห้องอาหารก็ได้เพราะว่าอะไรจิ้งจกชอบมากินอาหารถังขยะนี่นะต้องฉีดรอบๆเลยแล้วเขาจะไม่มา
1: เคยได้ยินคำนี้ไหมแม
0: ่
1: ที
0: ่
1: เขาบอกว่าบางคนบอกกินน้ำแล้วมึนๆปวดหัวแต่ว่าไปกินน้ำลายจิ้งจก
0: ไอ้จริงว่า
1: เคยได้ยินนะ
0: อันนี้
1: แปลว่าจิ้งจกอ่ะมันเข้ามากินอาหารที่เราทิ้งไว้อยู่อ่ะ
0: พี่จอมไม่อยากเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนไก่ลวนวันไหว้เจ้าเสร็จแล้วแบบเชงเม้งอ่ะป้าป้าลวนไว้อ่ะแล้วนกก็หยิบขึ้นมาเอาเข้าปากเอาขี้จิ้งจก
1: นั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆผมเช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วนะฮะ
0: ว้าว
1: 100เซตตอนนี้เราเหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะต้องซื้อถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อเนี่ยเขาเนี่ยชีวิตคุณจะต้องแบบมอดไหม้ไม่ใช่แต่มันคือความอึดอัดอยู่ข้างในมันคือความปวดใจว่าเราไล่มันเท่าไหร่ก็ไม่ไปไอ้คันจะให้เราฆ่ามันก็ไม่ได้ไอ้คันจะให้เราจับมันมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นเอาซาเจนตัวนี้ไปย้ำฉีดทีเดียวแม่นกบอกว่าไงนะฉีดตรงจุด
0: ตรงจุด
1: หมายถึงว่าไงแม
0: ่บันเลงตรงเป้าหมายแล้วอยากจะฉีดแบบปื๊ดๆตรงเนี้ยฉีดให้มันแบบเข้าไปตรงมุมบ้านลงรถลงครัวมี7กระป๋องแบบนี้บอกเลยว่าฉีดได้หมดยิ่งนะสัปดาห์แรกฉีดวันเว้นวันสัปดาห์ที่2ที่3นะฉีดกำลืมแค่2ถึง3ครั้งนึกได้ก็ฉีดเอาเป็นกลิ่นให้เขาจำเขาจะไม่เดินเข้ามาในบ้านเรา
1: ทั้งหมดทั้งมวลย้ำนะไอ้กระป๋องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกลิ่นเป็นกลิ่นสมุนไพรเปปเปอร์มินต์หอมสดชื
0: ่
1: น
0: หอมด้วยเธอ
1: ฉีดเสร็จปุ๊บคนอยู่ได้สบายใจเพราะว่าเนี่ยฉีดในรายการตอนนี้ในสตูเราหอมไปหมดแล้วนะฮะ
0: พี่จ๊อบ
1: จิ้งจกหนีไปแล้วนะฮะ
0: อันนี้นึกถึงนะเวลากินข้าวกับลูกสาวอยู่ตรงห้องครัวจิ้งจกวิ่งมายังไงอ่ะฉันฉีดไล่ก่อน
1: ฉีดไล่ทางนั้น
0: แล้วทุกคนนั่งกินข้าวได้อยู่คนหอมแต่จิ้งจกตุ๊กแกไม่ชอบไม่ไป
1: การันตีนะครับผมฉีดครั้งแรกเห็นผลแน่นอนเลยทีมงานเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยจิ้งจกวิ่งหนีไล่เลยแต่ว่าครั้งที่สองถ้ามันยังจะแยบเข้ามาอีกฉีดตามที่เดิมเซตนี้ที่ให้ไป1กระป๋องใช้ได้เดือนกว่าฉะนั้นเนี่ย6กระป๋องสำหรับไล่จิ้งจกเท่ากับว่าใช้ได้6เดือนแถมไล่หนูไปให้อีก1นะครับแคปหน้าจอไว้999บาทเอง
0: ต้องรีบโทรมา02-817-9925ยามว่าโปรนี้จัดให้เฉพาะรายการนี้จริงๆ
1: เอาวันนี้ขอบคุณแม่นกด้วยนะฮะผ
0: ู้
1: ใช้จริงนะครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมโทรมา02-817-9925เดี๋ยวเอาไปส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจอบกับแม่นกลาไปก่อนสวัสดีจ้ารับรองจิ้งจกหนีแน่นอน

0: มณีนพรัตน์ได้ร่างกายของนายพนาสว่างเรืองรองออกมาอย่างนั้นหรอครับ
1: ใช่สิครับเข็มเชื่อว่าในป่าตะไคร้แห่งนี้จะต้องมีมณีนพรัตน์ซุกซ่อนอยู่อย่างแน่นอน
2: กี่เม็ดขอรับเจ้าเข็ม
3: น่าจะมากกว่า1เม็ดนะครับเพราะผมสัมผัสได้ถึงพลังที่รุนแรงมาก
2: นอกจากเราจะรู้ว่าเพชรแท้ถูกซุกซ่อนอยู่ในดินแดนลังกาเผือกเรายังรู้อีกว่ามณีนพรัตน์ถูกซุกซ่อนอยู่ในป่าตะไคร้อีกด้วย
4: ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งนักเลยล่ะเจ้าเข็ม
5: นิมิตหมายอันดียังสิผมว่าเฮามาฉลองกันดีกว่าครับ
6: อ้าวพวกเฮาคืนนี้ข่อยมีเหล่าสาโทสุดเด็ดของข่อยเองมาฉลองให้กับขบวนเดินทางของพวกเฮา
7: อยากหาเรื่องดื่มเหล้าก็พูดมาเถอะพานบุญส่ง
6: เว้าอีกก็ถึงอีกละอีหมูปลาเอ้าบ่เมกเอาจอกไปแจกขบวนเดินทางพวกเข้าไป
8: โอเคพอ

0: เหล่าจอกนี่กูขอกินฉลองให้กับอีเข็มขอให้มันตามหามานี่นุพลัดให้มันได้ครบถึง9 เม็ด
1: ข่อยคือกันเหล่าจอกนี่ข่อยขออวยพรอีเข็มเจ้าเข็มสหายของข่อยถือว่าเป็นการฉลองที่ซอยเจ้านางหน้าลิ้นและข้าวคำผาได้สำเร็จกินกินกินกิน
0: กินเลยกินเลยอ่ะ
2: ขอบคุณนะจ๊ะพันวันส่งไอ้เมฆ
1: สบายมาก
0: กินกิน
3: ทิดยืนเจ้าไข่บอกว่าในป่าตะเคแห่งนี้เป็นที่อยู่ของฝูงจระเข้แล้วยุไซล่ะจระเข้ตั้งแต่เฮาเข้ามานี่ข้อยังบ่เห็นจระเข้เลยจักตัว
4: เมื่อก่อนป่าตะเคแห่งนี้มีฝูงจระเข้ชุกชุมแล้วก็ดุร้ายมากจริงๆผู้ใดเหยียบย่างเข้ามาในป่าตะเคก็จะต้องถูกฝูงจระเข้กัดตายกันหมด
5: โดยเฉพาะจระเข้สองพี่น้องนางกุมภาและนางกุมพีพวกมันเฝ้ารอที่จะลุมถึงกัดกินเลือดกินเนื้อของทุกคนนางกุมภาและนางกุมพีอาศัยอยู่ในแม่น้ำใหญ่กลางป่าตะเข้พวกมันกระหายเลือดมันบ้าอำนาจเข็นฆ่าทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยรวมไปถึงชาวเมืองบางบทที่เข้ามายังป่าตะเข้จนเดือดร้อนไปถึงแม่ชีผู้ทรงศีลท่านต้องออกมาจากดินแดนลังกาเผือกเพื่อที่จะมาปราบพวกมันแต่นางกุมภาและนางกุมพีมันคิดที่จะสังหารแม่ชีผู้ทรงศีลโดยการฉีกร่างแล้วก็กินเลือดกินเนื้อแม่ชีแต่ว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมไม่เคยมีเลยสักครั้งที่ความดีจะพ่ายแพ้ต่อความชั่วร้ายแม่ชีได้ร่ายมนตราทำพิธีทองตูดจระเข้ทั้งสองตัวนั้นและก็กักขังอยู่ภายใต้พื้นพิภพนี
0: ้ถ้าจักสัตว์ก็บ่เห็นต้องย่านเลยในเมื่ออีแข่สองพี่น้องนั่นมันถือขังอยู่ในใต้พิภพไปแล้ว
5: เจ้าประมาทฤทธิ์เดชนางกุมภาและนางกุมพีเกินไปหน่อยแล้วถึงแม้ว่าพวกมันจะถูกกักขังอยู่ภายใต้พื้นพิภพนี้แต่ก็ไม่ได้ทำให้พวกมันสิ้นฤทธิ
4: ์พวกนางทั้งโตเล่เจ้ากลและยังมีมนตราอาคมที่สืบทอดมาจากเผ่าพงจระเข้เมื่อไหร่ที่พวกนางหิวโหยพวกนางก็จะร่ายมนตาหลอกล่อให้ชาวเมืองบางบทและสัตว์ป่าตกลงไปในบ่อโคลนดูด
1: นี่จะบอกนะว่าโคลนดูดสามารถดูดโคลนลงไปให้นางกุมภาและนางกุมพีได้อ่ะ
4: ถูกต้องผู้ใดถูกบ่อโคลนดูดดูดลงไปก็ยากที่จะรอดชีวิตนางกุมพีกุมภาจะจับผู้นั้นฉีกถึงกินเลือดกินเนื้อไม่เหลือแม้กระทั่งกระดูก
6: ถ้าไงพวกเราก็ต้องเดินกันอย่างระมัดระวังนะครับอย่าให้ตกลงไปในบ่อโคลนนั้นได้เพราะถ้าพวกเราไม่ตกลงไปในบ่อโคลนนางกุมพีกับกุมภาก็ไม่สามารถทำอะไรเราได
0: ้เอาพวกเข้ากินฉลอง

0: พี่กุมภาไพฑูรย์กับโกเมนส่งแสงเรืองรองไม่หยุดเช่นนี้ข้าว่าไม่ใช่เรื่องดีแล้วคงจะมีใครคิดจะมาแย่งชิงไพฑูรย์กับโกเมนไปจากพวกเราจริง
1: ๆให้พวกมันมาไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามที่มาใต้พื้นพิภพแห่งนี้ไม่มีทางรอดกลับออกไปได้ตำรามนตรามหาเวทแห่งเผ่าพงจระเข้สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นหลายร้อยหลายพันปีตำรามนตรามหาเวทเนี่ยแหละที่จะเป็นสื่อทางจิตให้เราสื่อสารกับจระเข้บริวารของพวกเรา
0: ท่านพี่กุมภาจะใช้เล่ห์กลเดิมด้วยการสั่งจระเข้บริวารของพวกเราให้ไล่ต้อนพวกมันลงไปยังบ่อคนดูดอย่างนั้นหรือ
1: ถูกแล้วพวกเราจะได้มนตรามหาเวทใช้มายาลวงตามันให้มาเห็นบ่อโคลนดูดแล้วถูกดูดมาที่พื้นที่พบแห่งนี
0: ้งั้นมารีบไล่มนตรามหาเวทกันเถิดท่านพี่ข้าอยากกินเลือดกินเนื้ออยากแทะกระดูกพวกมันเต็มทนแล้วข้าหิวโซเหลือเกินอิสวาสุอิสวาสุอิสวาสุโอกูจะขอปลุกท่านพ่อพญากุมพีกูจะขอพีท่านพ่อพญากุมภากูจะขอบูชาท่านพ่อพญาสุสุมาลเท้าพญาแห่งปู่ตะเข้ลุกแล้วอย่าไปไกลอื่นตื่นแล้วจงมาปกปักรักษาเข้าคุ้มครองทั่วกายาพ่วนสัพพากาย
2: ไหวไหมคะคุณพนาหน้าแดงดูเหมือนจะเมามากเลยนะคะเนี่ย
3: ไหวสิเข็มผมกินไปแค่สองจอกเองนะไม่เมาหรอก
4: โรโจรังกุมขังปิติอิกุมภากุมพีโรโจรังกุมขังปิติอิกุมภากุมพี
3: ทุกคนครับ
4: โรโจรังคงคางปิติอิ
3: ผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
2: มินไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะพี่พนาพี่พนาได้ยินเสียงอะไรคะ
3: พี่ได้ยินเสียงเหมือนใครสวดคาถาอะไรสักอย่าง
5: หรือว่าการที่นายพนามีมณีนพรัตน์อยู่ภายในกายทำให้ได้ยินเสียงบางอย่างที่พวกเราไม่ได้ยิน
6: ก็เป็นไปได้นะพี่ลิง
7: คอยว่าคุณพนาอาจสิเมาเหล่าโทแล้วก็หูแหววไปเองละมั้งนี่คอยก็บอกเพ่งเนี่ยก็มีคาถาคมพอสมควรก็เห็นสีได้ยินเสียงสวดอีหยังเลย
2: มินว่าพี่พนาไปนอนดีไหมคะ
3: ดีเหมือนกันมินพี่เริ่มมึนหัวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวพี่ไปล้างหน้าล้างตาก่อนดีกว่า
8: เดี๋ยวเข็มไปเป็นเพื่อนค่ะไม่เป็นไรเข็มเธออยู่สนุกกับทุกคนไปเถอะเดี๋ยวฉันพาพี่พนาไปเองพานบุญส่งเมฆช่วยฉันพาพี่พนาไปล้างหน้าหน่อย
9: ได้ครับคุณแพท
10: ไปครับคุณพนา
9: เดี๋ยวสิกามาตำจอกไม่ได้จะพึงเลิกได้กำลังมวน
10: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปวะครับ
3: เมฆฉันไม่ไรวะฉันว่าฉันกินไปนิดเดียวเองนะเว้ยแต่ทำไมมันเมาแล้วก็ปวดหัวขนาดนี้วะ
8: พันธุ์บุญส่งไปช่วยไอ้เมฆจับตัวพนายแน่นๆเน
9: าะเป็นยังต้องจับให้แน่นๆครับ
8: ฉันจะได้เอามีดแทงหัวใจในพนายให้ตรงจุดไง
9: ไป
8: ไปเร็วแล้ว
9: พนายเดี๋ยวผมซอยครับ
3: ไม่เป็นไรพันธุ์บุญส่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่าผมเริ่มยืนไหวแล้วกลับไปหาทุกคนดีกว่าไอ้เมฆไปกลับ
9: พอเป็นยังใหญ
8: ่ยืนนิ่งๆนะคะเมามากขนาดนี้เดี๋ยวแพทพาไปที่ลำธารเช็ดเนื้อเช็ดตัวจะได้สดชื่น
3: ไม่เป็นไรนะกลับ
9: พนาเมาแล้วนะ
3: หยุดหยุดหยุดหยุด
4: กุมภากุมพีโรโจรัง
3: ได้ยินเสียงสวดเดียวอะ
4: ปิติอิกุมภากุมพีโรโจรังคงขังปิติอิกุมภากุมพีโร

0: ข่างปีติอิ
1: ใครถั่วอะไรก็ไม่รู้อ่ะได้ยินปะแพ้ได้ยินไหม
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอยแน่ซอยแน่ที่แขนมาแล้วเฮ้ยเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วอีแขนมันจะกินตัวหน้าแล้วซอยแน่
3: ได้ยินไหม
1: ขอพลังแห่งมณีนพรัตน์ขับพิษออกจากร่างกายข้าด้วยเถิด
4: มา
5: ไหวไหมคะคุณพนา
1: ดีขึ้นแล้วไปทุกคนวิ่ง
3: ไปทุกคน
1: เร็ว
3: มีอัตราไปไป
0: กุมพี่น้องพี่จระเข้บริวารของเราเจอพวกมนุษย์แล้ว
6: ตรงไล่ต้อนพวกมันลงไปในบ่อโคลนดูดบัดเดี๋ยวนี้บริวารแห่งข้า
7: ถ้าพวกมึงไม่อยากตายมึงเฝ้าแล้วเลย
5: แม่ไหวไหมจ๊ะ
8: กุมพากุมพี่โรโจรังคงคังปีติอิ
1: ทุกคนไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นไปเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคู่บริเวณนี้ยังเป็นพื้นดินอยู่เลยทำไมอยู่ๆถึงได้กลายเป็นบ่อโคลนดูดเช่นนี
7: ้ที่เราถูกจนตั้งจนแค่สองพี่น้องคุมพาคุมผีเล่นงานเสร็จแล้ว
8: คุมพาคุมผีโรโจรังคงคังปีติอิคุมพาคุมผีโรโจรังคงคังปีติอิคุมพาคุมผีโรโจรังคงคังปีติอิ

0: านพี่กุมภาคราวนี้มีทั้งชาวเมืองบางบทและพวกมนุษย์ถูกบ่อคนดูดลงมาใต้ผืนพิภพเราสองพี่น้องคงจะอิ่มกันไปอีกนาน
1: พลังแห่งมณีนพรัตน์ดึงดูดซึ่งกันและกัน
2: ช้าก่อนกุมภีเรายังกินมันตอนนี้ไม่ได
0: ้ทำไมล่ะท่านพี่ท่านพี่รู้หรือไม่ว่าข้าหิวหวยจนไส้จะขาดอยู่แล้ว
2: เจ้าจงลองมองไปที่ไอ้มนุษย์ผู้นี้สิ
0: มันเกิดอะไรขึ้นกับกายไอ้มนุษย์ผู้นี้ท่านพี่เหตุใดกายของไอ้มนุษย์ผู้นี้ถึงเป็นเช่นนี้ผิดแปลกประหลาดไปจากคนอื่น
2: กุมภีเจ้าจงเอาโกเมนที่เจ้าถือครองอยู่ออกมาใกล้ๆมันสิ
0: ท่านพี่
2: เจ้าเห็นหรือไม่พลังแห่งมณีนพรัตน์ดึงดูดซึ่งกันและกันในกายของไอ้มนุษย์ผู้นี้มีมณีนพรัตน์ซ่อนอยู่ถึง4เม็ด
0: เช่นนั้นแล้วนั่นก็หมายความว่าไอ้มนุษย์ผู้นี้มีสายเลือดผสมระหว่างชาวเมืองบางบทและเมืองมนุษย์ร่างกายของมันถึงได้รับพลังมณีนพรัตน์เอาไว้ได
2: ้ถูกแล้วเช่นนี้เราถึงยังกินมันไม่ได้เราต้องหาทางเอามณีนพรัตน์ออกจากกายของมันให้ได้ก่อน
0: นั่นก็หมายความว่าเราสองพี่น้องกำลังจะได้ครอบครองมณีนพรัตน์เพิ่มอีก4เม็ด
2: ถูกต้องแล้วเทวดาฟ้าดินแห่งเมืองบางบทเมตตาเผ่าพงจระเข้ของเราตอนนี้เผ่าพงจระเข้ของเรากำลังจะได้ครอบครองมณีนพรัตน์ถึง6เม็ด
0: รอสองพี่น้องถูกกักขังอยู่ใต้ผืนพิภพมาแสนนานแต่บัดนี้เผ่าพงจระเข้ของเรากำลังจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ในเมืองบางบท

0: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
1: ้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร
1: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกลุกอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
7: ของคุณป้าครับ
8: ป้าเหรอ
9: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
11: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
12: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
13: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
14: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
15: อ
14: ่
15: ะเค็มอ่ะอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
16: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
16: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
17: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
18: ์
17: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
19: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
13: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
12: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
13: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
11: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM25
0: Give me more

0: ินเที่ยวอาราวเดอะเวิลด์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพี่คัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียซงตีตาย
1: เพราะว่าตะบีดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
0: สามี
1: จ้า
0: แต่กินแล้วมันสดชื่น
1: ใช่
2: เจียมโขเตี้ยนนะครับที่นี่
3: ใช่ครับอ่ะ
2: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
4: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
1: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก

0: นาลูกพ่อ
1: ก็ไปสัญญาว่าจะสอนว่ายน้ำ
0: ได้ลูกพ่อคณะระวังลูกคณะพนาระวังลูกรีบขึ้นมาจากน้ำ
1: พนาช่วยผมด้วย
0: พนา
1: ช่วยผมด้วยค่ะ
0: พนา
2: ไม่ขาดฝันเลยเนี่ยพนาทำไมพ่อถึงฝันแบบนี้เนี่ย

0: แหวนหางช้างส่องแสงเรืองรองสีดำแบบนี้หรือว่านาพนาจะตกอยู่ในอันตรายอย่างที่ข้าฝันจริง
1: ๆองค์สตรีเกิดเรื่องแล้วขอครับ
0: เกิดเรื่องอะไรขึ้นวาลน
1: ทหารช้างแห่งกุญชรนครของเรามาแจ้งข่าวว่าที่ป่าตะเข้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นขอครับอยู่ๆพวกจระเข้ที่สงบมาหลายปีก็เกิดคุ้มข้างอารวาสดุร้ายขึ้นมาขอรับ
0: จระเข้ที่ป่าตะเข้อารวาสนั่นเหรอ
1: ขอรับ
0: นพนาลูกพ
1: ่อองค์อัสดีคิดว่าเหตุการณ์ที่จระเข้แห่งป่าตะเข้เนี่ยเกิดอาละวาดคุ้มคลั่งกับฝันที่ว่าจระเข้คาบคุณนพนาลงน้ำเนี่ยมันจะเกี่ยวโยงกันอย่างนั้นหรือครับ
0: ความฝันของข้าจะเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ที่ป่าตะเข้หรือไม่ข้าบอกไม่ได้หรอกวาลนแต่ข้าอยู่เฉยไม่ได้แน่ยิ่งแหวนหางช้างของข้าส่องแสงสีดำเรืองรองแบบนี้ข้ายิ่งเป็นห่วงนพนา
1: แต่ตอนนี้คุณน้ำพระทานอยู่ในเมืองมนุษย์นะขอรับ
0: เจ้าดูนี่วาลนมุกดาหารที่ข้าครอบครองมาอยู่หลายปีอยู่ๆก็ส่งแสงเรืองรองขึ้นมายิ่งเราเดินทางเข้ามาในเขตป่าตะเข้พลังของมุกดาหารก็ยิ่งรุนแรงขึ้น
1: มณีนพรัตน์ดึงดูดซึ่งกันและกัน
0: ใช่ด้วยเหตุนี้ข้าถึงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในป่าตะเข
2: ้โอ
1: ้มีอะไรหรือครับ
0: ข้าได้ยินเสียงสวดคาถาดังแว่วลอยมาตามสายลม
2: เท้าพญาแห่งปู่ตะเข้ลุกแล้วอย่าไปไกลอื่นตื่นแล้วจงมาปกปักรักษาเข้าคุ้มครองทั่วกายาทั่วสัมภากาย
0: เสียงสวดคาถาดังมาทางด้านนู้นวาลนรีบไปกันเถอะเร็ว
1: ครับ

0: คุณพนา
1: แล้วพนาแล้วพนาม
2: ินเข็มผมขยับไม่ได
0: ้พวกเราก็ขยับไม่ได้เหมือนกันค่ะ
3: อย่าพยายามให้เสียแรงเปล่าเลยสิ่งที่ตึงพวกเจ้าเอาไว้ทำให้ขยับตัวไม่ได้นั่นเรียกว่าเกาะชลวันพันปี
4: เกาะชลวันพันปีทำมาจากหนังจระเข้ผ่านพิธีบาปแสงจันทร์ผ่านพิธีบูชาเปลวเพลิงและผ่านพิธีแด่สายน้ำไม่ว่าไออีผู้มีวิชาหน้าไหนก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากการยึดตรึงของเกาะได
2: ้จระเข้พวกท่านทั้งสองเป็นจระเข้
5: ใช่นี่แหละนางกุมภาและนางกุมภีสองจระเข้ผู้โหดร้ายแห่งป่าตะเข
3: ้ท่านพี่กุมภาเหตุใดนางพญาคันคากผู้ปกครองฝูงคันคากท้องเผ่าพงที่ต่ำต้อยที่สุดในเมืองบางบดถึงได้มารวมกลุ่มกับพวกมนุษย
5: ์นางกุมภาและนางกุมภีโปรดฟังข้าก่อนถึงแม้ว่าข้าจะเป็นเผ่าพงคันคากที่ต่ำต้อยแต่ตอนนี้ข้ากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อที่จะปกป้องทุกชีวิตในเมืองบางบด
3: หมายความว่ายังไงเจ้ากำลังทำอะไรเรื่องนางพญาคันคาก
5: พวกท่านจงมองมาที่หญิงผู้นี้นี่แหละเจ้าหญิงเข็มอับสอนอินทรีย์ครึ่งงูในคำทำนายของโหรหลวง
6: เจ้าหญิงเข็มอับสอนคือผู้เดียวในเมืองบางบดที่จะตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9ได้ครบและปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาได้อีกครั้ง
4: งั้นชายผู้นี้ก็คงเป็นเลือดผสมระหว่างชาวเมืองบางบดและพวกมนุษย์สินะในร่างกายของมันถึงมีมณีนพรัตน์ซ่อนอยู่ถึง4เม็ด
2: พวกท่านรู้ได้ไงว่าในตัวผมมีมณีนพรัตน์อยู
3: ่มณีนพรัตน์ดึงดูดซึ่งกันและกันจึงทำให้พวกข้าได้รู้ว่าในกายของเจ้าตอนนี้มีมณีนพรัตน์ซ่อนอยู
4: ่แล้วถ้าพวกข้าสามารถเอามณีนพรัตน์ออกจากกายของเจ้าได้พวกข้าก็จะได้ครอบครองมณีนพรัตน์ถึง6เม็ดข้า2พี่น้องจระเข้กุมภาและกุมภีก็จะเป็นใหญ่ในเมืองบางบดแห่งนี้

0: จะยิงเนี่ยดาวเห็นนั่นบ่ไพฑูรย์กับโกเมน
1: แต่ถ้าร่วมกับมณีนพรัตน์ที่อยู่ในโตคุณพนาเนี่ยมันก็สิเป็น6เม็ด
2: ใช่แล้วข้าก็ให้ทหารอินทรีไปส่งข่าวท่านปู่กับท่านพ่อเรียบร้อยละผู้ที่จะได้เป็นใหญ่ในเมืองบังบดจะต้องมีแค่เผ่าโพอินทรีเท่านั้น
3: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
4: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
5: ลูกใหม่ปะเนี่ย
6: เหมือนเดิม
7: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
9: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
8: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลเทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
12: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
14: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
15: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
14: เอาไว้ว่างๆในบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย

0: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
1: จะจีบหนุ่มคนนี้ยังไงดีเมื่อเขาจำไม่ได้สักทีและไปพบกับการทดสอบที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน
2: คืนนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
3: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
4: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
3: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนหรอก
4: การเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
5: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
3: ก็ไปนะรออะไร
0: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจนงานเสร็จแล้ว
7: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
8: ได้ไหมครับ
7: Formos Omega 369
9: พากันจื้อจังว่าอย่าทำความสัวอย่าเมา
10: ตอนนี้พวกท่านทั้งสองก็รู้แล้วว่าเข็มต้องตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9เพื่อปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งได้โปรดครับมอบภัยทูลและโกเมนให้เข็มเถอะ
11: มอบให้นางเพื่อให้นางเป็นใหญ่ในเมืองบางบุตรแล้วกดขี่ข่มเหงพวกข้างั้นเด้อ
12: นางจะได้แค่กุมภากุมพีเราอยากบอกพวกท่านว่าเราไม่ได้ต้องการอำนาจหรืออยากเป็นใหญ่เลยสิ่งที่เราต้องการคือนำคาถานพรัตน์ไปปราบอินทรีชั่วเพื่อช่วยเหลือชาวเมืองบางบุตรที่ถูกข่มเหงและที่สำคัญที่สุดคาถานพรัตน์สามารถช่วยเท้าคำผากับเจ้านางนรินท่านพ่อและท่านแม่ของเราให้พ้นจากคำสาปได
11: ้พูดซะยืดยาวคิดว่าข้าจะโง่เชื่อคำพูดของเจ้างั้นหรือ
12: เราขอร้องเถอะนะนางกุมภากุมพีได้โปรดส่งโกเมนกับไพฑูรย์มาให้เราเถิดตั้งแต่เกิดเราถูกส่งตัวไปที่เมืองมนุษย์ตลอด20ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เคยได้กอดท่านพ่อกับท่านแม่เลยและก่อนตายเราก็อยากจะช่วยพวกท่านสักครั้ง
11: โง่สิ้นดีไม่เจอมาเป็น20ปีพ่อแม่จำเจ้าไม่ได้แล้ว
13: ใช่เจ้าก็เป็นแค่ลูกที่ถูกลืมเหมือนกับข้าและท่านพี่กุมภานั่นแหละพวกเราสองคนถูกกักขังอยู่ใต้ผืนพิภพแห่งนี้มานานแสนนานท่านแม่สุสมารีแม่ของพวกเราสองคนไม่เคยสนใจใยดีไม่เคยคิดที่จะมาช่วยพวกข้า
11: ความรักจากพ่อแม่มันไม่มีจริงหรอกเข็มอักษรที่เราเกิดมาก็เพราะว่าความใคร่ของพ่อแม่เท่านั้น
12: ไม่จริงความรักของพ่อแม่มีอยู่จริงและเป็นความรักที่บริสุทธิ์เหนือความรักอื่นใด
14: แมนเข็มบอกถือขนาดข่อยก็ไอ้เพ้งว่ามันพ่อแม่ที่แท้จริงของเข็มแต่พวกข่อยก็ได้เลี้ยงเข็มมาพวกข่อยก็หักเข็มขับกอดแก้วตาร่วมใจอีก
15: นั่งกลุ่มผ้านั่งกลุ่มพี่พวกเจ้าทั้งสองเนี่ยต้องเสื่อมั่นในความหักของพ่อของแม่เด้อ
11: กลุ่มพี่เจ้าอย่าไปเชื่อคำลวงของมันความรักมันไม่มีจริงหรอกความรักมันเป็นพลังร้อนร้ายที่ทำให้หัวใจของเจ้าอ่อนแอ
12: นางจระเข้กุมภากุมพีพวกท่านไม่อยากเจอแม่จริงๆหรอถ้าพวกท่านได้เจอแม่อีกครั้งพวกท่านจะได้รู้ไงว่าแม่ลืมพวกท่านไปแล้วหรือว่ายังรักและยังเป็นห่วงพวกท่านอยู
16: ่ถ้าท่านปล่อยพวกเราไปบางทีพวกเราอาจช่วยทำให้ท่านได้พบกับแม่อีกครั้ง
12: จริงเหรอพวกท่านจะทำให้ข้าได้พบกับท่านแม่อีกครั้งจริงๆหรอ
17: ใช่ใช่พวกเราไม่เคยโกหก
11: กุมพีเจ้าอย่าโง่ได้ไหม
12: ท่านพี่กุมภาข้าก็แค่อยากจะเจอท่านแม่ข้าอยากจะรู้ความจริงว่าท่านแม่ได้ลืมพวกเราไปแล้วเหมือนอย่างที่ท่านพี่ได้บอกข้าไว้หรือไม
10: ่เพราะพวกเราเชื่อว่าพ่อกับแม่ของเรายังรักและยังอยากเจอพวกเราอยู่ส่วนพวกท่านก็ต้องเชื่อในความรักของพ่อแม่ของท่านเหมือนกัน

0: ท่านพ่อหลังจากที่เนดาวส่งทหารอินทรีมาแจ้งข่าวว่าเข็มอับสอนไก่มนุษย์ครึ่งช้างสามารถสื่อกับมณีนพรัตน์ได้ข้าเองก็ไม่สามารถติดต่อกับเนดาวได้อีกเลยท่านพ่อไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรร้ายแรงขึ้นกับเนดาวหรือไม่
1: เจ้าอย่ากังวลจนเกินเหตุไปเลย

0: ทำจันทร
1: ์ในชีวิตนี้ข้ามีเพียงเนตรดาวคนเดียวที่รักข้าถ้าท่านพ่อไม่ให้ข้าห่วงลูกแล้วท่านพ่อจะให้ข้าห่วงใคร
0: เนตรดาวคือหลานสาวของข้าหากห่วงเนตรดาวไม่แพ้เจ้าหรอกคำจันทร์แต่ข้าเชื่อว่านางอินทรีที่มีวิชาคมเช่นเนตรดาวจะสามารถเอาตัวรอดได้แล้วที่สำคัญตอนนี้เนตรดาวอยู่ในร่างมนุษย์หากมีเหตุอันใดเนตรดาวก็คงถอดวิญญาณออกจากร่างมนุษย์ได้ทันหน้าที่เราทั้งสองคือเร่งรีบตามหาเข็มดักจรกับพวกของนางให้พบเพื่อหาโอกาสช่วงชิงมณีนพรัตน์

ลอดเวลาที่ข้าครอบครองมุกดาหารมันไม่เคยปล่อยพลังรุนแรงเช่นนี้มาก่อนข้ามั่นใจว่าในปาตะเข้แห่งนี้ต้องมีมณีนพรัตน์อีกแน่มุกดาหารจึงได้ดึงดูดพลังมณีนพรัตน์เม็ดอื่นวาลนข้าได้ยินเสียงฝีเท้ากำลังเดินทางมาทางนี้นี่แสดงว่าไม่ใช่มีแต่พวกเราที่เดินทางเข้ามาในป่าตะเคโอมสิทธิการข้าเป็นดังอชสารไอยาลาผู้ยิ่งใหญ่อยู่ใต้ผืนแผ่นฟ้าข้าจะนบใส่น้ำน้ำก็ไหลข้าจะนบใส่ไฟไฟก็ไหม้โอมสวาหุมติดโอมนะโมเทวะอุปะเบื้องขวาและเบื้องซ้ายแห่ไม้แห่ผ้ามาบทบังตัวกูเบื้องบนและเบื้องล่างแห่หอกแห่ดาบมาทาบทับตัวกู

0: นี่คือคาถาบูชาพระยาโคจสารจะปกป้องเราจะไม่มีผู้ใดมองเห็นเราและได้ยินเสียงเราและได้กลิ่นเรา
1: องค์ขันสดีท่านเป็นพวกอินทรีย์นี่ขอรับ
0: พญาอินทรีย์ไกรสอนกระเท้าคำจันทร์มาทำอะไรที่ป่าตะเค
1: พวกเราตามไปสอดส่องดูดีไหมขอรับ
0: ข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพญาอินทรีย์ไกรสอนกระเท้าคำจันทร์มีแผนการชั่วร้ายอะไร
2: คิดถึงท่านแม่ทุกลมหายใจ
3: กุมภากุมภีแม่คิดถึงพวกเจ้าเหลือเกิน
2: ท่านแม่นั่นท่านแม่จริงๆใช่ไหมท่านพี่กุมภาข้าได้ยินเสียงท่านแม่เรียกร้องหาพวกเราก
4: ุมภีเจ้าบ้าไปแล้วหรือข้าไม่เห็นจะได้ยินเสียงอะไรเจ้าเชื่อคำลวงของพวกมนุษย์จนลืมความเจ็บแค้นของเราทั้งสองคนที่ถูกกักขังอยู่ใต้ผืนพิภพนี้แล้วเด้อ
2: ข้าไม่เคยลืมข้ายังจำได้ดีว่าเราสองคนถูกกักขังอยู่ใต้ผืนพิภพนี้มันทุกข์ทรมานแค่ไหนข้าจึงอยากหลุดพ้นออกจากที่นี
5: ่ท่านพี่ถ้าบางทีเราเลือกทำความดีเลือกทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทุกชีวิตในเมืองบางบทผลแห่งคุณงามความดีมันอาจจะช่วยทำให้เราได้ออกจากใต้ผืนพิภพแห่งนี้แล้วได้เจอกับท่านแม่อีกครั้งก็ได้นะ
4: โง่ต้องมันโง่สิ้นดีข้าบอกเจ้าแล้วว่าท่านแม่ลืมเราไปแล้วและท่านแม่ไม่เคยรักพวกเราตลอดเวลาที่เราถูกกักขังท่านแม่ไม่เคยคิดจะช่วยพวกเรา
6: ความโกรธอยู่ได้ไม่นานถ้าหัวใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยการให้อภัยความเกลียดก็อยู่ไม่ได้ถ้าหัวใจของเรามีความรักคอยกระตุ้นนำ
7: นางกุมภาตอนนี้นางถูกความโกรธครอบงำจนมองไม่เห็นความรักความห่วงใยของแม่ผู้ให้กำเนิดของท่านมา
4: หุบปากมีเงินข้าจะสังหารพวกเจ้าให้หมดกุมภีเจ้าอย่าให้พลังร้อนร้ายที่เรียกว่าความรักมันมาทำให้หัวใจของเจ้าอ่อนแอ
2: ข้าไม่ได้อ่อนแอท่านพี่กุมภาข้าก็แค่อยากจะเจอท่านแม่สุมารี

0: โยนไม่โหดร้ายเหมือนกับนางกุมภานะขอรับ
1: เข็มถ้าเราขอร้องให้นางกุมภีมาช่วยเราอาจจะรอดออกไปจากที่นี่ได้ก็ได้นะ
2: ได้ค่ะคุณพนาเดี๋ยวเข็มจะลองหาทางคุยกับนางกุมภีดูนะคะ
3: คุมผมไว้ก่อน
4: ไม่ต้องลองรีจอยซ์สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยซ์เลย
5: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
6: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: อ
7: ่
8: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
10: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
13: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
14: ของคุณป้าครับ
15: ป้าเหรอ
16: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
18: ไม่เก่าซาดินครับ
19: เปิดซะดีมั้ย
18: มาดิ
7: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเข้มได้อีก
3: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
2: ด้วย

0: พร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
2: ย่าผมมาแล้ว
3: ไปหาย่า
4: ขอฟ้าก
3: ับกูนะ
5: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ
6: ่
5: ะ
6: และเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
2: กูถอดให
3: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
2: ้พยายามนะกูวะ
0: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: บอกแล้วไงว่าเจ้าไม่ต้องมาเรียกข้าว่าพี่เราสองคนทนทุกข์ทรมานจากการถูกกักขังมาด้วยกันอดอยากหิวโซมาด้วยกันเราสาบานว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปจนตายแต่วันนี้เจ้ากลับมาทอดทิ้งพี
1: ่ข้าไม่เคยคิดสักครั้งว่าจะทรยศหักหลังท่านพี่
0: อย่าสักแต่พูดแสดงให้ข้าเห็นต่อไปอย่าใจอ่อนไม่ว่ากับผู้ใดทั้งนั้นท่องเอาไว้นะกุมพีความแค้นเท่านั้นที่จะเป็นแรงผลักดันให้เราสองพี่น้องจระเข้

0: างที่แกร่งกล้าเราต้องเอามณีนพรัตน์ทั้ง4เม็ดออกจากอีกครึ่งช้างนั้นให้ได้เจ้าเข้าใจไหมชาตินี้ข้าไม่มีวันจะให้อภัยผู้ใดทั้งนั้นเมื่อใดที่ข้าได้ครองมณีนพรัตน์และขึ้นเป็นใหญ่ในเมืองบางบดข้าจะสังหารทุกชีวิตให้สิ้นเพื่อล้างแค้นชาวเมืองบางบดทุกคนจะต้องได้ลิ้มรสความเจ็บปวดเหมือนที่เราสองพี่น้องจระเข้ต้องทนทุกข์ทรมานที่ถูกกักขังอยู่ในพื้นที่พบนี
1: ้ทุกขังตยติโกธโนผู้ที่จมอยู่กับความโกรธแค้นย่อมจมอยู่กับความทุกข
2: ์โกเมนเจ้าคือหนึ่งในมณีนพรัตน์ทั้ง9เจ้าคือของพิเศษแห่งเมืองบางบดเจ้าช่วยข้าคิดหน่อยสิว่าข้าควรจะทำยังไงดีข้าอยากช่วยเจ้าหญิงคิมอับสอนข้าอยากออกไปจากที่นี่ข้าอยากเจอท่านแม่สุสุมารีข้าไม่อยากโกรธและไม่อยากแค้นใครอีกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าข้ามอบโกเมนนี้ให้แก่เจ้าหญิงคิมอับสอนท่านพี่กุมภาจะต้องโกรธข้ามากแน่โกเมนจ๋าข้าตัดสินใจไม่ได้จริงๆว่าจะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าจะเลือกทำตามคำสั่งของพี่กุมภา
3: คุมพีนั่นใช่เจ้าหรือเปล่าลูก
2: ท่านแม่นั่นเสียงของท่านแม่จริงๆใช่ไหม
3: กุมพีแม่ดีใจเหลือเกินแม่สามารถสื่อสารทั้งจิตกับเจ้าได้แล้วจริงๆตั้งแต่ที่เจ้าถูกแม่ชีผู้ทรงศีลไร้มนตรากักขังอยู่ใต้ฝืนพิภพแม่ก็เพียรบำเพ็ญภาวนาหวังว่าวันหนึ่งแม่จะสามารถสื่อสารทางจิตถึงเจ้าได
2: ้ท่านแม่ข้าดีใจเหมือนกันหลายปีที่ผ่านมาข้ากับท่านพี่กุมภาถูกกักขังอยู่ใต้ฝืนพิภพแห่งนี้ข้านึกว่าท่านแม่จะลืมพวกเราไปเสียแล้วเจ้าหญิงเข็มอับสอนพูดถูกว่าความรักของแม่นั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ท่านแม่ไม่เคยลืมพวกเราเลย
3: กุมพีเจ้าคือแก้วตาคือดวงใจของแม่แม่จะทอดทิ้งพวกเจ้าได้อย่างไร
2: ท่านแม่ข้าอยากเจอท่านแม่อยากกอดท่านแม่เหลือเกินท่านแม่พอจะรู้หรือไม่ว่าข้าควรจะทำยังไงถึงจะถอดมนตราของแม่ชีผู้ทรงศีลได
3: ้กุมพีเจ้าจงฟังแม่ให้ดีวันนี้เจ้าอยากมอบโกเมนให้กับเจ้าหญิงเข็มอับสอนเจ้าตั้งใจที่จะทำความดีครั้งใหญ่เพื่อส่วนรวมเพื่อช่วยผู้คนในเมืองบางบดแม่เชื่อว่ากุศลในครั้งนี้จึงทำให้เราสองคนสามารถสื่อสารทั้งจิตถึงกันได้เช่นนั้นแล้วแม่จึงเชื่อว่าผู้ที่สามารถถอนมนตราของแม่ชีผู้ทรงศีลได้มีเพียงพวกเจ้าเท่านั้นโกทังขัตวาสุขขังเสติลูกเอ๋ยเมื่อใดที่เจ้าฆ่าความโกรธได้เมื่อนั้นชีวิตของเจ้าจะเป็นสุขบางทีสิ่งที่กักขังพวกเจ้าอยู่ในใต้ผืนพิภพอาจเป็นความโกรธแค้นในใจของพวกเจ้านั่นแหละ
2: ถ้าข้าไม่โกรธข้าไม่แค้นชีวิตของข้าก็จะเป็นอิสระและมีความสุขอย่างนั้นหรือท่านแม่

0: ข้าก็มีเรื่องจะคุยกับท่านเหมือนกันเจ้าหญิงเข็มอับสอนข้าตัดสินใจแล้วข้าจะเลือกทำความดีข้าจะมอบโกเมนนี้ให้แก่ท่านเพื่อช่วยให้ท่านได้ปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งข้าอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือทุกชีวิตในเมืองบางบด
1: ท่านเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องและนางจระเข้กุมพีเพราะว่าครั้งหนึ่งข้าก็เคยหลงผิดมาก่อนข้าอยากได้ทั้งอำนาจอยากครอบครองมณีนพรัตน์แต่สุดท้ายข้าต้องสูญเสียผัวอันเป็นที่รักไปกว่าจะรู้ดีรู้ชั่วมันก็สายเกินไปละแต่ว่าท่านโชคดีที่เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องในวันที่ยังไม่สาย
0: แต่ข้ามีข้อแม่นะเจ้าหญิงเข็มอับสอน
2: ข้อแม้อะไรเหรอจ๊ะบอกพวกเรามาได้เลยนะ
0: ข้ากับท่านพี่กุมภาถูกกักขังในใต้ขุนพิภพแห่งนี้มานานแสนนานข้าอยากจะหลุดพ้นอยากจะกลับขึ้นไปใช้ชีวิตกับท่านแม่สุงสุมารีแม่ของข้าถ้าข้ามอบโกเมนนี้ให้แก่ท่านแล้วท่านสัญญากับข้าได้ไหมว่าจะพาพวกเราออกไปจากที่นี
2: ่ได้เราขอให้คำสัญญากับท่านถ้าพวกท่านสองพี่น้องยอมมอบโกเมนและไพฑูรย์ให้กับเราเราจะช่วยปลดปล่อยพวกท่านจากการถูกคุมขังนี้

0: พวกอินทรีย์มันมาทำอะไรที่บ่อโคนดูดกันครับ
1: บ่อโคนดูดแห่งนี้คือมนตาของแม่ชีผู้ทรงศีลที่ไล่ขึ้นมาเพื่อกักขังจระเข้กุมภาและกุมพีแต่น่าแปลกใจทำไมพญาอินทรีย์ไกรสอนมาทำอะไรที่นี
2: ่ท่านพ่อข้าเห็นทั้งรอยเท้ามนุษย์รอยเท้างูลิงกระรอกหมูป่ามาที่บ่อโคนดูดนี่แต่ตอนนี้รอยเท้าหายไปแล้ว
3: ข้าน้อยแอบตามอาราขาเจ้าหญิงเนี่ยดาวตั้งแต่เมื่อคืนจึงได้รู้ว่าเจ้าหญิงถูกบ่อคนอยู่ลงไปที่ใต้ผืนพิภพขอบคุณทุกคนขอรับ
0: ท่านพ่อข้าเป็นห่วงเนี่ยดาวเหลือเกิน
4: อาชีพเนี่ยดาวมันยังไม่เป็นอะไรเพราะถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นเนี่ยดาวคงถอนวิญญาณออกจากร่างมนุษย์แล้วกลับขึ้นมาละ
1: ถอดวิญญาณออกจากร่างมนุษย์นั่นเหรอวาลุนมนุษย์เข้ามาในเมืองบางหมดได้ยังไงฮะและเนตรดาวหลานสาวของพญาอินทรีไกรสอนนางเป็นอินทรีที่มีพลังแก่งกล้าแล้วเหตุใดคราวนี้จึงยอมให้บอกคนดูดลงไปใต้ผืนพิภพง่าย
0: ๆเมื่อครู่ท้าวคำจันทร์บอกว่ารอบๆปากบ่อโคนดูดมีทั้งรอยเท้ามนุษย์รอยเท้างูลิงหมูป่า
1: ข้าจะต้องรู้ให้ได้ว่ามีใครอยู่ใต้ผืนพิภพนั้นวาลุนเจ้าดูแหวนหางช้างของข้าสิมันส่งแสงเรืองรองไม่หยุดเลยแหวนหางช้างของข้าไม่มีเหตุใดเกี่ยวข้องกับมารีนุพรัตน์มันจะส่องแสงขึ้นมาก็ต่อเมื่อนัพพนาลูกชายของข้ามีเหตุอันตรายเท่านั้น
0: เป็นเหตุที่แปลกมากครับ
1: พนาลูกเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมพ่อถึงได้มีความรู้สึกเป็นห่วงลูกมากเกิน
5: ท่านจระเข้กุมพีถ้าท่านตัดสินใจจะมอบพวงมีให้แก่เจ้าเข็มแล้วท่านก็ช่วยปลดปล่อยพวกเราจากเกาะชวนพันปีนี้ด้วยเถิดเพราะหากพวกเราถูกตรึงอยู่แบบนี้ก็จะไม่สามารถช่วยท่านได
6: ้ข้ากับท่านพี่กุมพาร่วมมือการได้มนตาอาคมให้เกาะชวนพันปียึดตรึงพวกเจ้าเอาไว้เพราะฉะนั้นข้าเพียงคนเดียวไม่สามารถปลดปล่อยพวกเจ้าได้จะต้องมีท่านพี่กุมพาได้มนตาอาคมด้วย
7: นางกุมภาพิสาของเจ้าเป็นจระเข้เจ้าคิดเจ้าแค้นจมอยู่กับความโกรธความแค้นนางไม่มีทางไล่มนตาปลดปล่อยพวกเราหรอก
8: นอกจากการไล่มนตาคมเพื่อปลดปล่อยแล้วนี่มันบ่มีวิธีอื่นเลยบ่นางจระเข้กุมพี
6: ่มีแต่จะต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งยอมเสียสละเพื่อร้างมนตาอาคม

0: จระเข้กลุ่มพี่ที่เจ้าบอกว่าต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งเสียสละเพื่อร่างมนตาคมเนี่ยเจ้าหมายความว่าจังใดซอยบอกให้พวกข้าเข้าใจนะ
1: สิ่งที่จะสามารถช่วยล้างมนตราอาคมและปลดปล่อยพวกเจ้าออกจากเกาะชวันพันปีได้นั่นก็คือเลือดบริสุทธิ์ของเผ่าพงงูเหนียวแต่ถ้างูเหนียวตนใดใช้เลือดบริสุทธิ์ล้างมนตราอาคมของเกาะชวันพันปีเลือดของงูตนนั้นจะไหลออกจากร่างจนหมดและตายในทันที
2: เจ้าเข็มใช้เรื่องของข้าเถิดพ่อข้าอายุมากแล้ว
3: ไม่สีข้ามฉันไม่ยอมให้นายเสียสละชีวิตตัวเองหรอกถ้าพวกเราต้องตายก็ต้องตายกันทั้งหมดนี้แหละ
4: ใช่ข้าก็จะไม่ยอมให้เจ้าทำเช่นนั้นหรอกนะไอ้สีข้ามถ้าจะมีผู้ใดสละชีวิตต้องเป็นพ่อเท่านั้นเองต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อดูแลแม่ดูแลเจ้าหญิงเข็มอับซ้อน
3: หยุดจะไม่มีใครต้องเสียสละชีวิตทั้งนั้นเราจะไม่ใช้วิธีนี้ล้างหมดอาคมเด็ดขาด
1: ข้าก็แค่เล่าให้พวกเจ้าฟังถ้าท่านพี่กุมภาใจอ่อนยอมร่ายมนตาอาคมด้วยก็อาจจะต้องไม่ใช้วิธีนี้
5: กลุ่มผีนางน้องหน้างูหายไปไหนหรือว่ามันคิดจะทรยศหักหลังข้าถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะสังหารให้สิ้นกลุ่มผีเจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่กลุ่มผี
1: ท่านพี่
5: เจ้าคิดจะทรยศข้าร่วมมือกับเจ้าหญิงเข็มอับซ้อนและพวกของมันด้วย
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านพี่ข้าไม่คิดที่จะทรยศหักหลังท่านพี่หรอกที่ข้ามาอยู่ตรงนี้เพราะข้าหิว
5: ถ้าเจ้าหิวก็เลือกกินมนุษย์สักคนสิเลือกสิกุมพีในที่นี้มีมนุษย์ต้อง6คนข้าอนุญาตให้เจ้าเลือกกิน1คน
6: ถ้าท่านกินเนื้อใครคนใดคนหนึ่งในขบวนของผมก็จะไม่ยอมให้มณีนพราทั้ง4เม็ดออกไปจากร่างผมเหมือนกัน
5: ไม่ต้องมาขู่ข้าข้าไม่ต้องพึ่งพาเจ้าข้าก็สามารถเอามณีนพราออกจากกายของเจ้าได้ตำรามนตรามหาเวทแห่งเผ่าพงจระเข้จะทำให้ข้าสมหวังได้ครอบครองมณีนพรัตน์ได้แก้แค้นทุกคนในเมืองบางบดอยากรู้หรือไม่ว่าข้าจะใช้มนตราอันใดข้าจะแสดงให้เห็นโอมสุริยกุเสโตโตลาโมมะมะโทลาโมมะมะโตลาโมมะมะกุเสติ

0: ากฏการณ์สุริยคราสผิดแผกแปลกประหลาด
1: กุมภากุมภีอย่าบอกนะว่าพวกเจ้ากำลังทำพิธีคราสชิงหทัยข้าไม่มีวันยอมให้พวกเจ้าทำสำเร็จหรอกข้าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเจ้ากลับมาเป็นดังจระเข้ที่ยึดมั่นในคุณงามความดี
2: สุริยคราสฝีมือพวกจระเข้นั่นแหละ
3: ทำไมอยู่ๆถึงเกิดปรากฏการณ์สุริยคราสขึ้นเช่นนี้ล่ะครับ
4: ข้ามั่นใจการเกิดสุริยคราสในคราวนี้ไม่ใช่สาเหตุเกิดจากธรรมชาติของวารุณมันเป็นเพราะอาคมและมนตาพวกจระเข้ต่างหากการเกิดสุริยคราสทำให้พลังของมุกดามีพลังยิ่งขึ้นแหวนหางช้างของข้าก็ส่งแสงเรืองรอง
5: เมื่อสุริยคราสขึ้นสู่ท้องฟ้ามนตราอาคมแห่งเผ่าพงจระเข้ก็จะยิ่งเข้มขลังกุมภีเจ้ามัวยืนทำอะไรอยู่ทำไมไม่มาช่วยข้าไล่มนตราอาคมหรือว่าเจ้าคิดจะทรยศหักหลังพี่สาวของเจ้า
6: เปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่กุมภา
5: ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็จงมาช่วยข้าไล่มนตราอาคมพิธีฆ่าชิงหทัย
2: พิธีฆ่าชิงหทัยอย่างนั้นหร
7: ือนี่พ่อรู้จักวิธีของเผ่าพงจระเข้ด้วยหรือ
2: พิธีฆ่าชิงหทัยเป็นมนต์ดำของพวกจระเข้ที่มีความโหดร้ายและน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักจระเข้ผู้ทำพิธีจะใช้กรงเล็บที่แหลมคมกรีดลงไปที่หน้าอกบริเวณหัวใจเพื่อควักเอาหัวใจออกมา
5: เก่งมากเจ้าพูดถูกต้องแล้วมีแค่เพียงเผ่าพงจระเข้เท่านั้นที่สามารถทำพิธีฆ่าชิงหทัยควักหัวใจของไอ้มนุษย์ครึ่งช้างนี่ออกมาได
8: ้แล้วเป็นยังคือต้องควักหัวใจของคุณพน้าล่ะ
5: หัวใจของมันจะดูดเอามณีนพรัตน์ออกมาแล้วพวกข้าก็จะได้ครอบครองมณีนพรัตน
9: ์ทำไมพวกท่านถึงได้โหดร้ายและโหดเหี้ยมขนาดนี้กล้าฆ่าคนกล้าควักหัวใจคนอื่นเพียงเพราะต้องการอำนาจได้นะ
5: ปากดีนะหนึ่งหน้าโง่
10: อย่าทำเป็นต้นกระถิ่นอีดังจระเข้ชั่วจะมาต้องเก่งแต่กับคนไม่มีทางสู้ลองให้ข้าดูจากเกาะชลวันพันปีนี่สิแล้วเรามาเจอกันสักตั้ง
9: พอเถิดท่านพี่กุมภาเดี๋ยวสุริยคราสก็หมดก่อนหรอก
5: รอข้าทำพิธีฆ่าชิงหทัยให้เสร็จก่อนเถอะแล้วข้าจะมาสังหารเจ้าหักกระดูกและกัดกินเนื้อของเจ้าเอาเลือดบริสุทธิ์ของจระเข้มาชำระกายเตรียมทำพิธี
11: อิสวาสุ
12: อิสวาสุ
11: อิสวาสุ
12: โอม
11: กูจะขอปลุกท่านพ่อพญากุมภีกูจะขอพี่ท่านพ่อพญากุมภากูจะขอบูชาท่านพ่อพญาสูงสุมาลท้าวพญาแห่งจงตะเข้ลุกแล้วอย่าไปไกลอื่นตื่นแล้วจงมาปกปักรักษาเข้าคุ้มครองทั่วกายาท่วนปับทางกายกุมภากุมภีโรโจรังโฮงคังปีติอิกุมภากุมภีโรโจรังโฮงคังปีติอิกุมภากุมภีโรโจรังโฮงคังปีติอิ
13: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม

0: ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะคุณผู้ชมครับวันเสาร์ที่12กันยายนแบบนี้มีหลายประเด็นให้ติดตามกันด้วยแต่ว่าขอเริ่มกันที่ประเด็นของไทยกัมพูชากันก่อนเพราะว่าณตอนนี้ต้องบอกว่าเราเดินเกมแบบไม่ยอมแล้วนะฮะ
2: โ
1: ดยเราเองเนี่ยมีการเปิดหลักฐานฟาดกัมพูชาไปเลยบอกว่ากัมพูชาใช้มรดกโลกเนี่ยในการเป็นฐานทหารเปิดฉากเพื่อประทะกับไทยนะฮะและไทยเราก็ไม่ได้พูดลอยๆครับมีการนำหลักฐานเพื่อชี้ให้เห็นเลยว่าที่ผ่านมากัมพูชาใช้จุดนี้แหละในการตั้งฐานทางทหารด้วยซึ่งเราก็จะมีภาพถ่ายทางอากาศนะฮะมีพิกัดครับมีภาพของอาวุธทั้งอาวุธต่อสู้รถถัง RPG อาวุธประจำกายแล้วก็ตำแหน่งของอาวุธต่อสู้อากาศยานที่อยู่ในพื้นที่รอบๆปราสาทพระวิหารด้วย
2: ค่ะ
1: ซึ่งในประเด็นนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะฮะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาบอกเลยครับว่าหลังกัมพูชาเนี่ยเอาภาพความเสียหายออกมาเพื่อที่จะกล่าวหาว่าไทยเนี่ยจงใจทำลายปราสาทช่วงการสู้รบนะฮะเสียหายไปกว่า562จุด
2: ค่ะ
1: งานนี้ไทยเราเองก็ยอมไม่ได้
2: ยอมไม่ได้
1: ยอมไม่ได้ต้องท้าพิสูจน์กันเลยคุณผู้ชมครับตั้งแต่ต้นนะฮะว่าใครกันแน่ที่นำอาวุธเนี่ยเข้าไปยังจุดนี้
2: มาดูกันชัดๆใครที่ไปเริ่มตั้งฐานตรงนี้ก่อน
1: และเราก็มีภาพหลักฐานชัดเจนภาพนิ่งภาพวิดีโอภาพถ่ายดาวเทียมต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะแน่นคุณผู้ชมครับบอกว่าหากกัมพูชาต้องการจะคุ้มครองโบราณสถานจริงๆเนี่ยก็ต้องไม่มีการนำพื้นที่ไปใช้ทางการทางทหารแต่กลับกลายเป็นว่าเอาจุดนี้เนี่ยไปตั้งกำลังพลตั้งแต่แรกเลย
2: เขาไปตั้งฐานนี้ตั้งแต่แรกนะ
1: ถูกต้องเนี่ยมีการซุกอาวุธมีการซ่อนกำลังทหารนะฮะและไทยก็เลยขอให้ประชาคมโลกเนี่ยตรวจสอบหลักฐานอย่างเป็นทางการด้วยไม่ใช่เพียงแค่ตัดสินจากคำกล่าวหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไทยเราเองนะฮะก็มีการนำเสนอทั้งพิกัดเวลาภาพแล้วก็ข้อมูลประกอบครับในการพิจารณาตามข้อเท็จจริงกันด้วยและเมื่อกัมพูชามีการใช้โบราณสถานเป็นฐานในการโจมตีไทยนะฮะทำให้โบราณสถานทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าหมดสถานะความคุ้มครองเป็นการชั่วคราวทันทีและไทยเองก็มีการเล็งตอบโต้ไปเฉพาะจุดที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ของกัมพูชาไม่ได้เล็งไปที่ตัวปราสาทเลย
2: เราก็ไม่อยากให้เสียหายเหมือนกันแหละ
1: เราเองก็ทำตามกฎของการประทะทุกอย่างอย่างชัดเจนนะฮ
2: ะ
1: ดังนั้นครับหากเกิดความเสียหายกับตัวปราสาทการจะชี้ว่าใครต้องรับผิดชอบเนี่ยไม่ควรดูเพียงแค่ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในตอนท้ายอย่างเดียวแต่มันต้องย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ทั้งหมดด้วยว่ามันจุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรกันแน่ใครเป็นคนนำกำลังเข้าไปใครเป็นคนนำอาวุธเข้าไปยังจุดนั้นมีการส่งอาวุธช่วงเวลาไหนช่วงที่เกิดเหตุหรือเปล่าและวัตถุของการตอบโต้นั้นคืออะไรต้องตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ด้วยโดยพี่โกย้ำแบบนี้ครับว่าข้อความสำคัญที่ไทยเราต้องบอกกับประชาคมโลกก็คือมรดกโลกต้องเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่พื้นที่สำหรับทำสงครามและไทยเองนะฮะก็พร้อมให้ตรวจสอบด้วยมาตรฐานเดียวกันครับหลักฐานต้องมาก่อนคำกล่าวหาข้อเท็จจริงก็ต้องมาก่อนเรื่องเล่าด้วยนะฮะและต้องตอบให้ได้ว่าใครเป็นคนยิงยิงมาจากไหนยิงมาตอนไหนและเป้าหมายคืออะไรกันแน่อ
2: ันนี้หลักฐานต้องชัดเจนแล้วก็ชี้แจงให้ชัดนะว่าเราเนี่ยเริ่มก่อนหรือเปล่าใครเป็นคนเอาอาวุธไปตั้งตรงนั้นก่อนแน
3: ่ๆ
2: นะคะถึงเกิดความเสียหายแบบนี้อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมที่ต้องจับตามองนะคะก็คือเรื่องของการถกเรื่องข้อพิพาททางทะเลไทยแล้วก็กัมพูชานี่จะมีการจัดงานนะคะจัดการถกขึ้นมาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สิงคโปร์นะคะโดยนายศรีหศักดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะก็บอกว่ามีการพร้อมเต็มที่เลยนำทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าโต๊ะเจรจาค่ะซึ่งไฮไลท์สำคัญคุณผู้ชมก็คือวันที่15กันยายนจะมีการถ่ายทอดสดนะคะให้ประชาชนได้รับทราบจุดยืนของทั้งสองฝ่ายโดยตรงด้วยอันนี้ต้องไปจับตาดูกันนะคะขณะที่อาจารย์ปณิธานค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงมีการวิเคราะห์เกมของกัมพูชาแบบนี้บอกว่าฮุนเซนเนี่ยกำลังถือไพ่3ใบใช้เป็นปัจจัยในการต่อรองกับไทยในหลายเวทีเลยนะคะ
1: ครับ
2: ไพ่ใบแรกค่ะก็คือเวทีกฎหมายระหว่างประเทศทั้งศาลโลกและกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อันครอสนะคะซึ่งกัมพูชามองว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ตัวเองมีความได้เปรียบจากประสบการณ์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะไพ่ใบที่2ถัดมาก็คือเวทีการทูตระหว่างประเทศค่ะ ทั้งสหประชาชาติอาเซียนรวมถึงมหาอำนาจและประเทศที่กัมพูชาสามารถสร้างความสัมพันธ์และขอแรงสนับสนุนได้นะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาเขาก็เดินหน้าร้องเรียนเรื่องนี้นะและนำประเด็นชายแดนเข้าสู่เวทีเหล่านี้อย่างต่อเนื่องอย่างที่เราเห็นกันนะคะส่วนไพ่ใบที่3คุณผู้ชมก็คือการยอมรับความเสียเปรียบในบางด้านเพื่ออะไรเพื่อไปสร้างความได้เปรียบในด้านอื่นอย่างเช่นกัมพูชาเนี่ยเขายอมเสียเปรียบในเรื่องของด้านการทหารแต่จะไปเพิ่มความได้เปรียบที่อื่นอย่างเช่นศาลโลกที่อาเซียนนะคะเพื่อให้ชาติต่างๆโดยเฉพาะมหาอำนาจเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทางกัมพูชานะคะอาจารย์ปณิธานบอกว่าสิ่งที่กัมพูชาได้เปรียบก็คืออะไรการกล้าพูดกล้ากล่าวหาแบบไร้หลักฐานที่ผ่านมาเราเห็นหลายเรื่องนะ
1: จริงเขากล้าพูดออกมาแบบหลักฐานชัดๆอยู่ก็ยังจะกล้าพูดอีกแบบ
2: นะแถลงเก่งแถลงไวแล้วก็ไปบิดเบือนตามวิธีต่างๆแม้จะดูเป็นเรื่องตลกนะคุณผู้ชมแต่ว่าทำให้กัมพูชาเนี่ยได้พื้นที่ความสนใจค่ะ
3: ไม่ต้องกลัวว่าเป็นตัวตลกในกัมพูชาทำได้ดีถูกไหม
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ร้องแรกแหกกระเชอยื่นหลักฐานเท็จอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้เราทำไม่ได้สักอย่างแต่ว่าพอทำแล้วกัมพูชาได้พื้นที่ไหมได้น้ำหนักไหมก็ได้นะจ้าหาว่าเขาตลกหาว่าเขาบิดเบือนแต่ว่าเขาได้พื้นที่เขาได้ความเห็นใจก็ดูหลายประเทศก็เอ็นเอียงไปที่เขาใช่ไหม
2: เอาจริงๆเรื่องนี้ที่ผ่านมาคนไทยหลายคนก็มานั่งคอมเมนต์กันนะบอกว่าเฮ้ยเวลาเขาทำแต่ละอย่างมันดูตลกนะ
1: ใช
2: ่แต่ว่าเขาได้พื้นที่สื่อ
4: ใช่
2: เขาไม่กลัวเขากล้าที่จะเสนอกล้าที่จะเสี่ยงแถลงเร็วไว้ก่อนนะคะอาจารย์ปณิธานระบุว่าหากทั้งสองฝ่ายยังไม่กลับเข้าสู่การเจรจาอย่างจริงจังความขัดแย้งเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะยืดเยื้อไปอีกหลายปีนะคุณผู้ชมและสุดท้ายผู้ที่ต้องแบกรับต้นทุนมากที่สุดก็คือประชาชนทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาค่ะ
4: นะเราก็ยังคงต้องเกาะติดกันยาวๆนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาละเอียดอ่อนมากทีเดียวคุณผู้ชมขาพาทุกคนมาติดตามความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026กันบ้างค่ะตอนนี้เนี่ยทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยประกาศพร้อมสู้ศึกและพร้อมคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากคนไทยแล้วค่ะ
5: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
4: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงความพร้อมนำนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่ลุยศึกมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย 1-2 เหรียญจาก3เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้นะคะด้านของวิวกุลวุฒินักแบดมินตันชายเดี่ยวทีมชาติไทยและเจ้าของเหรียญเงินประวัติศาสตร์ในกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสเจ้าตัวยืนยันว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตสมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บในการแข่งขันครั้งนี้เจ้าตัวขอโฟกัสแบบทีละรอบเพื่อลดความกดดันยอมรับว่าช่วงโอลิมปิก2ปีก่อนเป็นช่วงที่เล่นที่ดีที่สุดค่ะหลังจากคว้าเหรียญตอนนั้นก็ยังเจอความกดดันอยู่บ้างและตอนนี้ต้องพยายามทำจิตใจให้นิ่งมากขึ้นค่ะ
6: เอเชียนเกมนี่ก็เป็นอีกมหกรรมนึงที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอเป็นเยอะรอดได้ครับผมช่วงโอลิมปิกผมมองว่าเป็นช่วงที
4: ่อีกหนึ่งคนก็คือน้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันทีมชาติหญิงของไทยเรานะคะน้องเปิดเผยถึงความพร้อมว่ามหกรรมกีฬาแห่งเอเชียครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายในอาชีพนี
1: ้
4: หลังลงแข่งขันมาแล้ว4ครั้งส่วนอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันก่อนหน้าก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะตอนนี้เหลือเพียงแค่การเรียกความฟิตและสมาธิให้พร้อมเต็มที่ตั้งเป้าว่าจะไม่กดดันตัวเองและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ
7: ฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะคะร่วมส่งกำลังใจเชียร์พวกเราในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ด้วยค่ะพวกเราก็จะพยายามคว้าเหรียญในประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลให้ได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจมาเยอะๆค่ะ
4: ถือว่าเป็นดาวของไทยเลยแล้วก็เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศจริง
1: ๆครับ
4: สำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะคะมาร่วมกันส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้ทำผลงานเต็มที่และคว้าเหรียญรางวัลมาฝากคนไทยด้วยค่ะ
8: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
1: คุณ ณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่ตามกันต่อเนื่องก็คือเรื่องของอดีตเจ้าวาดนะฮะที่อยุธยาหลังจากที่ล่าสุดก็ถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าศาลเนี่ยไม่ให้ประกันตัวกลัวจะไปยุ่งเหยิงกับคดีตำรวจเองก็เริ่มมีการแถลงออกมานะฮะว่าพบทรัพย์สินของอดีตพระรูปนี้กับสีกาคนสนิทรวมๆแล้วกว่า720ล้านบาทและเตรียมขยายผลเพิ่มเติมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่า2คนนี้ด้วยเดี๋ยวกลับมาตามกันช่วงหน้าครับ
9: ไปผู้หญิงร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
10: มิวเป็นไรอ่ะ
11: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
10: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
12: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
13: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
14: ลุกค่ะเทวดา
15: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
13: อย่าลืม
14: ลุก
13: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
16: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
17: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
16: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
17: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
18: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
19: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
20: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
21: ้หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปุ๊บอย่าลืม
22: ลุกค่ะ
21: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส
23: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย

0: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
7: หมดแก้ว
8: หมดค่ะ
6: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
9: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
10: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UHT รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQ UHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S-School
11: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่ Brand Go Pro Beptigen Brand Go มีโกต่อไปให้ชีวิต
12: ใหม่ Brand Go ซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
13: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
14: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
15: น้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
14: ้อใหม่ Isuzu V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
15: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
16: คุณผู้ชมครับเรามาตามกันต่อกับคดีฉาววงการสงฆ์นะฮะกับอดีตพระซึ่งเป็นถึงเจ้าอาวาสครับในพื้นที่อยุธยากับสีกาคนสนิทซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าคืนแรกหลังนอนคุกนะฮะก็ค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลเล็กน้อยแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้มีการขอสิทธิพิเศษอะไรเพิ่มเติมโดยตำรวจกองปราบเนี่ยมีการสอบปากคำตลอดทั้งคืนคุณผู้ชมครับก่อนจะมีการส่งตัวทั้งคู่ไปฝากขังนะฮะกับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1จังหวัดสระบุรีคุณผู้ชมครับและศาลก็ไม่ทั้งคู่ประกันตัวนะฮะเพราะเกรงว่าคดีนี้เนี่ยโทษสูงกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินขยายผลอีกเยอะแยะมากมายก็เลยนำตัวทั้งคู่นะฮะเข้าคุมขังครับที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีทันทีโดยหลังจากที่นอนคุกคืนแรกเนี่ยทางเรือนจำออกมาเปิดเผยถึงผลการตรวจร่างกายเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ทั้งสองคนไม่มีความผิดปกติอะไรไม่มีโรคประจำตัวสามารถที่จะพักผ่อนกินข้าวได้ตามปกติแล้วก็ไม่มีการร้องขอสิทธิพิเศษอะไรด้วยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สังเกตได้ครับคือมีความวิตกกังวลเล็กน้อยแล้วก็ต้องมีการแยกกักโรคเนี่ยเป็นเวลา5วันตามระเบียบด้วยและเดี๋ยวหลังจากนี้ครับทางเรือนจำก็จะต้องมีการติดตามประเมินสุขภาพจิตเป็นระยะนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเข้าเรือนจำไปแล้วไม่ใช่ว่าคดีจะจบเพียงแค่นี้นะฮ
17: ะ
16: เพราะว่าตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยที่มีการไปตรวจภายในกุฏิของอดีตเจ้าวาดเจอทรัพย์สินกว่า498ล้านบาทอย่างที่เรารายงานกันไปนะฮะ
17: ทอง
16: เนี่ยโหเพียบเลย
17: เงินสดเป็นปึกปึกโอ้โห
16: เป็นปึกปึกซีนอยู่แบบนี้
17: เรื่องนับเงินพังอะเมื่อวาน
16: ใช่ตรวจสอบไม่ไหวจริงๆนะฮะเพราะมันเยอะมากจริงๆนี่คือภายในกุฏิอย่างเดียวในขณะที่ส่วนของสีกาที่ไปยึดได้ที่บ้านเนี่ยกว่า220ล้านบาทนะฮ
17: ะ
16: ทองก็เยอะเหมือนกันเป็นร้อยบาทอะใช่ไหมมีเงินสดอีกมีพระเครื่องมีโฉนดที่ดินมีสลากออมสินโอ้โหอีกเยอะแยะมากมายรวมๆ2คนแล้วเนี่ยกว่า720ล้านบาทด้วยกันครับโดยทางผู้บังคับการปราบปรามเนี่ยบอกว่าตอนนี้ตำรวจต้องตรวจสอบหลักฐานใน2ส่วนสำคัญส่วนแรกเลยก็คือในส่วนของอดีตพระโชติครับได้มีการทำผิดพระวินัยของสงฆ์นะฮะทั้งการยักยอกเงินวัดเข้าสู่บัญชีส่วนตัวแล้วก็มีการออกใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยในนามของวัดด้วยส่วนที่2ก็คือจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินผู้ทำความผิดร่วมนะฮะเนื่องจากเส้นเงินที่พบเนี่ยมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจา
17: ค
16: ใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระ รวมไปถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคเพื่อปรับปรุงวัดมูลค่ารวมๆกว่า92ล้านบาท
17: เพราะเวลาเราทำบุญอ่ะเราก็มักจะขอใบอนุโมทนา
16: ใช
17: ่เรื่องการยื่นภาษีไง
16: แต่ประเด็นคือออกใบอนุโมทนาในนามของวัดเนี่ยแต่ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยไม่ได้เข้าวัดแม้แต่บาทเดียวอ
17: ัน
16: นี้แหละคำถามสำคัญว่าทรัพย์สินที่เจอเนี่ยมันจะมีแค่นี้จริงหรือไม
7: ่
16: ซึ่งในขณะเดียวกันนะฮะทางผู้การกองปราบเองก็บอกว่าคดีนี้ครับยังมีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเบื้องต้นนะจากการตรวจสอบน่าจะมีอีกประมาณ 1-2 คนในการทำความผิดแน่นอนส่วนคนคนนั้นจะเป็นคฤหัสถ์หรือเปล่าหรือจะเป็นพระสงฆ์อะไรแบบนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมครับสำหรับในส่วนของเส้นทางการเงินณตอนนี้นะกองปราบได้มีการส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเส้นเงินเพื่อที่จะหาถึงความเชื่อมโยงของผู้ที่ร่วมทำความผิดในครั้งนี้ด้วยนะ
7: จะมีแค่นี้หรือเปล่าที่ร่วมกันเบียดบังเงินวัดน่ะอาจจะมีเพิ่มใช่ไหม
17: คะ
7: อ้าวส่วนประเด็นของสีกาคนสนิทบ้างหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเนาะไม่ได้มีอาชีพอะไรแบบเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ทำไมถึงครอบครองทรัพย์สินมหาศาลและที่สำคัญข้อมูลที่ตำรวจบอกเนี่ยหญิงคนนี้เคยเป็นบุคคลล้มละลายมาก่อนด้วยนะคะ
17: นี่ไง
7: อ้าวก็ฟื้นไวมากถ้าเรียกว่าเป็นเหมือนคนป่วยเธอก็คือฟื้นไวแล้วก็เนี่ยตั้งตัวไวมากเลยนะคะนี่คือเนี่ยทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจยึดในเบื้องต้นนะคุณผู้ชม

0: ชมคือสำหรับสีกาคนสนิทคนนี้ค่ะเธอเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562พอปี2565ก็ปลดล้มละลายแต่ภายใน3ปีก็มีบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทเงินสดทรัพย์สินเงินทองอีกมากมายเลยนะคะนักข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของสีกาคนนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคือคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกแบบนี้ค่ะว่าสีกาคนนี้ไม่ค่อยกลับมาที่บ้านนะ
1: ค่ะ
0: คือมันนานมาที3เดือนจะเห็นหน้าครั้งนึง
2: ครับ
0: ก่อนหน้านี้เคยเห็นใช้รถยนต์คันเก่าๆก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น Fortuner สีดำป้ายแดงและเพื่อนบ้านยังบอกด้วยค่ะว่าสีกาคนนี้ซื้อบ้านหลังนี้ไว้ตั้งแต่ก่อนปี62และภายหลังมาทราบว่าซื้อบ้านเพิ่มอีก1ก็คือรวมเป็น2หลังอะนะและจากที่พบเห็นก็ไม่เห็นพฤติกรรมอะไรที่ผิดปกติค่ะ
3: ถ้าที่ผ่านมาเลยก็คือเมื่อก่อนจะใช้รถเก่าพอประมาณครับก็มีเพิ่งเปลี่ยนรถมาไม่นานน่าจะเป็นรถ Fortuner สีดำครับผมเขาซื้อก่อนหน้าผม1หลังแล้วก็เท่าที่ทราบน่าจะมีซื้อเพิ่มอีกหลังนึงเมื่ออีกสักพักนึงมี2หลังคร
4: ับอ๋อตอนนี้มี2หลังแล้วใช่มั้ยแต่เขาไม่ได้กลับบ้านเลย
3: ไม่ค่อยกลับครับ
0: มีแหล่งข่าวอีกคนนึงค่ะที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะคือแหล่งข่าวคนนี้เนี่ยอ้างว่าเคยพูดคุยกับแม่ของสีกาเอ๋แล้วคุยบ่อยด้วย
1: ค่ะ
0: ให้ข้อมูลว่าแม่สีกาเอ๋เนี่ยเล่าว่าลูกสาวเอาเงินสด 1.4 ล้านบาทไปซื้อ Fortuner ป้ายแดงเอามาใช้แทนรถกระบะคันเก่า
1: ซื้อเงินสด
0: ซื้อเงินสด 1.4 ล้านบาททำไมถึงเป็นเงินสดก็จากข้อมูลของคุณแม่ก็คือว่าเหมือนสีกาเอ๋มีปัญหาติดแบ็คลิสต
1: ์
0: ก็เลยไม่สามารถขอสินเชื่อได้ไง
1: คะ
0: คุณผู้ชมอันนี้คือที่มาของซื้อรถใช้เงินสดบ้านหลังแรกล่ะบ้านหลังแรกเนี่ยไม่สามารถซื้อในชื่อของสีกาเอ๋ได้ก็เลยใช้ชื่อมัคทายกของวัดแห่งหนึ่งที่อยุธยานี่แหละ
5: อ๋อหรอ
1: ใช้ชื่อแทนหรอ
0: ใช้ชื่อแทนนะและสีกาเอ๋ก็ค่อยไปผ่อนให้กับบุคคลนั้นนะคะก็ทยอยผ่อนไปเรื่อยๆจนตอนนี้ปิดหนี้ได้แล้วนะคือใช้เวลาปิดบ้านหลังแรกเนี่ยนะคะเนี่ยข้อ2เนี่ยคอลัมน์ตรงกลางใช้เวลาผ่อนก็คือ 3-4 ปีปิดหนี้จบ
1: ผ่อนเร็วมากนะ
5: ไวมากนะ
0: เนาะแต่ว่า
1: เทียบกับเราผ่อนธนาคารเนี่ยก็คือหลายปีเลยอ่ะ
0: 10ปีนะบางคนอ่ะแล้วก็คนที่ให้ใช้ชื่อเนี่ยมัคทายกนี่ก็น่าต้องไว้ใจกันมากพอสมควรเลยนะคะ
1: จริง
0: ถึงให้ใช้ชื่อแบบนี้ได้เนาะบ้านหลังที่2ไปต่อค่ะเห็นว่าซื้อมาได้เกือบ1ปีผ่อนหมดแล้ว
1: ปีเดียวผ่อนหมด
5: ไวมากไวกว่าหลังแรกอีก
0: ไวจริงๆนะคะก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นการซื้อด้วยเงินสดไหมนะตามข้อมูลแหล่งข่าวบอกด้วยว่าแม่ของสีกาเอ๋เนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าลูกสาวเป็นหุ้นส่วนร้านทองด้วยนะมีทองคำเก็บไว้ที่บ้านเกือบ100บาททองคำก็เห็นเปลี่ยนสร้อยทองสร้อยข้อมือทองอ่ะเอามาใส่เป็นประจำเลยนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงคำบอกเล่าจากแหล่งข่าวเท่านั้นต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะคะและจากการลงพื้นที่ของนักข่าวที่ไปสังเกตบ้านทั้งสองหลังของสีกาเอ๋เนี่ยไม่เจอคนอยู่ด้านในนะก็เจอแค่แบบมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่คันสองคันเจอรองเท้าที่วางไว้หน้าบ้านหลายคู่เท่านั้นเองละค่ะ
1: นะคะมาดูความศรัทธาของเหล่าชาวพุทธหน่อยเพราะว่าหลายคนก็ใจแกว่งนะ
0: กระทบกระเทือน
1: บางคนก็แบบว่าอ่อนไหวเลยไม่อยากไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าชาวพุทธแนะนำว่าต้องทำใจให้เข้มแข็งนะคะอาจารย์จตุรงค์จงอาสาค่ะนักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนาเนี่ยก็เตือนเลยว่าชาวพุทธอย่าเพิ่งอ่อนไหวนะทำใจเข้มแข็งเอาไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องทดสอบศรัทธาค่ะเหมือนเป็นฉากละครฉากนึงเนาะเราไปทำบุญกันได้อยู่นะคะเหตุการณ์แบบนี้ยิ่งจะต้องไปด้วยเพราะว่าทีเนี้ยเวลาเราทำบุญอ่ะเราจะรู้แล้วเส้นทางเงินน่ะไปที่ไหนตำรวจก็คุมอยู่จับตาอยู่นะคะดังนั้นช่วงนี้อย่าไปสนใจกับสิ่งที่ทำให้รู้สึกแย่โดยเฉพาะตัวบุคคลไอ้ต้องแยกน
0: ะ
1: แต่ว่าทางศาสนาเนี่ยเราต้องไปกันต่อค่ะก็ฝากไว้ว่าอย่าทิ้งหลักการทางศาสนาอย่าทิ้งศาสนาแล้วก็อย่าทิ้งศาสนสถานด้วยนะคะต้องย้อนไปต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดเรื่องแบบนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะคะถ้าเราเป็นชาวพุทธที่ศึกษามามากพอเนี่ยอาจารย์ก็เตือนว่าก็จะรู้ว่าสมัยนั้นพระแบบนี้ก็มีเยอะลามมาถึงสมัยนี้ก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นสำหรับตัวเองเนี่ยถ้าเราทำใจกับเรื่องพวกนี้ได้รู้ว่าคนเลวเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ทุกที่แม้กระทั่งในวัดก็ตามนะคะการที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสไปแล้วเราก็สามารถไปทำบุญกันได้นะหลังจากนี้น่าจะปลอดภัยและที่สำคัญเวลาสแกนทำบุญตอนนี้ก็เข้าวัดโดยตรงได้เลยค่ะ
6: ถ้าหากคุณอยากจะทำบุญสแกนครับเดี๋ยวนี้วัดหลายวัดที่เขาทำงานเกี่ยวกับภาษีเนี่ยเขาสามารถสแกนได้แล้วก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ปลอดภัยบุญถึงวัดแน่นอนบุญถึงการกุศลแน่นอนครับ
1: นะก็สแกนให้ถูกต้องสแกนให้เงินเข้าถึงวัดไปเลย

0: ปลอดภัยการทำบุญก็อยู่ที่ใจนะเวลาทำไปแล้วก็ให้จิตมันแบบผ่อนคลายไปนะคะส่วนบรรยากาศที่วัดไปดูกันหน่อยนะคะวันนี้ค่ะก็ยังมีชาวบ้านเข้ามากราบไหว้ขอพรกันอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นวันหยุดก็ตามนะคะคุณผู้ชมก็มีคนเข้ามาแต่ว่าเข้ามาทำบุญเนี่ยน้อยกว่าปกตินักท่องเที่ยวก็ยอมรับบอกว่าข่าวฉาวที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผลกระทบต่อความรู้สึกเหมือนกันแต่เรื่องนี้ก็ต้องแยกแยะว่าผิดที่คนนะไม่ใช่ที่วัดไม่ใช่ศาสนาแล้วก็ยังอยากเห็นวัดกลับมาคึกคักและเป็นพื้นที่ของชุมชนเหมือนเดิมชาวบ้านบอกอย่างนี้นะคะแต่มีเรื่องระทึกคุณผู้ชมมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นก็คือมีชายไม่ทราบชื่อไม่รู้ว่าเป็นใครถอดเสื้อแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาป่วนมาเบิ้ลมอเตอร์ไซค์มาก่อกวนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะ
1: มันไปทำอะไรอ่ะมันตุ้มคุ้มวายอะไรรู้ว่ามันเป็นคนแถวนี้ไหม
2: ฮะ
1: ทำไมล่ะ
2: หยุดหยุด
3: อย่าอย่านะอย่าแนะจะเรียกตำรวจมาเลย
2: ตำรวจ
0: อยู่ดีๆป้าคนนี้ก็อารมณ์เสียที่นักข่าวไปถามข้อมูลเพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่ดีๆมีคนถอดเสื้อขี่มอเตอร์ไซค์มาป่วนแล้วก็มาเบิ้ลมอเตอร์ไซค์เสียงดังก่อกวนแล้วก็มาข่มขู่นักข่าวถึงในวัดเลยด้วยความที่นักข่าวเขาไม่รู้ว่าอ้าวชายคนนี้เป็นใครทำไมถึงมาก่อกวนก็เลยไปสอบถามป้าคนนี้ค่ะซึ่งเป็นภรรยาของพนักงานน้ำมันเติมตะเกียงภายในวัดก็ไปถามว่าป้ารู้จักไหมคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อกวนเนี่ยคือใครป้าอารมณ์ไม่ดีป้าไม่พอใจมีปากเสียงกับนักข่าวแล้วก็ไปหยิบเป็นเหล็กเส้นลักษณะปลายแหลมนะปรีเข้าหาผู้สื่อข่าวค่ะอย่างที่เห็นนี่เลยนี่ผู้สื่อข่าวต้องถอยหนีเลยเห็นไห
4: ม
0: กำลังถ่ายคลิปอยู่ด้วยนะคะต้องถอยออกจากจุดเกิดเหตุเลยหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยาค่ะก็มาเข้าควบคุมสถานการณ์จนคุณป้าคนนี้ค่ะสงบสติอารมณ์ลงมีการยกมือไหว้ขอโทษเห็นเจ้าหน้าที่ไงก็อ่อนลงเลยไหว้ขอโทษเลยแล้วก็ทางฝั่งพี่นักข่าวก็ไม่ได้ติดใจเอาความแต่อย่างใดแต่ทีนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงล่ะมันก็แปลกๆนะหลังเหตุการณ์เจ้าอาวาสเกิดขึ้นอดีตเจ้าอาวาสมีชายไม่ทราบเป็นใครมาก่อกวน
5: เข้ามา
0: พอไปถามพี่ผู้หญิงคนนี้ก็อารมณ์เสียใส
4: ่
0: เนี่ยทีนี้มันมีเรื่องอะไรลึกกว่านั้นหรือเปล่า
4: เออแล้วมุมนึงมันคือความปลอดภัยของอาชีพสื่อสารมวลชนแล้วก็นักข่าวด้วยนะคุณผู้ชมว่าเป็นลักษณะของการคุกคามหรือเปล่านะคะซึ่งสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเนี่ยล่าสุดนี่ก็ออกแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเอาใจความเลยนะก็คือทางด้านของสมาคมเนี่ยมองว่าจริงๆแล้วเวลานักข่าวหรือสื่อมวลชนลงไปพื้นที่อ
5: ่
4: ะบุคคลหรือแหล่งข่าวพูดง่ายๆค่ะมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธให้สัมภาษณ
0: ์
4: หากเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อไม่เหมาะสมสามารถร้องเรียนดำเนินการผ่านช่องทางตามกฎหมายได้และไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลรองรับการข่มขู่การใช้ความรุนแรงปฏิบัติต่อผู้ที่ปฏิบัติงานสื่อมวลชนหน้างานนะคะ
5: แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ตามกันอีกแน่นอนเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีอะไรมากกว่านี้หรือไม่นะฮะอ่ะส่วนอีกหนึ่งคดีสำคัญที่เราตามกันมาต่อเนื่องก็คือเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคุณผู้ชมครับหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็ไปจับกุมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ดิสไอ2คนได้โดยตำรวจก็มีการแจ้งข้อหาหนักนะฮะก่อนที่สุดท้ายอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวครับโดยความคืบหน้าทางคดีนะฮะหลังจากที่ตำรวจปปปครับที่นำโดยบิ๊กเต๋านะฮะก็มีการไปจับกุม2เจ้าหน้าที่ DSI ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็กฎหมายปราบปรามการทุจริตนะฮะในฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานด้วยวิธีการอันทุจริตผิดกฎหมายแล้วก็อาศัยอิทธิพลตัวของตัวเองนะฮะในการทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยที่เป็นโทษแก่บุคคลอื่นโดยตรงนี้เนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยจากที่ตำรวจครับมีการไปสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2รายทั้ง2คนยังคงให้การปฏิเสธนะฮ
0: ะ
5: บอกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็มีการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางเงินสดเนี่ยคนละ 200,000 บาทด้วยกันทีนี้ทางพนักงานสอบสวนครับก็เห็นว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนนะฮะก็ให้ความร่วมมือในทางคดีก็เลยอนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขครับว่าห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและห้ามไปข่มขู่พยานเด็ดขาดถ้าเกิดว่าพบว่ามีการทำผิดเงื่อนไขนะฮะก็จะถอนการประกันตัวทันทีส่วนเรื่องของทรัพย์สินที่มีการยึดมาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของบ้านบ้านหลังใหม่ที่มีการซื้อมาราคา 19-20 ล้านยังอยู่ระหว่างการตกแต่งอยู่เลยตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็ได้มีการส่งไปยังปปง.แล้วนะฮะเพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สิน ว่าได้มาสุจริตหรือไม่และเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการขยายผลไปสู่ส่วนอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะ
4: ทั้งสองเจ้าหน้าที่รายนี้เขายังคงให้การปฏิเสธเนาะว่าไม่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นอ่ะแต่ว่าด้านของเพจดังเนี่ยเขาออกมาเปิดถึงความสัมพันธ์นะคะที่สองคนนี้เนี่ยเขาไปรู้จักกับจ่าพิชิตถ้าจำกันได้เนี่ยคดีโกงสอบเริ่มจากผู้ต้องหาล็อตแรกเลยก็คือจ่าพิชิตนี่แหละ นะคะก็เป็นอดีตผอ.แห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทีนี้เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเปิดข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ DSI ที่ถูกจับกับเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์เขาระบุว่านายอนุรักษ์เนี่ยเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในการสอบสัมภาษณ์สายบริหารท้องถิ่นเมื่อปี64มีอะไรบ้างที่ยืนยันมีโพสต์ที่ระบุถึงการสนับสนุนถึงการได้รับการสนับสนุนจากพิชิต
5: ครับ
4: อดีตผอ.เทศบาลแห่งหนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจากพิชิตก็ถูกคุมตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะนอกจากจะมีโพสต์แล้วมีแชทด้วยซึ่งแชทนี้ก็แสดงถึงความสนิทสนมระหว่างทั้งคู่นะนี่ค่ะมีการแสดงความยินดีเรื่องตำแหน่งนะยินดีด้วยจริงๆแล้วก็พูดคุยเรื่องของการลงทุนส่วนตัวด้วย
5: ค่ะ
4: ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลนะคะว่าพี่ชายของนายอนุรักษ์เนี่ยได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพชรบูรณ์เป็นที่ปรึกษาใช่ไหม
0: ค่ะ
4: คนที่เป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือใครก็เป็นน้องชายของจ่าพิชิต
0: ญาติกันอีก
4: มันดูใกล้กันอยู่แบบนี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่เพจดังเนี่ยเขาเปิดมาเพื่อที่จะตั้งข้อสังเกตแล้วก็อยากให้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ที่มันดูแน่นแฟนผิดปกติหรือไม่คะ
0: ใช่แล้วค่ะต้องมีความผูกพันสัมพันธ์กันแน่นอนนะคะก็สอดรับกับที่ทีมข่าวได้รับข้อมูลมาว่าเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายก็คือนายอนุรักษ์และนายอิทธิพลเนี่ยนะคะเขาจะทำหน้าที่แบบนี้ลักษณะก็คือจะเป็นตัวกลางในการประสานงานคอยหิ้วเงินสดไม่มีการโอนนะเขาจะหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้าไปยังจ่าพิชิตที่เป็นตัวกลางของขบวนการนะคะก็จะมีการเรียกเก็บเงินสมมติว่าจ่าพิชิตเนี่ยเขาเรียกมา 250,000
5: ค่ะ
0: 2คนนี้จะไปเรียกเพิ่มอีกเท่านึงในการเอาโควต้าไปเนี่ยก็คือไปเพิ่มอีก 250,000 เป็น 500,000 คุณผู้ชมโดยอ้างว่าอันนี้ที่เพิ่มเนี่ยคือเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้รายงานยังระบุอีกว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเนี่ยอย่างที่บอกเป็นเงินสดเนาะก็เลยไม่มีหลักฐานที่เป็นเส้นเงินในการโอนนะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจพบหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมค่ะก็คือมีคลิปเสียงมีข้อความสนทนาผ่านไลน์รวมถึงภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลอื่นๆซึ่งตรงนี้ค่ะจะใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานได้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เตรียมขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อว่าเนี่ยหลายคนก็มีความเชื่อเช่นเดียวกันบุคคลที่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งสูงๆเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวกับกระบวนการนี้อีกหลายรายที่เราบอกกันมาตั้งแต่แรกก็คืออยากให้ไปถึงตัวใหญ่สาวไปให้ถึงนะคะ
5: แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับประเด็นเรื่องของเงินสดเนี่ยคือทางเพจชมรมสตองต้านทุจริตประเทศไทยนะฮะก็ให้ข้อมูลครับนายอิทธิพลหรือว่าวิกเตอร์รู้ดีที่สุดเงินหิ้วไปให้เมียบิ๊กคนไหนนี่เขาบอกแบบนี้เนี่ยตามที่เขาโพสต์เลยนะคุณผู้ชมนะฮะบอกว่าอีกส่วนนึงเนี่ยอมแบ่งไปเชียงรายที่รู้ดีกว่าอีกก็มีปอหมีเป็นเมียปิดโอ้โหเยอะแยะมากมายข้อมูล
0: ตัวละครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
5: ตัวละครเริ่มเยอะขึ้นอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะนี่คือสิ่งที่เพจเขาโพสต์เอาไว้และเชื่อว่าจากข้อมูลนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าปปช.คงได้สืบสอบแสวงหาข้อเท็จจริงกันต่อแน่นอนเพื่อที่จะขยายผลไปถึงตัวการใหญ่และเครือข่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4: ค่ะ
5: โอ้โหเครือข่ายจะใหญ่ไปไหนนะใช่ไหม
4: นั่นน่ะสิ
0: เหมือนดูข่าวแบบข่าวบันเทิงมักจะมีตัวย่อมาให้เรื่อยๆเนาะเรื่องนี้ก็มีเหมือนกัน
4: แล้วคุณชมพู่ว่ายังไงคะ
0: ปอหมีคือใครล่ะเมียบิ๊กคนไหน
5: นั่นน่ะ
0: แล้วใครเนี่ยกำลังจะออกรถให้ลูกแล้วใช้ชื่อคนอื่น
5: อุ้ย
0: โอ้โหเนี่ย
6: หมดเลยอ่ะ
4: คำใบ้เพียบเลย
0: ละครเลยอ่ะ
6: โ
4: อ
5: ้เดากันไม่ถูกเลยนะหลายพื้นที่เหลือเกิน
4: นะคะอาจจะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องอีกบ้างคือยิ่งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมันยิ่งรู้สึกแบบแย่เน
0: า
4: ะ
0: ระบบเน
4: า
0: ะ
4: ทั้งระบบรวมถึงใช้อำนาจหน้าที่ไงความน่าเชื่อถือจากตำแหน่งหน้าที่อะไรแบบนี้
5: คือคำถามต่อมาคือประชาชนจะสามารถพึ่งเจ้าหน้าที่รัฐได้จริงหรือไม
4: ่ใช่ไหมล่ะ
5: ถูกต้องไหมล่ะ
4: กระทบความรู้สึกเน
0: า
4: ะ
0: เพราะที่ผ่านมาเวลาดูเด็กๆที่แบบบ้านลำบากอ่ะความฝันเด็กหลายคนนะคุณผู้ชมก็คืออยากสอบติดข้าราชการเพราะเขาอยากจะช่วยที่บ้านอยากอยู่ติดใกล้กับที่บ้านแล้วก็ได้ใช้สวัสดิการเนี่ยแล้วบางคนก็แบบก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือทั้งตา
4: ไปเถอะ
5: และอีกส่วนนึงที่หลายคนก็พูดถึงกันคือและแบบนี้เนี่ยเงินภาษีที่เราจ่ายไป เพื่ออะไร

0: ใช่ไหม
1: ไปอยู่ตรงไหนกัน
2: เออหรือว่าไปเป็นเงินเดือนให้กับคนทุจริตใช่ไหมคะคุณผู้ชมเอาประเด็นล่าสุดที่ว่าเจ้าหน้าที่ DSI 2รายเนี่ยนะคะถูกกล่าวหาว่าเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนสำหรับประเด็นนี้ในเรื่องหน้าที่การงานจบละเพราะอะไรเพราะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

0: นี้เป็นพันล้านใช่
1: นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงเพียงแค่นี้หรือไม
0: ่
1: จะขยายผลไปมากกว่านี้อ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันคุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องโดยเฉพาะแม่คุณแม่ท่านนี้ใจสลายเลยเพราะว่าลูกหนึ่งขวบของตัวเองครับก็มีอาการป่วยเข้าโรงพยาบาลไปแต่กลับกลายเป็นว่าน้องถูกผู้ช่วยพยาบาลท่านหนึ่งพยายามตัดเสือกออกแต่กลับกลายไปตัดนิ้วของน้องมันเกิดอะไรขึ้นและนี่คือกรรไกรเจ้าปัญหาใช่กรรไกรที่ควรจะตัดเสือกหรือไม
0: ่
1: เดี๋ยวกลับมาตามกันช่วงหน้าครับ
2: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
4: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
6: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
7: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
8: เสร็จแล้วครับ
7: เร็วจังไม่แพงด้วย
9: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
7: ้ของคุณป้าครับ
10: ป้าเหรอ
11: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
13: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
14: ้ปากเหม็นแน่แน
15: ่อีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
16: รับชุดไหนดีครับ
17: เอาชุด
18: ออสตางค
19: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
11: ้นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
3: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
10: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
1: ไม่ทันแล้วค่ะ
3: ต้องกินตั้งแต่เกิด
11: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
20: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
21: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบทไทรีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
22: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925
23: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
24: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้

0: เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
1: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวันโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
3: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
2: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
5: ่ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: รูปเนี้ยหลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนเนี้ยดีกว่าเยอะ
7: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
8: เพราะเราคู่ควร
9: งานเสร็จแล้ว
10: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
11: ได้ไหมครับ
10: Formos Omega 369
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
13: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
0: คุณผู้ชมคะกลับมากับข่าวแหกโค้งนะคะโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่าคุณเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยใจสลายเลยนะเวลาลูกเป็นอะไรเอาจริงๆนี่คนเป็นแม่นะแค่มีแผลนิดเดียวแค่หัวโนอ่ะเรายังเจ็บแทนลูกเลยแต่ว่ากรณีนี้ค่ะลูกวัยเพียงแค่1ขวบเท่านั้นถูกผู้ช่วยพยาบาลค่ะใช้กรรไกรตัดเทปพันสายน้ำเกลือแล้วพลาดไปตัดนิ้วขาด
14: โอ้ย
0: ตายแล้วสงสารเด็กมากๆเลยเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะคะคุณแม่เนี่ยต้องคอยนั่งเฝ้าดูแลลูกชายวัย1ขวบไม่ห่างเลยคุณผู้ชมแล้วดูสิเด็กตัวนี้เดียวเองคุณผู้ชมจะเจ็บปวดขนาดไหนนะคะพาลูกชายย้ายโรงพยาบาลข้ามจังหวัดเลยค่ะเพื่อให้อาจารย์หมอของโรงพยาบาลแห่งใหม่ช่วยผ่าตัดต่อนิ้ว2รอบ
14: ครับ
0: ต้องมีการวางยาสลบเนาะแล้วก็ผ่าตัดถึง2รอบด้วยกันซึ่งการผ่าตัดตอนนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีแต่ว่ามีผลกระทบต่อเด็กคุณผู้ชมคือน้องอ่ะเจ็บปวดแผลเวลาน้องเจ็บแผลน้องก็จะนอนหลับได้ไม่สนิท มีร้องไห้งองแงเนาะแล้วตอนนี้ก็กินอะไรได้ลำบากเพราะว่าเจ็บคอแล้วก็หายใจลำบากด้วยเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกการผ่าตัด2รอบเนี้ยจะต้องมีการวางยาสลบและในเด็กเล็กเวลาวางยาเนี่ยก็ต้องมีการสอดท่อเนาะเนี่ยเคยมีการผ่าตัดและสอดท่อเหมือนกันเชื่อไหมเวลาเราตื่นมาเนี่ยเราจะระคายเคืองคอบางทีเนี่ยเราอาเจียนออกมานะมีผลจากการวางยานะอาเจียนออกมาเป็นเลือดเลยนะเพราะว่าเราจะมีแผลที่ลำคอเนี่ยค่ะน้องเองเพิ่งหนึ่งขวบเท่านั้นเอง
14: จริง
0: ก็มีอาการอย่างเงี้ยเลยค่ะกลืนอะไรลำบากกินอะไรไม่ได้หายใจไม่สะดวกนะคะน็อกเพราะว่ามีผลข้างเคียงจากการใส่เครื่องช่วยหายใจในการผ่าตัดทั้งสองรอบคุณผู้ชมคิดดูสิตัวเด็กยังเจ็บขนาดนี้หัวอกคนเป็นแม่คุณผู้ชมเจ็บปวดยิ่งกว่านะคะคุณแม่เล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนเกิดเหตุลูกของเธอเนี่ยป่วยเป็นไข้หวัดนะคะก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะในจังหวัดยโสธรรักษาตัวอยู่10คืนด้วยกันจนกระทั่งหมอบอกว่าหายดีแล้วก็ให้กลับบ้านได้ระหว่างการรักษาน้องมีไข้น้อแล้วก็เด็กน้องก็ต้องมีการใส่น้ำเกลือเพื่อทำให้เด็กไม่มีภาวะขาดน้ำและใช้ในการระหว่างการรักษานะคะแต่ทีนี้ลูกของเธอเนี่ยถูกพันเทปรอบข้อมือล็อกเอาไว้ในการใส่สายน้ำเกลือก็ต้องรอให้พยาบาลมาถอดให้แต่คนที่มาถอดให้กลับพบว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลก็ถือกรรไกรกับสำลีเข้ามาถอดใส่น้ำเกลือให้ก่อนที่จะสอดสอดเข้าไปนี่กรรไกรอันนี้เลยคุณผู้ชม
15: ใช้กรรไกรนี้เหรอคะ
16: กรรไกรตัดกระดาษอย่างเง
0: ี้
16: ย
0: เนี่ยตัดผ้าก๊อซตัดเทปที่พันล็อกข้อมือออกใช่แล้วก็ระหว่างที่สอดสอดเข้าไปเนี่ยนี่ที่อ่านข้อมูลก็คือเขาบอกว่าสอดเข้าไปตอนแรกจะตัดพยาบาลก็เอ๊ะทำไมตัดไม่ขาดสักที
16: ทำไมมันแข็งจังเลย
0: แล้วก็เลยออกแรงตัด ชึบเข้าไปคุณผู้ชมแล้วพลาดโดนนิ้วของลูกชายขาดเลยคุณผู้ชมแล้วก็ต้องมีการย้ายลูกข้ามจังหวัดไปผ่าตัดต่อนิ้วที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
3: เหมือนหัวใจหนูมันแตกสลายไปแล้วลูกหนูเกิดมาครบ32แล้วน้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวให้หายแต่เหมือนมาโรงพยาบาลครั้งนี้มันเป็นฝันร้ายของน้องตัดแล้วก็มันชุลมุนค่ะคนที่ตัดก็ไม่เห็นแล้วคือตอนนั้น
0: โอ้ยฟังเสียงคุณแม่ให้สัมภาษณ์เนี่ยใจสลายด้วยไปเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าลูกเขาว่าเกิดมาครบ32เนาะเราก็ไม่อยากให้มีปัญหาอะไรเกิดเกี่ยวกับลูกแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนิ้วมีปัญหาขาดออกไปแบบนี้ค่ะคุณแม่เล่าต่อว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะทางโรงพยาบาลที่เกิดเหตุเนี่ยมีการนำกระเช้าผลไม้เข้ามาเยี่ยมแล้วก็มีการให้เงินช่วยเหลือจำนวน 4,000 บาทแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะขณะที่ฝั่งของคุณปู่ของเด็กเนี่ยต้องออกมาจี้ถามเลยถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลซึ่งคุณปู่ก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความสะเพร่าอย่างร้ายแรงนะคะเพราะว่างานละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กเนี่ยควรจะเป็นพยาบาลวิชาชีพดำเนินการอันนี้เห็นด้วยนะไม่ใช่ผู้ช่วยพยาบาลทำแทนดังนั้นทางโรงพยาบาลเนี่ยคุณปู่บอกว่าต้องมีการรับผิดชอบนะส่วนจะมีการดำเนินคดีแบบไหนนั้นเดี๋ยวทางครอบครัวเนี่ยจะต้องหารือกันอีกครั้งนึงค่ะ
8: มันเจอในสภาพอย่างนี้คือผมบอกว่าเขาทำงานสะเพร่ามาก
11: สะเพร่าเนาะ
8: ครับธรรมดามันภาพก๊อตมันก็ต้องเอามือแกะออกซะก่อนครับมันใช้กรรไกรได้ใช่ไหมครับตามหลักนะครับแต่นี้เขาใช้กรรไกรเลยครับอยากจะบอกว่าให้เขามีความรับผิดชอบหรือทำงานให้ละเอียดกว่านี้มากๆเลยครับเกี่ยวกับอย่างนี้ยิ่งเด็กด้วยนี่
0: คุณผู้ชมฟังเหตุการณ์นี้คิดเหมือนกันไหมว่าเอ๊ะนิ้วที่ขาดไปต่อมาจะเหมือนเดิมหรือเปล่าการใช้งานจะเป็นแบบไหนแล้วแค่กระเช้าผลไม้กับเงิน 4,000 บาท
14: มันไม่พอ
0: มันพอไหมนะทีนี้ต้องมาดูเรื่องของการดำเนินคดีกันนะคะนอกจากครอบครัวของเด็กจะออกมาเรียกร้องให้โรงพยาบาลมีการรับผิดชอบมากกว่านี้ทางชาวเน็ตก็ออกมาจี้เหมือนกันให้โรงพยาบาลเนี่ยออกมาชี้แจงถึงมาตรฐานการรักษาและการเยียวยาเรื่องที่เกิดขึ้นนี่เขาบอกว่าเนี่ยโรงพยาบาลนี้ผู้ช่วยพยาบาลทำแบบนี้ได้ด้วยหรอเนี่ยชาวเน็ตบอกมีอะไรจะแถลงในเคสที่กำลังดังหรือไม่ตอนนี้ทัวร์ลง
15: มาแล้วค่ะ
0: คือคอมเมนต์ทัวร์ลงไปแล้วนี่นี่
14: โรงพยาบาลนี้ไหมเด็ก1ขวบเองนะ
0: เนี่ยเขาบอกสับเพร่าจังโรงพยาบาลนี้เอาคอมเมนต์เพียบเลยคุณผู้ชมก็มาจี้บอกว่าออกมาชี้แจงกันหน่อยโรงพยาบาลที่ทำให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ไปลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าอาคารผู้ป่วยนอกเงียบกริบเลยนะคะนี
14: ่ครับ
0: ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ให้ข้อมูลเลย
14: ปิดไฟเงียบ
0: แล้วก็ปิดไฟทั้งอาคารด้วยคุณผู้ชมเหมือนไม่มีการทำการอะไรเลยมันเงียบได้แบบนี้ได้ด้วยหรอผู้ป่วยนอก
15: แปลกเน
0: า
15: ะ
0: ไปสอบถามแม่บ้านแม่บ้านบอกว่าปกติก็ปิดอย่างนี้อยู่แล้วปิดไฟช่วยรัดประหยัดพลังงาน
15: แล้วไม่มีนัดผู้ป่วยมาฟอลโล่มาอะไรตรวจอะไร
14: โล่งอย่างนี้เลยเหรอ
0: นั่นน่ะสิแต่ว่าตึกอุบัติเหตุยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะทีมข่าวเองก็พยายามช่วยติดต่อไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลแต่จนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่มีคำชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเลยต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องแสดงความรับผิดชอบเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยต้องมีความละเอียดอ่อนจริงๆเชื่อแม้แค่พยาบาลที่เจาะน้ำเกลืออะในเด็กเล็กก็ต้องมีความเชี่ยวชาญมากนะ
14: ถูกต้อง
0: เพราะว่าเคยมีเหตุแบบว่าเจาะแล้วไม่เจอเส้นสักทีถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญเด็กก็จะเจ็บมากๆนึกออกไหมคะท
15: ี
0: นี้เวลาไปโรงพยาบาลจะต้องมีอุปกรณ์ที่แบบปัจจุบันนี้นะอันมีประสบการณ์ลูกป่วยเมื่อก่อนเนี้ยมีการชักเข้าโรงพยาบาลเนาะก็ต้องมีการเปิดเส้นให้น้ำเกลือเหมือนกันเผื่อมีการให้ยาทางสายน้ำเกลือในเด็กเล็กเพราะว่าบางทีเขามีภาวะช็อกขาดน้ำหรือชักขึ้นมาเนี่ยการให้ยาทางเส้นเลือดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เร็วที่สุดทีนี้การเจาะเส้นเลือดในเด็กเด็กเขาจะดิ้นอยู่ละ
14: ถูกต้อง
0: เขาจะมีความเจ็บเขาจะมีความดิ้นทีนี้ความเชี่ยวชาญ
14: เส้นเลือดมันเล็กด้วยไง
0: เด็กเล็กเส้นเล็กมากต้องใช้เข็มที่มีขนาดของเด็กและจะต้องมีอุปกรณ์อย่างปัจจุบันจะมีแบบไฟที่ส่องเห็นเส้นเลือดผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีความเชี่ยวชาญเพราะเจาะไปครั้งเดียวอ่ะจริงๆจะต้องเปิดเส้นได้เลยซึ่งมีการแบบบางคนอ่ะไม่ชำนาญนี่เคยเจอ
15: เจาะอีก
0: นี่ต้องไปเรียกร้องขอหัวหน้าพยาบาลเลยนะเพราะว่าลูกอ่ะโดนเจาะไป2แขนแล้วยังไม่เจอเส้นเลย
14: จริงๆลูกผมก็เคยตอนที่เข้าโรงพยาบาลเขามาเจาะเสร็จปุ๊บเราก็แบบเราก็ทนฟังไม่ได้คือเสียงเขาร้องดังตลอดเลยอ่ะแล้วสุดท้ายพยาบาลเดินมาบอกว่าคุณพ่อต้องขออนุญาตเจาะแขนอีกฝั่งนึงนะเพราะว่าแขนฝั่งนี้หาไม่เจอส
15: ุ
14: ดท้ายกลายเป็นไกลมาเจาะไป 3-4 รอบอะแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่คือโอ้โหฟัง
15: แล้วแบบอยากจะเจ็บแทนเนาะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่
14: มันเจาะแทนได้ไหมแต่มันไม่ได้ยังไงอะ
0: ใจสลายแทนซึ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันจนต้องไปบอก มีหัวหน้าพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญไหมขอคนนั้นมาเจาะได้ไหมเนี่ยพอคนเชี่ยวชาญมาเจาะทีเดียวก็ได้ทีนี้ต้องมีความละเอียดแบบนี้
15: ใช่คือนอกจากเรื่องของความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่เราตั้งคำถามแล้วอ่ะอีกอย่างคือความเหมาะสมของเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช
0: ้
15: อ่ะตามข่าวนี้อย่างที่เห็นภาพนะคุณผู้ชมคือผู้ช่วยพยาบาลชายรายนี้เขาใช้เป็นกรรไกรสีส้มที่เราใช้ทำอะไร
14: ตัดกระดาษธรรมดา
15: ตัดกระดาษทำงานประดิษฐ์ทำอะไรในบ้านอ่ะเป็นกระดาษเป็นกรรไกรทั่วไปนะคะซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วก็มีข้อมูลนะอย่างเพจ Drama Addict เนี่ยเขานำเสนอเขาแนะนำว่าเอ๊ะเขาตั้งข้อสังเกตในเรื่องของกรรไกรที่ใช้ทางด้านการแพทย์ที่จะมาตัดผ้าก๊อซมันควรจะเป็นแบบนี้ไหม
0: ต้องเป็นแบบนี
15: ้นะคะปกติแล้วกรรไกรตัดผ้าก๊อซเนี่ยดีไซน์ควรเป็นแบบนี้คือตรงปลายของกรรไกรเนี่ยจะมีความโค้งหมนไม่แหลม
14: ครับ
15: พอมันไม่แหลมเนี่ยก็จะไม่ไปทิ่มเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเวลาตัดผ้าก๊อซทำให้มันปลอดภัยกว่า
14: ใช่
15: นะคะเพราะฉะนั้นเคสที่เป็นข่าวเนี่ยก็เขาก็อยากจะให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยออกมาชี้แจงถึงกรณีนี้หน่อย
0: ค่ะ
15: ทำไมผู้ช่วยพยาบาลรายนี้ถึงใช้อุปกรณ์นี
14: ้
15: เนี่ยนะคะก็มองว่ามันเหมาะสมไหม
14: มันก็ไม่เหมาะสมหรอกแต่ว่าก็ต้องรอฟังคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลเลยก็คาดว่าน่าจะวัน2วันนี้แหละเดี๋ยวทีมข่าวเราจะยังคงตามต่อเนื่องแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องนี้และที่สำคัญคือครอบครัวน่าเห็นใจมากน้องน่าเห็นใจมากๆ
15: ไม่อยากให้เกิดขึ้น
14: ฝากทุกโรงพยาบาลแล้วกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเด็กแบบนี้มันมีความเซนซิทีฟมากจริงๆนะ
0: ใช่ค่ะ
15: น้องคิดว่าเป็นลูกเป็นหลานเราอะเนาะแล้วเราจะหยิบกรรไกรไหนไปตัดถามตัวเองดูนะคะแต่ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะนี่ก็สงสารคนทำงานพนักงานส่งพัสดุเขาก็งานเยอะเนาะวันๆเนี่ยก็ส่งของเยอะอะค่ะทีนี้ไปส่งบ้านลูกค้าหลังนึงแผนที่อะไรมันไม่ชัดเจนอะไปแล้วหาไม่เจอก็ปกติโทรไปหาลูกค้าที่ปลายสายแต่ปรากฏว่าโทรไปปั๊บถูกลูกค้าด่ากลับไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
11: เขากูเนี่ยซื้อรถได้กี่คันฮะมึงบ่นกูจะรู้ไหมอะมึงมีอารมณ์กูก็มีเดี๋ยวตอนนี้มึงจะไง
15: คุณผู้ชมและเนี่ยขณะที่ไปถึงที่ปลายทางแล้วโดนด่ารอบ2นี่คือคลิปที่โดนด่ารอบ2นะ
0: คะ
15: เนี่ยพนักงานหญิงที่นำส่งพัสดุค่ะเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ขณะที่ไปส่งพัสดุให้ลูกค้าในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะก็โดนต่อว่าเป็นเรื่องของการให้บริการฝั่งพนักงานเองที่ถือมือถืออยู่เนี่ยเธอก็ไม่ได้โต้เถียงอะไรกลับนะ
14: ครับ
15: พนักงานส่งของรายนี้เล่าให้ฟังค่ะเธอบอกว่าเธอก็ตอนนั้นไปส่งของตามที่ลูกค้าเนี่ยปักหมุดสถานที่ไว้แต่พอขับไปถึงตรงหมุดไม่เจอไงก็เลยโทรสอบถามเส้นทางเพิ่มกลายเป็นว่าถูกลูกค้าผู้ชายปลายสายต่อว่าอย่างหนัก
14: ครับ
15: หลังจากนั้นเมื่อเธอไปถึงที่บ้านขณะที่กำลังยกของลงจากรถอ่ะก็เป็นคลิปนี้
0: ค่ะ
15: คือลูกค้าชายคนนี้ออกมาต่อว่าเกี่ยวกับการให้บริการซึ่งตัวเธอเองเอาจริงอ่ะทำงานไปเธอก็ผวาไปนะคือเห็นว่ามันเริ่มตึงเครียดแล้วนอกจากต่อว่านอกจากการด่าแล้วมันจะตามมาด้วยอะไรหรือเปล่าเธอก็เลยตัดสินใจหยิบมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้เพราะกลัวจะไม่ปลอดภัยค่ะ
16: เราก็เลยพูดว่าลูกค้ามันหาแล้วมันหาไม่เจอเพราะว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่เรามาตรงไม้เราไม่รู้เรามาตามหมุดอย่างเดียวพอหาไม่เจอก็โทรถามเขาก็เลยแบบด่าแบบโมโหว่าแบบอะไรมึงมีหน้าที่บริการมึงไม่บริการให้ดีมึงพูดอะไรมึงไม่หาบ้านกูให้เจอหรออะไรอย่างเงี้ย
15: จริงๆก็ปกตินะก็เคยนะเวลามีพนักงานมาส่งพัสดุแล้วเขาหาไม่เจอเขาก็จะโทรมาถาม
0: ใช่ค่ะ
15: เราก็บอกเขาไปบอกรายละเอียดเพิ่มเติมสังเกตซอยนี้ป้ายนี้อะไรยังไงก็ว่าไปแต่เนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนมีการตำหนิถึงการทำงานว่าทำไมไม่รอบคอบทำไมหาไม่เจ
14: อ
15: นะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยคือพนักงานส่งของเธอก็บอกว่าเธอเสียใจแล้วก็ตกใจไม่เคยเจอแบบต่อว่ารุนแรงขนาดนี
14: ้
15: นะยังไงก็อยากให้คนไทยเนาะใจเย็นๆนะ
0: คะ
15: พูดคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่า
14: อาจจะโมโหอะไรอยู่หรือเปล่า
15: ก็ไม่
14: คว
15: รมาลง
14: โทรไปพอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ควรจะใจเย็นๆนะค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันดีกว่าครับส่วนเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตกันเอ๊ะทำไมภายในวัดแห่งนี้เงินบริจาคในตู้มันหายไปบ่อยเหลือเกินตรวจสอบก่อนหน้านี้ก็อยู่ครบดีๆผ
0: ่
14: านไปแป๊บนึงอ้าวหายอีกแล้วงานนี้เขาก็เลยตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดแบบไม่บอกใครเลยร
0: ู
14: ้กันเพียงแค่ชาวบ้านบางคนและกรรมการวัดสุดท้ายคุณผู้ชมครับลองดูภาพกันหน่อยใครคือโจรตัวจริงนี่คือภาพของโจรตัวจริงนะคุณผู้ชมนะฮะ
15: ดู
14: ทรงผม
15: เอ๊ะคุ้นๆน่ะ
14: ดูการแต่งตัว
15: เอ๊ะ
14: สุดท้ายโจรคือพระนะคุณผู้ชมฮะ
15: hey.
14: พระลูกวัดคุณผู้ชมครับ โดยชาวบ้านในชุมชนวัดโคกที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกเห็นภาพนี้อึ้งเลยตกใจ

0: เลยทําตัวแทบไม่ถูกเลยเพราะหัวขโมยที่ตามกันอยู่คือพระลูกวัดวัย67ปีที่จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้มาหลายพรรษาแล้วด้วย
1: ค่ะ
0: จังหวะนี้ชัดเจนเลยครับกำลังใช้ไฟฉายส่องตู้ก่อนจะนำอุปกรณ์บางอย่างนะฮะในการที่จะนำเงินออกมาจากตู้ขอไม่ระบุแล้วกันว่าเป็นอุปกรณ์อะไรและที่สำคัญก่อเหตุแบบใจเย็นมาก
1: ๆค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยชาวบ้านบอกเลยบอกที่ผ่านมานะเงินในตู้บริจาคเนี่ยมันเป็นเงินค่าน้ำค่าไฟของวัด
1: ค่ะ
0: มันหายไปหลายครั้งเลยแม้ว่าวัดเนี่ยจะมีการเปิดตรวจสอบทุกรอบก็ตามก็เลยตัดสินใจเอาแบบนี้แล้วกันในเมื่อมันยังคงหายต่อไปและจับโจรไม่ได้สักทีนึง
1: ค่ะ
0: ขอติดกล้องเลยพูดคุยกับกรรมการวัดเลยคุณผู้ชมติดซ่อนเอาไว้หลังพระประธานโดยที่ไม่บอกใครด้วย
1: ค่ะ
0: พอติดเสร็จปุ๊บหวังจะหาความจริงเลยว่าใครคือคนที่นำเงินออกจากตู้ไปก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วโจรที่กำลังตามหานั่นคือพระลูกวัดครับ
2: เอาลวดแย่ไปเกี่ยวแล้วก็ดึงขึ้นมาประมาณเที่ยวนึงก็ไม่เท่าไหร่พี่400-500
3: อ๋อ400-500
2: ทุกวันพระอย่างเงี้ย
3: เหรอครับ
2: แต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยที่เขารับสารภาพเพราะว่าเอาไป280โอ้มันเสียความรู้สึกนะถ้าเป็นชาวบ้านหรือเป็นหัวขโมยอ่ะมันยังโอเคกว่านี
3: ้
2: นี่เป็นพระที่ว่าชาวบ้านกราบไหว
3: ้
2: ถูกไหม
3: ครับ
2: ชาวบ้านศรัทธากราบไหว้แล้วมาเจอกันเอง
0: เอาจริงๆอ่ะจะเป็นใครก็ไม่โอเคทั้งนั้นแหละเพ
1: รา
0: ะว่าเป็นการขโมยเงินนะคุณผู้ชมนะฮะซึ่งกรรมการแล้วก็ชาวบ้านครับก็เลยให้พระลูกนี้ลาสิกขาไปก่อนเลยก
1: ่
0: อนจะมีการนำตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลโรงพักเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะเขาอ้างบอกว่าอ๋อก็นำเงินเนี่ยไปเติมน้ำมันใส่รถของตัวเองเพื่อไปซื้อของแต่เอาเป็นว่ายังไงมันก็คือการขโมยอยู่ดีก็เลยฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับวัดทุกวัดเลยที่มีเงินมีตู้บริจาคมันตรวจสอบกันหน่อยติดกล้องวงจรปิดก็
1: เนี่ยแล้วก็ฝากวัดหลายๆวัดคือแอบติดกล้องเนี่ยมีหลักฐาน
0: มาตัวเลยชัดเจนเล
1: ย
0: แล้วก็ฝากไปถึงทุกคนแล้วกันเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนจะใช้วิธีการสแกนผ่านบัญชีวัดไปเลยไม่ต้องหยอดที่ตู้ก็ได้นะฮะคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของฝนและที่มันตกหลายพื้นที่ไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยนี่สภาพน้ำตกกลายเป็นแบบนี้ล่าสุดประกาศปิดเป็นที่เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและนอกจากที่เชียงใหม่ไปดูอีกจุดนึงกันหน่อยที่น่านครับนี่จุดนี้เป็นเหวแล้วคือดินมันเกิดการซุดตัวและที่สำคัญจุดนี้มันเกิดขึ้นใกล้กับโรงเรียนห่างไปเพียงแค่ไม่กี่เมตรด้วยเดี๋ยวกลับมาตามกันช่วงหน้าครับ
4: ตำรวจป๋อดิเออที่ตำรวจช้าดิข่าวแขก
5: ขอ Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
6: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
7: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
8: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส
10: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
11: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
10: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
12: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
13: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
14: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
15: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
16: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
17: ชิมซะหมดเลย
18: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Faulty Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
19: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
3: ลุกค่ะเทวดา
2: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะ
4: เทวดามาแล้ว
19: อย่าลืม
6: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมง

0: ขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: แม่กำลังกลับนะ
2: ลืมล้างจานให้แม
1: ่ใช้นี่
3: ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้วล้างเก่งมาก
3: สไลด์เลมอนสูตรใหม่
4: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
0: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
5: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
6: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
10: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
11: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
10: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
2: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันหรอแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
10: นี่แรงกายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
11: ผมเป็นนักเลง
12: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
10: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
2: ไอ้ปุ๊ก
11: มึงหลอกกู
10: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
11: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
10: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
11: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
13: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: นมแม่ช่วยประหยัด
15: ซื้ออะไรมาพี
16: ่ซื้อนมมาให้ลูก
15: นมอะไรอีก
16: นมแม่
17: นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษาเอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
14: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
18: เคลียซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
19: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
3: ้ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
4: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
8: ชนะแล้วได้อะไร
13: ได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
4: นี่คืออะไรไม่ได้ยินจะสองคนหรอ
8: การเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
7: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
4: ก็ไปนะรออะไร
9: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25
12: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
0: คุณผู้ชมครับแต่ละพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างฝนตกหรือเปล่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เชื่อว่าหลายพื้นที่น่าจะยังคงเจอฝนตกหนักนะฮะอย่างจุดแรกที่พาไปดูพากันไปที่เชียงใหม่กันหน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยมีการประกาศปิด3น้ำตกดังไว้แล้วนะฮะเพื่อที่จะห่วงเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนจะไม่ให้ปิดได้ยังไงล่ะ
18: ก็ดูสีน้ำสิ
0: โอ้โหน้ำแบบนี้สีมันขุ่นมากๆนะคุณผู้ชมนะฮะและดูสีมันแรงขนาดนี้ห่วงเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเลยครับจุดนี้คือน้ำตกหมอกฟ้านะฮะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยครับเพราะว่าต้นน้ำเนี่ยมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันแล้วและสุดท้ายน้ำป่ามันก็ไหลหลากลงมารุนแรงอย่างที่เราเห็นกันล่าสุดวันนี้เนี่ยทางอุทยานก็เลยมีการประกาศปิดชั่วคราว3น้ำตกดังครับ ทั้งน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกนะฮะแล้วก็น้ำตกหมอกฟ้าเพราะปริมาณน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับและน้ำก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขุ่นแดงเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้นะฮะก็เลยต้องมีการประกาศปิดไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและที่สำคัญครับใครที่ไปเที่ยวนะฮะอย่าลืมนะอันนี้คือย้ำเลยนะต้องปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยกันด้วยทีนี้จากเชียงใหม่ครับไปที่น่านกันหน่อยไปดูภาพมุมสูงภาพนี
20: ้โอ้อันนี้น่ากลัวมาก
0: โอ้นี่น่ากลัวน่าหวาดเสียวมากๆคุณผู้ชมครับนี่คือโรงเรียนบ้านดอยติ้วอยู่ที่อำเภอท่าวังผา
20: เห็นไ
0: หมเห็นจุดนั้นไหมห่างจากอาคารเรียนเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะฮ
20: ะ
0: คือจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมเดิมทีนะเขาบอกว่ามันมีร่องรอยถล่มเนี่ยจากเดิมกว้างเพียงแค่2เมตรตอนนี้ขยายเป็น100เมตรแล้วมันกว้างมากคุณผู้ชมนะฮะและที่สำคัญมันเกิดดินเนี่ยแตกร้าวหลายจุดด้วยกันอาคารเรียนสิ่งปลูกสร้างก็มีรอยร้าวได้รับความเสียหายกันไปด้วยนะฮะทำให้หน่วยงานในพื้นที่ครับต้องรีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อยเขาบอกว่าจากการตรวจสอบดินเนี่ยมันยังมีการเคลื่อนตัวตลอดช่วงฤดูฝนครับแล้วก็พบรอยแตกเพิ่มเติมด้วยนะฮะในขณะที่พื้นที่โอ้โหดูจุดนี
20: ้เนี่ย
0: นิดเดียวเองนะ
20: ใกล้
0: ห่างกันแบบนิดเดียวเลยนะคุณผู้ชมมันเสี่ยงที่จะถล่มเพิ่มเติมด้วยคือโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยอยู่ในเขตกรมทรัพยากรธรณีครับล่าสุดก็มีการประเมินนะบอกว่ามีโอกาสในการเกิดดินถล่มระดับปานกลางถึงระดับสูงมากแล้วก็ต้องเร่งประเมินเรื่องของความปลอดภัยทั้งอาคารเรียนพื้นที่โดยรอบนะฮะเพราะว่าหากฝนตกหนักต่อเนื่องก็มีความเสี่ยงในการที่ดินจะถล่มซ้ำกระทบต่อเด็กนักเรียนคุณครูรวมไปถึงชาวบ้านกันด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องมีการจัดทำรายงานประชุมกันครับหาข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการแก้ไขนี้กันต่อไปฝากเจ้าหน้าที่จัดการกันด้วยครับ
21: ย้ายไปเรียนอาคารอื่นก่อนดีกว่า
0: หรือย้ายไปจุดอื่นก่อนไหม
21: อื่นเลย
0: ไกลตรงนี้ปลอดภัยนะฮ
21: ะ
0: ในขณะที่แม่สายเชียงรายคุณผู้ชมครับจำกรณีภาพนี้ได้ไหมที่มีชายคนนึงชอบไปกรีดบิ๊กแบ๊กไปรื้อออกจนสุดท้ายน้ำก็ท่วมเข้าชุมชนแม่สายซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นหลายรอบมากๆก็มีการแจ้งความเอาผิดกับชายคนนี้ไปแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจก็นำหมายสารไปเลยนะฮะเข้าไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงจุดที่เขาลื้อบิ๊กแบ๊กนี่แหละจุดนี้เลยคือชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนมาครับบอกเอือมละอามากๆกับพฤติกรรมของชายรายนี้ที่แอบขุดแอบตัดกระสอบบิ๊กแบ๊กเนี่ยเพื่อเปิดทางเข้าออกตรงแม่น้ำแม่สายหลายครั้งจนแนวป้องกันมันก็พังครับน้ำก็ท่วมจนชาวบ้านเดือดร้อนกันไปแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเรื่องมันไม่จบเพียงแค่นี้นะ
20: ค่ะ
0: เพราะตำรวจมีการไปตรวจสอบประวัติชายคนนี
20: ้
0: เอ้าคนนี้มีหมายนี
20: ่เอ้า
0: เพราะถูกหลานชายของตัวเองแจ้งความเอาผิดกับกรณีที่ว่าชายคนนี้ก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุนำยาบ้า400เมตรไปซุกซ่อนในรถของหลานชายตัวเองแล้วก็แจ้งให้ตำรวจจับหลานชายตัวเองถามว่าทำลงไปทำไม
20: ก็เป็นอะไร
0: เขาบอกอ๋อจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องคือชายรายนี้ไม่พอใจกับพ่อของหลานชายก็เลยจัดการหลานชายซะเลย
20: อ
0: ้าวงานนี้ดันหลานชายเดือดร้อนทั้งที่หลานชายเองก็พยายามจะบอกนะฮะว่าตัวเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดตอนนั้นก็ถูกจับขังไป60วันแล้วก็พยายามหาหลักฐานมาต่อสู้จนสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้พอหลังจากออกมาจากการคุมขังก็เลยเอาหลักฐานที่ได้ไปแจ้งความกับชายรายนี้ครับ
22: ตัวเนี้ยป่ะเป็นปากไปสอบปากคำครับที่ผมหมายเรียกเนี่ยเดี๋ยวลงไปสอบถามสอบปากคำครับครับผมนะแต่งตัวรอไปให้หน่อย
23: เออเน
22: า
23: ะ
22: นะ
23: ปัญหาดีเนา
22: ะครับผม
23: โอเคเดี๋ยวผม
22: ครับ
23: เนาะเดี๋ยวขอโท
22: ษได้ครับอับลุงอาบน้ำที่ไหนบ้าน
0: เนี่ยบอกเดี๋ยวอาบน้ำแป๊บ
20: นึงอาบน้ำก่อนรอด้วย
21: ต้องแต่งตัวรอ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยไปพบเจ้าหน้าที่ที
21: แล้วเขาเอายาบ้ามาจากไหน
20: นั่นน่ะส
0: ินั่นน่ะสิเยอะมากเลยนะแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณผู้ชมครับล่าสุดตำรวจก็มีการแจ้งข้อหาไปก่อนเลยเกี่ยวกับเรื่องของการกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ต้องรับโทษหรือว่ารับโทษหนักขึ้นนะฮะแล้วก็การครอบครองยาเสพติดก็คือยาบ้า400เมตรด้วยก่อนจะมีการคุมตัวส่งศาลจังหวัดเชียงรายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแต่นี่คือคดีเก่าส่วนคดีรื้อบิ๊กแบ๊กเป็นอีกหนึ่งคดีนะฮะที่ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการที่จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีกับชายรายนี้ด้วยนะ
21: พามาที่พะเยาบ้างเพราะฝนที่ตกหนักในเมืองพะเยาทำให้ถนนกลายเป็นแบบนี้ละค่ะเกิดน้ำท่วมขังผิวการจราจรน้ำรอระบายหลายจุดเลยนะคะ ือน้ำระบายไม่ทันเนี่ยทำให้รถติดหลายเส้นทางจุดที่กระทบหนักๆ นะบริเวณหน้าวัดศรีโคมคำหน้าแขวงทางหลวงและหน้าสถานีขนส่งจังหวัดพะเยาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เลยไปดูเรื่องของการระบายน้ำนะล่าสุดเห็นว่า3จุดสำคัญนี้เนี่ยก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ยน้ำเริ่มลดลงแล้วฟ้าเริ่มเปิดไม่มีฝนมาตกเติมแล้วนะคะไปที่ภาคตะวันออกบ้างค่ะพัทยาจังหวัดชลบุรีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่บ่ายเลยนะคะท้องฟ้ามืดครึ้มหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วจุดที่สถานการณ์หนักกว่าจุดอื่นก็คือซอยนาน้อยซอยนาน้อยเนี่ยมีมวลน้ำไหลท่วมผิวถนนค่ะทำให้การสัญจรเริ่มได้รับผลกระทบนะนี่เป็นแบบนี้โดยเฉพาะบางจุดเขาบอกว่ามันเป็นแอ่งต่ำแล้วก็เป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากด้วยคือชาวบ้านบอกถ้าตกมากกว่า1ชั่วโมงเมื่อไหร่ท่วมทุกที
1: ค่ะ
21: นะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำนี่คือพัทยานะคะส่วนภาคใต้เห็นว่าเจอฝนถล่มไม่แพ้กันคุณผู้ชมทั้งกระบี่สุราษฎร์สงขลาฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า2ชั่วโมงเลยค่ะทำให้น้ำเริ่มท่วมขังบนถนนหลายเส้นเนาะแล้วในช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยอะค่ะหลายคนเดินทางน่าจะต้องเช็คเส้นทางกันด้วย
0: เดือดร้อนเลย
21: ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าฝนยังตกต่อเนื่องไม่มีท่าทีจะหยุดเลยนะคะยังโชคดีที่วันนี้เป็นเสาร์อาทิตย์บางคนที่เป็นคนในพื้นที่เขาไม่ต้องออกไปทำงานก็มีเวลาเตรียมรับมือน้ำก็คือจับตาดูน้ำอยู่นั่นแหละแต่สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ให้เช็คเส้นทางกันก่อนนะคะ
1: นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ามาดูอีกมุมกันบ้างตอนนี้เราก็มีการรายงานเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากใช่ไหมแต่นักผู้เชี่ยวชาญนะคะก็บอกว่าอย่าชะล่าใจนะเพราะว่าไทยเนี่ยก็มีโอกาสเจอภัยแล้งแน่นอนเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากนี้ฝนจะลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็จะทิ้งช่วงหนาหลายเดือนเลยทีเดียวคุณผู้ชมโดยอาจารย์เสรีผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะประเมินแบบนี้ค่ะว่าฝนจะเริ่มทิ้งช่วงในสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยาก็คือประมาณวันที่20กันยาเป็นต้นไปนะคะแล้วตอนนี้แหละจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเอลนีโญเต็มรูปแบบในช่วงเดือนธันวาคมด้วยคุณผู้ชมทีนี้จะกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าแล้วก็คือกรกฎาคมสิ่งที่น่าห่วงคืออะไรแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะตกหนักนะคะแต่ฝนที่ตกลงมาหนักๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะมีน้ำเก็บไว้ใช้เพียงพอนะคะโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานค่ะซึ่งมีอยู่มากกว่า 70% ทีนี้ฝนหยุดตกอากาศร้อนชื้นน้ำในดินและแหล่งน้ำก็จะลดลงอย่างรวดเร็วผลกระทบคืออะไรน้ำก็จะไม่พอละไม่พอทำการเกษตรผลผลิตเสียหายและอาจจะกระทบกับน้ำกินน้ำใช้เพราะว่าถ้าฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องนานหลายเดือนแบบนี้ค่ะ
2: ตุลานี่คาดการณ์ว่าฝนจะน้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นมันก็เข้าสู่โหมดของเอลนีโญแล้วมันน่าจะแตะระดับสูงสุดเดือนธันวาก็นับไป6เดือนนะคือผลกระทบมันจะอยู่ช่วงนั้นก็แน่นอนว่าอุณหภูมิมันจะสูงมากคือพืชมันทนอุณหภูมิสูงไม่ได้ไงนี่คือสิ่งที่เสียหายผลผลิตจะเสียหายเนื่องจากว่าพืชพันธุ์ธัญหารไม่สามารถรับได้กับอุณหภูมิสูง
1: ต้องคอยจับตาดูนะคะเป็นซูเปอร์เอลนีโญเลยนะไม่ใช่เอลนีโญธรรมดาด้วยคุณผู้ชมเอามาดูภาพรวมฝนฟ้าทางกรมอุตุกันหน่อยนะคะมีการเตือนทั่วไทยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะถึงวันพรุ่งนี้13กันยายนต้องจับตาเป็นพิเศษคือภาคใต้ประจวบชุมพรระนองและพังงาส่วนภาคกลางก็คือภาคตะวันออกอีกหลายจังหวัดมีรายชื่อตามหน้าจอนี้เลยนะคะภาคเหนือภาคอีสานมีเวลาได้หายใจกันช่วงนี้เพราะฝนเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่กรุงเทพและปริมณฑลก็ยังมีฝน 70% ของพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกสะสมในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะ
0: ครับผมติดตามข่าวสารดีๆนะคุณผู้ชมนะฮะส่วนหนึ่งเรื่องที่หลายคนบอกว่าจะต่อได้ไหมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมีข่าวดีคุณผู้ชมครับนายกบอกเลยงบยังเหลือ พองบเหลือแบบนี้น่าจะมีการต่อโครงการนี้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันนะฮะแต่ว่าณตอนนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดราคาดีแน่นอนเพราะโปรโรงงานมาเองเอารังนกมาลดราคากันด้วยติดตามพร้อมกันกับคุณปอเลยครับ
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับค่ำคืนวันเสาร์วันนี้เดี๋ยวเอาโปรโรงงานมาฝาก
1: ครับ
5: เอารังนกมาลดราคา
1: ค่ะ
5: ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
1: ส
5: วัสดีจอยด้วยครับ
1: สวัสดี
5: มาจอยท่านผู้ชมครับเหมือนที่ยศบอกเหมือนพี่ผู้บอกครับนี่คือโปรตรงจากโรงงานค่ำคืนวันนี้เนา
1: ะ
5: ผมเอารังนกแท้มาลดราคาจอยหลังนกบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินให้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยนิยามมันนกว่าเป็นยาอายุพัฒนายิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวจอยตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยซื้อรังนกบ่อยเพราะราคาแพง
1: ใช่ค่ะ
5: แพงอ่ะจอยขออนุญาตกล้องจับที่รังนกหน่อยแล้วถามจอยตรงๆจอยเคยเห็นรังนกเนี่ย ไซส์แบบไม่รู้ว่าไซส์45Lส่วนตัวจอยก็เห็นราคาที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
21: ไปซื้อขวดหนึ่งเป็นร้อยพี่ปอ
5: หลักร้อยเนาะ
21: ค่ะ
5: กลับที่เฟรม

0: เดิมเวลาหลักร้อยจอยจะซื้อแต่ละทีจอยก็ต้องคิดซ้ายคิดขวาเนาะ
1: ใช่
0: ลังเลไหมฮะ
1: ลังเลมาก
0: ลังเลนะแล้วหลายคนเวลาเห็นขวดละร้อยก็จะซื้อเฉพาะโอกาสพิเศษเช่นปีใหม่บ้างวันแม่เหมือนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบ้างแต่ค่ำคืนนี้ครับผมมาสดตอนนี้สองทุ่มอีกหนึ่งนาทีเนาะลังนกตามหลักจริงๆมันต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายเนาะคนจีนโบราณเขาเลยนิยามมันว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวปกติคนเดิมเป็นร้อยถูกไหมกล้องจับไปที่เซตรังนกหน่อยค่ำคืนวันเสาร์วันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหล1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดจอยบอกว่าประมาณ100บาท12ขวดยังต่ำมี
1: 1,200 ค่ะ
0: คืนนี้ง่ายๆครับใครโทรก่อน2ทุ่มอีก10นาทีนะจาก 1,200 ผมปรับราคาเหลือเท่านี้พอครับ 1,000 บาท 1,000 บาทเนาะปกติขวดนึงเป็น100ถูกไหม12ขวด 1,200 อ่ะคืนนี้ง่ายๆโรงงานมาเองไม่ผ่านเข้าตรงกลางเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวแป๊บนึงนะกลับที่เฟรมเดินนะฮะว่าไงนะ
2: 120ค่ะวันนี
0: ้ยังไงนะ
2: 720ค่ะ
0: เดี๋ยวรายการสดนะ2ทุ่ม2นาที
1: ไม่ใช่ 1,000
0: ไม่ใช่ 1,000 เดี๋ยวแป๊บนึงนะขวดละ10012ขวด 1,200
2: วันนี้ให้720ค่ะ
0: 720เดี๋ยวจอย720ของแถมได้เหมือนเดิมไหมฮะ
2: เหมือนเดิมค่ะ
0: อ่ะเบิกของแถมเข้ามาหน่อยท่านผู้ชมยืนยัน
1: ของแถมด้วย
0: อ่ะจอยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ720บาท720บาทจอยแล้วให้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอลลาเจนไหมฮะ
2: ให้ค
0: ่ะอ่ะให้ด้วยจอยหมดนี้จะ 1,100 จอยเอาไหม
1: เอาสิคะ 1,100 ก็เอาแล้วนะเนี่ย
0: 1,200 เอาไหม
1: 1,200 ก็คุ้มแล้ว
0: อ่ะ720อ่ะทีมงานชัวร์เนาะ
2: 720
1: เ
0: พจโปรล่ะครับ
2: รอแป๊บนึงค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวแก้เนาะอ่ะเดี๋ยวรอแก้เพจโปรแป๊บนึงจอยหมดเนี่ย720บาทเอาไหม
1: เอาเลยค่ะ
0: ลังนกเมื่อกี้เราคุยกันขวดละเป็น100 6บวก6เป็น12บวก6เป็น18บวก6เป็น24 24ขวดอย่างต่ำต้องมี 2,400
1: ใช่
0: ลด 1,200 ก็เอาเนาะ
1: ค่ะ
0: 720บาทจอย
1: ตาลุกวาวแล้วเนี่ยพี่ปอ
0: จริงนะแล้วโคลลาเจนแถมด้วยกล้องจับมาหน่อยครับโคลลาเจนสูตรเนี้ยปกติเวลาจอยกินโคลลาเจนจอยทำไงเอ่ย
1: จะก็ต้องชงกับกาแฟกับน้ำผลไม้
0: ซื้อมาเพิ่มแต่นี่เป็นโคลลาเจนชนิดเม็ดชนิดเม็ดคือกินวันละ1แคปซูลพอขอรายละเอียดก่อนน่ะคือปกติเหมือนหลายคนเหมือนที่จอยบอกครับหลายคนในกินก็คือต้องชงเองเวลาชงเองต้องซื้อน้ำผลไม้ซื้อกาแฟแล้วมันยุ่งยากบางคนตักมากบางคนตักน้อยตัวนี้ตวงเป็นเม็ดมาให้เลยเป็นรูปแบบของแคปซูลกินง่ายวันละ1แคปซูลครับ1กล่องบรรจุ30แคปซูลแค่1เดือน2กล่อง2เดือน3กล่อง3เดือนท่านผู้ชมดูบนหน้าจอนะเราเน้นเป็นโคลลาเจนประเภทใช้ถูกคือดูแลหัวเข่าโดยตรงและเวลาแกะกล่องมาจะเป็นกระปุกแบบนี
1: ้
0: 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลแต่เวลาส่งให้ขออนุญาตเก็บกล่องไว้จอยเวลาเอากล่องไปก็ไปทิ้งถูกไหม
1: ทิ้งอยู่ดี
0: แล้วโรงงานเรามีต้นทุนวันนี้แถมให้ฟรีนะให้ไป3กระปุกกินได้3เดือนอยากให้ลองกินครับกลับมาที่เฟรมเดิมแล้วขออินเสิร์ตลงทั้งหมดจอยหมดหน้าจอ720บาทจอยโอเคไหม
1: โอเคมาก
0: จอย
1: ราคาดีมาก
0: ราคาดีจริงๆเพราะปกติเรานกขวดนึงเป็นร้อยครับยิ่งขวดอย่างต่ำมี 2,400 บาทคืนนี้คิดแค่720บาทให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงแล้วรังนกที่เรามาฝากเป็นรังนกแท้นะจอยไม่ใช่รังนกทั่วไปน
1: ะ
0: ข้อดีของการกินรังนกแท้คือร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยนิยามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะจอยและสูตรนี้เราเพิ่มนานะครับเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพิ่มเซรามายด์เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและเพิ่มในส่วนของนะครับโคลลาเจนเข้าไปครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าโรงงานวิดีโอพร้อมแล้วเนาะขอวิดีโอโรงงานคุณน่ะทุกชมเอาตรงๆนะถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองอ่ะยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้แล้วโรงงานของเราเป็นมหาชนคือจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ทุกขวดเราผลิตภัณฑ์ทุกขวดเราใส่ใจแล้วเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ขออินเสิร์ตลงจอยทีมงานครับโปรเสร็จยังเอ่ยปอยทั้งหมดนี้740บาทซื้อเนาะ
1: ซื้อเลยค่ะ
0: ส่งฟรีด้วยถ้าพร้อมแล้วเพจโปรขึ้นมายืนยันและเป็นพยานพร้อมกันเลยนะครับทุกชมย้ำนะยืนยันคืนนี้720บาทรังนกต้องได้2โหลน
1: ะ
0: 2โหลคือ24ขวดนะครับแล้วต้องเป็นรังนกแท้ขวดสีแดงด้วยนะครับขวามือจอยไม่คิดมูลค่าแม้แต่บาทเดียวนี่คืออะไรครับขวามือนี่คือโคลลาเจนชนิดเม็ดครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่ากระดูกเปราะกระดูกบางกระดูกไม่แข็งแรงแนะนำให้กินโคลลาเจนชนิดเม็ดครับสูตรนี้เน้นไปที่โคลลาเจนประเภทไทยทูดูแลหัวเข่าโดยตรง1กระปุก30แคปซูลกินได้1เดือน2กระปุก2เดือนและ3กระปุก3เดือนหมดหน้าจอ720บาทใครสนใจตอนนี้เบอร์อยู่ด้านล่างจอนะครับ02 065888ยังครับรังนกปกติขวด100จอย24ขวด2โหลอย่างต่ำต้องมี 2,400
1: ค่ะ
0: คืนนี้คิดแค่720บาทถูกมากคอลลาเจนฟรีอีก3กระปุกครับดูแลกระดูกข้อก็ต่อเข่ากินได้อีก3เดือนหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02 065888ครับบางคนลังเลอยู่จอยฝากเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่แฟนรายการข่าวโค้งค่ำคืนวันเสาร์เดี๋ยวว่าวันนี้12กันยายนโปรนี้น่าสนใจขนาดไหนคร
1: ับมีแค่รังนก24ขวดจะว่าหาราคานี้ไม่ได้แน่ๆแล้วนี่ยังแถมตัวคอลลาเจนซึ่ง
0: จริงๆอีก
1: 3ขวดนี่ 1,500 แล้วนะ
0: 1,500 จริงๆจ้อยกระปุกนึงอ่ะ500
1: ค่ะ
0: 3กระปุก 1,500
1: แต่วันนี้
0: 720บาทท
1: ั้งหมดนี้
0: จ่าย720แล้วก็รังนกคิดแค่720บาท
1: คุณผู้ชมถ้าเจอถูกกว่าโปรนี้โทรมาด่าได้เลย
0: โทรมาได้เลยโทรมาแล้วเอาของมาคืนได้เลย
1: จอย
0: นี่คือราคาที่เป็นโรงงานมหาชนจริง
1: ๆ
0: ถ้าไม่ใช่โรงงานระดับมหาชนมาขายของเองจอยเอาเหมือนที่จอยบอกอ่ะเอาของมาคืนได้เลยเพราะราคาเนี้ยท่านผู้ชมตรงๆต้องเป็นโรงงานมาเองและเป็นโรงงานขนาดใหญ่เนาะล็อตผลิตต้องเยอะถึงได้ราคาแบบนี้ครับหมดหน้าจอ720บาทรังนก24ขวดครับคอลลาเจนอีก3กระปุกครับดูแลกระดูกข้อก็ตอบว่าเขาหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง902-06-5888ครับให้ดูโรงงานเราอีกหนึ่งรอบจะได้มั่นใจนะทุกท่านครับจดชื่อโรงงานของเรานิดนึงชื่อเต็มๆคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนพอเป็นโรงงานมหาชนอ่ะทุกครั้งที่มาออกอากาศออกอากาศอ่ะเราสามารถปรับราคาได้ลดราคาได้และแถมของเยอะขนาดนี้ได้และหมดหน้าจอแค่720บาทอยากให้ลองซื้ออ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นไปเลยครับผมย้ำนะฮะหมดหน้าจอจะง่าย700กับอีก20บาทรังนก24ขวดและผลิตภัณฑ์คอลลาเจนอีก3กระปุกครับดูแลกระดูกข้อข้อต่อของเขาหมดหน้าจอ720บาทใครสนใจโทรกับ02-06-5888ย้ำนะฮะรังนก24ขวดยังต่ำมี 2,400 บาทคืนนี้แค่720บาทผลิตภัณฑ์คอลลาเจนฮะดูแลกระดูกข้อข้อต่อของเขาอีก3กระปุกหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางกับ02-06-5888ครับจอยครับบางคนแบบซื้อดีไม่ซื้อดีฝากจอยอีกสักหนึ่งรอบหน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: จริงๆใจว่าทุกคนน่ะกำลังเครียดกับทุกอย่างรอบตัวเราต้องไม่ลืมที่จะใส่ใจตัวเองและคนที่เรารักด้วยคืออยากให้จัดไปหลายๆโปรเลยเพราะว่าราคาวันนี้คุ้มค่าจริง
0: จริง
1: เป็นมิตรกับกระเป๋าตังค์มาก
0: จริงอยากให้กินรังนกรังนกมันช่วยเสริมร่างกายจริงคนจีนโบราณก็เลยนิยามรังนกว่าเป็นยาอายุธนะจริงๆแล้วท่านผู้ชมสังเกตเวลาไปเดินเยาวราชรังนกขายดีมากและขายแพงมากรังนกปกติยังต่ำขวดเป็นร้อยต้องมีครับ24ขวดยังต่ำ 2,400 บาท
1: ค
0: ืนนี้แค่720บาทถูกมากคอลลาเจนครับดูแลกระดูกข้อกระต่อมะเขาและกินเป็นเม็ดนะไม่ต้องชงเองอีก3กระปุกหมดหน้าจอ720บาทเฉพาะคืนที่โรงงานมาขายของเองนะ02ครับ265888และค่ำคืนนี้เรามีสิทธิ์และซื้อแยกต่างหากจากโรงงานให้ด้วยเนาะและขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับช่วยย้ำนะครับรังนกปกติขวดนึงเป็นร้อยครับ24ขวด2โหลคือ 2,400 บาทคืนนี้คิดแค่720บาทคอลลาเจนชนิดเม็ดอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง902-06-5888ยังครับหมดหน้าจอจะไม่ง่ายรังนก24ขวดคิดแค่720บาทคอลลาเจนฟรีอีก3กระปุกครับหมดเนี้ย720บาทใครสนใจเบอร์อยู่ล่างจอครับ02ครับ265888เบิ้ล2ชุดเอาของแถมมาด้วยผมย้ำเบอร์ทางท้ายนะครับรังนก24ขวดคอลลาเจนอีก3กระปุกคิดแค่710บาทเบิ้ล2ชุดมีของแถมโทรก่อน2ทุ่มอีก15นาทีครับ02-06-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: ผู้ชมโทรให้ทันแล้วต้องเตือนเลยว่าอย่าสั่งแค่โปรเดียวราคาวันนี้คุ้มสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: ขอบคุณพี่ปอนะคะ
0: ค
1: ุ
0: ณผู้
1: ชมรีบโทรมาสั่งกันเลยด่วนโปรดีจริง
0: ดีจริงครับ
3: ขอบคุณพี่ปอด้วยนะคะฝั่งนู้นก็ข่าวดีฝั่งนี้ก็ข่าวดีคุณผู้ชมมาฟังข่าวดีกันนะคะกับไทยช่วยไทยพลัสหลายคนก็ลุ้นว่าจะมีต่อไหมจะเพิ่มให้หรือเปล่านะคะวันนี้มาฟังข่าวดีกันค่ะท่านนายกนะคะสั่งคุณเอกนิติใช้งบโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เหลือจากปชช.ที่ประชาชนนะไม่ได้ลงทะเบียนขยายต่อโครงการช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะคะบอกว่างบมีเท่าไหร่ก็ลงให้กับพี่น้องประชาชนหวังจะลดภาระจากปัญหาค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นสะท้อนว่ารัฐบาลเนี่ยทำเพื่อประชาชนอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะมากล่าวถึงโครงการกันหน่อยท่านนายกบอกว่าขณะนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเหลือเดือนสุดท้ายค่ะแล้วก็ทราบว่ายังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่ประชาชนหลายๆท่านค่ะก่อนหน้านี้นะไม่ได้มาลงทะเบียนใช้เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านเลยนะโอ้โหทีนี้ก็เลยมีการสั่งการให้นายเอกนิตินะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะขยายการใช้เลยไทยช่วยไทยพลัสนะคะจะเป็นเดือนหรือ2เดือนก็ขอให้อยู่ในวงเงินที่มีอยู่นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงก็เหลือต้อง 4-5 หมื่นล้านเน
4: า
3: ะ
4: ใช่เหลือต้องเยอะหรอ
3: ใช้ดีกว่านะคะก็จะเป็นการให้ใช้ต่อเนื่องไปเพราะว่าเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีที่เหลืออีก3เดือนก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาซึ่งงบที่เหลือเนี่ยท่านนายกบอกว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นเลยนะค
1: ะ
3: งบที่เหลืออยู่ก็ทำได้แค่ไหนก็ลงให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อจะเป็นการลดภาระเพราะว่าตอนนี้ก็มีภาระเรื่องของค่าน้ำมันเนาะที่เพิ่มขึ้นมาและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาค่ะ
5: มันยังมีงบประมาณในส่วนที่เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปอีกที
3: ช่วยได้เยอะจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าภาระค่าใช้จ่ายแต่ละคนก็ตึงเหลือเกิน
4: เยอะเหลือเกิน
3: น้ำมันก็แพง
4: ข้าวของก็แพงขึ้นเยอะเลย
3: ใช่แล้วค่ะเนี่ยขยาย

0: ไปอีกเดือนหรือ2เดือนก็ลงทะเบียนกันได้เลย
1: ใช่แล้วก็ถือเป็น1โครงการดีๆเหมือนกันที่ทั้งประชาชนก็เรียกร้องพ่อค้าแม่ค้าก็เรียกร้องเหมือนกันเพิ่มได้ก็จะดีมากๆเลย
2: ใช่เลยใช่เลยถึงแม้ว่าจะเป็นเงินภาษีเราก็แล้วแต่เราก็อยาก
1: อย่างน้อยก็ได้ใช้ไง
2: อย่างน้อยก็ได้
1: ใช้สิ่งเราจ่ายไป
0: จริงๆนะเอาไข่ไก่ข้าวส่งข้าวสารซื้อเข้าบ้านก็ได้เยอะอยู่
1: นะ
2: ใช่นะคะอ่ะเดี๋ยวรอฟังข่าวดีกันนะส่วนอันนี้ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะสำหรับแฟนๆซีรีส์ GMM TV ห้ามพลาด2เรื่องใหม่ค่ะที่กำลังชวนให้หัวใจวุ่นกันแบบคนละฟิลค่ะเรื่องแรกเริ่มที่ Humaniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าเรื่องราวของดีนหนุ่มสายหวานเสน่ห์ที่ดันต้องมาเจอกับมอสคนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์กันง่ายๆจนเกมจีบครั้งนี้เริ่มไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะและอาจจะกลายเป็นว่าใครกันแน่ที่จะตกหลุมรักใครก่อนต้องไปรุ้นกันนะคะ อีกเรื่องเลยที่กำลังมาแรงอย่างเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow เมื่อจันทร์นักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์กับคีสาวเจ้าเสน่ห์เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกกลับค่อยๆเปลี่ยนและเรื่องของเจรักแรกของจันก็ดันกลับเข้ามาอีกทำให้ทุกอย่างมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้น2เรื่อง2ความสัมพันธ์แต่ความสนุกไม่แพ้กันแน่นอนค่ะรับชมย้อนหลัง Humaniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าและเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ได้แล้วที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะและพิเศษสุดๆเลยสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะคะรีบสมัครด่วนเลยสำหรับใครใช้ AIS หยิบมือถือขึ้นมากดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดโปรพิเศษแบบนี้นะคะ
1: ใช่แล้วนะฮะและนอกจากเรื่องเหล่านี้เนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องเลย
2: ค่ะได
1: ้ติดตามกันด้วยบอกเลยว่าโหลดแอปเดียวดูกันไปแบบคุ้มๆจ
2: นเพลินมีทุกคอนเทนต
0: ์นี่เรื่องแรกนี่วิลเลียมเอสนะสนุกมาก
1: คุณผู้ชมการันตี
0: ฉันติดมากนี่แหละ EP 3แล้วเสาร์นี้เนี่ยออนแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงเอมี่บอนนี่ก็ดี
1: หลายเรื่องเลยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะเอาละครับส่วนนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการ

0: ูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรักความเป็นอิสระเสรีรักวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจะลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเช่นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5-9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิงรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเว้เมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมี4รูปพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปปัจจุบันมี10วัด

เวลา 11 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราช

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษรวม8รูปธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับผู้ล่วงลับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัดองค์กรรักศิลปวัฒนธรรมไทยอาเซียนคณะแม่บ้านและตำรวจชุมชนกองพลที่1รักษาพระองค์คณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์และโรงเรียนห้วยผากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1องคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีวันนี้เวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีที่วัดทิพภาวาสเขตลาดกระบังทั้งนี้ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญบัติตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้พระวชิรวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1และพระครูใบดีกา1ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569องคมนตรีประชุมและติดตามงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจสถานีวิจัยดอยปุยพร้อมตรวจพื้นที่ปรับปรุงร้านรอยัลโปรเจกต์ทีเฮาส์แอนด์คอฟฟี่พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ที่ผ่านมาโอกาสนี้องคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติดังกล่าวรวมทั้งรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดและเสียหายเสื่อมสภาพ5โรงเรือนและอยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่และปรับปรุงอาคารสำนักงานรวมทั้งมีแผนก่อสร้างโรงเรือนเฟิร์นใหม่โครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่1ไร่3งานมีภารกิจในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดและงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้ารวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นองคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้างานทดสอบเพื่อศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติที่เป็นเฟิร์นลูกผสมใหม่ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างกูดดอยใบมัน

กับกุดดอยบราซิลได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองลักษณะเด่นได้แก่ใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วและเติบโตได้ดีทั้งในที่สูงและที่ราบที่ผ่านมาพบปัญหาสปอของเฟิร์นรัศมีโชติเป็นหมันจึงหาวิธีการเพาะสปอกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมในการงอกสปอเฟิร์นรัศมีโชติปัจจุบันอยู่ระหว่างการย้ายและคัดแยกต้นกล้าจากการผสมสปอประเมินและคัดเลือกต้นเฟิร์นที่มีลักษณะเดียวกับเฟิร์นรัศมีโชติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโครงการหลวงหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทรุ่งบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกายใหญ่วัดซ่าเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท USP Groupนางวาสนามาศศรีและนายชนาพัฒน์พันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกวดวิชาครูชุคารุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุราธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรี

และโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: ไอ้คนชื่อมอสอะมีอะไรขึ้นหน้าปะ
3: คืนนี้ว่างไหมเจอกันร้านเดินได้ปะ
4: กูพูดท้ายมึงอยู่ท้าวกับคุยหมอปันตัวเองบ้าง
5: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอะ
3: กลับก่อนนะ
6: ผมจะเรียกให้มาก็มาแล้วพอมาเจอกันก็เทกันไปง่ายอย่างนี้เ
3: หรออยากเจอหรอบอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอวันนี้วันเกิดไม่ใช่เหรอ
7: Happy Birthday นะครับ

0: หลับไปเมื่อไหร่อ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลย
1: ไม่น่าเรียกหลับนะเรียกว่าเมา

0: มันตัดไปละ
1: จำได้ดิไม่ได้เมาขนาดนั้น
0: หรอถึงขั้นหลับกลางเรือเลยเนี่ยนะจะกินอะไรเยอะขนาดนั้น
1: ก็กลัวไว้หมดไม่ทันเวลาเรือนี่

0: ขอบคุณนะที่มาส่ง
1: ขึ้นห้องไหวเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปส่ง
0: ไหวหลับไปตื่นหนึ่งละไม่เมาแล้ว
1: ก็เผื่อเดินไปถึงห้องไม่ไหวไง

0: ทีนี้กลับแล้วยังอ่ะ
1: อยากให้กลับจริงๆเหรอ
0: เพิ่งเดทกับมันแรกเนี่ยนะจะเข้าห้อง
1: แล้วต้องเดทกันกี่วันนะถึงจะเข้าไปได้เราเล่นมันส่งแค่นี้แหละกลับแล้วบ๊ายบาย

0: ต้อง
1: ชอบเราเหรอชอบดิโคตรชอบเลย
2: ยี่สิบเอ็ดวันอะไรถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21 วันถ้าผ่าน21 วันไปได้ค่อยว่ากัน
1: หมายความว่าถ้าครบ21 วันเนี่ย
3: ได้เข้าห้องไหมปะ
2: อยากเข้าอะไรก็เข้าได้เท่านั้นแหละ

0: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีน่ะ
1: ทำไมจะไม่โอเคอ่ะ
2: ยังไงมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
1: คนที่เจอใครก็จริงอย่างไอ้ดีนกับคนที่ใครเจอก็ชอบอย่างมึงยังไงก็ต้องสปาร์กันอยู่แล้วปะแต่มึงรู้ใช่ไหม
2: ว่าความสัมพันธ์น่ะมันเป็นอะไรที่ยากกว่านั้นน่ะ
1: คนอย่างไอ้ดีน่ะมันไม่ใช่คนที่มึงจะอยู่ด้วยได้ยาวๆหรอกนะ
0: ยาวๆของมึงคือแค่ไหนตลอดชีวิตหรอ
2: แค่เกิน7 วันกูก็ว่ายากแหละ
1: สำหรับเคสมึงไอ้ดีน่ะ

0: มันเหมือนจะเป็นเรื่องรักแต่ความจริงมันเป็นแค่เรื่องบ้า
1: ๆเฮ้ยกูทำให้หมอชอบกูได้แล้วนะเว้ยทีเนี้ยมึงจะได้เป็นแฟนหมอปันไหมขึ้นอยู่มึงล้วนๆละ
2: เรื่องมึงแน่ใจนะว่าหมอชอบมึงอ่ะ
1: ก็ได้จูบแล้วอะเรียกว่าชอบปะล่ะ
3: โ
4: อ้เอ้ยแต่มึงอย่าเพิ่งรีบเทเขานะให้โอกาสกูได้จีบหมอปันเขาหน่อย
1: มึงก็อย่านานนักแล้วกันกูไม่รู้ว่ากูจะทนนิสัยแม่งได้นานแค่ไหนคนเลยไว้พิธีเยอะใช่ไหม
4: เออแค่นี้นะ
0: เปลี่ยนใจแล้วเอาแค่10วันละกัน

0: จ้ทางนี้พี่
1: ไม่ได้ยินแต่สองคนเราอย่าซีเรียสดิเพื่อนกันตอนนั้นแหละ
2: ระดับแรกเลย
3: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV

0: Lichen Reflection Concert.
1: โฟร์ดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: 6 Union Hall Union Mall
1: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรัก
2: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
1: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
2: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่สวิสเซ่เรจูพลัส3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจสวิสเซ่เรจูพลัส

0: 300 milliliters. Be your original. Lactosoy original number one brand Thailand 300 milliliters. Lactosoy อร่อยคุ้มค่า It's real.
1: เขาว่ากันว่าลออนอ่ะทำให้รักแร้ดำ
2: เลิกหน่อยกับความเชื่อเก่าลองนี่ Nivea Extra Bright เจนใหม
1: ่รวมพลัง HA
3: และ Vitamin C เข้มข้น
1: ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า
3: พร้อมผิวดูไบรท์ใส
1: ผู้ทดลองใช้รู้สึกเห็นผลจริงใน5วัน
3: Nivea Is For Skin
4: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ Ford เองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
5: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
6: เคล็ดลับขนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกบ
7: กลิ่นหอมสายพันธุ์อาราบิก้าแท้รสชาติเข้มข้น DIY ได้หลายเมนู
8: หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
9: ่ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
10: ่ไหนอะเมื่อไหร่จะมาเทงเนี่ย
11: ถึงแล้วนี่ไงจะวายๆเพื่อเท็กซี่หลง
10: นัดมาเองแท้ๆยังจะมาสายอีก
11: บ่นอะไรอ่ะก็ตลอดแล้วบ้างว่าสมัครกับเลือกคาราวันว่าจะทำอะไร
10: ก็รู้ทำได้แต่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมต้องมาเทปนี้ด้วย
11: ก็แค่อยากลองดู

0: เอ้าบอกว่าอาบน้ำไง
1: ดูแล้ว
2: ดูแล้ว
0: ทำไมไม่ถอดอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวถอดจะมองทำไมเนี่ย
0: ก็มองคืนไงก็เธอมองเราไม่ใช่หรอ
1: ไม่ได้มองแค่ลืมตาไว้เฉย
0: หรอแล้วมันเขินอะไรอ่ะ
1: ไม่ได้เขิน

0: พอใจยัง
1: รีบหน่อยแล้วกันจะหมดเวลา
2: สำหรับมือใหม่น้ำของเราอุณหภูมิจะอยู่ที่10ถึง15องศาเดี๋ยวผมจะทำการจับเวลาก่อน5นาทีแต่ถ้าไม่ไหวบอกได้เลยนะครับ

0: พวกใครแช่นานกว่า
1: ได้ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยปะ
0: ชนะให้ได้ก่อนเถอะ

0: เฮ้ยพี่ไหวก็ยอมแพ้ไปเถอะ
1: ไม
0: ่โอ้ไม่อยากจูบกันขนาดนั้นเลยหรอแหมคราวที่แล้วเริ่มเองแท้แถมกัดปากซะเกือบแตก
1: ไม่อยากแพ้เฉยๆเว้ย
0: หรอ
1: เ
0: ฮ้ยจูบคงไม่น่าพอนะเพราะว่าได้ไปแล้วอะเรามาลองเปลี่ยนรางวัลไหมที่มากกว่าจูบอะไอเดือนนี้ปะ
1: งั้นลองไปต่อยไหมใครชนะได้ต่อยหน้าอีกฝ่าย
0: โอ้ต่อยเลยเหรอที่กะจะทำไปต่อยไปโคตรคอตเลยอะต้องแข่งร้อนขึ้นมาเลยโอ้ยเฮ้ยเป็นไร
1: เอ้าลุกแล้วเหรอนี่ก็แพ้แล้วดิ

0: จะบอกว่าการล้อเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดา
1: ความรู้สึกความรู้สึกอะไร
0: เป็นห่วงไง
1: เราทำไมต้องเป็นห่วงด้วยวะ
0: เออช่างแม่งอะจริงๆไม่ต้องโกงก็ชนะได้นะถ้าฉันเล่นเย็นขนาดนี้

0: มาใช้ตามเคย
1: แค่5นาทีเองแล้วทำไมนั่งโต๊ะใหญ่จังเฮ้ยวันดีหมอใช่ไหมเราโอมนะส่วนไอ้บูมขอนั่งนะโหลอยู่ไหนอ่ะ
2: โทษทีอ่ะรถติดมาก
1: ชิลนิดท่านนะส่วนนี้มอส
2: อ๋อคนนี้เหรอหิวแล้วอ่ะจะเข้ากันนะ
1: เชิญครับโจ้ทางนี้พี่นั่งนั่งเลยครับนั่งเลยครับ
3: เป็นไงบ้างวะ
1: มาไหนจังวะ
3: ขับพังแล้ว
4: นี่คืออะไรไม่ได้ยินกันสองคนหรอก
0: อย่าซีเรียสดิก็เพื่อนกันทั้งนั้นแหละ
5: นั่งกินแต่งู
6: เรากินไก่อะ
7: แน่นอน
8: ห้องน้ำเหมือนนะ

0: คนคุยใหม่ของลินนี่หน้าตาน่ารักดีแต่ดูขึ้มไปหน่อย
1: นี่คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่รู้สึกเหมือนจะดูหญิงด้วยป่ะ
2: อาจจะยังไม่สนิทมั้ง
1: หรือฟิลศิลปินนี้หร
2: อ
3: เรื่องโทรศัพท์อะ

0: พี่แต่มันดีซื้อเลย
1: กลับแล้วนะเหนื่อย
2: ต้องถามจริงเหรอจะมาเดทด้วยกันทำไมวะถ้าไม่คิดจะเห็นกันอยู่ในสายตาบ้างอะ
3: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอะมึงก็ถอยออกมาไหม
4: Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
1: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: Sky Narni S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: Surprise! นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
2: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
3: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอะ
4: ป้า
5: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
6: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
9: ยูซารีนไทอะมิดอลบอดี้โลชั่นตัวจริงดูผิวไบรท์ขนาดใหม่ต้องลอง
10: นมเปรี้ยวดัชมิลซัมเมอร์สดชื่นเวอร์มิกสนุกได้ทุกวัน
11: การเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
12: ยืดอกคนอีกนิดนะจ๊ะอย่าลืมว่าวอลส์เนี่ยเป็นจังหวะของสุภาพบุรุษ
11: เต้นกับเพลงได้ยัง
13: คนบ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนขาดความอุ่นเล่นโทรศัพท์ทุก5ทีแล้วแม่ก็เหมือนจะรู้จักกับทุกคนบนโลก
14: มึงก็พูดซะเวอร์
13: เวอร์ดูที่แต่ละที่ที่ชวนกูไปด้วยเพ้นงานเงี้ยเรียนเต้นเงี้ยดูงานอาร์ตเงี้ยแม่งเรียกว่าเดทตรงไหนวะ
14: เฮ้ยกินร้านนี้กัน
15: อร่อยอ่ะเหนียว
13: อร่อยจะตาย
14: เป็นร้านที่เราประทับใจมากเลย
15: มีแต่กระดูกกับพริกกินไปคนเดียว
16: ชอบก็แค่อาจจะอยากให้มึงรู้จักกับเพื่อนเขาหรือเปล่า
17: ถามกูก่อนไหมเพราะกูอยากรู้จักหรือเปล่า
18: สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่อง Everyday Life นะครับ
17: มันควรจะค่อยเรียนรู้กันทำความรู้จักกันให้มากขึ้นเราค่อยพาไปเจอเพื่อนป่ะ
18: มันจะไปทำความรู้จักกันได้ยังไงวะฮะวันวันแม่งจ้องแต่รูป
17: คุยกับกูไม่ถึง3คำแล้วพอกูพาไปเจอเพื่อนนะ
18: แม่งไม่คุยกับใครเลยสักคำเดียว
16: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
17: ไม่ได้นะเว้ยมึงจะถอยมาไม่ได้เรื่องของกูหมอไปไม่ถึงไหนเลย

0: หิวข้าวอ่ะกินข้าวกันปะ
1: ถ้าหิวก็ไปกินก่อนเลย
0: เดี๋ยวรอก็ได้

0: ไปกินข้าวได้ยังรอมา3ชั่วโมงแล้วเนี่ย
1: หิวก็ไปกินก่อนดิ
0: ถ้าจะดูนานขนาดเนี้ยถ่ายรูปเก็บไว้ดูไหม
1: ก็ที่ถอดมาถึงที่เนี่ยเขาจะดูของจริงไงถ้าจะดูผ่านมือถือก็เซอร์เน็ตไปแล้วป่ะ
0: ฮันมันจองร้านชาบูไว้ตอนบ่ายนี่บ่ายสองละมันรอมาชั่วโมงแล้วเนี่ย
1: มินก็วิ่งกับเพื่อนดิจะมารอทำไม
2: พี่ต้องถามจริงอะจะมาเดทด้วยกันทำไมวะถ้าไม่คิดเห็นกันอยู่ในสายตาบ้างอะ
1: ใครไม่เห็นใครอยู่ในสายตา
0: เธอไงถามจริงอะจะมีวันไหนบ้างที่เธอสนใจเรามากกว่ากิจกรรมเบียวเนี่ย
1: เบียวหมายถึงอะไรที่เบียว
0: ก็ทุกอย่างอะเรียนเต้นเอ่ยเพ้นงานเอ่ยแล้วจะยังงานศิลปะอะไรพวกนี้มันโปรดอีกที่ไหนเขาทำกันนะเห็นพวกเบียว
1: มาว่าเราเบียวแต่ที่เธอคนแบบไหนวะเดทกันเอาแต่พาไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนแต่ละคนอะเคยได้กันมาทั้งนั้นไม่คิดว่ามันอู่บ้างเหรออ
0: ู่อะไร
1: ก็อู่ปากไงโง่ปะแค่นี้ก็ไม่รู
0: ้อ๋อถ้าฉลาดที่เธอหมายถึงอะคือการต้องพยายามเข้าใจรุ่นบ้าๆพวกเนี้ยเราว่าเราควบภูมิใจเลยวะที่เราไม่โง
1: ่เออถ้ารู้ตัวว่าโง่อะก็อยู่เงียบไม่ใช่เที่ยวมอคนหนึ่งเขาเบียวกลับไปอยู่กับเพื่อนในตู้ป่าของเธอเถอะ

0: งั้นเราไปนะ
1: รออะไรอ่ะ

0: เป็นไรอ่ะทำไมดูเงียบ
1: ไม่มีอะไร
0: เรามอดอ่ะไม่มาด้วยเหรออ
1: ย่าถามถึงได้ปะเสียลมว่ะ
0: แปลกอ่ะ
1: แปลกเล
0: ยเราไม่เคยเห็นใครทำเธองุนหงิดจะเป็นบ้าได้ขนาดนี้มาก่อนเลย
1: จะบอกว่าการล้อเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเรื่องธรรมดา
2: เราถามจริงอ่ะจะมันเดทด้วยกันทำไมวะถ้าไม่คิดเห็นกันอยู่ในสายตาบ้างอ่ะ

0: ตัว
1: มึงอยู่ไหนวะ
0: เพิ่งถึงห้อง
2: กูเห็นมึงอันฟอลไอจีดีแล้วนะ
1: แล้วมึงโอเคไหมเนี่ย
0: โอเคดิมึงคิดว่าคนอย่างกูจะไม่โอเคกับเรื่องแบบนี้หรือไงกูรู้ว่ามึงเป็นห่วงกูนะปันแต่มึงก็น่าจะรู้ใช่ป่าวว่ากูโอเค

0: กูพูดกับมึงตรงๆได้ไหมวะกูว่ามึงไม่โอเคเลยเว้ยมอสเอาจริงๆกูก็ไม่ได้แชร์ไอดีอะไรนั่นหรอกนะแต่ถ้ามึงต้องการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงจริงๆอ่ะมึงจะปล่อยให้อะไรๆมันเป็นไปตามความเคยชินของมึงไม่ได้นะเว้ย
1: หมายความว่าไงคือกูต้องเลิกเป็นตัวเองเลิกทำในสิ่งที่กูอยากทำแล้วไปฝืนทำเรื่องงี่เง่างี่เง่าเพื่อตามใจคนอื่นเหรอเป็นโคตรบ้า
0: การปรับตัวมันไม่ใช่เรื่องบ้าเลยเว้ยแต่มึงรู้ไหมอะไรที่บ้ามันก็คือตัวมึงไงเวลาอยู่กับคนอื่นอ่ะมึงไม่เคยยอมลงให้ใครเลยเว้ยมึงลองสังเกตดูดิในทุกๆความสัมพันธ์ของมึงที่ผ่านมามึงมักที่จะชอบตั้งเงื่อนไขกฎเกณฑ์กติกาอะไรบางอย่างอยู่เสมอแล้วแม่งเหมือนจะต้องเล่นเกมฝ่าด่านอะไรสักอย่างอ่ะเพื่อแค่ให้ได้อยู่ในชีวิตมึงอ่ะแล้วมึงรู้ไหมในทุกเกมที่มึงบังคับให้คนอื่นเล่นน่ะมึงไม่เคยยอมปล่อยให้ตัวเองแพ้เลยเว้ยมึงจะต้องชนะทุกเกมชนะทุกครั้ง
2: เอ้ายิงก็แพ้แล้วดิ
3: ถ้าหิวก็ไปกินก่อนเลยเดี๋ยวรอก็ได้ถ้ารู้ตัวว่าโง่อ่ะก็หยุดเงียบ
1: งั้นเราไปนะรออะไร
0: นี่แหละที่กูคิดว่าแม่งโคตรบ้า

0: ูขอนะมึงวันข้างหน้าถ้ามึงจะให้โอกาสกับใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงอะ
1: มึงช่วยเลิกตั้งเงื่อนไขแล้วปล่อยให้อะไรอะไรมันเป็นไปตามความรู้สึกบ้างได้ไหมวะ

0: เฮ้ยกลับก่อนนะเหนื่อยว่ะ
1: เดนห้องน้ำหร
0: อเปล่าพี่ผมกลับแล้ว
2: ก็แต่ของมันวะ
1: อกหักอะไม่ดีนะอกหัก
0: พูดบ้าเลยอ
3: ะไรอะที่บ้าเรื่องที่เราพูดหรือความรู้สึกของเธอกันแน่ที่มันกำลังจะบ้าฝืนความรู้สึกตัวเองมากไปอะเดี๋ยวมันก็ได้เป็นบ้าขึ้นมาจริงๆหรอกยอมรับความรู้สึกตัวเองแล้วก็หาทางจัดการกับมันนั่นแหละเลิศที่สุด
0: โอเคเรายอมรับก็ได้ว่าเราก็ชอบมอนมาจริง
3: เหมือนได้เคยชอบคนอื่นๆเนาะเรายืนยันคำเดิมนะอาการเธอตอนนี้มันเหมือนคนที่ตกหลุมรักมากกว่า

0: มาได้ไงเนี่ย
1: ก็เห็นท่านลงสตอรี่อ่ะก็เลยรู้ว่าเธออยู่ที่นี่อยากคุยทำไมไม่โทรมา
2: เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเพื่อนของเธอนะแต่

0: ิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
1: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now

0: าหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
1: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: อง
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
3: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
4: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
5: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูนไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นโออิชิกรีนทีเนโกะคอลเลกชัน

0: อยากคุยทำไมไม่โทรมา
1: ก็อยากคุยต่อหน้ามากกว่า
0: ทำไมมีจีฮันล่ะ
1: ฮันฟอร์มาตั้งแต่วันที่เจอที่ร้านบุฟเฟ่แล้ว
0: ก็ยังดีนะที่ยังรับฟอร์คนอื่นเขาอะคิดว่าจะไม่เป็นเพื่อนกับใครบนโลกใบนี้สิ

0: ไม่ได้บอกว่าอยากเจอบอกว่าเผื่อต้องเจองั้นก็แปลว่า
1: จะเดทกันต่อเนี่ย
0: ก็เธอว่าไงอ่ะ
1: คือเอาจริงเราก็ไม่รู้หรอกเว้ยว่าเธอคิดอะไรอยู่เราคิดว่ามันก็คงไม่เสียหายอะไรที่เราจะพาเธอมารู้จักกับเพื่อนของเรามันอยู่ในโลกของเราแต่ถ้าเธอบอกเราตรงๆว่าเธอไม่ชอบอะไรหรือว่าเธอไม่อยากเจอใครมันก็ง่ายกว่าที่ต้องมาเดาเองถูกปะแล้วนี่เรายังไม่ได้นับนะพี่เธอแม่งถึงเหมือนไม่แคร์เราเลย
0: ขอโทษ
1: เราก็ผิดเองที่คิดน้อยไปหน่อยลืมไปว่าเธอเป็นมนุษย์คนละประเภทกับเรา
0: ไม่ใช่แค่เรื่องนั้นดิขอโทษที่พ่อพูดจาแรงๆใส่อะคือเราไม่รู้นะว่าการแสดงออกของเราอ่ะมันทำให้เธอคิดยังไงแต่การได้เดทกับเธอมันก็ดีนะคือเราอยากไปเรียนบอลลูนแดนซ์มาตลอดเลยเว้ยแต่เราไม่กล้าไปเพราะว่าเรากลัวต้องไปเต้นกับคนที่เราไม่รู้จักอ่ะแล้วเราก็ไม่เคยได้ไปเวิร์กช็อปหรือไปดูงานศิลปะแบบสงบๆเลยเพราะว่ามันก็มีคนเข้ามาหาตลอดพอมีเธออยู่ด้วยมันก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาจีบโอเคมันอาจจะมีไม่คลิกกันบ้างน่ารำคาญบ้างแต่โดยรวมแล้วมันก็ดีนะเราโคตรโอเคเลยกับการได้เดทกับเธอเพราะงั้นน่ะเราไม่เคยรู้สึกว่าเราไม่สำคัญขอโทษจริงๆที่ทำให้เข้าใจผิด
1: วันหลังก็บอกให้รู้หน่อยดิ

0: เรียกว่ากลับ
1: พอดีมอสอยากมาด้วยอะเปลี่ยนใจว่ะรู้ดิ
2: ขอจอยตัวด้วยนะ
0: ได้ดิมาเวลคัมดิ้งก่อนเลยมา
3: ไม่พอหรอกมั้ง
2: ไม่เอาอ่ะ
3: นิดนึงจะได้ตามมัน

0: ัน
1: เก็บเงินกัน
2: เฮ้ย
0: ดีนแก้วอยู่ที่เดิม
2: โอ้โห
0: มา
2: แล้วอ่ะ

ใช่ครับจุดเริ่มต้นมันคือเรื่องบ้าๆแต่ผมก็ไม่รู้จริงๆว่าเรื่องบ้าๆเนี่ยมันจะพาผมไปสู่อะไรหรือมันจะจบลงแบบไหนจะเรียกว่าความรักดีไหมหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกัน

0: รอบนี้ภาพจะตัดไหมเนี่ย
1: ไม่
2: ได้กินเยอะขนาดนั้น
0: เธอนี่เป็นคนยังไงกันแน
2: ่หมายความว่าไง
0: ก็เธอดูไม่เข้าสังคมเหมือนพวกอินโทรเวิร์ตอะแต่อินโทรเวิร์ตส่วนใหญ่ที่เรารู้จักก็ไม่ได้มีใครชอบดื่มเหมือนเธอรู้ใหญ่เทนดิมันวันแม่งอยู่แต่กับหมา
2: แล้วไงเคยถ้าจะเป็นอินโทรเวิร์ต
0: จะต้องนั่งชงมัทฉะ
2: อ่านหนังสืออยู่บ้านจะออกมากินเหล้าออกมาเที่ยวกลางคืนไม่ได้หรอแล้วอีกอย่างนะ
0: เราก็ไม่เคยนิยามตัวเองว่าเป็นอินโทรเวิร์ตด้วยถ้าเป็นอะไร
2: เป็น
0: ฉันบ้ามั้ง
2: จริงๆเราชอบอยู่ที่ที่คนเยอะๆนะแต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่มีใครมาอยู่กับเรา
0: ย้อนแย้งว่ะทำไมก็มันจริง
2: เปล่าแค่ไม่คิดว่าคนอย่างเธอจะพูดคำแบบนี้ออกมา
0: ก็เราอ่านหนังสือเยอะแล้วนี่เราเด็กๆกันอีกกี่วันนะสองป่ะ
2: สาม
3: มึงช่วยเลิกตั้งเงื่อนไขแล้วปล่อยให้อะไรอะไรมันเป็นไปตามความรู้สึกบ้างได้ไหมวะ
2: อะไร

0: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
1: ้ทำไมต้องด่ากันแรงขนาดนั้นด้วย
2: ตามมาทำไมไม่กลับบ้านหรอก
1: ก็กำลังจะกลับนี่ไง
3: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
4: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
2: เราไม่ได้จริงจังกับดีนอยู่แล้ว
1: ซ่อนแบบซอฟต์ยิ้มแบบดุ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เอาล่ะต้องยิงแก้วหนึ่ง
2: อุ๊ยผัวขา
1: อื
2: องั้นเมียขอเมกาโน่แก้วหนึ่งด้วยได้ไหมแต่ว่าผัวจ่ายให้นะ
1: มึงติดรถกูไปทำงานไม่พอมึงให้กูเลี้ยงกาแฟอีกเหรอฮะนี่เป็นเพื่อนหรือเป็นภาระเนี่ย
2: ให้เป็นน้องเพื่อนไม่เป็นน้องภาระทั้งนั้นแหละแต่เขาขอเป็นเมียตัวได้ป่ะ
1: เฮ้ยแต่เช้าเลยนะมึงเน
2: ี่
1: ย
2: เล่นตัวนะ
1: โอ
3: ้น้าเต็มคะ
4: ครับ
3: เอิงเอาลาเต้เย็นแก้วหนึ่งค่ะ
4: ครับ
1: คุณจะไปไหนหรอแต่งตัวสวยใช
3: ่ฉันก็แต่งตัวสวยมาทั้งนี้ทุกวันอยู่แล้วอะ
2: คุณขามันเน
1: า
2: ะ
1: ก็รู้ว่าสวยทุกวันแต่ว่าวันนี้สวยเป็นพิเศษเลยสวยสมกับเป็นเจ้าสาวของผมในอนาคตเลย
5: คุณนอเปลี่ยนจากเอาคุณเอานายกลับมาจีบกันเหมือนเดิมแล้วเหรอจ๊ะ
2: นี่ตบปากเลยนี่กูสาไม่ขัดเรื่องที่นางชนีเรามันมั่นหน้ามั่นหนกนะมึงจะทักขึ้นมาทำไมเนี่ยฮะ
4: รู้ไงทักแล้วมันจะเป็นยังไงเน
2: ี่
4: ย
5: เป็นยังไงหรอจ๊ะ
3: งั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปดูร้านก่อนนะคะ
1: เชิญครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: นี่ไงก็เป็นอย่างนี้ไงตกสักทีเดียวไปในอีดิมนี่อีก
3: อ
2: ้อ
3: ขอบคุณ
4: แล้วจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเลยพี่ชิต้าเฮียงั้นเดี๋ยวไปซื้อพ่อไว้ถ่ายงานก่อนนะจะได้ทันเฮียเสร็จคุยกับลูกค้าพอดีอ่ะ
6: ครับ
4: นี่เป็ดไม่ใช่คุณเอ๋ย
2: โอ
4: ้โหไปหมดแล้วเฮียกู
7: ค่ะคุณเคมโอ้ยตายแล้วเพิ่งแยกกันเมื่อกี้บอกคิดถึงแล้วล่ะค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ See you bye
2: เจ๊นี่มึงเพิ่งรู้จักกับคุณคิมไม่ถึง2นาทีด้วยนะมึงให้เขาดูหินตาหินยายันเช้าเลยเหรอ
5: ดูหินตาหินยายอะไรคุณยังไม่ให้ดูกูนี่กุลสตรีกูไม่ใช่กุลสตรีธรรมดานะคะกูเป็นกุลสตรีที่รักสนุกชอบสนุกแต่พับ
4: ตับโอ้ยหยุดเลยกุลสตรี
1: นี่มึงพูดจากเขาไม่ใช่เหรอวะแล้วมึงไปเที่ยวเขาแบบยันเช้าแบบเนี้ยมึงชอบเขาจริงหรอ
5: จังอ่ะกูแค่ open relationshipกูแค่รู้สึกว่าอยากไปเที่ยวกับผู้ชายยันเช้าก็ได้ไม่เห็นจะผิดตรงไหนเลยที่สำคัญนะกูว่าช่วงเนี้ยชีวิตกูขาดคืนยังก็ไม่รู้ว่ามองเดิมไปที่ไหนนะมีแต่ผู้ชายมาตอมมาหอมมาดมเหมือนแบบแมลงดมดอกไม้อะไรอย่างงี้เลยอ่ะที่สำคัญนะอีน่ารู้นะไม่อยู่คอนโดด้วยกูบอกเลยค่ะว่าช่วงเนี้ยกูลัคกี้เกมลัคกี้เลิฟสุดๆสวยรวยพร้อมเพอร์เฟคขนาดเนี้ยทำตัวยากจังเลยอุ๊ยใครจ๋าง่วงจังเลยไม่ได้นอนมาทั้งคืนเทปเทียไปนานดีกว่า
8: ขอโทษครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
7: เป็นค่ะ
5: เป็นโสดชื่ออ๋อค่ะ
8: ครับต้าครับโสดเหมือนกันขอโทษครับไม่ตั้งใจครับไม่เป็นไรนะครับ
9: ชนปุ๊บสปาร์คปั๊บโอ้โหอีแต๊ด
1: แต๊ดคืออะไรวะ
9: ก็เตี้ยกับแรดผสมกันไง

0: ยิ้งมองยิ้งง
1: อคุณยายไม่อยู่ที่นี่หรอคะไม่ค่อยเห็นหน้าเลยอ่ะดีว่าชื่อออยนะคะอยู่ชั้น14ห้อง31ทับ14ก่อนไม่ค่อยดีเข้ามาได้ตลอดๆเลยนะคะ
2: นี่ถ้ามึงจะบอกเขาขนาดนี้ด้วยนะมึงลากเขาไปกินหลังร้านเลยไหมเอาไหมแห
1: มคานคุณตาค่ะนี่เพื่อนออยเองค่ะคนนั้นชื่อตั้มส่วนคนนี้ชื่อซีนิวไม่ต้องไปสนใจพวกมันหรอกค่ะแต่คุณตาคุณยายไม่อยู่คอนโดนี้หรอคะ
3: อ
1: ๋
3: อเปล่าครับพอดีผมแวะมาหาเพื่อนที่วงอะครับ
1: เป็นนักดนตรี
0: โอ้ my god สเปก
3: เปล่าครับวงป๊อกเด้งผมล้อเล่นครับวงดนตรีเนี่ยแหละผมเล่นอยู่ที่ร้านนิวมิวสิกตรงทองหล่อครับวงผมเล่นทุกคืนตอน4ทุ่มถ้าคุณออยว่างก็มานั่งฟังนะครับ
1: ไปค่ะ
2: เหนื่อยเดี๋ยวมาเล่า
4: ไอ้เจ๊วันนี
5: ้มึงยังรู้จักเขาดีนะมึงมึงตอบกับลุงได้แบบนี้เลยเหรอ
1: ได้ไปเหรอ
5: เออ
1: ก็ละคุณป้าคะ
3: ครับ
1: ค
3: ุ
1: ณพ่อชื่ออะไรคะ
3: ชื่อท็อปครับ
1: คุณแม่คะ
3: ไก่ครับ
1: เป็นคนจังหวัดอะไรคะ
3: กรุงเทพครับ
1: รู้จักกันแล้วรู้จักกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยว4ทุ่มจะไปดูแล้วกันนะคะ
3: งั้นผมจะรอนะครับ
1: ค่ะ
3: ผมขออเมริกาโน่เย็นแก้วหนึ่งครับส่งที่ชั้นที่10ห้อง52นะครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
1: ค่ะเจอกันนะคะ
3: เจอครับคุณออย
1: ค่ะแล้วว่าเสียแม่ผมต้องขอโล
2: เลิศมากเลิศมากคันธมาจนเลิศมากนี่บอกเลยนะคะว่าหมามุ้ยเนี่ยต้องเรียกมึงว่าแม่เลยอีแต
1: ๊ดแต๊ดคืออะไรวะ
2: ก็เตี้ยกับแรดบวกกันมาเป็นแท็กแล้วออกมาเป็นมึงไงล่ะ
1: พี่จ๋าในกูก็เชิญเลยค่ะเพราะว่าวันนี้กูอารมณ์ดีกูไม่โกรธ
4: พี่เจ๊มึงมีคุณคิมหมดแล้วไม่ใช่เหรอวะแล้วทำไมมึงบอกคุณต้าว่ามึงโสดวะ
1: อ
4: ่
1: ะกูบอกพวกมึงแล้วไงว่ากู open relationship เข้าใจปะกูแค่บริหารเสน่ห์ไม่ให้ขึ้นสนิทเท่านั้นเองมึงบอกว่าโอ้ไม่ไม่ขอดูไปนอนก่อนเนาะกันไหนบาย
4: มึง
2: อะไร
4: ทำไมอยู่อีเจ๊มันถึงลุกขึ้นมาโปรยเสน่ห์แบบนี้วะมันเป็นไรปะวะ
2: กูไม่รู้เหมือนกันถ้ามึงอยากรู้นะเว้ยมึงก็ชวนไปเที่ยวแล้วก็ถามมันเองซะจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรอีแบ๊ก

0: แคทรู้ไหมครับว่าคุณแคทเนี่ยตาสวยมากเลยนะครับมองตาคุณแคทเนี่ยไม่เบื่อเลยนะครับ
1: แค่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะ
0: ก็อยากได้คอนแทคเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่คอนแทคเลนส์นะครับเป็นคอนแทคไลน
1: ์นี่ถ้าแคทไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์คุณตั้มจะขอไลน์แคทยังไงคะ
0: ผมก็จะถามคุณแคทว่ารู้ไหมครับว่าถ้าเกิดม้าธรรมดาเนี่ยอยากมีลายเหมือนม้าลายเนี่ยมันจะขอนางฟ้าว่าอะไร
1: ขอว่าอะไรคะ
0: ขอลายได้ไหม
2: ว้ายซัมเวอร์นี่น้องคะรู้หรือเปล่าคะว่าคราวที่แล้วที่เพื่อนพี่เนี่ยมันจีบผู้หญิงเนี่ยมันก็ใช้วิธีนี้แหละค่ะอย่าไปหลงกันนะอด
3: มึงทำงี้ทำไมเนี่ยฮะ
2: ก็กูหมั่นไส้ไงแล้วจะโทษกูไม่ได้นะเว้ยถ้าจะโทษเนี่ยไปโทษไอ้เจนู่นที่มันเยาะเย้ยกูดีนะแล้วกูบอกเลยนะจ๊ะว่าถ้าเกิดว่าคืนนี้กูไม่ได้เนี่ยก็อย่าหวังว่าจะมีใครได้เพราะว่ากูจะขัดขวางให้หมดเลยไอ้เจไปไหนวะ
3: กูจะไปรู้เหรอกูนึกว่ามันจะมาพร้อมมึงกันเนี่ย
2: จำมือแหกตาดูไหมว่านี่ชุดอะไรชุดทำงานนั่นหมายความว่าพอกูเลิกงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบพุ่งมาที่นี่เลยเพราะว่ากูนี่อยากจะรู้ว่าพี่อีเจมันแต้นได้ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไร
4: อุ้ย
0: ขอโทษครับ
4: อุ้ย
0: ผมนึกซุ่ม

0: ำจริงเลยนะครับเนี่ย
1: เขาไม่ได้เรียกว่าซุ่มซ่ามหรอกค่ะพอดีว่าตรงนี้มันมีหลุมอยู่พอดีเลยแล้วก็ไม่ใช่หลุมธรรมดาด้วยนะคะเป็นหลุมรัก
2: เจ๊เป็นเอามากอาการหนัก
0: ญาติที่ผู้หญิงสวยๆพูดแบบนี้เนี่ยน่ารักดีนะครับดูเป็นกันเองดี
1: อุ๊ยเป็นกันเองไม่ดีหรอกค่ะเป็นแฟนกันดีกว่าเยอะเชื่อไหมนะคะโสดค่ะ
0: คุณชมครับ
1: คุณอมคุณอมดูหุ่นดีฟิตแอนด์เฟิร์มขนาดนี้ต้องเป็นนักกีฬาแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อไม่ใช่หรอกครับพอดีผมเป็นเชฟนะครับแต่ว่าชอบออกกำลังกาย
1: อุ๊ยตายแล้วชอบออกกำลังกายเหมือนออยเลยค่ะออยนี่นะคะต้องตื่นตีห้าเช้าออกมาวิ่งจ็อกกิ้งตลอดเลยค่ะ
2: ตื่นตีห้ามาวิ่งทุกเช้าโอ้โหกลับจากแถวก็ตีสี่แล้วมาตื่นตีห้านี่ขอโทษนะคะที่ตื่นมาตีห้าเนี่ยตื่นมาอ้วกหรือว่าตื่นมาวิ่งกันแน่คะเนี่ยโอ้โหกล้าเน
1: าะเลิฟสไตล์เราตรงกันแบบเนี้ยอยากขอไลน์แล้วใช่ไหมล่ะเด
2: ี๋
1: ยวไม่ให้เน
2: ี่
1: ยถ
2: ือ
1: ว่าผ
2: ิ
1: ดกฎคนสวย
2: คนสวยคนสวยสวยหรือแรดกันแน่คะอีแอ๊กอีแอ๊ก
0: นี่ครับ
1: โอ้ยขอบคุณค่ะคุณอมเป็นเชฟแบบนี้ต้องทำอาหารบ่อยแน่เลยเอาอย่างนี้คราวหน้าถ้าทำอาหารเนี่ยไลน์มาชวนไปก็ได้นะคะเดี๋ยวจะไปให้ชิมโอ้ยไม่ได้ไปชิมอาหารให้ถึงที่เลยค่ะ
2: เดี๋ยวจะไปให้ชิมเดี๋ยวจะไปชิมหนูพี่โอ้โหพี่หลอกหนู
3: โอ้ยมึงกับพอได้แล้วถ้ามึงจะอิจฉาเนี่ยมึงช่วยอิจฉาในใจได้ไหมกูรำคาญสะกิดอยู่นั่นน่ะ
0: เดี๋ยวผมไลน์ไปหานะครับ
1: ได้ค่ะรอนะคะจิ้งหนึ่งจิ้งหนึ่งไลน์ใครมาอย่างนี้เลยจิ้งจิ้งจิ้งจิ้งอุ้ยตายแล้วเพื่อนอยู่นี่เองเหรอว่าฉันเลยอยู่ในจับนั่นไปใช่นะคะจะได้ไหมนกนกนกนกนกอุ้ยปิดแล้ว
3: มึงกูว่านะเว้ยพี่เจมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่เลยว่ะถ้าไม่งั้นมันไม่แลดเบอร์นี้หรอก
2: กูไม่รู้แต่ที่กูรู้อ่ะคืนนี้กูต้องได้บ้างชนเราได้ใช่ไหมได้ Watch and learn ใครว่าไงฮะขอโทษค่ะ
4: เฮ้ยเดินระวังเลยดิตุ๊ดแต่งหนวดล่วงเลย
2: ขอโทษครับโอ๊ยทำไมอีเจมันชนเราได้อ่ะแล้วทำไมกูชนแล้วก็ได้เหมือนกันอ่ะเกือบได้ตีแล้วเมื่อกี้ไม่ยินดีทำเลยนะได้เดี๋ยวกูจะไม่กวดขี้กวดเยี่ยวให้มึงกินแล้วเอาโย
3: มึงที่กูให้มาที่นี่นะกูได้มาแล้วตามไอ้เจ๊กูให้มึงมาช่วยดูว่ามันเป็นอะไรไปเร็ว

0: ริงๆเว้ยที่อยู่มึงลุกขึ้นมาแรดแบบเนี้ยมึงมีอะไรเมื่อวาน
1: ไม่มีอะไรนี
0: ่ไม่มีอะไรแต่ว่ามึงคบผู้ชายที่3คนเนี่ยนะ
1: 3อะไรนี่คนที่4ยืนอยู่นี่จะมองกูหลายทีแล้วเนี่ย
0: เอาดีๆเจ๊มึงมีอะไรมึงบอกพวกกูได้นะเว้ยไม่ใช่ว่ามึงทำตัวแรดได้ร้องความสนใจแบบนี
2: ้โอ้ยไอ้ตามที่มันทำตัวแรดเนี่ยมันได้เรียกร้องความสนใจหรอกค่ะเขาเรียกว่ากะหรี่ปั๊บ
1: แหมทำไมเป็นด่ากูจริงๆก็อิจฉากูใช่ไหมล่ะที่มึงอ้อยแล้วมึงไม่ได้เห็นกูอ่ะนี่กูแนะนำนะไปเอาหญ้าหน้าร้านเนี่ยเอามาลอกควายตัวผู้แถวนี้อาจจะได้สักตัวนะมึงอ่ะ
0: เอาดีๆเว้ยกูจริงจังมึงเป็นอะไรปะเนี่ย
1: ก็กูบอกแล้วไงว่ากูไม่ได้เป็นอะไรกูแค่เอนจอยกับชีวิตความเป็น open relationship ของกูแค่นั้นเอง

0: รออะไรล่ะครับพี่ผมมาเห็นพี่เพิ่งเข้ามาเองนะยังไม่ทันจะได้ดื่มเลย
1: อุ๊ยสังเกตไม่ได้เมาเหล้าไงคะเรียกว่าเมารักชื่ออะไรคะ
0: กิฟต์ครับ
2: ดูดิดีเจเพิ่งชนแล้วก็ได้อีกแล้วว่ะนี่สี่คนแล้วนะถ้าเกิดว่ารู้อีกคุณคิมไปเนี่ยโอ้ยจ๋าใครชนใครครับเต้นอย่างสาวโรงงานมึงคิดอะไรอยู่ปะ
3: กูว่าเลยดีเจมันต้องมีอะไรแน่ๆว่ะ
4: สักครู่ติดตามชมเสือชนีเก้ง
5: หลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะครัวของเราวันนี้ดูสะอาดสะอ้านดูคลีนดูละมุนดูน่ารักเพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าเรามีเตาอบตัวสวยตัวที่แบบว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนี่คือคอมโปครับเตาอบระบบไอน้ำขนาด12ลิตรขนาดกำลังดี
1: ใช่
0: พ่อบ้านแม่บ้านหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในร้านค้าร้านอาหารต้องตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นระบบไอน้ำจึงทำให้อาหารของเราไม่ว่าจะเป็นคาวหวานขนมปังเบเกอรี
1: ่
0: มีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งกัง
1: โอ้ใช่แล้ว
0: เตาอบทั่วไปเราเคยเจอกันแล้วแต่รุ่นนี้ครับคุณผู้ชมครับด้านบนของตัวเครื่องเขาจะมีที่เอาไว้ให้ใส่น้ำคือเตาอบเนี่ยนะครับบางทีหลายคนจะเข้าใจว่าอาหารออกมาเนี่ยมันจะแห้งเนาะมันจะแข็งคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ครับไม่แห้งไม่แข็งไม่กระด้างอย่างแน่นอนเพราะว่าสามารถที่จะหยอดน้ำนะครับลงไปในตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวระบบข้างในเขาจะทำงานทำให้ความร้อนทำงานกับไอ้น้ำพร้อมกันอาหารจึงน่ารับประทานนะครับไม่แห้งอาหารมีความชุ่มฉ่ำเหมือนวันนี้ครับผมทำคอหมูอบน้ำผึ้งคุณผู้ชมดูครับมาดูกันตรงนี้นี่ครับ
1: โอ้โห
0: กำลังเลยคุณผู้ชมกำลังหอมกลิ่นดีแล้วดูครับ
1: แต่ก่อนต้องก่อไฟย่างเนาะ
0: ถูกต้อง
1: อุ้ย
0: อุ้ยคุณผู้ชมดูครับมันดูไม่แห้งเนาะดูชุ่มฉ่ำเนาะ
1: มันดูชุ่มมันดูจุยซี่มันดูน่าอิท
0: ถูกต้องมาบางร้านนี่ขีดเป็นร้อยเลยนะคุณผู้ชมนะครับ
1: ดูดิ
0: ดูเนื้อครับส
1: ุ
0: กสม่ำเสมอและเนื้อคอหมูครับคุณผู้ชมมีความชุ่มฉ่ำเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอ่ะใครอยากได้นะครับเตาอบดีๆเอาไว้ทำอาหารนะครับ
1: ใช่แล้ววันนี้จะได้เตาอบไป1อันนะคะขนาด12ลิตรเนาะยังไม่พอยังแถมเป็นตัวกระทะเป็นตะแบบกระทะปิ้งย่างให้ไปด้วยอันนี้ขนาดกำลังดีและก็ยังมีชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นขออนุญาตคลาสสีให้ทั้งหมดนี้ได้ใช้ไฟฟ้า2อันนะไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทหารเฉลี่ยเท่ากับว่าเตาอบเหลือชิ้นละ600กว่าบาท
0: ต้องรีบครับคุณผู้ชมครับเตาอบรับประกัน1ปีซื้อวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินนะครับของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินไปทางรีบโทรครับ
2: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสไอ้น้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแถมทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตาอบไฟฟ้าระบบไอ้น้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
1: โอ้ยสายเข้าเยอะมาก
0: ใจเย็นๆนะครับใครที่ได้แล้วยินดีด้วยใครที่ยังไม่ตัดสินใจแล้วถ้าเกิดวันนึงอยากจะกลับมาซื้อบางทีนะครับอาจจะต้องขึ้นราคาหรือบางทีของหมดไม่ให้แล้วกับโปรนี้นะฮะนี่คือเตาอบแบบไอ้น้ำคุณสามารถใส่น้ำทำให้อาหารมันชุ่มฉ่ำ
1: ดูดิ
0: มันดูไม่แห้งเพิ่มความอร่อยและอรรถรสในการทานอาหารเห็นไหมครับการทำอาหารจะง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปใช้เตาแก๊สเราไม่ต้องไปใช้กระทะหรือต้องหม้ออบดินเผาอะไรไม่ต้องไปก่อตรงก่อเตาเอาเตาอบตัวนี้ติดบ้านติดร้านของคุณเอาไว้ครับ
1: เช่นถ้าเราจะย่างเนี่ยไส้กรอกอีสานปราบเซียนไม่ให้ควันมันขมงโฉงเฉงขึ้นมาไม่ให้กลิ่นมันออกมาติดแบบผ้ามงผ้าม่านโซฟาน
0: ี่คือเตาอบระบบไอ้น้ำระบบไอ้น้ำเนี่ยจะทำให้มันลดกลิ่นลดควันที่อยู่ในเตาแล้วก็ทำให้ไส้กรอกของเราเนี่ยมันไม่แข็งด้วย
1: ต่อมาเมนูที่แบบว่าเราทำกินเองที่บ้านได้ปกติไปซื้อข้างนอกเนาะถาดนึงมันแพงมากเลยพิซซ่าน
0: ี่ไงนี่ไงเธอดูดิ
1: ถ้าอยากให้ยืดต้องเป็นเตานี้จริง
0: ๆโอ้คุณผู้ชมครับไหนดูซิอย่างที่บอกครับฉันมีไมโครเวฟเดี๋ยวฉันก็ทำกับไมโครเวฟได
1: ้แข็ง ออกมาแข็งทั้งแป้งแข็งทั้งชีส
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับดูให้แม่ชีสโอ้ยตายแล้วแม่อุ้ยช็อตนี้มันต้องยกหูโทรศัพท์แล้วแม่เอ๋ยนะจ๊ะดูสิครับ
1: วันนี้ได้เตา1เตาค่ะรับประกันตัวเตาให้ด้วย1ปีแถมเป็นตัวเตาปิ้งย่างตัวนี้นะคะให้ไปอีก1แถมชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นแบบนี
0: ้ 1,390 บาทเบอร์โทรอยู่หน้าจอแล้วครับ
2: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอน้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแถมทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตา าอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
1: นอกจากจะอบนู่นนี่นั่นแล้วเวลาขนมปังที่มันเหลือในตู้เย็นมันกินไม่ทันนะเอามาแปรรูป
0: นี่ไงคุณผู้ชมครับนี่
1: ขนมปังเนยขนมปังกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปาดซอสปาดเนยเข้าไปแล้วก็แบบอบเข้าไปเลย
0: เนาะเราเก็บใส่โหลเก็บใส่ถุงดีๆเนาะคุณผู้ชมเก็บไว้กินได้นานเลย
1: และยังมีของแถมให้อีกหนึ่งชิ้นค่ะเตาปิ้งย่างไฟฟ้าตัวนี้ขนาดพอดีมากแล้วทำเป็นแบบกระทะร้อนก็ได
0: ้
1: ทำสเต็กหม่าล่าทำแบบหูแล้วความเดือดความปุดคืออันนี้มันตั้งเสิร์ฟตั้งกินบนโต๊ะได้เลยอ่ะ
0: คุณผู้ชมเสียงมันดีเสียงมันยั่วมากเลยแล้วร้อนดีนะของแถมเนี่ยเป็นของดีนะจ๊ะบอกให้คุณผู้ชมจ๋า
1: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นนะคะวันนี
0: ้ตัวนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แถมให้ปกติจะต้องแถมตะเกียบแถมแก้วแถมถาดแถมถุงอ
1: ัน
0: นี้แถมเตาปิ้งย่างให้เลยนะ
1: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นค่ะเตาตัวหลักของเราก็สวยมากๆวันนี้ได้ตัวเตาตรงนี้ไปด้วยเพิ่มอีก1อันและยังได้ชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นพร้อมกับการรับประกันตัวเตาอบ1ปีไปจ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทส่งฟรีอีกครับพี่
0: ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะหน้าจอทั้งหมดที่คุณได้ไปหมดเลยมีให้แค่90เครื่อง90เซตเท่านั้น 1,390 บาทอย่าช้านะครับหมดแล้วหมดเลยนะบอกก่อน
1: ฉะนั้นรีบโทรมานะคะต่อสายไว้วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: แอป 1G คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: คุณออกไปไหนหมดแล้วคุณ
1: ฉันไปร้านมาแล้วนายมีอะไรหรอ
0: ถ้าผมจะบอกว่าผมคิดถึงคุณนายได้ปะ
1: หยอกแล้วนะ
0: เอ้าก็ผมก็หยอกให้มันปกติไงคุณเวลาเห็นหน้าคุณแล้วไม่ได้หยอกมันรู้สึกผิดปกติไงไม่รู
1: ้อ่ะแล้วตกลงนายมีอะไรเนี่ย
0: ผมให้คุณช่วยไปหลอกถามพี่เจ๊ผมหน่อยว่าตอนนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะช่วงนี้เจ๊มันทำตัวแปลกๆอ่ะ
1: คุณเพื่อนออยเขาก็ทำตัวแปลกๆอยู่ทุกวันอยู่แล้วปะถ้าเกิดวันไหนทำตัวปกติอะสิแปลก
0: ก็ใช่คุณแต่ว่าไอ้แปลกที่ผมพูดถึงเนี่ยคือตอนนี้ไอ้เจ๊มันคบผู้ชายพร้อมกัน4คนเลยนะคุณ
1: ฮะ4คนเลยเหรอโอ้ยน่าจะแบ่งให้ฉันสักคนนะเนี่ย
0: นี่คุณจะไปขอแบ่งจากไอ้เจ๊มันทำไมเราคุณก็มีผมอยู่ตรงนี้แล้วไงโอเคครับ

0: ผมจะให้คุณเนี่ยไปหลอกถามไปเจฟหน่อยว่าตอนเนี้ยมันเป็นอะไรกันแน
1: ่แล้วทำไมไหนไม่ไปถามเองล่ะ
0: ผมมาไปถามมาแล้วคุณแต่มันก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรแล้วตอนนี้มันก็แค่อยากจะสนุกกับการใช้ชีวิตแบบ open relationship อะไรของมันนี่แหละ
1: ก็นี่ไงคำตอบ
0: คุณเชื่อผมเถอะคนใหญ่เจ๊นะถ้าเกิดมันไม่เป็นอะไรนะมันไม่ลุกขึ้นมาแล้วก็คบผู้ชายพร้อมกัน4คนแบบนี้หรอก
1: หรือว่าคุณเพื่อนน้อยเอาจะแค่คุยสนุกหรือเปล่านาย
0: คนใหญ่เจ๊นะคุณถ้ามันไม่ได้จริงจังมันจะคุยสนุกนะมันก็แค่แซวตรงนั้นแล้วก็จบตรงนั้นแต่ตอนเนี้ยมันให้เบอร์ไป4คนเลยนะ
1: คุณเพื่อนอาจจะทำเหมือนนายก็ได้นะให้เบอร์สาวๆไปเยอะแต่ว่าไม่จริงจังสักคน
0: ก็ผมทำแบบนั้นเพราะว่าผมมีคนที่ผมจริงจังอยู่ตรงนี้แล้วไงอ่ะโอเคข้ามเรื่องนี้ไปก่อนคือตกลงคุณจะช่วยผมใช่ไหมไปถามไอ้เจ๊ให้หน่อยว่ามันเป็นอะไรเผื่อว่ามันจะยอมบอกคุณนะนะ
1: ก็ได
0: ้ขอบคุณนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: แล้วคุณจะพูดขายกับผมทำไมอ่ะคุณก็พูดกับผมปกติสิ
1: ไม่เป็นไรเว้ย
0: คุณห้อยเจ๊ไปทางนู้น

0: คุณแม่ออยทำอะไรอยู่เหรอคะ
1: ถือกระจกถือลิปสติกเกี่ยวข้าวอยู่มั้งคะทีหลังเนี่ยนะถ้าไม่รู้จะทักอะไรก็ไม่ต้องทักเข้าใจปะเพราะว่าเบื่อมากเลยเวลาคนเห็นเราว่าเราทำอะไรอยู่แต่ชอบถามว่าทำอะไรอยู่อะคะ
0: เอิงถามเป็นมารยาทเฉยๆอะค่ะ
1: ตรงนี้ไม่ต้องการมารยาทค่ะมีอะไร
0: โอ้โหหงุดหงิดเบอร์นี้แล้วเราจะหลอกถามยังไงดีเนี่ยทำเป็นชวนคุยเรื่องเราก่อนดีกว่าคุณแม่ออยคะพอในตั้มเขา move on ไปแล้วเนี่ยก็แอบรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะคะ
1: เรานี่มันยังไงเนาะเพราะเขาทำดีด้วยก็ไม่ดีเพราะเขา move on บอกรู้สึกแปลกๆไบโพล่านะคะเนี่ยพี่หาหมอไหมคะ
0: โดนด่าอีกสวยเลยเราจะชวนคุยเรื่องอะไรดีเนี่ยถึงจะรู้ว่าคุณแม่ออยเขาเป็นอะไร
1: อ่ะคิดนี่ด่าฉันอยู่ในใจปะเนี่ยฮะตกลงมานี่มีอะไร
0: คือเอิงก็เป็นห่วงคุณแม่ออยเฉยๆอะค่ะได้ข่าวว่าคุยกับผู้ชายพร้อมกัน4คนเลยเหรอคะ
1: อีตั้มมันให้มาถามใช่ไหม
0: เปล่านะคะไม่ใช่
1: แบบกะอักกะอ่วนดูนี่ก็รู้จ้าแหมที่หลังเนี่ยที่อยากสตรอเบอรี่แล้วไม่แข็งแรงอ่ะฝืนๆแบบนี้ไม่ต้องทำนะแล้วก็คาบข่าวไปบอกอีตั้มด้วยว่าคำตอบนี่เป็นคำตอบเดิมเหมือนที่ตอบไปเมื่อคืนนั่นแหละ
0: ตกลงว่าคุณแม่ออยไม่เป็นอะไรแน่นะคะ
1: ถามอีกทีจะด่าแล้วนะคะ
0: ไม่ถามแล้วค่ะไม่เป็นก็ไม่เป็นค่ะ
1: ได้เรื่องแล้วนี่บินข้ามข่าวไปบอกอีตั้มสิคะแต่ต้องว่าไปแล้วบินไป
0: ค่ะ
1: ต้องพี่ลาบข้ามข่าวไปบอกไปบิน
0: เหรอคะ
1: ต้องมีปีกด้วยค่ะ
0: จิ๊บ

0: พี่เจมส์มันเป็นอะไรจริงๆกับคุณ
1: เท่าที่ฉันดูคุณพระอ่อนเขาก็ปกตินะแต่แค่วันนี้ดูหงุดหงิดอ่ะ
0: หรอหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดน้องก็ไม่ได้ดั่งใจเพื่อนนี่ก็หน้าตบเหลือเกินส่วนผู้ก็ไปตบถึงท้องสักคนแหมกูถามมึงจริงเหรอกูเกลียดเลยกูว่าเนี่ยไม่ส่งผู้ไปกูสักคนเลย
2: ไม่ต้องเครียดนะพี่ชิต้ามามาหันหลังมาเดี๋ยวเป็ดตีตูดให้
0: ไม่วันนี้ไม่อยากให้ตีตูดอ่ะตั้มพี่เลยได้ไหมวันนี้เ
2: ฮ้ยดึงขึ้นก่อนดึงขึ้นก่อนขึ้นยัง
0: ขึ้นยัง
2: ขึ้นยัง
0: ขึ้นแล้ว
2: ไม่เอาเดี๋ยวเข้าหน้าไม่ติดพี
0: ่พี่ก็ไม่อยากให้เข้าข้างหน้าซะหน่อยพี่อยากให้เข้าข้างหลัง
2: มึงเลิกบ้าสักทีดิ
0: ใจกูเลิกบ้าได้ไงก็ไม่หงุดหงิดนี่หว่ามึงคิดดูนะเว้ยกูกับอีเจมันต่างกันตรงไหนฮะหน้าก็ทำมาจากหมอเดียวกันแท้แต่อีเจนี่ได้มาตั้ง4คนกูนี่ไม่ได้พูดสักคนเลยอ่ะแต่ที่สำคัญเลยว่ามันยังเอามาเยาะเย้ยกูอีกอย่าให้กูมีมาอวดบ้างก็แล้วกันแหมไม่จะเอาตั้งแต่หน้าปากซอยยันท้ายซอยเลยฮะ
1: ฮัลโหลอ
0: ี
1: กวาน
0: ว่ายังไงล่ะอีแต
1: ๊ดไม่มีอะไรมาก็พอดีว่าคุณอมที่เขาเป็นเชฟอะเขาไลน์มาถามกูว่ากูเนี่ยชอบกินเนื้อวากิว A5 หรือเปล่าก็เลยบอกว่าก็พอกินได้อะค่ะ
0: แล้วไงเหรอ
1: เขาก็เลยบอกว่าโอ้ดีเลยเดี๋ยวเขาทำซอสสูตรใหม่ที่คิดค้นมันจะแรงบันดาลใจในการพบกันของกูแล้วค่ะเมื่อคืนนี้แล้วก็ราดเนื้อวากิวมาให้กูทานจ้ะ
0: โอ้มันก็น่าจะเป็นซอสที่ผสมซิลิโคนกับโบท็อกซ์อ่ะเนาะเพราะหน้ามึงอ่ะ
1: น่าดูสิคะคนเราเนี่ยเวลาจิตใจมันหยาบมันคิดที่จะหยาบคนอื่นเนี่ยสมองมันก็สั่งการให้พูดแต่คำด่าหยาบๆคล้ายๆแบบนี้นะคะถ้าใจดีจะชวนไปกินเนื้อ A5 อร่อยอร่อยนุ่มๆอ่ะมีชวนก็ได้
2: นี่พี่ต้าไม่ลงจริงๆเหรอเนื้อวากิว A5 เลยนะครับ
0: ทำไมฉันต้องลงไปด้วยจ๊ะฉันมีอะไรทำที่มันสนุกกว่าการลงไปกินเนื้อวากิว A5 อะไรนั่นอีก

0: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
5: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
6: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
7: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
8: ทำให้คุณเกศรลาสติเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิมเอจะลาออก
9: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
10: เธอรู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
11: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
12: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
13: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
10: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวแองเจิ้ลแล้วนี่
14: ตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
15: กินเที่ยวอลาวเดอะเวิร์ดนะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียทรงตีตาย
16: เพราะว่าตะบีดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
15: ซาบิ
16: จัด

0: แต่กินแล้วมันสดชื่น
1: ใช่
2: เซียนโขเตี้ยนนะครับที่นี่
3: ใช่ครับป้า
2: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
4: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
5: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ป่ะผมถามลุงจริงๆครับความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
6: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยต้องลองเสี่ยงดูก่อน
7: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูนไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
9: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
9: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ

0: เนื้อเนื้อให้ครบไหมจ๊ะ
1: ขอโทษจ้ะ
2: ว่าแต่ซอสที่คุณออบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ได้พบออยเนี่ยเราคิดคนขึ้นมานี่มันชื่อว่าอะไรหรอคะ
3: มันชื่อว่าซอส for love นะครับ
2: ทำไมถึงชื่อว่า for love อะคะ
3: ก็ตั้งแต่ที่ผมกับคุณออยเจอกันเมื่อคืนเนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยครับว่าคุณออยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีทั้งความหวานความเปรี้ยวความเผ็ดอยู่ในตัวนะครับผมก็เลยทำซอสนี้ขึ้นมา
0: แล้วจะตั้งชื่อว่าซอสฟอยล์เลิฟให้มันยุ่งยากทำไมล่ะจ๊ะทำไมไม่ตั้งว่าซอสเผ็ดเปรี้ยวหวานหรือจะเรียกว่าซอสสามรสก็ได
2: ้คุณเอาเขากำลังบอกว่าเพราะว่าฉันมีความเผ็ดความเปรี้ยวความหวานเขาถึงตกหลุมรักฉันไงที่หลังก็ไม่รู้อะไรไม่ต้องถามนะมันดูโง่รู้ไหมแย่จังเลยเผลอพูดใจหยาบคายแต่ละคุณอมปกติเนี่ยออยนี่เป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยมากๆเลยนะคะ
3: ครับคุณงั้นเดี๋ยวคุณอาจะชิมเลยไหมครับ
2: อุ๊ยได้เลยค่ะแต่พอดีว่าวันนี้ออยทำงานมาเหนื่อยมากเลยแล้วก็ข้อมือไม่ค่อยมีแรงยังไงรบกวนคุณออมป้อนให้ออยทานหน่อยได้มั้ยคะหวังว่าคงไม่รบกวนมากจนเกินไป
3: ไม่รบกวนครับยินดีนะ
4: เอาแล้วออกแล้ว
2: ชิมโอเคค่ะ
4: ซอสครับซอส

0: จ๋รถไฟชนกันเลย
1: คนนี้ก็เป็นแฟนคุณพี่ออยเหรอ
0: หนึ่งในสี่คุณ
2: คุณตาคุณตามาได้ไงคะเนี่ยเออคุณตาคะนี่คุณอมเป็นเชฟค่ะส่วนคุณอมคะนี่คุณตาเป็นนักดนตรีค่ะเออคุณตาครับเดี๋ยวรบกวนออกไปคุยกันตรงนู้นแป๊บนึงนะคะพอดีมีธุระส่วนคุณอมรอสักครู่นะคะเดี๋ยวออยกลับมาค่ะไปค่ะคุณตาไปค่ะมีเรื่องปรึกษาพอดีเลยค่ะไปค่ะ
1: วันนี้แนะนำกันซึ่งหน้าแบบเนี้ยมาดำใจโคตรนิ่ง
3: มาดำใจโคตรนิ่งแต่เองน่ะโคตรเพื่อน
2: ออยแถวนี้ก่อนละกันนะคะพอดีว่าที่ร้านออยเนี่ยกำลังหาเชฟใหม่พอดีเชฟอมเขาก็เลยมาออดิชั่นเพื่อเป็นเชฟใหม่ที่ร้านนะคะ
4: แล้วทำไมเขาต้องป้อนคุณด้วยครับ
2: พอดีว่าเด็กคงอยากได้งานมั้งคะก็เลยประจบประแจงอะไรไปอย่างนั้นเองอะค่ะเอาก็คิดนะคะว่าถ้าประจบประแจงแบบนี้แต่ถ้ารสชาติไม่ได้เรื่องเนี่ยออยก็ไม่รับหรอกค่ะ
4: ผมก็นึกว่าเขาจะมาจีบคุณซะอีก
2: no way เป็นไปได้ยังไงไม่ใช่สเปคออยหรอกค่ะว่าแต่แล้วนี่คุณตามาเซอร์ไพรส์ออยถึงที่นี่มีอะไรปะคะ
4: อ๋อผมก็แค่จะมาถามคุณออยว่าคืนนี้คุณออยเนี่ยจะไปฟังผมเล่นดนตรีที่ร้านหรือเปล่าครับ
2: เฮ้ยเรื่องแค่นี้เองจริงๆไลน์มาก็ได้นะคะ
4: ถ้าผมอยากเจอคุณนะครับ
2: โอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเอาอย่างนี้กันนะคะเดี๋ยวออยแถวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวออยขอตัวกลับไปคุยกับเชฟอมก่อนเพราะว่าทิ้งมานานดูเสียมารยาทอะค่ะแต่ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าชิมอาหารแค่คำสองคำก็รู้แล้วค่ะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวออยมานะคะ
4: ไหนเพื่อนโทรไปบอกว่าอยากเจอเราแต่พอเจอถามยังก็ไม่รู้ว่าเรามาทำไม
5: ขบวนแรกรอดไปได้นะอีแต๊กรอดูซิว่าขบวน2มาเนี่ยมึงจะเอาตัวรอดยังไง
1: นายไม่คิดจะช่วยคุณพี่ออยเขาสักร้างหน่อยเหรอ
0: ไม่อ่ะคุณผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามาจากตัวรอดยังไง
1: และระดับมาดามเนี่ยฉันว่ารอด
2: มีแผนที่จะเปิดผับกับเพื่อนนะคะก็เลยเรียกนักดนตรีมาถามว่าวงดนตรีเขาเนี่ยเล่นสไตล์ไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับผม
1: ตอนเด็กฉันว่าหมาดำต้องชอบกินนมรสสตรอเบอรี่แน่โตมาถึงได้สตรอเบอรี่เก่งขนาดนั้น
3: ตอนเด็กกินนมรสเผือกสินะโตขึ้นถึงได้ชอบเพื่อน
1: ต้องชอบกินนมรสมากใช่ไหมโตมาถึงได้กัดเก่งเกิน
3: เปลี่ยนคำไม่ตกนั่นแหละต้
2: มว่าแต่เมื่อไหร่คุณอมจะป้อนออยสักทีล่ะคะออยนี่อยากกินจะแย่แล้วอะค่ะ
0: ได้เลยครับ
2: โอเคค่ะแทนเลยนะคะตีอะไรไงไม่คนละต้องมีคนแกล้งกูแล้วแหละ
6: จำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
7: ของคุณป้าครับ
8: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
9: Give me more.

0: ูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
1: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
2: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
1: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
3: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
1: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลง
4: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
1: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
3: ไอ้ปู
2: ่มึงหลอกกู
3: ไอ้แดง
1: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
2: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
2: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
9: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อหนูเหรอคะ
8: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
9: ต่อให้พี่มุฟออนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันง่ายระวังตัวไว้ละกัน
10: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
11: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มเข้มคมคมก้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
12: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
13: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
14: หมึกย่างหอมหอมหอมหอมจัง
13: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
11: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
15: ดาราล็อกกันเล่น
11: อะไรครับเนี่ย
16: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู่
17: เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
18: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
19: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
10: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
5: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
4: ด้วย

0: ร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: กองบังคับการปราบปรามเร่งแกะเส้นทางการเงินจากมูลนิธิของอดีตเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังพบพิรุธไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้และเงินถูกโยกเข้ากระเป๋าตัวเองทำให้สงสัยว่าอาจเกี่ยวกับการฟอกเงินคล้ายวัดดังในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: นี่อย่าบอกนะว่าคนนี้ก็แฟนคุณเพื่อนออยอ่ะ
2: ใช่คุณ
1: นักศึกษาเนี่ยนะ
3: ใช่สิคุณลองคิดดูนะอีเจเนี่ยนักศึกษามันยังครบเลยอ่ะจำได้ไหมผมบอกว่าทำตัวแปลกๆอ่ะเห็นไหม
2: พี่ออยเป็นอะไรหรือเปล่าครับทำไมเจอหน้าผมแล้วทำหน้าอึ้ง
4: ๆจะชิมคำแรกก็มีคนมาหาพี่พอพี่จะชิมคำที่สองก็มีคนมาหาพี่อีกอ่ะกิฟนี่เชฟโอมจ้ะส่วนคุณโอมค่ะนี่กิฟเป็นนักศึกษาค่ะกิฟเดี๋ยวพี่ว่ากิฟไปรอพี่ที่ห้องพี่ตั้มเขาดีกว่านะอยู่ชั้น14ห้อง31อ่ะนะแล้วเดี๋ยวพี่เสร็จธุระตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่ขึ้นไปตั้มเดี๋ยวฝากน้องขึ้นไปที่ห้องหน่อยนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอิงพาไปเองดีกว่าค่ะส่วนนายอยู่ช่วยคุณหน่อยที่นี่แล้วกันนะ
5: ครับผม
1: เชิญค่ะน้องกิฟ
4: พอดีว่าออยรับสอนภาษาอังกฤษด้วยค่ะ
6: คือตอนนี้ทำหลายอย่างเลยนะครับ
4: ค่ะ
6: ไม่เหนื่อยหรอครับ
4: เหนื่อยค่ะแต่ทำไงได้ล่ะคะเราเลือกแล้วอีเตี้ยคนที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยมีแค่อิชิตะเท่า

0: มึงรอดไปได้อีกขบวนนึงแล้วนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมึงไม่รอดแน่ๆเพราะว่ากูเนี่ยจะทำให้มึงไม่รอดเองน้องกิ๊บ
1: ครับ
0: น้องกิ๊บมา

0: พี่ตาไปแกล้งอุ้มอ้อยทำไมคะเนี่ย
1: ก็ฉันหมั่นไส้มึงไงอวดผู้ดีนะ
2: ดีเจอ้อยอยู่ไหนอ่ะดีเจอ้อยอยู่ไหนอ่ะดีเจอ้อยอยู่ไหนฮะดีเจอ้อยอยู่ไหนกูอยากจะรู้นะว่าคราวนี้นะอีแต๊กเนี่ยมันจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไง ไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของกู มันก็ต้องมาเอาคืนกูสิต้องหาที่หลบ
3: มันนุ่มมากๆเลยค่ะแบบกินแล้วรู้สึกว่าแบบfall in love ทันทีเลยอะค
4: ่
3: ะ
4: เจ๊มานี่
0: อะไร
4: นี่เร็ว
0: ๆมาน ี
5: ่กูว่านะเว้ยมึงรีบกินให้เสร็จแล้วก็ให้เขากลับไปดีกว่าอย่าลืมนะเว้ยมึงมีสองขบวนรออยู่นะเว้ย
0: มึงเผื่อใครนี่กูไม่ได้อ่อนอย่างมึงนี่เรื่องแค่นี้จะ control ได้เดี๋ยวมึงดู
3: อร่อยจังเลยอะขอชิมอีกคำได้ไหมคะ
4: ได้เลยครับ
2: พี่ออยนี่พี่ออยครบซ้อนเหรอครับ
3: เปียแล้วมีกู
6: เดี๋ยวคุณออยบอกผมว่าคุณออยโสดไงครับ
4: เอ้านี่คุณออยคบกับสองคนนี้ด้วยเหรอครับ
0: ไม่ได้มีแค่สองคนนี้นะจ๊ะยังมีอีกคนนึงจ้ะชื่อคิมเฮ้ยออกเลยดิเดี๋ยวขอโทษจ้ะเมื่อกี้ฉันไม่ได้พูดอะไรเลยจ้ะ
2: พูดไปแล้วพี่ออยครับทำไมพี่ออยทำกับผมแบบนี้ครับแล้วพี่จะให้เพื่อนพี่โทรมาบอกว่าคิดถึงผมอยากเจอผมทำไมครับ
6: ใช่ผมด้วยทำแบบนี้มันเสียความรู้สึกนะครับ
4: ใช่ครับผมรู้สึกแย่กับคุณมากๆเลยนะครับ
0: โอ๊ยรู้สึกแย่คำก็แย่สุขก็แย่แย่มากเลยใช่ไหมถ้าแย่มากก็เชิญจัดกันไปเลย so annoying
4: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจ๊มึงจะปฏิเสธเขาง่ายๆแบบนี้เลยเหรอวะ
0: อ๋อง่ายๆแบบนี้แหละอยากเติมสีสันให้ชีวิตพี่แค่น
4: ั้
0: นเองอ่ะ
4: นี่ไงว่าแล้วมึงต้องเป็นอะไรสักอย่าง
0: เออกูเป็นพอใจยังอะไล่แล้วไม่ไปอีกเหรอไม่ไปกูไปเองก็ได
4: ้คือผมต้องขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับคือเพื่อนผมมันป่วยอะครับคือผมเพิ่งไปรับออกจากศิริยาเมื่อวันก่อนนี่เองอะครับคือหมอยังดูอาการอยู่เลยครับโอเคนะครับไปคุณ

0: ไงมึงตกลงเป็นอะไรเนี่ยฮะมึงถึงได้เอาผู้ชายมาเป็นเครื่องบำบัดความเบื่อของมึงเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยฮะ
1: ก็ตอนแรกชีวิตกูอ่ะมีสตีฟไว้ให้รอมีจุดหมายว่าจะแต่งงานแต่พอกูโอเพ่นรีเลชั่นชิพกับมันอ่ะกูรู้สึกว่าชีวิตกูมันเคว้งไงก็ไม่รู้อ่ะไม่มีคนให้รอไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้ใครมันเหมือนชีวิตกูมันไม่มีค่ายังไงก็ไม่รู้อ่ะ
0: มึงก็เลยแรดเพื่อให้ตัวเองมีค่าขึ้นมาว่างั้น
1: ใช่กูเลยลองมีผู้ชายเยอะๆดูเผื่อกูจะมีค่าขึ้นมาบ้าง
0: แล้วมันมีไหม
1: ไม่มีไงมีแต่ความน่ารำคาญแล้วก็ความน่าเบื
0: ่ออีเจ๊ถ้ามึงจะโอเพ่นเรลชั่นชิพอะไรของมึงเนี่ยนะแล้วมึงรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเนี่ยมึงต้องรอไอ้สตีฟต่อไปเว้ย
1: กูไม่อยากรอแล้วไง
0: ถ้ามึงไม่อยากรอนะเว้ยมึงต้องหาใครสักคนที่มึงรักเขาจริงๆแล้วมึงอาจจะได้ทำเพื่อเขาชีวิตมึงอาจจะได้มีคุณค่าขึ้นมาเว้ย

0: อะถ้างั้นนะเว้ยมึงลองไปคบกับไอ้บอมแล้วกันแล้วมึงก็มีลูกกับมันสักคนนึงรับรองชีวิตมีคุณค่าแน่นอน
1: เอ๋ไม่เอาอ่ะกูไม่อยากมีลูกมีลิ้น2แฉกเหมือนมันไปคิดอยู่เนี่ยแต่ไอ้สุยนิวมันอยู่ไหนฮะมันใช่ไหมที่เป็นคนจับรถไฟกูมาชนกันเนี่ยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอุ๊ยอย่าบอกนะคะว่าเอิงบอกอะค่ะ
1: นี่ไงกูคิดไว้แล้วไง I knew it ว่าต้องเป็นฝีมือมันแน่เลยอีสุนิวคนนี้มึงตายตายแน่
0: คุณรู้ไหมผมอะเข้าใจความรู้สึกอีเจมันนะตอนที่ผมยังไม่ได้ move on จากคุณนะชีวิตผมก็มีคุณเป็นจุดมุ่งหมายแต่พอผมไปคุยกับคุณว่าผมจะ move on จริงจังจังเนี่ยถึงเวลาทำจริงๆมันเคว้งจริงๆนะคุณมันเหมือนกับว่าจะทำอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราทำไปเพื่อใครอะ

0: พ่อแม่คือตัวนาง
1: ก็ถ้าผมไปทำเพื่อคุณอีกสักคนนึงเนี่ยชีวิตผมก็จะสมบูรณ์เนี่ย
0: หยอดแล้วนะ
1: ก็หยอดให้มันเป็นปกติไงคุณ
0: จ้ะแล้วนี่เราไม่ไปดูพิชิต้ากันเหรอป่านี้เนี่ยคุณเป็นออยคาแล้วมั้ง
1: เดี๋ยวก่อนสิคุณยืนตรงนี้ก็ได้อากาศดีออก
0: อากาศดีแล้วทำไมจับมือด้วย
1: เอ้าก็อากาศดีแล้วพอจับมือคุณเนี่ยบรรยากาศยิ่งดีดี
0: Move on ค่ะ
1: ก็ move on ไงครับก็ยืนด้วยกันแบบเพื่อนไง

0: ปลาครับช่วยบำรุงสมองครับผักบุ้งบำรุงสายตาครับ
1: บำรุงพี่ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าพี่อยากจะบำรุงหัวใจพี่อ่ะพี่ต้องกินอะไรนะ
0: กินผมเลยครับ
2: พี่รู้ไหมเพราะพี่อ่ะไม่ได้เป็นแค่เจ้าหญิงของผมแล้วนะแต่พี่ชีต้าเปรียบเสมือนนางฟ้ามาโปรดของผมเลย
3: นี่เมื่อเช้าให้ยืมไป 30,000 แล้วเมื่อกี้ให้ยืมอีก 21,000 เหรอรวมเป็น 51,000 อีแบบ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ขาทึ่งจังหวัดลพบุรีทำไมเมืองนี้ถึงมีแต่ลิงเรื่องน่ารู้ในศาลศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตแห่งลิงเจ้าพ่อพระการเปิดบ้านวิชาเย็นสถานที่นี้มีอยู่จริงละครดังอิงประวัติศาสตร์บททดสอบก่อนบวชแห่นาคโหดประเพณีน่าทึ่งหนึ่งเดียวในโลกบรรยากาศสุดฮิปจิบกาแฟบนเครื่องบินลบสิบวัดสี่ขาหมาพิษบูที่อื่นดุแต่ที่นี่สุดเชื่องไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับแน่นอนครับว่าเห็นฝูงลิงเยอะแยะขนาดนี้นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาทึ่งกันที่เมืองลิงหรือว่าจังหวัดลพบุรีนั่นเองครับที่จังหวัดลพบุรีนะครับนอกจากจะมีลิงเยอะแล้วความน่าทึ่งก็มีเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และยังมีร่องรอยให้เราเห็นจนถึงปัจจุบันครับ

0: ใครที่มาจังหวัดลพบุรีนะครับก็จะต้องมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพของชาวลพบุรีนั่นก็คือศาลพระกาฬนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งศาลที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและลิงมีความเกี่ยวข้องอะไรกับศาลแห่งนี้วันนี้ผมมีคำตอบครับ
1: ศาลพระกาฬเป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลพบุรีเดิมเรียกว่าศาลสูงเนื่องจากมีลักษณะเป็นเทวสถานเก่าแก่ศิลปะขอมสร้างด้วยศิลาแรงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูงในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงให้สร้างศาลเทพารักษ์ขนาดย่อมก่ออิฐถือปูนบนฐานศิลาแรงเดิมเป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายโดยเฉพาะองค์เจ้าพ่อพระกาฬอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวลพบุรีมาตั้งแต่อดีตและศาลพระกาฬแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลพบุรีเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงจำนวนมากซึ่งลิงที่นี่จะถูกเรียกว่าลิงเจ้าพ่อพระกาฬที่แม้ว่าจะซุกซนแต่ก็อาศัยอยู่ร่วมกับชาวลพบุรีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพันเอกปราโมทผู้จัดการศาลพระกาฬครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นอกจากเรื่องของที่มาของอาหารลิงแล้วก็โบราณสถานแล้วมันมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องที่ลิงเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยครับคุณอาอันนี้จริงเท็จประการใดฮะ
2: ครับคนที่เนี่ยถือว่าลิงเนี่ยเป็นลูกหลานเจ้าพ่อเป็นบริวารเจ้าพ
0: ่อครับ
2: คนก็จะไม่ทำร้ายลิงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลิงอยู่ที่นี่อย่างสุขสบายแต่ว่ามันมีเรื่องเล่าอีกว่าต้องย้อนไปรามเกียรตินะพระรามลบกับทศกัณฐ
0: ์
2: พระรามมีทหารเอกคือกำแหงหนุมานเมื่อลบชนะแล้วเนี่ยก็ปูนบำเหน็จให้กับกำแหงหนุมานไปครองกรุงอโยธยาแต่ด้วยความเป็นลิงเนี่ยเวลาขึ้นว่าราชการก็ลุกลิกเป็นที่อับอายของข้าราชบริพารก็เลยไปทูลพระรามว่าไม่อยากจะอยู่ในเมืองละขอให้ไปอยู่ป่าด้วยความรักเอ็นดูแล้วก็เคยผูกพันกันมาพระรามก็เลยแผลงสอนมาลงตรงไหนก็ให้หนุมานเนี่ยพาเหล่าสวาวานรมาอยู่ที่นั่น
0: ครับ
2: พระรามก็แผงศรมาตกตรงทะเลชุบศรที่ทะเลชุบศรเนี่ยน้ำก็เหือดแห้งไปดินตรงนั้นก็กลายเป็นดินขาวที่เราเอามาทำดินสะพองหนุมานก็เลยพาเหล่าสวาวานรมาอยู่ที่ลพบุรีนี่ก็เป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องอีกตำนานหนึ่งที่ว่าลิง
0: มา
2: เป็นที่มาของลิง
0: แต่ก่อนนี้เนี่ยศาลพระกาฬบริเวณด้านหน้าตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้ด้วย
2: ครับ
0: ตอนแรกเนี่ยที่ตั้งศาลเนี่ยไม่ได้อยู่บริเวณด้านหน้าติดถนนอย่างนี
2: ้
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ย
2: จะอยู่ด้านหลัง
0: องค์เจ้าพ่อเคยอยู่ด้านหลังมาก่อน
2: ด้านหลังด้านบน
0: ใช่ไหมฮะ
2: ครับคือที่มาที่ไปเนี่ยศาลหลังนี้เกิดขึ้นในปี2494ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม
0: ครับ
2: เสร็จแล้วก็สร้างเสร็จในปี2495แล้วก็นำรูปเคารพรูปเจ้าพ่อมาประดิษฐานให้ผู้คนเคารพกราบไหว้ที่นี่
0: ครับผม
2: สำหรับศาลเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหลัง
0: ศาลดั้งเดิมเลยใช่ไหมครับโอเคตามไปดูครับด้านหลังโหนี่เป็นซากโบราณสถานเก่าเลยนะฮะเนี่ย
2: ครับ
0: แล้วก็มีซุ้มประตูอยู่ด้านบนด้วย
2: จะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยศาลพระกาฬเรียกว่าศาลสูงสาเหตุที่เรียกว่าศาลสูงเพราะว่าตั้งอยู่ข้างบน
0: ตั้งอยู่บนสูงจริงๆนะฮะ
2: สร้างในศตวรรษที่16 17ในสมัยวัฒนธรรมขอมสร้างลักษณะคล้ายๆกับปรางสามยอดแต่ว่าตรงนี้เป็นปรางเดียวข้างในบรรจุรูปเคารพแกะสลักด้วยหินทราย
0: ครับ
2: เป็นพระอวโลกิเตศวรหรือว่าพระนารายณ์เนื่องจากว่าระยะเวลายาวนานสิ่งก่อสร้างต่างๆนี่ก็ปรักหักพังลงไป
0: ฮะ
2: รวมทั้งองค์เจ้าพ่อพระกาฬด้วยจากนั้นก็จะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหญ่ๆอยู่2ครั้งครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านก็มาสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนถือว่าทันสมัยมากในสมัยนั้นเป็นรูปทรงเรือสำเภาคือแอ่นกลางแล้วนำรูปเคารพองค์เจ้าพ่อพระกาฬไปประทับไว้ข้างบนให้ผู้คนได้เคารพกราบไหว้พอสิ้นรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ
0: ์ครับ
2: การเมืองการปกครองก็กลับไปอยุธยาก็ไปที่เนี่ยรกร้างว่างเปล่าไปอีก
0: ครับ
2: เป็นหลายปีจนกระทั่งมาสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็มาพัฒนามาปรับปรุงเมืองลพบุรีแล้วก็มาสร้างศาลที่เราเห็นอยู่เนี่ย
0: ก็คือหลังนี้
2: สร้างใน2494เสร็จใน2495แล้วนำรูปเคารพพระ
0: มาประดิษฐาน
2: เจ้าพ่อเอามาประดิษฐานไว้อยู่ที่นี่
0: ที่เห็นเป็นอิฐเก่าๆพวกนี้นี่คือร่องรอยของฐานเจดีย์เก่า
2: ฐานเจดีย์
0: ของแท้เลยที่เคยตั้งอยู่ในศาลพระกาฬแห่งนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ่อนที่เราจะขึ้นมาชมความน่าทึ่งขององค์เจ้าพ่อพระการนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับแต่ตอนนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกับอีกหนึ่งพิธีกรรมอันน่าทึ่งหนึ่งเดียวในโลกเป็นประเพณีอันขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิครับเป็นการทดสอบความพร้อมของผู้ที่จะเข้าพิธีอุปสมบทนั่นเองครับผมบอกได้แค่คำเดียวนะครับว่าโหดมากครับคุณผู้ชมจะโหดขนาดไหนวันนี้พี่แชมป์อาสาไปลองด้วยตัวเองครับ

0: ับที่นี่เนี่ยมีการแห่นาคอย่างแน่นอนแต่ว่าเป็นการแห่นาคที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะที่นี่เราอยู่ที่ชัยภูมิครับแห่นาคโหดครับ
1: และมีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกก็ต้องยกให้งานนี้ครับประเพณีแห่นาคโหดของจังหวัดชัยภูมิที่ทำสืบต่อกันมาหลายสิบปีซึ่งก็สมชื่อตามประเพณีครับแถมยังโหดมากขึ้นทุกปีครับแหมผมก็อยากจะรู้มานานแล้วครับว่าคนที่เนี่ยจะบวชทั้งทีทำไมต้องโหดต้องเจ็บตัวกันขนาดนี
2: ้แต่ก่อนนะครับก็แห่กันแบบสวยๆงามๆนั่งบนแค่ไม้ไผ่มีคนหามคนเชิงคนแห่รอบหมู่บ้านไปแต่ไม่รุนแรง
3: ครับ
2: ที่นาคขึ้นนั่งบนแค่ไม้ไผ่จะต้องขึ้นทดสอบความอดทนอดกลั้นบนแค่ไม้ไผ่วัดว่าจะทนได้ไหมไม่ได้
3: เมื่อก่อนว่าโหดแล้วนะครับโอ้โหปัจจุบันนี่โหดยิ่งกว่าแล้วสมัยตอนที่พ่อบวชครับเป็นยังไงบ้างฮะ
2: ก็มีการแห่เหมือนกันนะครับขึ้นคันหามเหมือนกันแต่ว่าธรรมดาธรรมดาไม่ถึงขนาดนี
3: ้
2: แต่ว่าตอนนี้มันก็เปลี่ยนมาก็ถือว่าโหดสุด
1: ประเพณีแห่นาคโหดของบ้านโนนสลานะครับโนนทันจังหวัดชัยภูมิมีความเชื่อกันว่าบ้านไหนมีลูกชายอายุครบ20ปีบริบูรณ์จะต้องบวชพร้อมกันในเดือน6ของทุกปีและที่วัดตาแขกแห่งนี้ครับคือจุดเริ่มต้นของความโหดที่ทำต่อกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2514เล่ากันว่าเริ่มจากมีนักเลงหัวไม้ประจำหมู่บ้าน2คนบวชโดยให้คนหามคานแล้วก็โยกแรงๆจนเป็นที่กล่าวขานร่ำลือนับแต่นั้นมาก็ทำตามกันเรื่อยๆครับแหมจนเป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านโด่งดังระดับโลกและกลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำจังหวัดไปเลยล่ะครับ
3: แค่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือมันใหญ่มากคือใช้ไม้ไผ่นะครับผม3ลำต้นด้วยกันนะครับเอามาเป็นซึ่งมาเป็นฐานเอาไว้แบบโยกนะฮะ
1: ก่อนวันแห่นาคครับชาวบ้านก็จะร่วมแรงร่วมใจกันทำแคร่ไม้ไผ่สำหรับให้นาคขึ้นไปนั่งในวันจริงส่วนเหตุผลที่ต้องใช้ไม้ไผ่นั้นมาจากความเชื่อแต่โบราณเมื่อครั้งแม่คลอดลูกนะครับต้องนั่งบนแคร่ไม้ไผ่ไปจนถึงการอยู่ไฟแม่นี่ต้องได้รับความเจ็บปวดทรมานฉะนั้นเมื่อนาคที่จะบวชก็ต้องระลึกถึงพระคุณแม่ด้วยการอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ครับและต้องผ่านการทดสอบความอดทนอดกลั้นดังเช่นผู้เป็นแม่ครับซึ่งการทำแค่ไม้ไผ่นี้ชาวบ้านยืนยันว่าแข็งแรงไม่มีหักครับแหมทางรายการก็เลยขอทดสอบด้วยการส่งน้องๆทีมงานรูปร่างผอมๆหนักแค่ร้อยกว่าโลครับแหมให้ได้ลองนั่งดูที่ว่าจะแข็งแรงจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าโบอกจริงๆครับแถมการโยนทีมงานเรานี่ก็ไม่มีคำว่าปราณีให้มันโหดเหมือนของจริงและนอกจากทำแคร่แล้วชาวบ้านก็ยังช่วยกันเตรียมอาหารเตรียมงานกันคนละไม้ละมือแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่พ่อนาคของเราครับต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะต้องเจอกับประสบการณ์ที่โหดที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต
4: แล้วมันมีการซ้อมมีอะไรก่อนไหมหรือว่าขึ้นจริงเลยพรุ่งนี
5: ้ไม่มีครับขึ้นจริงเลยครับ
4: ขึ้นจริงเลยแล้วถ้าตกมานี่ทำไงอ่ะ
5: ปกติแต่ก่อนเขาก็ไม่ให้บวชนะครับ
4: ก็ต้องระวังไม่ให้ตก
5: ครับผม
1: และเมื่อถึงวันงานจริงอีกหนึ่งธรรมเนียมที่ทำกันก็คือคนที่มาร่วมงานจะถือหมอนขิดมาให้ว่าที่พ่อนาคที่บ้านงานจากนั้นก็จะเริ่มพิธีปลงผมแต่งกายให้นาคซึ่งนาคแต่ละบ้านก็ต้องเดินไปไหว้ขอเข้ามาผู้เฒ่าผู้แก่และก็ไปสักการะศาลปู่ตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนและก็หลักเสมาที่วัดตาแขกและหลังจากนั้นครับเมื่อเข้าสู่พิธีบายสีสู่ขวัญเสร็จก็จะมาถึงเวลาแห่งการรอคอยที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและก็ความโหดของงานนี้กันล่ะครับพี่น้อง
6: ครับ
0: กระยงต้นไม้หักไปแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
6: มันนี่ครับ
0: มันชอบไหม
6: ชอบครับ
0: ไหวไหมไหวไหม3ชั่วโมงไหวไหม
6: ไหวครับ
0: สบายสบายครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้มาทดสอบนะครับผมการนั่งแค่แห่หน้าโหดครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะโหดหรือเปล่ามันจะโหดขนาดไหนแล้วมันจะมันขนาดไหนฮะมาโอ้คุณผู้ชมสุดยอดคือว่าโอ้โหเหมือนตัวมันจะหลุดออกจากแค่เลยเมื่อกี้นะครับคือมันต้องใช้แบบว่าร่างกายพอสมควรเลยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือต้องแข็งแรงเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหอันนี้คือเบาๆใช่ป่ะเมื่อกี้คือเบาๆใช่ป่ะพี่จริงเหรอแต่ของจริงนี่คือหนักกว่านี้ใช่ป่ะ
1: กว่านี
0: ้โอ้โหขนาดเมื่อกี้ตูดผมลอยครับคุณผู้ชมแล้ว

0: ลาตัวกระแทกอ่ะโอ้โหจุก
1: ประเพณีแห่นาคโหนนี่ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนาคที่ตกจากแคร่จะไม่ได้บวชเลยนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ไม่เคร่งขนาดนั้นครับเพราะถือว่านาคที่เข้าร่วมพิธีนี้ผ่านการทดสอบทั้งร่างกายและก็จิตใจจะตกหรือไม่ตกจากแคร่ก็ได้บวชกันทุกคนครับแต่นอกจากจะเป็นประเพณีที่น่าทึ่งแล้วครับยังเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวครับของจังหวัดที่ทุกคนอยากจะมาร่วมในงานบุญที่ทั้งสนุกและก็โหดแบบนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตล่ะครับ
0: สมคำล่ำลือจริงครับโหดจริงๆครับและมีที่นี่ที่เดียวนะครับในประเทศไทยแล้วก็หนึ่งเดียวในโลกด้วยนะครับสำหรับแห่นาคโหดนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับวัดตาแขกครับ
1: เรื่องทึ่งช่วงหน้าบรรยากาศสุดฮิตจิบกาแฟบนเครื่องบินลบ
2: กาแฟกับชีสครับเป็นก้อนเลย
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
3: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
5: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
6: ของคุณป้าครับ
7: ป้าเหรอ
8: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

0: พรส
1: ์นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
2: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
3: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้รูปบ้านนั้นอะ
4: ป้า
5: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
6: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ย่า
8: ผมมาแล้ว
9: ไปหาย่า
10: ขอฟ้าก
9: ับกูนะ
11: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ
12: ่
11: ะ
12: และเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
13: กูถอดให
14: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
13: ้ไปอาบน้ำกับกูปะ
6: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
16: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
15: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
15: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
17: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ผู้ชมครับเราได้ทราบถึงที่มาที่ไปของศาลพระกาฬเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะขอถามถึงที่มาที่ไปขององค์เจ้าพ่อพระกาฬสักนิดนึงนะครับ
1: เดิมทีเดียวเนี่ยที่ตอนที่ขุดพบข้างบนนะเก็บมาจากกองปรักหักพังเนี่ยท่านเป็นรูปที่แกะสลักจากหินทรายเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเปราะบางหรือว่าที่จะชำรุดได้ง่ายแต่ประกอบกับที่ว่าอยู่ในกองปรักหักพังเนี่ยตอนที่ขุดพบจะไม่มีเสียน
0: ตอนนั้นองค์เจ้าพ่อก็คือไม่มีเสียน
1: ไม่มีเสียนแขนหายไป3ข้างเป็นรูปพระอวิโลกิเตศวรหรือว่าพระนารายณ์เนี่ยจะมีแขนทั้ง4แขนแล้วก็สีดำพอประดิษฐานเอาลงมาประดิษฐานที่นี่จนกระทั่งมีผู้คนมาเคารพกราบไหว้ด้วยความศรัทธาก็รวมตัวกันไปนำเสียนพระพุทธรูปทรงกษัตริย์ในสมัยอยุธยามาต่อไว้จะเห็นว่าทรงกษัตริย์เนี่ยในสมัยอยุธยาเนี่ยเศรษฐกิจมันดีมันรุ่งเรืองเวลาเขาทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีเครื่องถนิมพิมพ์เผาจะเห็นรอยข้างบนเสียนเนี่ยเป็นเซิร์ตเอามาต่อไว้อย่างที่เห็นในปัจจุบันองค์ที่เป็นสีดำเนื่องจากว่า

0: ผู้คนเคารพกราบไหว้ก็ปิดทองกันจนไม่เห็นสีดำ
1: แล้วไม่เห็นแล้ว
0: ไม่มีร่องรอยของสีดำแล้วนะแขนสามข้างหายไปเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าอีกคนในพื้นที่นี้หรือว่าในลพบุรีเนี่ยท่านเชื่อว่าองค์พ่อวการเนี่ยเป็นหัวหน้าหรือเป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นผู้นำในถิ่นนี้นำกำลังออกไปลบลากับข้าศึกจนได้รับชัยชนะแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยเสียแขนไปสามข้างแต่ความเชื่ออีกอย่างนึงก็คือว่าท่านไปรับระเบิดทำให้แขนท่านเนี่ยหายไปสามข้าง
1: ครับ
0: เคยมีผู้คนที่มาทำแขนถวายลักษณะคล้ายๆกับขาเทียมอะไรเนี่ยก็มาใส่ไว้แต่ว่าอยู่ๆก็หายไปโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าที่มาที่ไปมันไปยังไงก็เลยคิดว่าท่านคงชอบลักษณะที่ท่านเป็นอยู่อย่างนี้มากกว่า
1: เป็นสามแขนอย่างนี้อ่ะฮะแล้วเนี่ยผมฟังคุณอาเล่าก็ยังไม่น่าเชื่อนะฮะในเรื่องของตอนเอาพระเศียรเนี่ยมาต่อเพราะว่าดูอย่างเงี้ยถ้าคุณอาไม่มาพูดก็ไม่มีใครรู้เลย
0: พ
1: อดีสัดส่วนมากเลยนะฮะ
0: ก็เป็นความมหัศจรรย์อย่างนึงนะโดยที่ผู้คนที่ไปอัญเชิญเศียรพระพุทธรูปทรงกษัตริย์เนี่ยในสมัยอยุธยามาต่อไว้เนี่ยมันพอดีเหมาะเจาะกันอย่างที่เห็นน่ะแล้วมันเหมือนกับเป็นองค์ท่านจริงๆเลย

0: สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มากราบไหว้ศาลพระกาฬแห่งนี้แล้วนะครับอาจจะต้องเจอกับปัญหาการรบกวนจากบรรดาบริวารกันบ้างนะฮะหรือก็คือลิงนั่นเอง
1: ครับ
0: คุณอาครับเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่ารับมือกับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของลิงยังไงได้บ้างครับ
1: สิ่งแรกเลยที่อยากจะบอกก็คือเมื่อคุณมาแล้วเนี่ยถ้าคุณมียานพาหนะมา
2: ครับ
1: ควรจะจอดในที่ที่มีคนดูแล
2: ครับ
1: เพราะเนี่ยลิงเขาจะดึงหมดอ่ะใบปัดน้ำฝนยางขอบกระจกอะไรต่ออะไรเนี่ย
2: มันเป็นแล้วเขาจะซนของเขาแล้ว
1: ซนของเขาตามลักษณะนิสัยของเขา
2: ครับ
1: หนึ่งก็คือจอดรถในที่ที่มีคนดูแลอันที่สองเนี่ยคุณจะต้องเก็บสัมภาระของคุณให้เรียบร้อยเช่นแว่นตาต่างหูหรืออะไรก็ตามที่ลิงมันจะหยิบฉวยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่มันแวบแวบมีแสง
2: ของมีค่านั่นแหละ
1: ของมีค่านั่นแหละ
2: ของมีค่าต่าง
1: ๆใช่โทรศัพท์แว่นตาเก็บจะให้เรียบร้อย
2: ครับ
1: อันที่สามเนี่ยของที่เอามาเนี่ยคุณพยายามหลีกเลี่ยงถุงพลาสติก
2: ครับผม
1: เพราะว่าถ้าคุณใส่ถุงพลาสติกมาลิงเข้าใจว่าในนั้นมีอาหาร
2: ครับผม
1: ลิงก็จะแย่งแล้วอันสุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากบอกก็คือปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
2: นี่สำคัญมาก
1: นะเพราะว่าเนี่ยอย่างให้อาหารริมรั้วเนี่ยมันก็เป็นผิวการจราจร
2: ครับ
1: แทนที่คุณจะได้บุญคุณได้บาป
2: ครับ
1: เพราะว่าลิงมันไม่ใช่ไปนั่งกินเฉยมันก็จะแย่งกันวิ่งไปวิ่งมารถจะเฉี่ยวจะชนทำร้ายลิงโดยทางอ้อมก็ฝากไว้นิดนึงหลักๆก็คือปฏิบัติตามคำบอกของเจ้าหน้าที
2: ่ครับ
1: และคุณก็จะปลอดภัย
2: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพันเอกปราโมทมากนะครับที่มาให้ข้อมูลความรู้ต่างๆมากมายกับเราย
1: ินดีครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ตอนนี้ครับพี่เลโอจะพาเราไปขึ้นเครื่องบินรบกันครับเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนบทบาทจากพิธีกรไปเป็นกัปตันซะด้วยและที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถขึ้นเครื่องบินลำนี้กับเราได้เช่นเดียวกันครับจะน่าทึ่งขนาดไหนไปชมกันเลยครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับ

0: ครับโอ้ยขอบคุณครับแม่อย่างนี้คุณผู้ชมก็รู้หมดเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นนักบินจริงๆแต่ที่วันนี้เนี่ยผมต้องแต่งตัวเต็มยศแบบนี้นะครับเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทึ่งกับร้านกาแฟร้านนี้นะครับร้านCoffee 123นั่นเองนะครับ
1: ใครที่ผ่านไปผ่านมาริมถนนบางนาตราดครับเป็นต้องสะดุดตากับเครื่องบินยักษ์ลำนี้ครับที่ตั้งโดดเด่นอยู่ริมถนนแต่ใครจะมาเช็คองค์เช็คอินบินไปไหนตัวไหนแล้วก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องบินลำนี้เป็นร้านกาแฟต่างหากล่ะครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เราอยู่กับพี่พรนะครับผู้จัดการร้านCoffee 123สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะแหมแต่งชุด
2: เหมือนกันเลยเหมือนกันเลย
0: นะครับพี่บอลครับคือมันเป็นเครื่องบินจริงๆไหมครับ
2: เครื่องบินจริงๆค่ะ
0: ไม่ใช่เครื่องบินจำลอง
2: ไม่จำลองเครื่องบินลำนี้ชื่อ C123K ใช้ในราชการของสงครามเวียดนามใช้ลำเลียงยุทธภัณฑ
0: ์
2: ให้กับกองทัพอเมริกา
0: เครื่องเนี่ยยังอยู่เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์กันโอ้โหเกิดมาเพิ่งจะเห็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินครับ
1: เครื่องบินลำนี้ครับเป็นเครื่องบินรบที่เคยผ่านการใช้งานจริงมาแล้วนะครับชื่อว่า C123K ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องบินลำเลียงทางยุทธวิธีในสงครามและเคยประจำการในกองทัพอากาศไทยเมื่อปีพ.ศ.2506ถึง2520ครับ
0: นี่คือหน้าตาก่อนที่จะมาทาสีเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นแบบน
2: ี้เราเอามาเป็น3ตู้คอนเทนเนอร
0: ์
2: ที่นำมาแล้วเรามาประกอบกันที่นี
0: ่ซึ่งจริงข้างในเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือยังใช้ส่วนที่เป็นเดิมๆของเครื่องหมดเลยอ่ะ
2: ค่ะแล้วมาพ่นสีเอา
0: พวกนี้คือไม่ได้เป็นชั้นใช่ไหม
2: มันเป็นส่วนของเขาเลย
0: เป็นอย่างนี้เลย
2: เป็นอย่างนี้เลย
0: โอ้นี่ยังมีสวิตช์อยู่เลยนี่นะครับส่วนที่เป็นห้องของนักบินเนี่ยอันนี้คือมาแบบนี้เลยป่ะพี
2: ่มาเป็นแบบนี้เลย
0: ปุ่มเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆคือถ้าไม่ได้เรียนมาเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าปุ่มไหนใช้ทำอะไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นเวลาที่เทคออฟกับแลนดิ้งเนี่ยเราเคยเห็นนักบินเขาก็จะแบบใช่ไหมเวลาขึ้นเขาจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยที่นี่มีเมนูอะไรแนะนำเป็นพิเศษไหมครับพี่พร
2: ตอนนี้พี่มีคอนเซปต์ที่จะทำกาแฟทั่วโลกกาแฟเวียดนามกาแฟฟินแลนด์แล้วก็มีฮ่องกงเดี๋ยวพี่จะให้ลองให้ลีโอลองชิมของฟินแลนด์ดู
0: ของฟินแลนด์เหรอ
2: ใช
0: ่มาแล้ว
2: กาแฟของประเทศฟินแลนด์
0: กาแฟจากฟินแลนด์ด้วยไม่ต้องบินไปไกลถึงฟินแลนด
2: ์ใช่
0: มาฉะเชิงเทราก็ได้กินเหมือนกัน
2: ได้
0: กาแฟกับชีสครับเป็นก้อนเลยครั้งแรกในชีวิตไม่เคยกินมาก่อนมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่
2: ใช่
0: ไม่เคยกินคืออาชีสเนี่ยเขาจะมีความเนยๆเค็มๆของเขาอยู่แล้วแล้วก็บวกกับกาแฟที่รสชาติเข้มข้นแล้วก็จะออกหวานหน่อย
2: ใช่
0: แต่มันก็ตัดกันแล้วก็จริงๆมันก็ลงตัวแบบแปลกๆนะ
2: ค่ะ
0: นี่มานี่เหมือนถึงฟินแลนด์แล้วตอนนี้
2: ใช่เปล่า
0: ครับผมนี่เห็นแสงเหนือแล้วนะ ผมอยากรู้อันนี้แอบกระซิบถามเลยแพงนะ
2: แพงมาก
0: แพงมากเลยเหรอ
2: มาก
0: ค่าตกแต่งแพงไหม
2: แพงมาก
0: แพงมากเลยเหรอคุ้มไหมเนี่ย
2: คุ้ม
0: คุ้มเหรอโอเคมาร้านนี้เนี่ยครั้งแรกหรือเปล่าครับ
3: 4-5ครั้งแล้วค่ะ
0: 4-5ครั้งแล้วโหทำไมมาบ่อยขนาดนี
3: ้ชอบอะค่ะชอบนั่งเครื่อง
0: ชอบนั่งเครื่องอะ
3: ไม่รู้จะไปนั่งที่ไหนก็ต้องมานั่งที่นี
0: ่ครับผมนะอันนี้คือไม่ต้องบินจริงด้วยแต่ได้นั่งเครื่องบินใช่ไหมฮะ
3: เย็นดีด้วย
0: ชอบเมนูไหนของร้านนี้เป็นพิเศษไหมครับ
3: พี่มากินโกโก้แล้วก็เวียดนามอะ
0: กาแฟเวียดนามด้วย
3: มีไข
0: ่ครับ
3: ที่อื่นยังไม่มี
4: ชอบที่แบบมีเครื่องบินเป็นจุดเด่น
0: ครับ
4: โอเค
0: พี่ว่าในประเทศไทยนี่มีร้านไหนที่เป็นมีเครื่องบินอย่างนี้ไหม
4: ยังไม่เห็นมีเลยนะ
0: น่าจะมีย
4: ังไม่เห็นมีนะน่าจะเป็นจุดแรกปั๊มแรกแล้วที่มีเครื่องบิน
0: แม่คุณผู้ชมครับหลายเสียงนะครับยืนยันถึงเรื่องของรสชาติกาแฟที่อร่อยเข้มข้นนะครับรวมถึงบรรยากาศที่ควรค่าแก่การมาจริงๆสุดท้ายครับพี่พรอยากให้ฝากร้านสักนิดนึงครับ
2: ถนนบางนาตราดกม.ที่42ขาเข้ากรุงเทพอะค่ะ
0: สังเกตอะไรเป็นพิเศษ
2: อ๋อเครื่องบินเลยค่ะ
0: นะก็สามารถแวะมากันได้นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาแล้วก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับว่าอร่อยจริงๆยังไงวันนี้ขอบคุณพี่พรมากๆเลยนะคร
2: ับ
0: ขอบคุณครับ
1: เรื่องทึ่งช่วงหน้าเปิดบ้านวิชาเย็นสถานที่นี้มีอยู่จริงละครดังอิงประวัติศาสตร
0: ์นี่คือห้องเก็บวายเหรอฮะ
5: ครับ
0: มันลงไปอยู่ใต้ดินคุณผู้ชม
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
6: ์ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
7: ถ้าทำให้คุณเกศรลาสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิมเอจะลาออก
8: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
9: จะรู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
10: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
11: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
12: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาญ
9: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวเองเจ้าแล้วเนี่ย
13: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง TMM 25
14: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
15: ด้วย

0: พร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ลุงอยากเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมหน่อยป่ะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
2: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
3: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูนไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
4: จะจีบหนุ่มคนนี้ยังไงดีเมื่อเขาจำไม่ได้สักทีและไปพบกับการทดสอบที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน
5: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: หนึ่งสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีนะครับและโด่งดังเป็นพิเศษในห้วงของละครย้อนยุคที่นี่ก็คือบ้านวิชาเยนหรือว่าบ้านของคอนสแตนตินฟอลคอนสมุหนายกชาวกรีกที่มีบทบาทสำคัญในช่วงของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ต้อนรับคณะทูตจากต่างประเทศที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นครับ
1: เจ้าพระยาวิชาเยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนสมุหนายกชาวกรีกในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนับเป็นชาวตะวันตกคนแรกที่เข้ามารับราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงทำให้ในสมัยนั้นท่านได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนประเทศต้อนรับคณะทูตจากต่างแดนและเป็นตัวกลางการค้าที่สำคัญระหว่างอยุธยากับฝรั่งเศสและด้วยความดีความชอบที่ทำให้กับแผ่นดินไว้มากมายจึงได้รับพระราชทานที่พักอาศัยให้อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านหลวงรับราชทูตและกลายเป็นที่มาของชื่อบ้านวิชาเยนแห่งนี้ที่ปัจจุบันเป็นโบราณสถานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห่งจังหวัดลพบุรีที่ยังคงความสวยงามและเต็มไปด้วยร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครับ
0: ตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณวิธานนะครับผู้ช่วยนักโบราณคดีครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับบ้านวิชาเยนแห่งนี้กันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับบ้านหลังนี้ชื่อบ้านออกยาวิชาเยนหรืออีกชื่อหนึ่งคือบ้านหลวงรับราชทูตที่เห็นเป็น3หลังนี่นะครับก็คือจะแบ่งเป็นหอสวดบ้านหลวงรับราชทูตแล้วก็บ้านพัก

0: ูงมากนี่มีเหตุผลไหมฮะว่าทำไมถึงต้องสร้างสูงขนาดนี้ครับเนี่ย
1: แต่เดิมบ้านพักหรือบ้านหลับราชทูตส่วนแรกตรงนี้นะครับแต่เดิมเป็นของพ่อค้าชาวเปอร์เซียมาก่อนนะครับเป็นการดัดแปลงบ้านมาใช้อีกทีนึงบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านส่วนหน้ามองเห็นเป็นชั้นเดียวนะครับแต่ข้างหลังจะเป็น2ชั้น
0: แต่ตรงนี้ก็จะมีความเป็นดูเพล็กซ์นะมีความเป็นแบบโปร่ง2ชั้น
1: ครับ
0: นะฮะหลังคาน่าจะสูงอยู่ถ้าในสมัยก่อนมีหลังคาอันนี้ก็คือประตูทางเข้า
1: เข้าได้หลายทางนะครับก็คือเหมือนให้ลมผ่านได้ด้วยนะแล้วก็มีร่องรอยของการดัดแปลงนะครับจะเห็นเป็นกลีบบัวนะครับตรงขอบประตูมันจะเป็นศิลปะแบบของชาวเปอร์เซียนะครับแบบตะวันออกกลางนะครับ
0: แล้วพื้นที่ตรงนี้ล่ะฮะในสมัยก่อนเขาทำอะไรกันฮะ
1: ใช้เลี้ยงรับรอง
0: ก็เหมือนคล้ายๆกับห้องรับแขกประมาณนั้นใช่ไหมฮะในปัจจุบันนี้เป็นห้องรับแขกถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคอนสแตนตินฟอลคอนนี่ตอนนั้นเขาพักยังไงฮะเขาพักตรงไหนฮะ
1: บ้านพักจริงๆของคอนสแตนตินฟอลคอนหรืออยากวิชัยเย็นนะครับแต่เดิมจะอยู่ที่ศูนย์สงครามพิเศษในจังหวัดลพบุรีนะครับตรงนี้จะเป็นที่ที่ใช้เมื่อออกราชการเฉยๆอย่างเช่นมีคณะราชทูตเข้ามานะครับอยากวิชัยเย็นถึงจะเข้ามาดูแลนะครับและเมื่อราชทูตกลับไปแล้วออกยาวิชาเยนนะครับก็ยังมาดูแลอยู่ทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบ้านวิชาเยนนะครับ
0: คือท่านไปนอนอีกที่หนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแต่ตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นบ้านรับรอง
1: ใช่
0: เอาละฮะอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องรับรองส่วนแรกเท่านั้นเดี๋ยวมีอะไรให้ผมดูอีกไหมฮะข้างใน
1: เดี๋ยวจะพาไปดูส่วนของห้องเก็บไวน์ก่อนนะครับนี่นะครับจะเป็นส่วนของห้องเก็บไวน์นะครับ
0: นี่คือห้องเก็บไวน์เหรอฮะ

0: ไปอยู่ใต้ดินคุณผู้ชม
1: อันนี้คือลึกประมาณไหนฮะถ้าจากความสูง
2: เกิน2เมตรครับ
1: เออผมว่าดูน่าจะ3เมตรคุณผู้ชมทำไมสมัยก่อนเขาเก็บไว้กันอย่างเงี้ยฮะ
2: สันนิษฐานว่าจะไว้ใช้เก็บเพื่อรักษาอุณหภูมิของสิ่งของ
1: คือมันจะเย็นใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับตรงนั้นจะเป็นส่วนของทางเข้าที่ถล่มลงมาแล้วนะครับข้างบนนี่จะเป็นลานจัดเลี้ยงหรือเป็นโรงรับประทานอาหาร
1: อ๋อคือจริงๆแล้วตรงนี้มีพื้นเหรอฮะหมายถึงว่าตรงนี้มันมีพื้นกั้นอยู่
2: ใช่ครับมีพื้นไม้ก
1: ันเป็นชั้นบนเป็นพื้นไม้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเขาจริงจังกับประเพณีการดื่มไวน์ขนาดไหนฮะโอเคผมเข้าใจว่าคอนสแตนตินเนี่ยท่านเป็นฝรั่งแต่ว่าคนไทยอย่างเราเนี่ยยุคนั้นผมว่าก็ไม่น่าจะเข้าใจนะวัฒนธรรมการกินไวน์เนี่ย
2: แต่เดิมแล้วนะครับก็คือฟอลคอนหรือคณะราชทูตที่มาเป็นชาวคิด
1: ครับ
2: ชาวคิดก็มีความเชื่อว่าไวน์นั้นคือเลือดของพระเจ้านะครับ
1: ครับผม
2: ก็เลยนิยมดื่มกันและไวน์เนี่ยก็จะใช้เรียกรับรองราชทูตเท่านั้นนะครับ

0: ทางเข้าใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าบ้านหลังนี้มีชั้น2นะครับก็คือจะเห็นว่านี่คือจะเป็นทางขึ้นบันไดเข้าไปในชั้น2
0: ชัดเจนนะฮะว่าในสมัยก่อนเนี่ยอาคารหลังนี้มี2ชั้นนะครับสามารถขึ้นไปชั้น2ได้ด้วย
1: ที่แห่งนี้นะครับคือที่สันนิษฐานว่าเป็นห้องครัวของท้าวทองกีมาหรืออีกชื่อหนึ่งคือมารีกีมา
0: ครับผมครับท้าวทองกีมามารีกีมาเนี่ยเป็นภรรยาของคอนสแตนตินฟอลคอนนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าขนมไทยทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะครับไม่ได้กำเนิดมาจากคนไทยแต่กำเนิดมาจากท้าวทองกีมา
1: ที่แห่งนี้นะครับเป็นห้องครัวตามที่สันนิษฐานนะครับก็คือจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเป็นผังของบ้านนะครับ
0: พอเราเดินเข้ามาเนี่ยผมจินตนาการเป็นผังออกเลยนะฮะว่าบรรยากาศห้องครัวในสมัยนั้นเป็นยังไงอ๋อนี่คือแทงน้ำอันนี้เป็นท่อประปาถูกไหมฮะในสมัยนั้น
1: ใช่เป็นท่อดินเผานะครับ
0: คุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ PVC นะฮะนี่มันดินเผานะครับเนี่ยไม่ใช่ PVC แต่อย่างใดเลยนะฮะสมัยก่อนยังไม่มีส่วนนั้นก็คือแทงน้ำแล้วก็ส่งน้ำมาตามท่อแล้วก็เข้าไปยังห้องครัวตรงห้องนั้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมเท้าทองกีบม้าเนี่ยท่านจึงเป็นคนที่มีเสน่ห์ปลายจวักมีความสามารถในเรื่องของการทำอาหารได้มากมายขนาดนี้ครับ
1: ตามเดิมแล้วนะครับก็คือพ่อของมาริกิมาเป็นชาวโปรตุเกสส่วนแม่เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งอาหารของโปรตุเกสนะครับก็คือเป็นพื้นฐานของทองหยิบทองหยอดและฝอยทองอยู่แล้วเนื่องจากเป็นอาหารที่มีการใช้ส่วนผสมของไข่นะครับซึ่งขนมไทยแต่ก่อนไม่เคยใช้ไข่มาก่อนนะคร
0: ับ อ๋อแต่ว่าเป็นเมนูที่ชาวโปรตุเกสเขาทานกันอยู่แล้วในสมัยนั้นใช่ไหมครับร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจภายในบ้านวิชาเย็นแห่งนี้อีกมากมายนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในบ้านแห่งนี้เนี่ยมีห้องอาบน้ำร้อนห้องอาบน้ำเย็นด้วยนะครับจะเป็นยังไงนั้นติดตามต่อช่วงหน้าครับ
2: เรื่องขึ้นช่วงหน้า
1: ครับห้องที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเรียกว่าห้องน้ำร้อนหรือห้องอาบน้ำร้อนนะครับแต่จริงจะเป็นห้องซาวน่า
2: 10วัด4ขาหมาพิษบูที่อื่นดุแต่ที่นี่สุดเชื่อง
3: หลับลุกไปกินขนมไป
4: ดูอุ้ยขนมเรียบร้อย
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
5: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
10: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู่
11: เดี๋ยวนี้สนิทกับทีหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
12: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
13: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
14: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 16:30 ทางช่อง GMM 25
15: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มคมคมกล้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
16: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
17: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
18: หมึกย่างหอมจัง
17: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
15: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
19: ดาราล็อกเล่น
15: อะไรครับเนี่ย
20: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 พบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 พบบอลชายทีมชาติ เวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้11:50 น.ของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันผ่านช่องวัน31
8: When you have someone who knows who you were
21: รายการต่อไป Movie Guru
22: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ายังคงอยู่กันที่บ้านวิชาเยนนะครับอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะครับคือบริเวณห้องอาบน้ำนั่นเอง
1: ครับห้องที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเรียกว่าห้องน้ำร้อนหรือห้องอาบน้ำร้อนนะครับ
0: ครับ
1: แต่จริงจะเป็นห้องซาวน่าเรียกว่าซาวน่าน่าจะถูกนะครับ
0: อ๋อเป็นห้องอบซาวน่า
1: ใช่ครับก็ร่องรอยนะครับจะเห็นมีท่อทางเข้าอยู่ตรงด้านนั้น
0: นี่เหรอฮะรูนี้เหรอฮะ
1: ใช่ครับด้านนั้นก็จะมีเหมือนกันนะครับ
0: อ๋อมันก็มี
1: ครับและด้านนอกที่เป็นข้างหลังตรงนั้นนะครับจะเป็นส่วนของหม้อต้มนะครับก็จะใช้ต้มน้ำแล้วปล่อยไอ้น้ำเข้ามานะครับ
0: ใช้การต้มน้ำร้อนจากข้างนอกและปล่อยไอ้น้ำเข้ามาจากในนี้
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมันก็เหมือนกับอบสตรีมมิ่งในยุคนี้นะอบไอ้น้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ครับสมัยก่อนยังไม่ใช้สบู่นะครับ
0: ครับ
1: ก็มีการอบน้ำร้อนให้เหงื่อหรือขี้ไข่ออกมาแล้วก็มาขูดแล้วก็มาแช่น้ำจากอาคารด้านนอกนะครับ
0: อ๋อ
1: ก็คือจะเป็นวัฒนธรรมของชาวเปอร์เซียด้วยนะครับวิธีการอาบน้ำแบบนี้ดูได้จากรูปแบบของหลังคานะครับที่เป็นทรงโค้งกิบบัว
0: แล้วหลังจากที่เขาอบซาวน่าอบสตีมขัดขี้ใครจากน้ำร้อนเสร็จปุ๊บไปสู่ห้องอาบน้ำเย็น
1: ใช่ครับก็จะเป็นด้านหน้านี้นะครับ
0: ก็จะเป็นด้านหน้า
1: และนี่ก็คือห้องอาบน้ำเย็นนะครับซึ่งจะเป็นห้องอีกส่วนหนึ่งต่อจากห้องอาบน้ำร้อนนะครับหลังจากอบซาวน่าให้เหงื่อให้ขี้ไข่ออกมาแล้วนะครับใช้การขูดขี้ไข่ออกนะครับแล้วก็มาแช่น้ำ
0: แสดงว่าแต่ก่อนตัวนี้ก็น่าจะมีถังน้ำหรือว่าบ่อน้ำอะไรนี้หรือเปล่า
1: ก็จะเป็นน้ำปริ่มนี่ก็คือสมัยก่อนก็นั่งกับพื้นเอาเนี่ยแหละคร
0: ับอ๋อคือมีการเติมน้ำให้ปริ่มตรงนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับคล้ายๆอ่างอาบน้ำครับ
0: อ๋อแล้วก็นั่งแช่เลย
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละนี่ก็คือร่องรอยหลักฐานให้เห็นว่ามีการอาบน้ำแบบนี้จริงๆนะฮะ

0: ที่แห่งนี้เรียกว่าหอสวดนะครับหรือว่าหอพระ
1: ครับ
0: ประจำบ้านนะครับที่เห็นแบบนี้นะครับจะเป็นผังแบบโบสถ์คริสต์แต่สถาปัตยกรรมจะเป็นแบบของพุทธศาสนา
1: ครับ
0: สถาปัตยกรรมแบบไทยนะครับก็เป็นการยกฐานะของหอสวดให้สูงเหมือนโบสถ์ของไทยนะครับเพื่อให้สูงขึ้นมานะครับ
2: มีหอพระมีโบสถ์อยู่ในบ้านคนแบบนี้แสดงว่าต้องมีการประกอบพิธีทางศาสนาแสดงว่าข้างในยังคงต้องมีร่องรอยให้เราเห็นถูกไหมฮะ
0: มีครับเดี๋ยวตามมาทางนี้เลยนะครับ
1: โอเคได้นะไปดูกัน
2: เอาล่ะเราเข้ามาอยู่กลางโบสถ์แล้วตอนนี้ผมอยากจะเห็นแล้วฮะว่าร่องรอยที่เคยใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาคือตรงไหนครับ
0: จะเป็นแท่นนี้นะครับอันนี้เป็นโบสถ์รุ่นเก่านะครับเป็นให้ความสำคัญกับแท่นเพราะแท่นคือตัวแทนของเดอะลาสปเปอร์นะครับ
2: ตรงนี้คือแท่นในการประกอบพิธีทางศาสนานั่นเอง
0: ใช่ครับ
2: ส่วนคนที่เข้ามาก็จะนั่งกันบริเวณตรงนี้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: แสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยเวลามีการสวดมิสซาหรือนมัสการพระเจ้าตามแบบของชาวคริสต์เนี่ยก็จะมีการทำพิธีศาสนากันในส่วนของอาคารตรงนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: และนอกจากร่องรอยของแท่นหรือว่าธรรมะตรงนี้แล้วยังมีร่องรอยอื่นๆอีกบ้างไหมครับ
0: จะเป็นแท่นกางเขนที่อยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวตามมาดู
2: แท่นกางเขนเลยใช่ไหม
0: ใช่
2: อันนี้น่าจะชัดเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมแท่นไม้กางเขนก็คือตรงนี้แหละ
0: ใช่ครับจะมีเป็นรูปแบบสันนิษฐานอยู่นะครับว่าเป็นแท่นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีไม้กางเขนหินปิดด้วยทองคำนะครับ
2: แต่นี่ก็ยังเป็นร่องรอยบ่งบอกแหละว่าตรงนี้มีการทำพิธีศาสนาของชาวคริสต์อยู่จริงๆ
0: ใช่
2: นะครับผม

0: ผมอยากจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะฮะว่าสมัยก่อนเนี่ยภาพของอาคารหลังนี้นะฮะไม่ได้เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมที่เราเห็นกำแพงอิฐตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วมันต่อกันหมดเลยนะครับเป็นอาคารหนึ่งหลังใหญ่ๆเรียกได้ว่าใหญ่มากเนี่ยฮะจริงๆที่เรายืนอยู่ก็ต้องมีหลังคานะครับพาดจากมุมสุดนู่นยาวไปจนสุดถึงอาคารที่หนึ่งตรงที่เราเดินมานะฮะซึ่งคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนอ่ะผมขอใช้คำว่าคฤหาสน์เลยนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ผ่านมาตามกาลเวลาสูญสลายเสื่อมโทรมกันไปบ้างจนทำให้เราเหลือเห็นสภาพเป็นอย่างที่เห็นแบบนี้นะครับผมการที่วันนี้ผมได้มาบ้านวิชาเยนแห่งนี้นะครับผมได้เห็นความน่าทึ่งมากมายรวมไปถึงความอลังการของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วบ้านวิชาเยนหลังนี้เนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับได้มีคำสั่งให้สร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นให้กับคอนสแตนตินฟอลคอนครับซึ่งนั่นเป็นหลักฐานยืนยันครับว่าคอนสแตนตินฟอลคอนนั้นมีความสำคัญกับประเทศไทยขนาดไหนนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านมาเห็นเองกับตานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่วิธานมากนะครับที่พาผมมาเยี่ยมชมบ้านวิชาเยนแห่งนี้พร้อมกับมอบข้อมูลต่างๆให้กับเรานะครับขอบคุณมากครับสำหรับตอนนี้ผมมีความน่าทึ่งที่เกี่ยวข้องกับความน่ารักของลูกศิษย์วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมครับรับรองว่าลูกศิษย์วัดแห่งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาและไม่มีวัดไหนเหมือนแน่นอนครับจะน่ารักขนาดไหนตามพี่ณไปดูกันเลยครับที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับ
1: วันนี้นายนะต้องตื่นแต่เช้าเพราะนอกจากจะเป็นพิธีกรแล้ววันนี้ยังต้องทำหน้าที่เป็นลูกศิษย์วัดเดินตามหลวงพี่ณรงค์แห่งวัดสิรินธรเทพรัตนารามจังหวัดนครปฐมออกบิณฑบาตร่วมกับลูกศิษย์วัดที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นศิษย์วัด4ขามีทั้งความน่ารักที่มาพร้อมกับความวุ่นวายของบรรดาศิษย์วัดแสนรู้เหล่านี้ครับ
2: หลวงพี่เริ่มเอาน้องๆมาเดินอย่างนี้ด้วยนานไหมยังครับ
3: นานแล้วนะตั้งหลายปีแล้วจ้ะน่าจะร่วม10ปีแล
2: ้
3: ว
2: เวลาฝึกแต่ละตัวนี่ยากไหมครับเพราะแบบดูดิ
3: มันน่าจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบด้วยอย่างนึงอ่ะจ้ะพฤติกรรมเรียนแบบด้วยประการนึงจ้ะก็เห็นใครอย่างน้องพี่กุลจ้ะพอเห็นพี่ๆก็ทำก็ทำตามเนาะอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจัยนวจตาเราธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง
1: ภาพน่ารักระหว่างหลวงพี่ณรงค์กับบรรดาศิษย์วัด4ขาที่มีทั้งสุนัขพันธุ์ไทยและก็พันธุ์ต่างประเทศที่ถูกนำมาปล่อยไว้ในวัดแห่งนี้นำโดยพี่บาสครับพี่ใหญ่สายพันธุ์ลาบราดอร์พิกุลทองหมาเพศเมียที่ชอบเปรี้ยวซุกซนนะครับแหมแล้วก็พี่กุหลาบพันธุ์พิษบูที่ตัวอ้วนกลมเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมคาบตะกร้าเดินตามหลังหลวงพี่ไปบิณฑบาตเป็นประจำที่ตลาดสดสมภพอ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐมซึ่งระหว่างทางนี่ก็แหมบรรดาศิษย์วัดสีขาทุกตัวไม่มีอาการก้าวร้าวหรือเห่าชาวบ้านเลยสักตัวทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่เหนื่อยก็มีหยุดบ้างครับแม่หรือถ้าพระท่านรับบาตรนานหน่อยพี่หลาบของเราก็จะนอนรอหลวงพี่ระหว่างให้พรญาติโยมใครเห็น

0: ำไมพันนี้ตัวนี้ถึงแบบเชื่องได้
1: เจ้ากุหลาบเนี่ยมาเป็นประจำ
2: ครับ
1: มาเป็นประจำค่ะที่ไอ้เนี่ยนะคะที่คาบตะกร้านะคะ
3: ดูโหดร้ายนะ
1: ไม่ค่ะไม่ก็จับหัวเขาก็ได้นะคะ
2: เจอน้องๆบ่อยใช่ไหมครับนะทุกวัน
1: ถ้ามาเขาก็
2: ดูนี่มีซื้อขนมให้น้องด้วย
4: กินขนมไหมหลาบลุกไปกินขนมไป
2: ดูอุ้ยขนมเรียบร้อย
4: ไปสวัสดีครับด้วยหลาบดูนะ

0: พิทบูจริงๆแล้วจริงๆเป็นสุนัขที่แบบค่อนข้างดุ
1: ครับ
0: ตามเนื้อพันธุ์ของเขานะฮะ
2: ใช่
0: แล้วทำไมเขาถึงไปโดนใครทำร้ายมาครับถึงที่กลัวได้
2: ก็ช่วงข่าวพิทบูว่าพิทบูทำร้ายคนอ่ะนะ
0: ครับ
2: สุดท้ายก็ทำให้เกิดกระแสการเอาพิทบูมาทอดทิ้งตามสถานที่ต่างๆ
0: ครับ
2: กุหลาบเป็นหนึ่งในนั้น
0: ครับ
2: กุหลาบก็ถูกมาปล่อยนั่นแหละนะ
0: แล้วการฝึกสอนเขายากไหมครับหลวงพี่
2: จะง่ายกว่า
0: ฮะ
2: ง่ายกว่าแปลกมากเลยพิทบูเนี่ยอย่างกุหลาบเนี่ยฝึกง่ายกว่าตัวอื่น
0: นี่ครับนี่คือตัวหัวหน้าแก๊งที่เมื่อกี้เราออกไป
2: บิน
0: ทบาทด้วยกัน
2: จ้ะ
0: นะครับคิดว่า
2: ชื่อพี่บาสน่าจะมาอยู่ก่อนตัวอื่นๆนะ
0: ครับ
2: แต่ว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะ
0: ครับ
2: ประมาณว่ามาขออยู่ด้วย
0: ม
2: ากรอกใบสมัครขอเป็นลูกศิษย์วัดกิตติมศักดิ
0: ์การที่เริ่มนำน้องหมาแต่ละตัวเนี่ยมาเป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยเพราะอะไรครับ
2: เริ่มต้นก็ต้องเล่าโดยพฤติกรรมของคนไทยแหละเนาะ
0: ครับ
2: คือวัดเหมือนเป็นสถานีปลายทางของสุนัขที่เขาไม่ต้องการแล้วพวกนี้ล้วนเป็นสุนัขที่เคยถูกทอดทิ้งบางตัวเคยพิการหรือบาดเจ็บมาก่อนเนาะแล้วก็เราก็ดูแลนี่แหละสุดท้ายเขาก็กลายเป็นหมาที่น่ารักได้เราให้ใจเขานั่นแหละดูแลเขาเหมือนสมาชิกในครอบครัวพูดคุยกันเหมือนพ่อลูกเหมือนพี่เหมือนน้องจ้ะก็เลยทำให้เขาเป็นแบบนี
3: ้ส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามความน่ารักของน้องๆศิษย์วัดสี่ขาหลวงพี่ณรงค์ก็ได้ทำเพจหมาวัดสาธุขึ้นมาให้ได้เข้าไปชมความแสนรู้หรือถ้าอยากจะร่วมบริจาคช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารยารักษาโรคก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่ดีเป็นอย่างยิ่งครับแต่ล่าสุดทางวัดมีข่าวร้ายแจ้งทราบว่าหลังจากรายการไทยทึ่งครับไปบันทึกเทปไม่นานเราก็ได้ทราบข่าวว่าพี่บาสพี่ใหญ่ศิษย์วัดสี่ขาได้สิ้นใจลงอย่างสงบด้วยโรคปอดติดเชื้อครับทางรายการไทยทึ่งก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้แต่ความน่ารักที่เจ้าบาสได้ทำไว้ยังคงอยู่เป็นความทรงจำดีๆกับทุกคนตลอดไปนะครับ
0: ผมรู้สึกว่าประทับใจมากๆชาวบ้านนอกจากได้บุญยังได้ความสุขที่เจอทุกวันด้วยนะฮะ
2: เป็น
0: เสน่ห์ที่แบบคุ้มค่ามากๆวันนี้ไงก็ขอนมัสการหลวงพี่ด้วยนะครับ
2: มาเจริญพร
4: ยังมีหลายสถานที่ในเมืองไทยที่คุณผู้ชมเคยไปแต่อาจไม่เคยรู้มาก่อนทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไปทึ่ง
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับ
2: พี่เอ็นรีและชายนะครับกลับมาเจอกับคุณผู้ชมทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25นะครับเช่นเคยครับเข้ามาพูดคุยอัปเดตข่าวสารแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการเราได้นะครับทาง Facebook อย่างเป็นทางการ

0: แฟนของเราที่ Movie Guru TV Show ครับ
1: สำหรับใครนะครับชายที่เป็นแฟนพวกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นหรือว่าแฟนมังงะนั้นพลาดไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้มีหนังไลฟ์แอคชั่นเรื่องใหม่ซึ่งดัดแปลงมาจากมังงะนั่นคือ Blue Lock ฉบับไลฟ์แอคชั่น Blue Lock เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลงานต้นฉบับของ Blue Lock เนี่ยมีการพิมพ์ถึง60ล้านเล่มด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีการประกาศว่าจะสร้างเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นก็มีความคาดหวังสูงมากจากแฟนๆทั่วโลกครับ
0: ซึ่งก็ทราบมานะครับว่าทางอาจารย์มุเนยุกิคันเนชิโร่นะครับแล้วก็อาจารย์ยูสุเกะโนมุระเนี่ยนะครับเจ้าของผลงานเขียนเรื่องนี้เขาดีใจมากเลยนะครับที่ผลงานชิ้นนี้ของพวกเขาเนี่ยจะได้ถูกรับมาสร้างเป็นภาพยนตร์นั่นเองเป็นไลฟ์แอคชั่นนะครับแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเขามีจุดยืนนะครับว่าเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยขอยกให้เป็นหน้าที่ของมืออาชีพทางด้านภาพยนตร์เขาจัดการกันไปเองแต่สิ่งเดียวที่เขาฝากฝังเอาไว้นะครับก็คือตั้งแต่แรกเลยก็คือขออย่าให้เป็นแค่หนังวัยรุ่นมิตรภาพใสๆเด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับซึ่งแฟนๆเขาก็แน่นอนครับสามารถไปชมได้นะครับในเครือโรงภาพยนตร์ SF นั่นเองนะครับไปพิสูจน์กันเลยนะครับว่าในฉบับภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงไปติดตามโปรโมชั่นดีๆนะครับจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันได้ในช่วง SF News ของเราตอนนี้ได้เลยครับ
1: ช่วง SF News
0: สัปดาห์นี้นะครับมีภาพยนตร์เข้าฉายใหม่นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Blue Lock ครับเมื่อวงการฟุตบอลญี่ปุ่นต้องการจุดเปลี่ยนปฏิบัติการเฟ้นหาเพชรฆาตแดนหน้าจึงเริ่มต้นขึ้นเด็กหนุ่มกองหน้าวัยมัธยมปลายตัวเทพ300ชีวิตนะครับถูกนำมาขังรวมกันเอาไว้ในศูนย์ฝึกพิเศษที่ชื่อว่า Blue Lock เพื่อเข้าสู่โปรแกรมฝึกสุดโหดพวกเขานะครับต้องดวลแข่งในเกมฟุตบอลที่มีอนาคตเป็นเดิมพันเพราะในสนามรบแห่งนี้มีเพียงผู้ชนะที่เห็นแก่ตัวที่สุดเท่านั้นที่จะได้ไปต่อภาพยนตร์ Blue Lock นะครับเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ SF Cinema ทุกสาขาครับแฟนๆห้ามพลาดนะครับพิเศษเฉพาะสมาชิก SF Plus ซื้อตั๋วภาพยนตร์เรื่อง Blue Lock ทุกที่นั่งรับ Collectible Ticket 1ชิ้นมีให้ได้สะสมกัน6แบบครับตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาครับและแฟนๆภาพยนตร์เรื่อง Blue Lock นะครับห้ามพลาดกับชุด Super Giant Blue Lock ที่ SF ให้คุณได้คุ้มจุใจกับถังป๊อปคอร์นขนาด380ออนซ์ในราคา309บาทไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังสามารถรับน้ำอัดลมขนาด32ออนซ์เพิ่มอีก2แก้วในราคา409บาทป๊อปคอร์นอิ่มอร่อยสุดคุ้มทั้งป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มโค้กจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ มาอยู่กันต่อนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ของเราครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์ให้คุณผู้ชมกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจำสัปดาห์นี้ครับ
1: หากคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้กับเราสองคนนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วง Movie Guru Highlight
2: ปี2026นะครับนับว่าเป็นปีทองของแอนแฮธเวย์นักแสดงหญิงนะครับที่มีงานชุกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Mother Mary, The Devil Wears Prada 2, The Odyssey, The End of Oak Street และ Verity ครับแม้ว่าเธอเนี่ยนะครับจะกำลังอยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ลูกคนที่3นะครับเธอก็ยังต้องเดินสายโปรโมทภาพยนตร์และล่าสุดครับก็ประกาศงานแสดงร่วมกับทอมครูซในภาพยนตร์ภาคต่อของ Days of Thunder จากค่าย Paramount ครับซึ่งมีกำหนดเข้าฉายนะครับในวันที่2มิถุนายนปี2020ซึ่งการประกาศภาคต่อเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆใน Instagram ของทอมครูซนั่นเองครับซึ่งการกลับมาของทอมครูซนั้นเขาจะกลับมารับบทเป็นนักแข่งรถ NASCAR ในตำนานที่ชื่อว่าโคลทริกเกิลอีกครั้งครับส่วนบทบาทของแอนแฮธเวย์นะครับก็จะมารับบทเป็นเจ้าของทีมแข่งรถและวิศวกรส่วนทีมงานสร้างเบื้องหลังนะครับจะเป็นการกำกับการแสดงโดยจอนาธานเลวีนครับและอำนวยการสร้างโดยทอมครูซร่วมกับเจอรี่บรักไฮเมอร์ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Days of Thunder ที่ฉายไปเมื่อปี1990นะครับกำกับการแสดงโดยโทนี่สกอตต์ภูมิกับผู้ล่วงลับไปแล้วครับซึ่งเขานั้นนะครับเคยร่วมงานกับทอมครูซในเรื่องท็อปกันมาแล้วด้วยครับส่วนใครนะครับที่คิดถึงทอมครูซก็มารอชมภาพยนตร์เรื่องดิกเกอร์ครับภาพยนตร์แนวเสียดสีสังคมของภูมิกับอเลฮันโดรกอนซาเลสอินเนเรตูครับที่จะเข้าฉายต้นเดือนตุลาคมนี้กันก่อนนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดตัวผลงานการแสดงเรื่องใหม่ของแอนแฮธเวย์ในภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายแนวลึกลับเรื่อง Verity ของคอลลีนฮูเวอร์ซึ่งสร้างโดย Amazon MGM Studios อีกด้วยครับ
3: with five children.
2: มาต่อกันกับการแนะนำตัวอย่างใหม่กันนะครับเริ่มจากตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Fjord ครับที่จะเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าเข้มข้นจากผลงานการกำกับและเขียนบทนะครับโดยคริสเตียนมุงกิวพ่วงกับรางวัลปาล์มทองคำซึ่งคว้ารางวัลปาล์มดอร์นะครับจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ประจำปี2026มาครองได้สำเร็จครับส่วนนักแสดงนำนะครับได้แก่เซบาสเตียนสแตนครับที่จะมารับบทเป็นมิไฮครับและเรเนเต้เรนสเวนะครับที่จะมารับบทเป็นลิสเบธครับโดยจะเล่าเรื่องราวของครอบครัวเกอร์กิวครับซึ่งประกอบไปด้วยคุณพ่อชาวโรมาเนียและคุณแม่ชาวนอร์เวย์นะครับที่ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในหมู่บ้านห่างไกลที่เป็นบ้านเกิดของฝั่งแม่ครับที่อยู่ในนอร์เวย์ซึ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเมื่อพวกเขาได้ผูกมิตรกับครอบครัวเพื่อนบ้านแต่กลายเป็นว่าชีวิตของพวกเขากลับต้องพลิกผันและตกอยู่ในความโกลาหลครับเมื่อคนในชุมชนเริ่มสงสัยและจับตาดูพฤติกรรมของลูกๆพวกเขาจนกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งทางศีลธรรมและอคติของสังคมที่ซับซ้อนภาพยนตร์เรื่อง Fjord นะครับจะเข้าฉายที่สหรัฐอเมริกาต้นเดือนตุลาคมนี้ครับ
3: Am I on trial for my beliefs?
2: เปลี่ยนบรรยากาศมาชมแนวระทึกขวัญเชิงจิตวิทยากันครับกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง A Talent for Murder ครับที่กำกับการแสดงโดยแอนตันคอร์บินผู้กำกับและช่างภาพชื่อดังชาวดัตช์นะครับที่มีผลงานที่เป็นที่รู้จักอย่างภาพยนตร์เรื่อง Control A Most Wanted Man และ The American ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง A Talent for Murder นะครับเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญเชิงจิตวิทยาที่ดัดแปลงมาจากบทละครเวทีปี2014เรื่อง Switzerland ของโจแอนนามาเรย์สมิธครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีกำหนดการฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโทรอนโตและมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่สหรัฐอเมริกาในวันที่23ตุลาคมนี้ส่วนเรื่องราวนะครับจะย้อนกลับไปในช่วงปี1995ในเทือกเขาแอลป์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเมื่อเอ็ดเวิร์ดริชเวย์ครับตัวแทนหนุ่มจากสำนักพิมพ์ในนิวยอร์กนะครับได้เดินทางมาพบกับแพทริเชียไฮสมิธนักเขียนนิยายระทึกขวัญชื่อดังระดับตำนานเธอคือผู้แต่งนิยายเรื่อง The Talented Mr. Ripley นะครับที่โด่งดังส่วนเอ็ดเวิร์ดนะครับมาหาเพื่อโน้มน้าวและกดดันให้เธอเนี่ยเขียนนิยายภาคต่อชุดทอมริปลีย์เล่มสุดท้ายให้จบแต่ Patricia Highsmith นะครับปฏิเสธยกเว้นแต่ชายหนุ่มคนนี้จะสามารถคิดค้นแผนการฆาตกรรมที่สมบูรณ์แบบมานำเสนอให้กับเธอให้ได้การเผชิญหน้าและการปะทะคารมของทั้งคู่ในบ้านพักอันโดดเดี่ยวจึงค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นเกมแนวจิตวิทยาที่มืดมนตึงเครียดและน่ากลัวขึ้นเรื่อย
3: ๆ Love very much Dutch
2: ปิดท้ายกันกับตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Maserati The Brothers ครับภาพยนตร์แนวชีวประวัติย้อนยุคที่จะเล่าถึงการผงาดขึ้นของผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอิตาลีระดับไอคอนและเรื่องนี้นะครับก็เป็นผลงานการกำกับการแสดงโดย Robert Maresco ผู้เคยได้รับรางวัลออสการ์มาแล้วครับส่วนเรื่องราวนั้นนะครับจะเล่าเรื่องของ3พี่น้องครอบครัว Maserati ครับได้แก่ Alfieri Bindo และ Carlo ซึ่งคุณผู้ชมนะครับจะได้เห็นทั้ง3คนนะครับพยายามฝ่าฟันปัญหาทางการเงินและความสัมพันธ์เข้มข้นในครอบครัวเพื่อสร้างตำนานแห่งวงการรถแข่งที่สืบทอดไปทั่วโลกโดยการสำคัญของเรื่องนะครับจะอยู่ที่การคว้าชัยชนะประวัติศาสตร์ติดต่อกัน2ปีในรายการ Indianapolis 500ซึ่งเป็นชัยชนะในสนามระดับตำนานเมื่อปี1939และ1940ตอกย้ำให้ผู้ผลิตรายนี้ก้าวขึ้นเป็นขุมพลังสำคัญของโลกยานยนต์ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ Maserati The Brothers มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ช่วงปลายปี2026นี้ครับ
1: สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF
4: We're Owen's women. Everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
5: วันนี
4: ้ You have the power to end the curse.
5: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาวันนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
9: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
9: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
10: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
11: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
10: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
11: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจัน มันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน

0: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: We're Owen's women.
2: Everyone we love dies.
1: It's not great for the no. Tinder bio.
3: วันนี
4: ้ You have the power to end the curse.
3: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาวันนี้ในโรงภาพยนตร์
5: ผู้ชมครับชายครับเราสองคนอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับรายการ Movie Guru และนี่คือช่วง Movie Guru Focus ชายครับภาพยนตร์ที่เราจะโฟกัสเรื่องแรกเป็นภาพยนตร์ไทยแต่ชื่อเด็ดมากครับ Henry's First Dates หรือชื่อภาษาไทยว่าจีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้นะครับหลายคนกำลังคิดว่าเอ๊ะหนังเรื่องนี้ทำไมมันคับคล้ายคับคาใช่ครับมันเป็นการร่วมมือกันระหว่าง GDH และ Sony Pictures International Production เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงแนว Family Rom-com มาจากเรื่อง 50 First Dateแต่เที่ยวนี้เขาเลือกให้เป็นฝ่ายชายที่กลายเป็นคนเมื่อตื่นเช้าของแต่ละวันความทรงจำต้องรีเซ็ตใหม่ครับ
6: ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง 50 First Dates เนี่ยนะครับฉายเป็นครั้งแรกเลยก็คือปี2004เลยทีเดียวในเวอร์ชันนั้นเนี่ยนะครับก็จะนำแสดงโดย Adam Sandler แล้วก็ Drew Barrymore นั่นเองนะครับส่วนในเวอร์ชันไทยครับคู่พระนางเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากเลยทีเดียวก็คือณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองนะครับมารับบทเป็นเฮนรี่ประกบคู่กับมินนี่นิชาครับจะมารับบทเป็นลูซี่นั่นเองพร้อมกับความน่ารักที่เขาเสริมเติมเข้ามาครับกับซิมบ้าครับเป็นเจ้าคาปิบาร่าสุดน่ารักที่จะมาช่วยเติมสีสันให้เรื่องด้วยส่วนนักแสดงสมทบเนี่ยการันตีเลยนะครับเรื่องของความสนุกสนานนั่นก็คือปาร์คกิ๊กครับแล้วก็เบิ้ลปทุมราชรวมไปถึงวิเวียนทิพากรด้วยครับ
5: ส่วนคนที่จะกุมบังเหียนสร้างความปวดฮาแน่นอนครับคือผู้กำกับการแสดงคนนี้ครับคุณเมธธาราธรซึ่งถ้าเราจำเขาได้เขามีผลงานเด่นๆอยู่2เรื่อง I Find Thank You Love You แล้วก็ไอ้คนหล่อลวงนั่นเองครับวันนี้เรา2คนมีตัวอย่างมาฝากกันกับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้นะครับในช่วง Movie Guru Focus ครับ
7: ช่วง Movie Guru Focus

0: นี่คือจุดเริ่มต้นของการทำอะไรซ้ำเพราะเฮนรี่จำไม่ได้
1: เฮ้ยเป็นใครครับ
0: ความทรงจำของเฮนรี่หยุดอยู่ที่วันถูกรถชนทำให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเขาจะคิดว่าเป็นวันเกิดพ่อ
2: ป๋างูเข้าบ้าน
3: จริงดิไหนงูอยู่ไหน
0: ครอบครัวของเขาเลยต้องทำอะไรซ้ำๆมาปีกว่าละ
2: งูเข้าบ้านงูเข้าบ้านแล้วหนูได้หรือป๋าง
3: ูเหลือมมั้ง
2: ไอ้เหลือม
3: ถ้าทางมึงจะชอบนะเห็นเล่นเต็มทุกวันเลย
0: แต่แล้ววันซ้ำๆของเฮนรี่ก็เปลี่ยนไปเมื่อเธอคนนี้เข้ามา
4: ลูซี่ค่ะมาทำงานสำรวจหาจุดขึ้นลงบอลลูน
5: พรุ่งนี้อยากได้คนพื้นที่ค่ะพาไปทำงานไหม
0: วันถัดไปก็ลืมเขาซะละ
6: น้องอยู่นี
0: ่ถึงเฮนรี่จะลืมแต่ก็ยังตกหลุมรักลูซี่ทุกวัน
4: หนูมาเซเวหาจุดขึ้นลงบอลลูน
5: บอลลูน
7: บอลลูนบอลลูน
5: บอลลูนเหร
1: อจำไม่ได
4: ้มังชอบ
8: ลุงขอบคุณนะที่หนูหวังดีกับลูกของลุงแต่หนูจะคุยกับคนที่ต้องแนะนำตัวกันใหม่ทุกวันไปทำไม
9: แต่เข้าใจนะที่ชอบเฮนรี่อ่ะบ้านเรามันหน้าตาดี
10: หนูกลับไปตาเฮนรี่ก็จำหนูไม่ได
4: ้เรารู้จักกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
1: ่เราไปถึงขั้นนั้นกันหรือยัง
11: แฟน
12: คุณเคยมีแฟนด้วยเหรอ
13: ไม่เ

0: ึงต้องตัดความรู้สึกเหมือนเพิ่งเจอครั้งแรกออกไปอ่ะมึงต้องกล้าจูบเขาอ่ะ
1: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้
2: ในช่วง Movie Guru Focus เนี่ยนะครับเราจะมาโฟกัสกันต่อครับกับภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นที่น่าสนใจอยู่ก็คือ Blue Lock นั่นเองนะครับดัดแปลงมาจากมังงะเกี่ยวกับฟุตบอลระดับเมกะฮิตกันเลยทีเดียวนะครับเขาสร้างออกมาเนี่ยนะครับคราวนี้สร้างมาในรูปแบบของไลฟ์แอคชั่นเป็นครั้งแรกเลยซึ่งที่มาของการสร้างเนี่ยเริ่มมาจากการที่มันเป็นช่วงของฟุตบอลโลกปี2022ครับที่กาตาร์นะครับตอนนั้นคือกำลังฮิตแบบฮือฮามากเลยโปรดิวเซอร์อย่างมัตสึฮาชิชินโซนั่นเองนะครับเขาก็ได้ไอเดียมาจากลูกๆของเขาครับเขาแนะนำให้รู้จักกับมังงะแล้วก็แอนิเมชันเรื่อง Blue Lock นั่นเองแล้วเขายอมรับเลยนะครับเขาบอกว่ามันสนุกมากจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะลองทำผลงานแนวกีฬาแล้วก็มองดูมานะ

0: อ่านแล้วนะครับว่าอยากจะทำเรื่องไหนดีปรากฏว่าบลูล็อกเนี่ยครับไม่ใช่แค่เรื่องราวของแนวกีฬาวัยรุ่นทั่วไปมันเป็นการผสมผสานเรื่องของความตื่นเต้นของอย่าง Death Game เข้าไปด้วยนะครับแล้วเขาก็เลยมั่นใจเลยนะครับว่านี่จะเป็นผลงานที่จะก้าวสู่ระดับโลกได้นั่นเองครับ
1: แต่เรื่องมันสนุกมากมันเป็นเรื่องราวของการคัดเด็กมัธยมปลาย300คนเพื่อมาคัดเลือกเนี่ยเพื่อให้เหลือเพียงคนเดียวในระดับประเทศเพื่อบรรจุลงไปเป็นเพชฌฆาตเพียงหนึ่งเดียวที่จะเป็นกองหน้าเพื่อไปพิชิตศึกฟุตบอลเลยแล้วตอนนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของทีมเวิร์คมันเป็นการดวลแข้งเดี่ยวเลยล่ะเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นแล้วก็อารมณ์ของแอนิเมะเรื่องนี้หรือมังงะเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันทำให้พอมันเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมันจะทำให้เข้มข้นมากขึ้นเพราะมันจะเห็นสีหน้าเห็นการทะเยอทะยานของคนที่มันมีความหวังที่จะเป็นศูนย์หน้าเพชฌฆาตให้ได้แล้วพอคนหนึ่งชนะเนี่ยมันก็จะไปอีกเลเวลหนึ่งซึ่งมันคือเสน่ห์ของ Blue Lock
0: วันนี้ครับเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Blue Lock มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Focus ของเราครับ
2: 舞台は World Cup 決勝8万人の大観衆お前はそのピッチにいるラストプレーパスを出せば確実に1点が奪える場面優勝のかかった局面で迷わず打ち抜けるそんなイカれたエゴイストだけこの先に進め
3: リサキこっちの振り
4: もしあの場面でシュートを打ってたら
5: 勝ちたかった
2: ここにいる300人の中から世界一のストライカーを作る実験をする
6: 頑張んなきゃ勝てないなんて弱いやつってめんどくさいね
7: 死ぬまで攻めろお前らストライカーだろ
8: 聞こえるでしょ怪物の声
9: 何がそこまで君を突き動かすの？
10: うるせえよ天才。
11: 今いいとこなんだよ。
12: 俺たちはまだ終わらない。
13: 俺が決める。
14: 俺は
15: ストライカーだ。
16: ของคุณป้าครับ
17: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วย OK Herbal สิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วย OK Herbal สิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
19: We're Owens women
16: Everyone we love dies
0: It's not great for the no. Tinder bio
12: วันนี
6: ้ You have the power to end the curse
12: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาวันนี้ในโรงภาพยนตร์
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
14: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
19: We're Owens women
16: Everyone we love dies
0: It's not great for the no. Tinder bio
12: วันนี
6: ้ You have the power to end the curse
12: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาวันนี้ในโรงภาพยนตร์
8: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
19: เด็กทับการ์ตูนร่วมผลความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: สนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing
11: ว
0: ครับมาอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการ Movie Guru ของเราในช่วง Movie Guru Spotlight นั่นเองครับ Spotlight ของเราในวันนี้เนี่ยนะครับจะส่องให้กับภาพยนตร์เรื่องPractical Magic 2นั่นเองครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับได้ผู้กำกับซึ่งเป็นผู้กำกับผู้หญิงนั่นเองนะครับนั่นก็คือซูซานเบียร์นั่นเองนะครับคือผู้สร้างภาพยนตร์และเป็นผู้กำกับชาวเดน

0: หมากชื่อดังเลยทีเดียวเป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะครับในโลกเนี่ยนะครับที่คว้ารางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมในปี2011จากภาพยนตร์เรื่อง In a Better World นั่นเองครับ
1: ซูซานเบียร์เนี่ยเขาเคยร่วมงานกับนิโคล คิดแมนนะซึ่งทั้งคู่เคยทำงานมาแล้วในซีรีส์ The Perfect Couple นอกเหนือจากนั้นเขาเคยกำกับซานดราบูล็อกในซีรีส์แนวระทึกขวัญของ Netflixที่ชื่อว่า Bird Box นั่นเองครั้งนี้พวกเขาโคจรกลับมาพบกันทั้ง3คนเลย
0: อย่างที่เราบอกกันไปนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เขาดัดแปลงมาจาก1ในนิยายชุดนะครับของ Practical Magic ของ Alice Hoffman นั่นเองซึ่งเธอก็บอกมานะครับว่าจริงๆแล้วอ่านได้2ทางเลยนะคะ2รูปแบบก็คืออ่านตามลำดับที่ตีพิมพ์ออกมาได้นะครับในวันที่หนังสือออกวางจำหน่ายนั่นเองหรือว่าจะอ่านตามลำดับของเหตุการณ์ของเรื่องก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นลำดับของเรื่องราวที่มันสลับไปสลับมานิยายชุดนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่4เล่มด้วยกันครับก็คือ Practical Magic ที่วางจำหน่ายในปี1995ครับ The Rules of Magic ก็จะวางตามมานะครับในปี2017และก็มี Magic Lessons ครับวางจำหน่ายในปี2020ซึ่ง2เล่มหลังเนี่ยนะครับเป็นภาคต้นของ Practical Magic แล้วก็จะมาปิดฉากหลังสุดนะครับกับ The Book of Magic ที่วางจำหน่ายในปี2021นั่นเองนะครับซึ่งเป็นภาคต่อของ Practical Magic เล่มแรกครับ
1: แน่นอนครับเรานักแสดงนั้นเขาก็มีความคาดหวังว่าถ้าครั้งนี้ประสบผลสำเร็จจะนำไปสู่การสร้างภาคต่อๆไปครับวันนี้เรา2คนมีเบื้องลึกเบื้องหลังมาฝากกันนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้นะครับกับ Practical Magic 2ในช่วง Movie Guru Spotlight ครับช่วง Movie Guru Spotlight
2: Nostalgia is reminiscing about a time that doesn't exist anymore. And we literally got to rebuild that world together and relive it for a second time.
3: With the Owen sisters.
2: Yeah, everyone we love dies.
3: Oh, right.
4: They die a really horrible death. But I mean, it's just, it's not great for the Tinder bio.
2: You never get the opportunity to do something where people are asking you, please do it.
4: The way in which people were almost demanding it. It's weird. Something's weird.
2: After all these years, you just sink back into it.
4: And there's so much joy attached to it as well.
5: And bringing that heightened comedy to their characters.
6: You were gonna pants me, weren't you?
7: There's this real familial feeling between them.
8: Gotcha!
9: The two of them together, they're kind of the full package.
10: It's you. You're my person. Okay.
11: Nothing's gonna happen.
10: You're my person.
11: All right.
12: If I say it myself, we have great chemistry.
2: You knew that though, right? There's just isms and things and behaviors that are the two of us.
12: And so it's an amazing thing to have been given the chance to do this again together and do it with love and deliver something that's super fun as well.
13: Nailed it!
14: Beautiful!
15: Thank you, everyone!
2: Why now, Nicole? Please share with me, why now for you?
16: Because you said yes.
2: Oh.
1: ผู้ชมวังชาครับถ้ายังไม่อิ่มกับเบื้องลึกเบื้องหลังที่เราสองคนนำเสนอไปนะครับเราสองคนยังคงจับตามองเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้กันอยู่ครับ
0: เรื่องราวความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้รอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ
17: นางวันทองกอบัตรสีมีสองหัวให้นำตัวนางวันทองไปตัดหัว
1: สวัสดีครับมุกครับ
18: สวัสดีค่ะ
1: มุกครับหนังเรื่องนี้พอมันเป็นวันทองเนี่ยมันเป็นแอคชั่นแฟนตาซีดราม่าโรแมนซ์มุกแบ่งองค์ประกอบเหล่านี้ยังไงในอัศจรรย์วันทอง
18: จริงๆก็มุกก็อยากให้คนดูเนี่ยรีเลย์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบเคลือบด้วยความแฟนตาซีและความสนุกสนานเอนเตอร์เทนก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ในพาร์ทที่ดราม่าเนี่ยน้ำหนักมันอาจจะไม่ได้เป็นเปอร์เซนเทจที่เยอะในหนังแต่มันจะทำงานแบบทรงพลังเพราะว่าหัวใจของหนังเรื่องนี้มูว่าแมสเสจที่พูดมันค่อนข้างหนักอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องเบาๆที่เป็นแค่รีเลชั่นชิพแล้วอะไรเงี้ย
1: อยากให้มุกฝากภาพยนตร์เรื่องนี้กับผู้ชมที่กำลังจะเข้าไปชมครับ
18: ค่ะก็อยากฝากอัศจรรย์วันทองนะคะก็เป็นงานอีกชิ้นนึงที่มุกเองก็รู้สึกว่ามุกโชคดีมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้แล้วก็ด้วยความเชื่อมั่นของทางโปรดิวเซอร์ของมุกเองอย่างคุณจูเลียนจองที่มองว่าเชื่อว่าคนไทยอยากดูสเกลอะไรแบบนี้แล้วเขาก็พร้อมที่จะเข้ามาทำให้อุตสาหกรรมเรามีอะไรที่มันดูบิ๊กสเกลขึ้นเอาง่ายๆว่าคือทุกบาททุกตังค์ที่ใช้ไปกับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเราทำกันอย่างเต็มที่แบบจริงๆเหมือนถ้าเข้าไปดูอะค่ะก็จะเห็นว่าเรามีอินดีเทลในทุกๆ
1: ขอบคุณมุกมากนะครับขออำนวยพรให้ประสบความสำเร็จมา

0: มากครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ
2: ข้าจะรักทุกสิ่งที่เองเป็น
3: ข้าไม่เชื่อว่าเองไม่เคยรักข้า
4: ชายทั้งสองบอกรักข้าแต่ไม่เข้าใจว่าข้าต้องการความรักแบบไหน
5: สนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck
6: Ace Digital Printing
0: ผู้ชมครับหมดเวลาแล้วครับชายกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เรา2คนขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ที่ศูนย์การค้า Central World ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง G2000 ครับ
7: และขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราเป็นประจำนะครับอย่าลืมเข้ามาอัปเดตข่าวสารพูดคุยกับเราได้นะครับร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการเราได้ทาง Facebook อย่างเป็นทางการของเราที่ Movie Guru TV Show กันนะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube ของเราได้เลยครับที่ Movie Guru TV Show นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมรายการของเราย้อนหลังครับวันนี้เวลาของพี่เอ็นรี่และชายและรายการ Movie Guru หมดลงแล้วครับกลับมาเจอกับเราได้ใหม่ทุกคืนวันเสาร์ครับทางช่อง GMM 25วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: 3 Daily Veggie Pack ทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์ม Daily Veggie Pack
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์ม Daily Veggie Plus ครับ
5: ใช่แล้วและ วันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างงี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หล
5: ัก
4: พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์ม Daily Veggie Plus ของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอร
4: อ
5: ลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลย
5: อ๋อ
4: ปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีในข้าวมันไก่ปิวไปแล
4: ้
5: ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ จะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนท์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
4: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้ไม่
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินแล้วจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
6: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
7: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
8: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
9: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
7: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
8: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
7: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
6: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
9: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
5: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์

0: จริงนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
0: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
0: อ
1: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ้ช้อปปิ้งที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
2: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
2: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี้แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
1: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับทั้งตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
2: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะเสียงป๊อกเห็นความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
0: เห็นว่าย
2: ังไงจะมา
0: อร่อย ลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: ป๊อก
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์
1: ใช
2: ่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็น

0: เนี่ยไม่เสีย
1: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงและอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
1: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซ็ตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
6: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
9: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
1: โอ้โหตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
2: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
1: ทำอะไร
2: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
1: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
2: หนาว
1: เนี่ยขนมขนม
2: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
1: เสริมด้วย
2: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
2: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
2: ้
1: เราก
2: ็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
2: ก็
1: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
2: า
1: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
2: แล้วอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
2: แล้วอะไร
1: หุยน่ากินมาก
2: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดๆเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
0: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
1: มันดีต่อใจมากเลยนะ
2: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
2: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
2: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
1: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆฉ่ำๆแบบนี้เลย
2: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
0: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
2: ก
0: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
2: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพ

0: ดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจและแน่นอนค่ะ
0: กับเกตรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงคอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
0: ี้
2: คร
0: ับ
2: ผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของวอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
6: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง
7: ลาตัวเองนี่เดี๋ยวถ้าเขาว่างๆเขาจะไปช่วยขายน้ำเต้าหู้นะ
8: คิดถึงเออรักนะคะจุ๊บ
9: ๆพี่พอลล่าเนี่ยสวีทกับแฟนจังเลยนะคะหนูละอิจฉาอยากมีแฟนกับเขาบ้าง
10: อ้อมนี่สวยไม่เท่าพี่ก็ต้องทำใจหน่อยนะอย่าเพิ่งถอดใจล่ะเพราะพี่เชื่อว่าจะต้องมีผู้ชายสักคนแหละที่ชอบผู้หญิงหน้าบ้านๆแบบอ้อมอ่ะ
11: ไม่มีอ้อมหน้าบ้านๆแต่พี่พอลล่าล่ะคะหน้าอะไร
10: หน้าแต่ถุนบ้านกังอีกแล้วนะคะจะชงทำไมเนี่ย
12: อ้าวอยู่พอดีเลยว่าจะชวนมาเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มบำรุงสมองซะหน่อย
10: จะดีเหรอคะงั้นขอดูสัญญากันแล้วกัน
12: ไม่คุยโอเคนู่นคุยกับน้องอ้อมนู่นมันเป็นที่หนึ่งบำรุงสมองนะนำเข้าจากเมืองจีนด้วยเราเนี่ยพูดเก่งอยู่แล้วเชิญชวนอยู่หน้าบูธยังไงก็ทำได้อยู่แล้วเน
10: า
12: ะ
10: โอ้ยไม่เอาอะค่ะต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆหนูเขินก็อย่างว่าแหละนะคะการจะเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์นะโดยเฉพาะในเรื่องของการพูดพอลล่าเนี่ยนะโอ้โหแบบว่าเจนจัดมากเรื่องนี้อะค่ะตอนที่เรียนประถมด้วยนะเป็นดีเจของโรงเรียนตอนมัธยมเนี่ยเป็นดีเจของชุมชนตอนมาปลายเนี่ยนะเป็นนี่เลย
12: ดีเจเหรอ
10: ดีซ่านตัวนี้เหลืองช่วงนั้นอะ
12: ที่อยู่ในชั้นเนี่ยมันมีสมองช่วยในความจดจำพูดเก่งอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันต้องโชว์ความจำด้วย
10: โอ้ยเรื่องความจำพอล่าก็เป็นเลิศไม่เคยลืมอะไรเลย
11: พี่พอล่าได้ซื้อมะนาวที่พี่เอ๋สั่งหรือเปล่าคะ
10: ตายแล้วพี่ลืมไปเลยค่ะ
12: แค่นี้ก็ลืม
10: ก็คุณเอ๋อะเขาพูดปากเปล่าไงถ้าเขียนให้อ่านก็จำได้อยู่แล้ว
12: อ่ะมาลองอ่านนี่สิอ่ะ
10: สบายเครื่องดื่มผสมสมุนไพรจีนเช่นเกากีถังเช่าตังกุยโป๋ยกั๊กตู่ตงเง็กเต็กและอื่นๆมากมาย
12: ลองพูดสิ
10: เครื่องดื่มแปะกล้วยสกัดผสมสมุนไพรจีนเช่นเกากีถังเช่าตังตังกุยตักโอย
11: โผล่กั๊ก
10: ต่อแตะ
11: ตู่ตง
10: เนี่ยงตึบ
11: เง็กเต็ก
10: โอ้ยไม่ต้องแก้หรอกน้องเธอพี่งงตึบแล้วคะเนี่ย
12: แล้วเราคิดว่าความจำดีต้องให้เด็กมาคอยบอกให้อ่านกี่คนก็จำไม่ได้ได้ทำยังไงจะหาพรีเซนเตอร์ที่ไหนวะเนี่ย
10: แต่เมื่อกี้น้องเชอจำได้หมดเลยนะคะ
12: เอ้ยใช่น้องเชอน้องเชอลองพูดให้ฟังอีกทีได้ลูกพูดสิ

0: แปะกล้วยสกัดผสมสมุนไพรจีนเช่นเกากี้ถังเช่าตังกุยปอยกั๊กโตตงเง็กเก็กและอื่นๆอีกมากมาย
1: นี่คือพรีเซนเตอร์ที่น้าตามหาสุดยอดจริงๆเพชรเพชรงาม
2: ลงไปดิโ
3: อ้ยไอ้หอยไอ้บอม
2: เออวินมาดีพี่
4: สวัสดีครับ
3: ทีมพ่อไปไหนหมดเนี่ยฮะทำไมยกมาเอง
2: ทีมพ่อเขาก็อยู่พี่แต่เมื่อคืนน่ะพวกผมเล่นบอลแพ้มันก็เลยต้องมายกเองดิ
3: แพ้ไง
2: ก็พวกผมเล่นเชลซีพวกมันเล่นอาร์เซนอล
3: ตลกตลกแต่เช้า
2: พี
3: ่สวัสดีครับ
5: สว
3: ั
5: สดีค่ะคุณวินคะ
3: ครับ
5: โซฟาตัวนี้จะเอาเข้าฉากเหรอคะ
3: ใช่ครับ
5: แต่มันดูโลมากเลยนะคะมันไม่เข้ากับตัวน้ำหอมของฉันเลย
3: แต่ว่าตอนที่ขายงานไปก็เป็นตัวนี้นะครับ
5: คือดูในรูปอ่ะมันดูดีนะคะแต่พอมาเห็นของจริงอ่ะมันโลมากเลยค่ะเปลี่ยนเถอะค่ะ
2: ครับ
3: แต่ผมว่าตัวนี้ดีที่สุดแล้วนะครับจะเปลี่ยนเลย
2: ครับ
5: แต่ฉันไม่ชอบเปลี่ยนเถอะค่ะ
2: ครับ
3: แต่ว่าเดี๋ยวลองดูในภาพก่อนก็ได้นะครับเฮ้ยพอกลับมา
2: ครับ
5: ฉันไม่เอา
2: โอ้ยขอโทษนะครับคุยกันก่อนดีไหมครับมันหนักอ่ะ
6: มีปัญหาอะไรกันเหรอครับกาแฟครับแก้ว
5: ขอบคุณค่ะคุณแทนเนี่ยฉันกำลังปวดหัวกับโซฟาตรงนี้อยู่อะค่ะสินค้าฉันออกจะหลูแต่มาเอาโซฟาถูกๆโลโลแบบนี้เข้าฉากถ้าคุณไม่เปลี่ยนให้ฉันวันนี้ก็ไม่ต้องถ่าย
6: แต่ผมว่าด้วยดีไซน์แล้วก็สีของโซฟาเนี่ยนะครับจะทำให้ตัวนางแบบแล้วก็สินค้าของแก้วเนี่ยดูเด่นขึ้นได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือแบรนด์เมืองนอกนิยมใช้ดีไซน์แบบนี้กันนะครับจริงไหมครับ
3: จริงครับเพราะว่าภาพมันต้องออกมาดีที่สุดแน่นอนครับ
5: ถ้างั้นก็ลองดู
3: ขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยพูดให้เมื่อกี้คุณ
6: แทนครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับ
2: ครับ
6: ขอตัวก่อนนะครับ
3: ครับ
2: โอ้โหพี่วินคุณแทนนี่ใครเหรอครับเอเจนซี่คนไหนเหรอ
3: มั้ง
2: ต้องขอบคุณคุณแทนจริงๆที่ช่วยพูดให้นะครับไม่งั้นอ่ะหลังแอน
4: แอนมึงไหนพี่มาไปตายดู
7: น้าอีทจะให้น้องเชอเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มสมุนไพรของน้าเหรอครับ
8: ใช่สิครับจะให้น้องเชอเนี่ยกินโชว์เลยเพราะความจำของน้องเชอเนี่ยดีอยู่แล้วถ้ายิ่งกินความจำก็ยิ่งดี
9: นี่คุณคะน้องเชิญน่ะตัวเล็กไปหรือเปล่าคะอาจจะเด็กไปหน่อยนึงถ้าเป็นผู้ใหญ่จะดีกว่านะคะผู้ใหญ่เนี่ยยิ่งร้องเพลงได้ยิ่งขายดีนะคะ
10: ก็อยากจะขอเป็นคนถัดไปให้มากใช่ไหมขอเธอแค่เพียงเท่านี
9: ้เขาก็ได้นะไอ้เราก็นึกว่าจะห่วงน้องเชิญที่ไหนได้หางานให้ผัวตัวเอง
7: น้าอีทครับแล้วเครื่องดื่มสมุนไพรของน้าเนี่ยเด็กกินได้แน่หรอครับ
8: กินได้สิครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะของน้าอีทมีออย
0: ออยอาหารและยาเหรอคะ
8: ไอย่อยยังไงจะชงทำไมล่ะน้องเชอมีออยจริงๆลูก
7: น้องเชออยากทำไหมคะ
0: อยากทำสิคะเพราะน้าอีทบอกว่าทำแล้วได้เงินด้วย
7: งกนั่นเราเนี่ยโอเคงั้นก็ได้ครับ
11: คุณเอิร์นไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยนะคะเดี๋ยวพอลล่าเนี่ยจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้น้องเธอเองคิดแค่ 50% ค่ะ
7: โอ้ยเอาตังค์ไปเลยพี่แล้วก็ออกไปทำงานที่อื่น
11: จริงจังแค่เราอ่ะ
9: จริงเอาจริงจังแค่เราอ่ะ
10: ก็อยากจะขอ

0: ที่คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคินเอจะลาออก
1: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
2: เรารู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
3: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
4: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
5: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
2: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวแองเจิลแล้วเนี่ย
6: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง TMM 25
7: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
8: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
6: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูลไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
5: พี่สักรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
9: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
10: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันทร์ไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันนี่ไงระวังตัวไว้ละกัน
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
12: อยู่คนเดียวก็ฟังฟังมันก
13: ็พี่เอิร์ทพี่เอิร์ท
14: ยัง
13: เนี่ยผมกำลังฝึกเซนและเซนอยู่พี่เผื่อจะได้ดูโตเป็นผู้ใหญ่พี่ลองเซนให้ผมดูหน่อยดิ
14: ฝึกเส้นเหร
13: อ
14: มันจะยากอะไรวะฮะนี่ไงแค่นี้ก็จบ
13: ไม่สุดพี่จะเส้นจอรถได้ผมแล้วว้าม
14: ึงเบิ่งมึงเบิ่ง
13: บักปึก
14: คิดว่าฉันไม่รู้ทันแกเลยฉันฮะจะรอให้ฉันเซ็นจองรถให้เหรอใช่ไหมรถแทงด้วย
13: น
14: ี่
13: คิดว่าอย่างไรคนมันไม่มีเงินน่ะมันไม่มีเงินน่ะ
14: เอาบอสซอยอย่าใจห้อนนั่งรถอะไรไปก่อนก็ได้รถแม่รถยังก็ได
15: ้ซื้อต่อเพื่อนน้ำไหมล่ะขาย 30,000 เองสภาพมือหนึ่งเลยนะ
13: ถูกจังคะ
15: มือหนึ่งขาดคาพวงมาลัยส่วนที่เหลือกระเด็นเต็มถนนเลย
16: เชิญครับผมทุกคนเชิญครับ
13: เอา
16: ป่ะเฮ้ยเอิร์ทเอิร์ท
14: ยัง
16: วันนี้เพื่อนไปกินเหล้าที่บ้านนะเว้ย
14: นี่คือ
16: สวัสดีคร
14: ับ แ
16: ดนครับนี่ไอเอิร์ธนัจันแล้วก็ไอซันครับผม
17: ครับ
16: นี่สวัสดีคุณแทนเป็นเอเจนซี่พอดีอยู่ที่กองคุยกันถูกคอแล้วก็เขามาทำธุระแถวนี้พอดีก็เลยชวนมาแวะที่บ้าน
14: โอเคครับตามสบายนะครับ
17: ขอบคุณมากครับ
18: ว่าแต่คุณแทนเนี่ยมาทำธุระอะไรแถวนี้ล่ะครับ
17: อ๋อพอดีมีคุยธุระกับเสี่ยเจียงนะครับ
18: เฮ้ยเสี่ยเจียงสามมงคลฟิล์มเหรอครับ
17: เจียงลูกชิ้นปลาครับก็พอดีว่าแฟนชอบทานมากเลยนะครับอยากจะซื้อแฟนชายไปเปิดแถวบ้านนะครับ
18: โอ้ย
17: นี่วิถีคนรวยว่าแต่คืนนี้ผมอยู่ดึกไม่ได้นะครับพอดีมีนัดคุยกับหม่อมครับ
18: หม่อมเจ้าหรือหม่อมหลวงครับ
17: หม่อมถนัดแดกครับก็ชอบทานอีกเหมือนกันนะครับอยากจะซื้อแฟนชายเข้าไปเปิดที่นิวยอร์ก
16: คุณแทนครับพูดถึงนิวยอร์กนี่นาฬิกาที่ผมอยากได้เนี่ยคุณแทนหาได้ราคา 90,000 จริงเหรอครับปกตินี่ราคามัน 106,007 เลยนะครับ
17: ครับก็อย่างที่บอกได้แหละครับพอดีเพื่อนผมเนี่ยหิ้วมาจากนิวยอร์กถ้าอยากได้จริงๆเดี๋ยวผมจะดีลให้เลยนะครับ
16: ถ้าได้ราคานี้ดีลครับ
17: เดี๋ยวจัดให้เลยครับ
16: ขอบคุณครับ
18: เฮ้ยบอกผมใจร้อนดูพี่บินดิเงิน 90,000 จ่ายไม่คิดเลยนะ
14: มานี่มานี่ก่อน
18: เอ้ยอยู่นี่เฮ้ย
14: ไอ้สันปิดประตู
18: ฮะจะแลกมาทำไมฉันกำลังจะโอนเงินให้เขาอยู่แล้วเนี่ย
14: โอนยังไหนคือใจห้อนแท้ฮะมีมองใดนาฬิกาแสนกว่าแสนเจ็ดแสนแปดลดเหลือ90,000
19: เขาเฮ็ดธุรกิจใหญ่โตเงินซ้ำนี่เขาบอกโกงดอก
18: นั่นเลยพี่นี่เขา

0: ซื้อแฟรนไชส์ไปลงทุนทำธุรกิจที่นิวยอร์กคนระดับเขาเนี่ยเขาไม่มาโกงคงกระจอกกระจอกอย่างพี่วิทย์หรอก
1: แมนหลอกด่ากูบอกปลอบๆฮะ
2: ก็
1: ไปก็ไ
2: ปแต่ไอ้ว่ามันบ่คือเด้
1: บ่คือจังได
2: โหเบิ่งบ่น่าไว้ใจบ่เห็นติมาเฮือนเฮานี่มาฮอดเฮือนเฮานี่มีแต่ขี้โม้ขี้คุยเอาก
1: ูถามเขาเมื่อแล้วระหว่างทางนี่ฮะเบิ่งส่งนี่เขาก็น่าเชื่อถืออยู
0: ่
1: พี่แกแหละไว้ใจคนยากนะมองโลกในแง่ร้าย
2: บ่แม่นจังซั่น
1: ฉันจะบอกให้นะคนที่ไม่น่าไว้ใจที่สุดตอนนี้คือใคร
2: ผู้ใด
1: บักสั้นนี่แหละวันก่อนเนี่ยฉันยังเห็นแกเนี่ยสอนเชิญขโมยเงินจากกระเป๋าเงินแกอยู่เลย
2: นั่น
0: เอ้ยเดี๋ยวๆๆมันไม่ได้เรียกว่าขโมยพี่เขาเรียกว่าแค่ยืมมาแต่ไม่ได้บอก
1: เบิ่งมองมึงเบิ่งมองมึงเฮ้ยนี่ฉันว่าคุณแทนเนี่ยเขาเป็นเอเจนซี่อยู่แล้วนะตามตัวง่ายไม่โกงหรอกอย่าคิดมากไปคิดมาแล้วนี่
3: ส่วนเธอเขาหลอก
2: ดีๆ
0: ผมเห็นโอนให้ผมด้วย218
2: ฮะ
0: 218
4: คุณแทนนี่เก่งจังเลยนะครับไปทำธุรกิจถึงนิวยอร์กเลยนะครับ
0: โอ้โ
4: หน้าก็อยากไปบ้างแต่ไม่มีปัญญาเลย
0: ใช่ครับ
5: ครับจริงๆการไปต่างประเทศเนี่ยนะครับไม่สนุกหรอกนะครับเหนื่อยบางวันเนี่ยนะครับผมต้องบินไปประชุมที่ไต้หวันตอนเช้ากลางวันเซ็นสัญญาที่ฮ่องกงตอนเย็นบินไปลงทุนที่ฟิลิปปินส
0: ์
5: สุดท้ายกลับมากินมื้อค่ำลาบเป็ดอุดรครับ
0: โอ้โหคุณแทนครับไปตั้งไกลเนี่ยกลับมากินลาบเป็ดทำไมครับ
5: ก็อาหารที่ไหนไม่อร่อยเท่าอาหารเมืองไทยครับ
0: ปากหวานใช่ครับเรื่องอาหารนี้ต้องถามคุณแทน
6: นี่เราเดี๋ยวนี
1: ้คุณแทนครับพอดีว่าผมโอนเงินยังไม่ได้เลยครับระบบน่าจะมีปัญหา
5: แต่ผมให้เพื่อนจองมาให้แล้วนะครับแต่ว่านาฬิการุ่นนี้เป็นที่นิยมมากเลยผมกังวลว่าจะมีคนปาดไปก่อนสิครับ
1: งั้นเดี๋ยวบอกเพื่อนรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมรีบโอนเงินให้นะครับ
2: โทษนะครับหน้าร้านของเพื่อนคุณแทนนี่อยู่ที่ไหนล่ะครับแล้วขายราคารถขนาดนี้มันไม่ขาดทุนเหรอครับ
5: จริงๆมันไม่มีหน้าร้านหรอกนะครับแต่ว่ามันมีคอนเนคชั่นที่ต่างประเทศครับ
2: อ๋อแล้วถ้าเกิดว่าไอ้วินมันโอนเงินไม่ได้แบบนี้รบกวนคุณแทนนี่ออกเงินให้มันก่อนได้ไหมครับแล้วพอได้นาฬิกามาปุ๊บก็เอาเงินสดจะมาเลย
5: ได้สิครับแหมเงินตั้ง 90,000 เนี่ยคุณวินจะได้สบายใจด้วย
1: เฮ้ยจะไปรบกวนคุณแทนเขาอีกทำไมฮะเขาอุตส่าห์ดีลให้แล้ว
2: ก็โอนไม่ได้
1: เองเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมออกไปกดเงินสดมาให้นะครับ
5: ได้เลยครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะได้ไปหาเพื่อนแล้วก็รีบเอานาฬิกามาให้เลยครับ
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมรีบออกไปเลยดีกว่าครับ
2: พยานที่เขาหลอกบอก
0: คิดมากเงี้ยพี่นี่หัวเถิกเนี่ยดูเขาจะออกให้ก่อนสบายใจได้ผมดูคนไม่ผิดหรอกชิวชิว
7: สวย
8: ล่าทำอะไรอยู่นะทำไมเปลี่ยนชุดน้องเชอนานจัง
7: เดี๋ยวขอชิมบ้างนะ
8: น่าร
7: ับ
8: ประทาน
9: พรีเซนเตอร์แปดกล้วยสกัดมาแล้วค่ะ
10: เหมาะสมที่สุดแล้วที่รีบน้องเชอเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนแปะกล้วยเด็กเลย
11: ส
10: ี
11: เหล
10: ื
11: องแปะกล้วยใช่ไหมคะ
10: ตัวก็เหมือนแปะกล้วยตั้งหากแล้วเนี่ย
8: มาทำลายความมั่นใจพรีเซนเตอร์ของผมหมดเลยน้องเชอร์น่ารักจะตายเนาะพี่น้องเชอร์ลองพูดข้อมูลสินค้าสิลูก
12: น้องเชอร์เอาอย่างที่ซ้อมกันมาเลยนะ
13: สู้ๆ
12: น
13: ี่
12: โหมั่นใจเยอะ
14: ในส่วนของเครื่องดื่มแปะกล้วยสกัดนะจุดๆนี้พี่ขอบอกว่านะจุดๆนี้เยอะลองชิมแล้วรสชาติน่าจุดๆนี้อร่อยว
10: ้านี่อะไรของใครเนี่ยหายไปซะนานสอนอะไรน้องบ้าบอขนาดนี้พูดอยู่คำเดียวน่าจุดๆนี้น่าจุดๆนี้จุดอะไรของแก
12: พิตตี้เขาพูดแบบนี้แหละ
8: เออใช่ลูกเอาธรรมดาธรรมดาเราเน้นโชว์ความจำนะลูกแล้วเดี๋ยวน้าเนี่ยนะจะเรียกคนเข้ามานะพอหนูกินปุ๊บหนูก็พูดสรรพคุณยาวๆที่เตรียมกันไว้ว่า
14: เครื่องดื่มแปะกล้วยสกัดผสมสมุนไพรจีนตราหงซิ่งรสชาติอร่อยมากเด็กกินง่ายผู้ใหญ่กินคล่องบำ

0: ุงสมองช่วยให้ความจำดี
1: สุดยอด
2: เห็นแล้วหรอสุดยอด
3: แค่เนี้ยคนเขาก็อึ้งกันแล้วเอาละครับเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเข้ามาทางนี้นะครับเข้ามาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราโชว์งูให้ดูฮะไม่มีงูครับเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอครับนี่น้ำแปะกล้วยสกัดจากต่างประเทศคอนเฟิร์มโดยพรีเซนเตอร์ของเราก็คือน้องเชิญ
0: สวัสดีค
3: ่
0: ะ
3: เอาละเอาละนี่น้องเชิญกินเลย
0: เราจะลองชิมให้ดูนะคะ
3: ถ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่น้องเชอร์ดื่มน้ำแปะกล้วยสกัดแล้วเนี่ยความจำของเขาจะเป็นเลิศสุดยอดแค่ไหนนี
0: ่แต่อีขาทำไมเชอร์กินแล้วมันแปลกๆอะ
3: มันรู้สึกว่าร้อนๆในคอใช่ไหมลูก
0: ใช่ค่ะ
3: เป็นเรื่องปกติมันกำลังออกฤทธิ์ไปบำรุงสมอง

0: ินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์ดนะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพี่ธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียทรงตีตาย
1: เพราะว่าตะบีดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
2: ซาบิ
0: จ้าแต่กินแล้วมันสดชื่น
1: ใช่
3: เจียมโขเตี้ยนนะครับที่นี่
4: ใช่ครับอ่ะ
3: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับได้เห็นภาพนี้เนี่ยยังต้องมาเห็นกับตา
4: ใช
5: ่สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา

0: ้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: Give me more.

0: ย่าผมมาแล้ว
1: ไปหาย่า
2: ขอฟ้าก
1: ับกูนะ
3: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
4: กูถอดให
1: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
4: ้พยายามนะกูวะ
5: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง GFM 25
6: ต้องพบมาทำอะไรวะผมบอกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่งเดี๋ยวปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงคร
3: ับขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเน
1: ี่
3: ย
1: ทำไมไม่กลับอีกอะ
3: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
5: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
7: อยู่คนเดียวก็ฟันฟัน
8: วันอ้าวมาแล้วมาแล้ว
9: โหพี่หอยจ่ายค่าของไปกี่บาทพี่เดี๋ยวผมช่วย
8: เฮ้ยไม่เป็นไรพี่เลี้ยงเอง
9: โอ้โหเดี๋ยวนี้อู้ฟู่ถามจริงๆไปเอาเงินมาจากไหนครับ
8: มีจ็อบพิเศษเว้ย
9: นั่น
8: คอยส่งข่าวเรื่องพี่วินให้คุณดีนี่เนี่ยหนอๆวันละพันเว้ย
9: โหเจ๋งอ่ะเขารับคนเพิ่มป่ะ
8: เฮ้ยมาย่างงานนี่วะน
9: ี่
8: ใช้หัวคิด
9: ฉันว่าแล้วไม่น่าล่ะดีนี่รู้ตลอดว่าฉันอยู่ที่ไหนแกเองใช่ไหมหอย
8: บ้าพี่บ้าไม่ใช่ผม
9: อย่าโดนแน่โดนแน่น้องวิน
10: กับแก้มแค่นี้พอไหมเนี่ย
11: พอไม่พอเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราจะนับคนยังไงครับนะจันถ้านับนะจันด้วยเนี่ยก็ไม่น่าพอแล้วครับ
12: โอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยนะเนี่ย
9: อารมณ์ขึ้นเหรอครับ
12: ขึ้นรถมาซื้อมาเลยน่ากินด้วย
9: แค่นี้ก็พอแล้วครับ เดี๋ยวคุณแทนเนี่ยเขาจะซื้อมาเพิ่มด้วยตอนเอานาฬิกามาให้
13: ชิมาอิริโบ เอาเงินแกไป3 ชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่มาอีก

0: องโทรตามดีอยู่ไหนละได้ของหรือยังถ้าไม่กล้าโทรนะชั้นถอย
1: แกไม่เรื่องกับแวงเขาอีกหรอวะฮะเขาไม่โกหรอเว้ยแล้วอีกอย่างนะคุณแทนเนี่ยไม่ได้มาคับขายฉันเนี่ยตื้อซื้อเอง
2: ผมรู้เลยพี่เอิร์ธว่าพี่อยากให้พี่เมย์เขารอบคอบแต่บางทีเนี่ยพี่ก็ระแวงคนอื่นมากไปอย่างคุณแทนเนี่ยเขาก็ดูน่าไว้ใจอ่ะไม่น่าจะเป็นคนขี้โกงนะดูแบบภูมิฐานนะภูมิฐาน
0: เออก็แล้วแต่ถ้าโดนโกงขึ้นมานะเว้ยแกน้ำตาจะเช็ดหัวเข่า
1: เออนาฬิกามาแล้วครับ
3: นั่นไง
2: นี่เลยครับนาฬิกา
1: โอ้ยเฮ้ยทันหยุด
4: ไอ้เนี่ย
1: ใจเย็นหน่อยค่อยนี่
4: เขียวปัดเขียวปัด
1: โอ้ย
4: ตาเลยเน
1: ี่
4: ย
1: เป๊ะเลยครับเป๊ะเลย
3: คร
1: ับ โอ้ยขอบคุณมากนะครับคุณแทนผมนี่ดีใจจนน้ำตาจะเช็ดหัวเข่าเลยครับเอาไปชื่นชมตรงนี้ดีกว่าครับคุณแทนเดี๋ยวไปคุยต่อครับผม
3: ครับ
1: นี่มีรุ่นอื่นอีกไหมครับคุณแทน
5: ดูด้วยขอดูด้วยพี่ๆขอดูด้วย
0: ทำไมหาได้ถูกจังวะ
6: ทุกคนครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับพี่แทนอุตส่าห์มานั่งกินเหล้ากับพวกเราขอเซลฟี่กับพี่แทนรูปหนึ่งนะครับ
2: โอ้ได้
5: เฮ้ยเอาลูกเด็กลูกเด็ก
2: วิถีคนรวยวิถีคนรวย
6: ใช่
2: นี
1: ่โอ้ยชัดเลย
2: ชิดเลยครับ
5: ไหนเลย
2: ขอแตะตัวหน่อยพี่แตะตัวหน่อย
6: หนึ่งสามสูงอ่ะหนึ่งสองสามโอ้โหอ่ะหนึ่งสองสาม
2: โอ้ยนี่คุณวินนี่ถ่ายรูปหรือถ่ายแคตตาล็อกนาฬิกาครับบ้าหัวกันนะพี่อ่ะ
1: นิดหน่อยแหมของใหม่น่ะนี่ต้องขอบคุณแทนมากเลยนะครับถ้าไม่ได้คุณแทนเนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตนี้เนี่ยผมจะได้ใส่นาฬิกาแพงๆแบบนี้หรือเปล่า
3: โอ้ยินดีมากๆเลยครับ
1: ครับ
3: เออว่าแต่น้องซันล่ะครับไม่สนใจนาฬิกาบ้างเหรอครับ
2: มันมีนาฬิการุ่นไหนที่มันซื้อแล้วแถมรถสักคันไหมพี
7: ่โอ้ยน้องซันนาฬิกาไม่ใช่ชาเขียวจะได้ซื้อแล้วก็แจกรถ
2: อย่าง
7: น
2: ี้รถอ่ะ
7: ขอบคุณครับ
1: thank you
3: นี่พูดถึงเรื่องรถเนี่ยพอดีพี่ก็หาได้เหมือนกันนะครับแล้วน้องซันสนใจรุ่นไหนแล้วก็มีงบเท่าไหร่ล่ะครับ
2: ทั้งเนื้อทั้งตัวผมเนี่ยมีงบประมาณ 50,000 ครับพี
3: ่เออถ้างั้นเอารถซาเล้งไปก่อนดีไหมครับ
2: ไป
3: แล้วล้อเล่นนะครับชอบรถยุโรปไหม
2: ชอบสิครับพี่แต่ตังค์ผมไม่มีหรอกพี่
3: อย่าเพิ่งกังวลไปพอดีพี่มีเพื่อนที่เขาจะปล่อยรถยุโรปอยู
2: ่
3: ผมดูก่อนไหมคันนี้เลยเพื่อนพี่จะปล่อยถูกๆเลย 600,000 กว่าบาทแต่ถ้าเราจะเอาจริงๆเนี่ยพี่ต่อให้ได้เหลือ 500,000
0: รถอีกอย่างคือสิรถเป็นแสน
3: คือถ้าเป็นคนกันเองเนี่ยพี่คุยให้ได้อยู่แล้วครับ
2: ผมสนใจมากเลยครับพี่แทนแต่ว่าเอาจริงทั้งเนื้อทั้งตัวผมรวมกับที่พอจะหยิบยืมได้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณ 100,000 ครับพี
1: ่ยืมแทนน้องซัน
2: พี่เอิร์ทพี่วินครับไม่ใจร้ายกับน้องจังเลยอ่ะ
0: รถทองเลย
2: นี่พี่วิน
1: อะไร
2: พี่เป็นถือผู้กับใหญ
1: ่
2: นาฬิกาเรือนเลยเกือบ 200,000
1: เหรอ
2: พี่ไม่ช่วยน้องหน่อยเลยเหรอมันแบบจะได้ดูดีสมฐานะพี่ไง
1: จริงอ่ะ
2: จริงมันตอนนี้แบบพี่ดูแบบเดินไปยังไงคนก็ไหวอย่างเงี้ย
1: โอเคโอเคอารมณ์ดีให้ยืม 30,000 แล้วกันที่เหลือให้เอิร์ทเลือกจัดการ
2: เอ้าพี่วินให้แล้ว
0: อะไรไม่ต้องเลยไม่ต้องมาเซาสกี้เลยเฮ้ยไอ้ซันใจเย็นๆรถยุโรปราคานี่มันมีอะไรหรือเปล่า
3: เออถ้างั้นเอางี้ก่อนดีไหมครับเดี๋ยวไปทดลองขับดูก่อนชอบไม่ชอบเดี๋ยวค่อยว่ากัน
2: เฮ้ยจริงนะพี่
3: จริงครับ
2: เฮ้ยเอาผมลอง
3: อ่ะถ้างั้นเอางี้เดี๋ยวพี่ขอไปติดต่อเพื่อนก่อนนะนะเดี๋ยวขอตัวก่อน
2: ได้ครับ
1: เฮ้ย
2: โอ้โหนั่งเลยไอ้นี่มันเกย์ๆอยู่นี่ไหม
8: หลังจากที่พรีเซนเตอร์ของเรานะครับดื่มน้ำแปะกล้วยสกัดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูผลลัพธ์ของเขาว่าความจำของเขาเนี่ยจะจำสรรพคุณได้ดีมากน้อยแค่ไหน
9: สงสัยว่าพรีเซนเตอร์ของเราจะคอแห้งแป๊บนึง
10: เสียงคงมาแล้วล่ะใจเย็นๆนะคะใจเย็น
11: น้องเชิญพร้อมนะ
8: เอาล่ะครับนี่คือความภาคภูมิใจของเราอย่างยิ่งนะคะมาดูความจำของเด็กโป๊โซ

0: กี้หนูพูดว่าอะไรนะ
1: เรื่องดื่มแดดเรื่องดื่มแดดเ
2: ฮ้ยอะไรบอกเนี่ยนี่เป็นพอดื่มน้ำเครื่องดื่มแล้วน้ำไปแน่นอนเลยอ่ะ
3: เฮ้ยไม่เกี่ยวหรอก
2: ถ้าเป็นแบบนี้พาน้องไปหาหมอดีกว่า
3: เลยเดี๋ยวสิ
2: อะไรเล่าน้องเป็นแบบนี้
3: เดี๋ยวก็พาไปเดี๋ยวให้น้องโชว์ความใจหมดก่อน
2: แล้วคนดูจะฟังรู้เรื่องเหรอพูดแบบเนี้ยเด็ดเด็ดเด็ด
3: เอาอย่างนี้นะครับให้น้องพูดเดี๋ยวผมแปลให้คือน้องเนี่ยพูดไม่ชัดแต่เชื่อว่าความจำสุดยอด
4: นี่ผมแค่มาลองรถไม่ใช่ไปท่องตาปากตามันทำไมเยอะแยะเนี่ยพี
5: ่พี่อยากลองนั่งรถยุโรปบ้างอ่ะเป็นบุญตูด
6: ใช่ฉันไม่รู้ทางนี้เวิร์กเหรอเว้ยนั่งไม่เห็นสบายเลย
7: ถ้าจะนั่งเบียดขนาดเนี้ยรถยี่ห้อไหนก็นั่งไม่สบายทั้งนั้นแหละ
4: ลงไปกันก่อนไหมพี่เดี๋ยวรถพี่เขาเจ๋งเขาอ่ะ
8: ดีไม่เป็นไรหรอกครับก็ถือซะว่าลองช่วงล่างไปในตัวถ้าเกิดว่ามีอะไรตัวไหนเสียในพี่จะได้บอกให้เขาเปลี่ยนให้เลย
4: โอ้โหบริการจอดอะไรกูขับเลยนะ
6: เบาเด้อซันเดอร์เบาเด้อครับ
8: ครับ
6: รถสภาพดีขนาดนี้ทำไมเพื่อนคุณแทนนี่ขายถูกจังเลยครับมันเคยเกิดอุบัติเหตุป่ะครับ
8: ไม่นะครับปกติแล้วเพื่อนผมเป็นคนรักรถมากเขาดูแลรถดีนะครับ
6: อย่าหาว่าผมเสียมารยาทเลยนะครับรถคันนี้เคยมีคนตายป่ะครับ
8: เฮ้ย
6: นั่นคือผมได้กลิ่นสาบแปลกๆมันเหมือนกลิ่นเหม็นๆ เน่าๆ นะครับ
5: เปรี้ยวๆใช่ไหมพี่ชัวร์เลย
6: คนตายเหรอ
5: เลอผมเองกินแหนมก็ตำหวานต้องเยอะมีเห็ดปากเลยอ่ะ
6: เนี่ยเดี๋ยวเป่าทำไม
7: เฮ้ยแต่ฉันก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนกันว่ะ
6: อะไร
7: เริ่มเช้าเนี่ย
6: ผีอำเหรอ
7: ผีอำบ้าเลยนะแต่คิวจะกินขาอยู่เนี่ยไอ้ตังจะเอาไม่เอาไม่เอากลับเร็วๆอุจจาระ
6: เอ้ยจะไปเล่นน้องทำไมรถไม่ใช่ราคาถูกๆด้วยมันต้องใช้เวลาคิด
4: พี่แดนผมเอาครับเดี๋ยวผมวางตังค์เลย
6: เฮ้ย
4: พี่กินต่อ
7: นี่ครับคุณแทนครับผมโอนค่ามาจำรถไปให้แล้วครับ100,000
6: เฮ้ย
7: ครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับ
4: เย้ในที่สุดเนี่ยผมก็ได้รถคันแรกของผมสักทีเพราะพี่ชายสุดที่รักเพียงคนเดียวคนอะไรไม่รู้หล่อทั้งใบหน้าหล่อทั้งนาฬิกา
6: ดูได้วินนี่แกโอนตังค์ให้เขาแล้วเหรอ100,000นี่ฉันอุตส่าห์ไม่ให้ซันมันยืมตังค์แกให้มันยืมเหรอฮะ
4: ก็ใช่ไง
7: นี่ไอ้ซันเนี่ยมันก็มีงานทำแล้วมันก็ควรจะมีรถขับแล้วนะเว้ย
4: พูดโคตรขู่เพราะใส่นาฬิกาขู่ขู
6: ่นี่ไอ้เรื่องซื้อรถนี้ฉันไม่ติดหรอกเว้ยแต่ฉันติดที่ว่าไอ้รถคันนี้มันถูกเกินไปจนน่าสงสัยไม่กลัวเขาโกงพวกมึงนะ
7: อีกแล้วนี่แกไม่เลิกระแวงเขาอยู่ได้ไงวะฮะเขาไม่โกงหรอกนี่นาฬิกาใช้ก็ได้มาแล้วนะเว้ย
4: นาฬิกาเท่คนใส่ก็เท่ว้า
7: วพวกนี้ก็อวยพร่ำเพื่อนี่ฉันรู้นะว่าแกเป็นคนคิดมากแล้วก็ไว้ใจคนยากแต่ถ้าแกใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยชีวิตแกจะไม่มีความสุขเลยนะเว้ย
9: น้องวินพูดมาก็มีเหตุผลนะน้องเอิร์ธเนี่ยต้องรู้จักเปิดใจมั่งไม่ใช่ทำแบบพี่ก๊อตบอกให้ปิดตลอด
10: ปิดอะไรล่ะครับ
9: ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดียวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้มีกลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครโ
4: อ้ยไม่น่าไปชงให้น้าเขาเลยร้องยาวเลยอ
7: ่
4: ะ
7: เฮ้ยเชื่อฉันอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวคุณแทนก็เอารถมาให้
4: ดูเข็มวีที่เดินมันแบบมันเนียนนะพี่นะมันไม่เหมือนกาบ้านมันไม่ตัด
7: จริงไหม
4: จริงไหมราศีดีกว่าเอิร์ทเยอะโอ้โหน้องซันแต่งตัวหล่อขนาดนี้จะไปไหนครับ
11: ไม่ได้ไปไหนหรอกครับพี่พอดีผมเตรียมตัวเป็นเจ้าของรถยุโรปก็ต้องแต่งตัวให้มันสมฐานะซะหน่อย
6: ว่าแต่วินที่เหอเจ้าของก็คือกัน
4: นี่พี
11: ่ไอ้พี่แทนเขาพี่มาบอกแล้วพี่ไปรับรถเรียบร้อยอีกครึ่งชั่วโมงมาถึง
0: นี่มันบ้านมหาเศรษฐีชัดๆพี่ชายก็นาฬิกาใหม่น้องชายก็รถคันใหม่เขาวิชาพี่หอย
11: งานนี้เนี่ยนะพี่ก็ต้องยกเครดิตความดีความชอบให้กับพี่ชายสุดที่รักเพียงคนเดียวที่ทำให้ผมมีวันนี้ได้รถมาเมื่อไหร่นะพี่ผมขอเรียนเชิญพี่เนี่ยไปนั่งเบาะหน้าข้างๆเลยเจิมรถให้ผมเป็นคนแรกเพื่อเป็นสิริมงคลกับรถส่วนพี่เอิร์ธเนี่ย
7: ให้นั่งเจอเป็นคนที่สอง
11: นั่งบนหลังคาให้ลมตีหัวให้เถิดกว่าเดิมอยากได้รถแล้วเนี่ยจะได้ถ่ายรูปลงไอจี
7: โอ้โห
11: เดี๋ยวลงแล้วแท็กไปนะ

0: ค่อยมามาค่อยมาออกจังหมาเด้อเมื่อยมาอี
1: เอไอซันเขายังไม่มาย
2: ังไม่มาเลยพี่พี่แทนเขาบอกอีกครึ่งชั่วโมงถึงนี่ยืนรอจนเหน็บกินแล้วนะเนี่ยยังไม่มาเลย
1: รถคงติดละมั้ง
3: เฮ้ยโทรหาก่อนไหมเผื่อมีอะไร
2: โทรหน่อยพี
4: ่ขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ไ
1: หมติดเครื่องวะ
2: ถอยรอบถอยรอบ
1: แปลกๆเนาะ

0: เด็กส์ขับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มคมคมก้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
2: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
3: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
4: หมึกย่างหอมจัง
3: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
1: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
5: ดาราล็อกเล่น
1: อะไรครับเนี่ย
4: เซอร์ไพรส์นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
6: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
7: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นน่ะ
4: ป้า
8: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
9: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
10: ถ้าอย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู่
11: เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
12: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
13: เอาไว้ว่างๆในบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
9: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25

0: นแปะกล้วยสกัดผสมสมุนไพรจีนตราหงซิ่ง
1: รสชาติอร่อยมาก
0: รสชาติอร่อยมาก
2: ทำไมทำอย่างนั้นทำไม
3: เนี่ย
2: แปลแปล
4: ให้ทีให้ที
1: รสชาติอร่อยมาก
0: รสชาติอร่อยมาก
1: เป็ดบินได
0: ้เป็ดบินได้ไก่บินคล่อง
2: อะไรวะ
1: ดันดูบะบอง
0: กำตามสนอง
1: ด้วยใจดันดันดี
0: ไปเล่นแชร์แม่มณี
2: อะไรเนี่ยฮะแป้งมั่วซั่วไปหมดเลยคิดสรรพคุณเองไม่ใช่เหรอฮะทำไมจำไม่ได้เนี่ย
0: แล้วถ้าฉันจำได้จะจ้างพรีเซนเตอร์มาทำไมเรา
2: แสดงว่าไอ้แปะกล้วยอะไรของแกนี่ไม่ได้เลือกจริงๆใช่ไหมเนี่ยฮะฮะ
0: เดี๋ยวดิเจ๊พูดเสียงดังเขาได้ยินหมดแล้ว
2: ก็ต้องพูดเสียงดังที่แต่ร้านใช่ไหม
0: ใจเย็นก่อนฮะแค่ดูขับไปกันหมดเลย
2: เดี๋ยวนี้พอแล้วนี่พอแล้วไปไม่ต้องทะเลาะอะไรกันเลยนี่เดี๋ยวนี่พาน้องเธอไปหาบอลที่ร้านที่ร้านจะปังเป็นเป็ดแล้วเนี่ยใช่ไหม
0: โอ้ยตายตายตายอีเด้อยังไม่ได้ขายเลยร้านก็จะเจ๊งอยู่แล้วเป็นไปได้ยังไงวะเครื่องดื่มสมุนไพรแปะกล้วยของเขาดีจะตาย
5: พระเจ้าตั้งใหญ่จ้า
6: ทำไงดีพี่ตอบพี่แทนเขาไม่ได้เลยอ่ะ
7: พี่ว่ามือถือคุณแทนเนี่ยอาจจะแบตหมดก็ได
8: ้แต่ในรถก็มีที่ชาร์จนะพี
7: ่หรือเขาอาจจะหลงทาง
8: แต่ในโทรศัพท์มือถือก็มี GPS นะพี
7: ่สงสัยพ่อตาย
8: พ่อคงแทนพี
7: ่พ่อแกเนี่ยไอ้บอมพูดแทรกอยู่ได้คนกำลังให้กำลังใจกันอยู่เนี่ยน้องซันพี่ว่าใจเย็นก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้พี่วินเนี่ยลองคุยกับคุณแก้วที่มาคุณแทนเมื่อเช้าก่อนเดี๋ยวก็ติดต่อได้ใจล่มใจล่มก่อน
8: สวัสดีครับคุณแก้วผมวินนะครับพุ่มกับโฆษณาคุณแก้วพอจะติดต่อคุณแทนได้ไหมครับ
9: แทนไหนคะ
8: ก็เอเจนซี่ที่ไปกับคุณแก้วไหมครับ
9: อ๋อคุณแทนแต่เขาไม่ได้มากับฉันหรอกนะคะเขาไม่ใช่เอเจนซี่ฝั่งคุณวินหรอคะ
8: หมายความว่าไงครับ
9: ก็ตอนก่อนถ่ายเขาเข้ามาคุยกับฉันฉันก็นึกว่าเป็นคนฝั่งของคุณวิน
8: ไม่ใช่ครับผมก็คิดว่ามาจากฝั่งคุณแก้วโอเคครับงั้นผมไม่รบกวนแกแล้วครับขอบมากครับ
10: ว่าไงวะวิน
8: บอกได้3คำถึงต้มแล้ว
10: ไปเลยสู้ไปเลยสู
8: ้เฮ้ย
7: ไปแจ้งความเป็นไงบ้างครับ
10: จะเป็นไงล่ะก็เจือนนะเด้แล้วรู้ไหมไอ้คุณแทนอะไรเนี่ยเป็นนักต้มตุ๋นเป็นยังไงว่าแต่ฉันไว้ใจคนยากสุดท้ายเป็นไงโดนหลอกเป็นแสน
8: มันน่าเชื่อนี่หว่าฮะเขายังเอานาฬิกาให้ฉันอยู่เลยไหม
10: ก็เขาหลอกคนอื่นมาให้แกอีกทีไงสุดท้ายก็ต้องคืนเขาอยู่ดีดีนะไม่โดนข้อหารับของโจรด้วย
11: เบิร์ดกันเงินเก็บคอยเก็บมาตั้งแต่ป .4
8: แค่ 50,000 นี่ 104,000
10: ลามาโทษกันเลยทั้งคู่นี่แหละความโลภบังตาแท้ๆเป็นยังไงสุดท้ายก็โดนโกงทำอะไรต้องคิดดีๆหน่อยดิวะคิดให้รอบคอบเข้าใจไหมฮะ
8: โอ้ยหูแล้วมีน้องนี่มีน้อง
12: มีน้อง
8: เออจะซ่อมแต่งไปยังไม่ถึงห้วย
10: เออนวดเป็นน้องเนี่ยจังบอกจังซี่ว่าเตะปากซ้ำกับบุญละเด้อเตือนแล้วบอกมาฟัง
13: กลับมาแล้วค่ะไปนะเธอเดี๋ยวไปอาบน้ำนอนกันดีกว่านะ
10: เดี๋ยวก่อนดิพี่จะรีบไปไหนเชยยังไม่ได้กินข้าวเลยน้องเชยอยากกินอะไรคะฮะทำไม ไมหนูพูดแบบนี้ลูกน้องไปโดนอะไรมาพี
13: ่พอดีว่าน้องเธอไปกินน้ำแปะก้วยของนายอีทนะคะเลยลิ้นบวมอ่ะไอ้ที่นายอีทบอกว่าได้อย.จริงๆแล้วยังไม่ได้ค่ะ
10: เฮ้ย
3: จ้าๆแต่ว่าน้องเอิร์ธไม่ต้องตกใจอะไรนะจ๊ะน้าพาน้องเชอร์ไปหาหมอเรียบร้อยแล้วหมอบอกว่าลิ้นบวมนิดหน่อยแต่แค่พุ่งนิดเดียวก็หาย

0: นั่นว่าแต่ผู้อื่นเมื่อว่าเจ้าของเนี่ยฮะมาหลอบครอบมาชั่วมาปึ๊กถ้าน้องกินไปเนี่ยเกิดเป็นอะไรขึ้นมาทำไงฮะ
1: เออน้องทั้งคน
0: กินไม่หลอบครอบเลยแบบชั่ว
2: บทต่อมาว่าถูเลยสูนั่นละสองคนชั่วคักเอลีถึกชาวบ้านเขาหลอก
0: อ้วนลิ้นเปี้ยงยังขยันพูดอีกต้องพูด
2: ไม่ต้องด่าน้องเลยไม่ต้องมาด่า
0: แกนั่นแหละไม่ต้องมาด่าพวกฉันเลย
1: จริงถ้าพี่ซื้อรถให้ผมเป็นแรกผมจะโดนหลอกหรอก
0: ไม่แค่ฉันแค่เสียแค่เงินด้วยถ้าน้อง
3: ห้าส่งท้ายกับน้องเฉิดจอมปวดชวนสมาร์ท
4: ดีว่าพี่จืดเขาไม่สบายอะค่ะ
5: ทำไมเสียงพี่มาลาบเป็นอย่างนั้นนะคะ
4: พูดตะโกนเรียกลูกค้าจนเจ็บคอไปหมดแล้วค่ะเนี่ย
5: ให้จะช่วยดีไหมคะ
4: โอ้ไม่ได้ค่ะคนที่ไม่ใช่แฟนแฟนทุกเรื่องไม่ได
5: ้พ่อยังสิหลงเพ่ง
4: เสียงพี่หายไปหมดแล้วอะค่ะถ้ามีเครื่องขยายเสียงก็คงดีอะ
5: ขยายเสียง

0: เรียบร้อยแล้วพี่พลาค่ะเดี๋ยวช่วยเจาะรูตามรอยเป็นกล่องให้เชิญหน่อยนะคะก็ฝาต้นแก้วให้เชิญด้วยค
1: ่ะค่ะ
0: เสร็จแล้วค
2: ่
0: ะ
2: ไหนน้องเจอบอกจะทำเครื่องขยายเสียงให้พี่ไงคะนี่อะไรคะหน้าตาประหลาดเชีย
0: ก็นี่แหละค่ะเครื่องขยายเสียงพี่พลาค่ะเชิญขอยืมโทรศัพท์ไหมคะ
2: นี่ค่ะ
0: เปิดเสียงเลยค่ะ
3: น้ำเต้าหู้อะไรนะคะน้ำเต้าหู
2: ้คิดยังไงคะเนี่ย
0: สมานไหมล่ะคะ
2: เปิดเพลงดังๆก็ได้ใช่ไหมคะ

0: โอวัลตินสมาร์ทไวท์บอลวานิลา
1: เออใจเย็นๆนะ
2: เป็นยังนี่คือต้องเขียดแท
3: ้คือบริษัทฉันมีปัญหาแล้วฉันต้องเป็นคนไล่ลูกน้องฉันออกคนหนึ่ง
4: จ้าฉันเรียกอย่างคือบริษัทพี่เป็นคนสั่งไม่รู้สึกผิดทำไม
1: ใช่ๆ
3: สิบอกกับเขาจังใดดีเน
5: า
3: ะ
5: สบายสบาย
6: สบายสบาย
3: ก็ไม่เป็นไร
6: ไม่เป็นไร
3: ก็แค่ไปลองหางานใหม่ๆหรือขายข้าวเหนียวปิ้งไก่

0: ับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดิวมะ
0: เออดิวเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อมเจ็ดโทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดละพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็บมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซามิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้สายเข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี่ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่ซ้ำกันใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซามิน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ
1: เลย

0: 495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือสัปปีหน้าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S หรือสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริงๆ
1: ถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยได้ยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักล่ะคะคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลย
1: สี
0: ครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาปิน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนียบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค
0: ์ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไร
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักต
1: ั
0: วแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 295990เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นี้ค่ะมันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็นี่เป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือดมาก
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่1,000กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: ที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จานคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ๊ยดูรายการเชฟมิกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคน
1: อ
0: ่ะมีเตาหัวเดียวติดดับด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวเนี้ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะ

0: นี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทร

0: ำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
0: ู
1: กหม
0: ู
1: นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียง
1: เ
0: ลยแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นป่ะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่างตัว
1: หนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่ 1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: หิว
0: ต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: คุณเคยได้ยินประโยคเฉยๆแบบนี้ไหมถ้าย้อนเวลาได้จะกลับไปแก้ไขอะไร

วันหนึ่งเขาบอกว่าเธอเหนื่อยไหมที่ต้องอยู่กับเราแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่กลับมาอีกเลย

0: คาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: ใช่คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สีแถมเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: สีตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปถึงนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้าละมันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บเจ็บรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงแดงแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: ถูกต้องเราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3 4มือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่ทีมแม่ๆเห็นไหมคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้ามา
0: เยอะไม่ม
1: ี
0: ตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นไหมแล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาก็จะอยู่กับเนื้อเราเลยแม่เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อย
0: หมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม่มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 2 12 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้างตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: นี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: วยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุส
1: ี
0: 2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีหนึ่งสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะ
0: อ
1: ย่างที่บอกไปค่ะตูนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีนาและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีนาอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: 12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200 บาทเหลือ 999 บาทเท่านั้นค่ะ

0: แรกไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ำเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สำคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ย
0: เพราะฉะนั้นรีบ
1: เดี๋ยวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะโกกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อ3กันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ไป999ค่ะ
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม่รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อ่ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มก้มเงยเงยค่ะยืนถือสวยสวยแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซ็ตคอมโปรม็อบเซ็ตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซ็ตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซ็ตปกติเซ็ตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925 ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนานุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนนี้
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ให้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: นี่
1: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
1: ไหมและอย่างนึงอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอน ี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสเตเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากมาก
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม
1: ่จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ดีฉันวางแผนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่ๆพ่อๆหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
1: ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สามซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช่
0: ไ
1: หมใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันพร้อมแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเขาเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับพร้อมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3พื้นและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซตหนึ่งบ้านเพื่อนละอีกเซตหนึ่งก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ
0: ้
1: าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

Yeah, my boss is holding. That's my boss, so I'm...

0: Listen. แค่รู้สึกดีเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันเราว่าเราชอบเธอแต่ไม่รู้ว่าเธอชอบเราไหมแต่ถ้าไม่ได้ชอบก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะแค่รู้สึกว่าน
1: ี่เธอถ้าเราตายก่อนเธอจะเลือกลงศพแบบไหนให้เราอ่ะ

0: นี้นะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกขึ้น
0: รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ
1: เร็วๆเลย
0: คุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดด
2: จ
0: ำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม่แต่ว
0: ่
2: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เ
2: พราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมาเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเลยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
1: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: เหมือนทาครีมบำรุง
0: แบบทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ตาทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผูกเอง
0: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
0: นี่แหละนี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย1,090บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: นี่
1: ประกาศ
2: 100เซต
1: ให้แค่100เซตด้วยค่ะนี่
2: 100เซต
1: คุณเนี่ยแล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของพี่ตาที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมใช่ทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไร
1: รับแดดก่อน
2: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
2: ้ทาไปเลยได้ไหม
1: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะทาตอนล้างหน้า
0: เสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดนึง
2: ทาเสร็จแล้ว ทากันแดดของพี่ตั๊ก
0: ไม่รู้สึกเป็นไง
1: ชุ่มชื้น
2: แล้ว
1: ไม
2: ่รู้สึกแสบดวงตา
1: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
2: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
2: มาดูสารสก
0: ั
2: ด
0: สารสกัดหนูอยากถาม
2: พี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบโบกและว่านหางจระเข
1: ้
2: ช
1: ่
2: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช่
2: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
2: คุ
0: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
2: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream
0: ค่ะ
2: ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนมันเปลี่ยนหนูตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
2: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
0: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสก็ปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95เปอร์เซ็นต์ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
0: ไม่ใช่
2: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: 8 ชิ้น
0: นี้1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
2: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วยจ
2: ่
0: ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
2: เท่านั้นนะคะ
1: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ตัว
2: พูดถึงตัวนี้ครีมปาดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
2: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่
2: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายยังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
2: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลัสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ครีมปาดาว
2: แล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
2: จบเลยสองตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
2: ่โอ้ยเอาเนื้อเน
1: า
2: ะ
1: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะยังไม่หมด
0: นี่คุณ
2: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
2: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
0: ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโกให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
1: ย่า
0: ให้ไม่เหี่ยว
2: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาดเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซองท
0: ั้
1: งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลัสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมปาดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้ ได้เข้าครัวทั้งที่อู้พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
4: อ่ะวันนี้เข้าครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
1: นี่อะไรอ่ะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
4: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
1: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้
4: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโก้ๆนะจ๊ะ
1: ฮะ
4: อันนี้ก็แถมมาให้เหมือนกันจ้ะ
1: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
4: แถมให้ครับ
1: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
4: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
1: มากพี่
4: ดูสิ
1: ไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
4: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียว

0: ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่ผอบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
1: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
0: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
1: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี้
0: โทรมาครับ
2: ทุกมืออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตลเลตพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
1: โอ้ไม่น่าละสายเข้าแน่นมากตอนน
0: ี้
1: ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
0: ี้
1: อะไรอ่ะพ
0: ี่นี่
1: หอมมาก
0: อันนี้เป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับขนาด 22.5 เน
1: า
0: ะ
1: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ้ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
0: ดูดิดูดิ
1: อุ้ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอยากทานอ่ะ
0: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมมาให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต
1: ้
0: องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
1: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
0: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
1: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
0: มาไม่มีอะไร
1: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี
0: ่น่ากินจังเลย
1: อุ้ยมันน่ากินมากเลยแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
0: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับ อันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
1: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้ทาง90สายแรก

0: าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ1,390แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี
0: ่มาทางนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก
0: ๊
1: ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี
0: ้
1: เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: มากเพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
1: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่นะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอเหมาะ
0: พอดีเลยอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เ
1: วลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อ่ะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็น
1: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตเนี้ยเกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,390บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตลเลตพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: เซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32เซนติเมตรนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
1: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งมดสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
2: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
2: น
1: ั้
2: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
2: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุด
1: ใช่ค
2: ุ
1: ณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
2: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
2: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้พลักให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี้เป็นแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ คืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงคุณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได
0: ้เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบาง

0: เราก็ไม่ได้ติดไฟไว้ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป10 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั
0: ้งหมดนี้ 1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาต
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ณผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบ
0: ใช่
1: ฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569

0: ับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค์
1: คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโป๊ใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ๊ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซามิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้สายเข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะว่าสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซามิน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: 495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
2: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S น
0: ุ้
2: ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริงๆ
2: ถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
2: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
2: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: เออชอบ
2: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
2: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
2: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
2: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
2: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
2: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลย
2: สี
0: ครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
2: ใช่แล้วนุ้ยจะบีบพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
2: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
2: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
2: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
3: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
2: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพี่พันนิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักต
2: ั
0: วแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงเนี้ยด้วยความที่ตรงเนี้ยเป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป็นความที่บอกว่ามีความลักชัวมีความร
2: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคือจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
2: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
2: 2แถม5 990เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพ
1: และคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รรมนำชีวิต
1: จะได้บรรยายธรรมในเรื่องของความไม่ประมาทพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสไว้ว่าความประมาทนั้นเป็นทางแห่งความตายบุคคลผู้มีประมาทนั้นถึงมีชีวิตอยู่ร้อยปีก็สู้คนที่มีชีวิตอยู่วันหนึ่งไม่ได้ทีนี้อาตมาจะได้บรรยายทั้ง7ประการตั้งแต่เรื่องของวัยของคนเหล่านั้นผ่านการเวลาตั้งแต่เกิดมานั้นได้พบได้ประสบสิ่งต่างๆมามากมายวัยเด็กนั้นมิให้ประมาทในการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธองค์บอกว่าวัยเด็กควรแสวงหาความรู้วัยที่สองนั้นควรแสวงหาทรัพย์เพื่อไว้เลี้ยงชีพวัยที่สามนั้นให้

ธรรมดาชีวิตของคนเหล่านั้นประกอบด้วยสิ่งสองสิ่งก็คือส่วนของร่างกายและส่วนของจิตใจถ้าเราเติบโตแต่ร่างกายแต่จิตใจของเรามิได้รับการพัฒนามิได้รับเอาสิ่งที่มีคุณค่าที่เราเรียกกันว่าธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตนั้นจะทำให้ชีวิตนั้นอับเฉาไปแต่ถ้าชีวิตที่ดำเนินไปนั้นมีทั้งร่างกายที่แข็งแรงและมีทั้งคุณธรรมที่เกิดกับใจทำให้ชีวิตนั้นเกิดความสมบูรณ์ขึ้นประการที่สามไม่ควรประมาทในเรื่องของจิตจิตนี้เป็นสภาพที่รับรู้อารมณ์ต่างๆจิตของคนเรานั้นเราสั่งสมสิ่งใดไว้ก็จะน้อมนำจิตใจของเราให้ไปเช่นนั้นเหมือนกันพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าการสั่งสมบุญกุศลนั้นจะนำความสุขมาให้ความสุขที่เกิดกับจิตถ้าเราสั่งสมบาปไว้มากๆก็จะพาจิตของเรานั้นให้หม่นหมองได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการบริหารจิตนั้นเราควรทำจิตให้ผ่องใสหมั่นพินิจพิจารณาว่าคนเราเกิดมานั้นควรมีเมตตาต่อกันควรมีความกรุณาต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันอภัยให้กันอยู่เสมอนี่เป็นการบำรุงจิตใจของเราให้มีชีวิตที่ผ่องใสให้มีความ

และความไม่ประมาทในการต่อมาก็คือไม่ควรประมาทในเรื่องของสังขารเมื่อสักครู่อาตมาได้กล่าวถึงสังขารคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาจากธาตุทั้ง4ธาตุดินก็คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นธาตุน้ำก็คือเสมหะเสลดเป็นต้นธาตุไฟก็คือไฟที่ทำร่างกายให้อบอุ่นให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ธาตุลมก็คือลมภายในลมภายนอกที่ทำให้อิริยาบถต่างๆนั้นเคลื่อนไหวไปได้นี่เป็นสังขารของคนเราสังขารคนเรานั้นตั้งแต่เด็กเกิดมาเป็นผู้ใหญ่ก็เติบโตไปตามวัยด้วยอาหารที่เรากลืนกินเข้าไปสังขารของคนเหล่านั้นพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารนั้นทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงสังขารนั้นเป็นทุกข์สังขารนั้นไม่มีสาระไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นของเราเป็นของเขาเพราะว่าวันหนึ่งนั้นเราจะต้องละสังขารนั้นแน่นอนเราอย่าไปประมาทว่าสังขารนั้นจะอยู่กับเราอย่างมั่นคงอย่างถาวรต่อมาประการที่5หน้าที่การงานอย่าไปประมาทใครมีหน้าที่อะไรก็ให้ทำไปตามหน้าที่นั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่ของพ่อแม่เป็นบุตรก็ทำหน้าที่ของบุตรเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มีหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเป็นประสบนิกรก็ทำหน้าที่ของประสบนิกรที่ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าอย่าประมาทในหน้าที่การงานการงานในที่นี้ท่านมุ่งไปถึงการงานหรือว่ากิจที่ทำดังเช่นตำรวจดังเช่นทหารมีหน้าที่อะไรก็ทำไปตามหน้าที่เช่นนั้นอย่าทุจริตต่อหน้าที่อย่าปล่อยให้หน้าที่นั้นห่างหายไปจากตัวเราเราต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราที่ได้รับมอบหมายแต่ละคนนั้นได้รับมอบหมายเช่นไรก็ให้ทำไปตามหน้าที่เช่นนั้นประการต่อมากตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนดีเราไม่ควรประมาทเพราะว่าการเวลาที่ผ่านไปนั้นก็ผ่านเลยไปผ่านเลยไปเราไม่ควรประมาทต่อบุพการีของเราดังเช่นพ่อแม่นั้นเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่หน้าที่ของเราที่จะต้องทำตอบแทนอธิบายคำว่ากตัญญูกตเวทีสักเล็กน้อยคำว่ากตัญญูกตเวทีนั้นแยกเป็นสองคำคือคำว่ากตัญญูกับคำว่ากตเวทีกตัญญูแปลว่ารู้บุญคุณที่ผู้อื่นกระทำไว้แล้วและกตเวทีนั้นแปลว่าเมื่อรู้แล้วก็ทำบุญคุณนั้นตอบแทนท่านทั้งหลายประการสุดท้ายพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าอย่าประมาทในบุญกุศลบุญนั้นเราต้องทำบุญนั้นทำไว้เพื่อเป็นเสบียงของชีวิตเปรียบเหมือนคนที่มีทรัพย์เก็บ
หอมรอมริบทรัพย์เอาไว้เมื่อยามแก่เท่าก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจว่าจะขัดสนว่าจะลำบากนี่เป็นการไม่ประมาทในบุญกุศลบุญนั้นเกิดได้ง่ายๆบุญเกิดจากการให้ทานเรียกว่าทานนามัยบุญที่เกิดจากการให้วัตถุสิ่งของให้อภัยทานหรือว่าให้คำชี้นำให้การแนะนำที่ตามทํานองครองธรรมอย่างนี้เป็นต้นชื่อว่าทานนามัยและบุญที่เกิดประการที่สองไม่ต้องลงทุนอะไรบุญเกิดจากการรักษาศีลไม่ว่าเราอยู่ในฐานะใดเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ควรรักษาศีล5เป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าเป็นแม่ชีก็รักษาศีล8เป็นสามเณรก็ศีล10เป็นพระภิกษุก็ศีล227ก็รักษาศีลนั้นให้บริบูรณ์ศีลนั้นเป็นที่พึ่งได้เพราะว่าเราจะการันตีได้ว่าผู้มีศีลบริสุทธิ์นั้นอย่างน้อยจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบและประการที่3ภาวนาใหม่บุญเกิดจากการเจริญภาวนาเจริญภาวนานั้นไม่ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรไม่ว่าจะไหว้พระสวดมนต์พิจารณายุบหนอพองหนอหรือจะภาวนาว่าพุทโธอย่างไรก็แล้วแต่ข้อสำคัญนั้นให้เราเจริญภาวนาบ่อยๆเจริญภาวนาให้ใจผ่องใสนี่เป็นบุญทั้งนั้นบุญที่เกิดได้

่านทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสบอกไว้ว่าปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายในภายภาคหน้าสมานาถาภิกขเวมาอนาถาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งเถิดอย่าอยู่อย่างคนอนาถาเลยกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังบุคคลใดทำกรรมใดไว้นั้นก็จะต้องรับผลกรรมนั้นอย่างแน่นอนบุคคลทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีตอบแทนบุคคลทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วตอบแทนท่านทั้งหลายความไม่ประมาทในชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่ควรประมาทในวัยในชีวิตในจิตในสังขารในหน้าที่การงานในความกตัญญูกตเวทีและในบุญกุศลซึ่งในวันนี้นั้นอาตมาภาพก็ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องความไม่ประมาททั้ง7ประการและเรื่องของบุญกุศลสุดท้ายนี้อาตมาภาพขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และคุณของบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่ได้บำเพ็ญมาจงอำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนได้ประสบกับความสุขความเจริญอายุขอให้มีอายุยั่งยืนนานวรรณะขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องใสสุขะขอให้มีความสุขกายสบายใจภละขอให้มีสุขภาพพลานามัยเข้มแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์จงมั่งมีสีสุขพ้นจากความ

0: ยากจนเข็นใจปราศจากภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวงเทอญ
1: พระพุทธองค์ตรัสว่าอย่าประมาทในบุญกุศลบุญนั้นเราต้องทำบุญนั้นทำไว้เพื่อเป็นเสบียงของชีวิตคนที่ทำบุญไว้นั้นจะมองไปข้างหน้าก็มองไปอย่างมีความหวังจะมองไปข้างหลังก็มองอย่างอบอุ่นใจว่าเรามีเสบียงบุญอย่างพร้อมเพรียงเปรียบเสมือนคนที่มีทรัพย์ไว้ใช้ยามแก่เท่าไม่กลัวขัดสนลำบาก
2: ธรรมนำชีวิต

0: ําให้คุณเกสอนลาสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคินเอจะลาออก
1: ไปทําภารกิจสุดท้ายของเรากัน
2: เธอรู้มั้ยว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
3: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
4: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
5: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกสอนจะยังรักคุณชาญ
2: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวแองเจิลแล้วเนี่ย
6: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
7: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆอะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
8: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
6: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูนไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
9: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
5: พี่สักรูปกุญแจซอนเพื่อหนูเหรอคะ
9: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
10: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันทร์ไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
11: ย่าผมมาแล้ว
12: ไปหาย่า
13: ขอฟ้าก
12: ับกูนะ
7: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
14: กูถอดให
12: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
14: ้พยายามนะกูวะ
6: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง GFM 25
15: ต้องพบมาทำอะไรวะผมบอกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่งเดี๋ยวปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงครับ
16: ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเน
17: ี่ยแล้วทำไมยังไม่กลับอีกอ่ะ
16: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
6: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
18: ทำนำชีวิต
19: วันนี้นับว่าเป็นโอกาสวันดีอีกครั้งหนึ่งที่อาตมาภาพพระอมรมุนีวัดนรนาถสุนทริการามจะได้มาบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องความสุขที่ทำประโยชน์ให้สำเร็จความสุขเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ความสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการกระทำเราก็นิยมทำคุณงามความดีกันทำบุญกุศลกันโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อ

เพื่อสิริมงคลคำว่าสิริมงคลที่เราประสงค์ที่เราต้องการนั้นในหลักพระพุทธศาสนาท่านให้ความหมายว่าเหตุนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคนที่มีสิริมงคลก็จะมีแรงดึงดูดทำให้เกิดโชคลาภทำให้เกิดมีคนรักใคร่แล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นการที่เราทำความดีก็มีความประสงค์ก็เพื่อสิริมงคลนั้นแต่สิริมงคลที่เราประสงค์อาจจะขึ้นอยู่กับบุคคลหรือสถานที่ที่เราสมมติกันเรียกว่าสิริมงคลในทางโลกสรุปได้ว่าสิริมงคลในทางโลกจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสมมติแต่สิริมงคลในทางธรรมขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากระทำเราทำดีก็เป็นสิริมงคลทำไม่ดีก็เป็น

อย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ในสุภุพันธสูตรซึ่งเราทั้งหลายจะได้ยินกันบ่อยๆในคราวที่พระประพรมน้ำพระพุทธมนต์ท่านก็จะสวดให้พรเราว่าสุนัขขัดตังสุมังคลังเป็นต้นซึ่งแปลความได้ว่าเลิกดีมงคลดีสว่างดีขณะดีอยู่ที่เราทำดีทำดีในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเลิกดีการทำดีนั้นทำดีทางกายคือไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นไม่ลักขโมยสิ่งของของคนอื่นไม่ประพฤติผิดในภรรยาสามีของคนอื่นที่เรียกว่ากายสุจริตประพฤติดีทางวาจาคือไม่พูดโกหกหลอกลวงไม่พูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกแยกกันไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดจาเหลวไหลไร้สาระที่เรียกว่าวจีสุจริตประพฤติดีทางใจคือไม่คิดโลภอยากได้ของของคนอื่นไม่คิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นและไม่เห็นผิดจากทำนองคลองธรรมกายสุจริตก็ดีวจีสุจริตก็ดีมโนสุจริตก็ดีที่เราประพฤติดีในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเลิกดีมงคลดีเป็นสิริมงคลในเวลาเช้าประพฤติดีในเวลาบ่ายเวลาบ่ายก็เป็นเลิกดีมงคลดีเป็นสิริมงคลประพฤติดีในเวลาค่ำเวลาค่ำก็เป็นเลิกดี

อย่างที่สองมาพบกันอาจจะยังไม่เกิดความรักแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราเรียนร่วมกันทำงานร่วมกันอุปถัมภ์ค้ำชูกันก็เกิดเป็นความรักขึ้นแต่เมื่อพัฒนาเป็นความรักจนเป็นคู่ครองกันแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทำอย่างไรจึงจะรักมั่นคงและมีความสุขตลอดไปโดยปกติโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าคนที่มีความรักกันถึงกับเป็นคู่ครองกันอย่างแรกเมื่อตกลงปลงใจแต่งงานกันเอาความรักเป็นบทตั้งเวลาแต่งงานท่านจึงใช้เส้นได้ผูกแขนกันไว้เรียกว่าผูกข้อต่อแขนแต่ความรักก็ยังขึ้นกับรูปลักษณ์ในภายนอกเมื่อเวลาผ่านไปรูปลักษณ์อาจจะเปลี่ยนไปความรักอาจจะจืดจางก็มีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือทรัพย์สินที่แสวงหาช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเรียกว่าสินสมรสต่อมาทั้งความรักก็ดี

ทั้งศีลสมรสก็ดีอาจจะมีวันเสื่อมคลายอาจจะมีการสลายไปก็เลยเพิ่มสิ่งที่ผูกพันความรักกันไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือบุตรธิดาเรียกว่าโซ่ทองคล้องใจแต่ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผูกกันไว้ในภายนอกเท่านั้นในหลักพระพุทธศาสนาท่านจึงเพิ่มสิ่งที่ผูกกันไว้ภายในก็คือธรรมะธรรมะในที่นี้ท่านเรียกว่าคราวาสธรรมคราวาสธรรมคือคุณงามความดีที่จะผูกคู่ครองกันไว้ให้รักมั่นอย่างหนึ่งก็คือความซื่อสัตย์อย่างที่สองก็คือความข่มใจอย่างที่สามก็คือความอดทนและอย่างที่สี่ก็คือความเสียสละในการใช้ชีวิตคู่ครองความอดทนขยันเป็นสิ่งที่สำคัญท่านจึงให้งดเว้นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอยู่สี่อย่างสิ่งที่ไม่ดีสี่อย่างสี่อย่างคืออะไรเป็นชาวบ้านแต่ขี้เกียจไม่ดีเป็นพระแต่ไม่สำรวมไม่ดีเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำแต่ไม่พิจารณาไตรตรองให้รอบคอบเสียก่อนตัดสินใจไม่ดีเป็นผู้มีความรู้เป็นบัณฑิตแต่เป็นคนเจ้าอารมณ์ชอบโกรธไม่ดีจะเห็นได้ว่าในข้อแรกการอยู่ครองเรือนเป็นชาวบ้านแต่ขี้เกียจไม่ดีฉะนั้นความอดทนอดกลั้นต่อสู้กับการงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

0: ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่สาธุชนหากแม้นคิดปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จสมดังมโนรสจงทุกประการทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: สิริมงคลที่เราประสงค์ในทางโลกอาจจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสมมุติกันแต่สิริมงคลในทางธรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้และเรามักได้ยินบ่อยๆผ่านบทสวดชัยมงคลคาถาว่าสุนัขขัดตังสุมังคลังซึ่งหมายถึงฤกษ์ดีมงคลดีอยู่ที่เราทำดี

หลายคนตั้งคำถามว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรบางคนเกิดมาแล้วยังไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรแต่คนบางคนนี่เขารู้ว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรพอเขารู้แล้วเขาก็ไปทำสิ่งนั้นพอเขาทำสิ่งนั้นเขาก็ประสบความสำเร็จแต่ถ้าคนไหนไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วเพื่ออะไรก็จะแสวงหาจนกระทั่งเฒ่าแก่ชราก็ยังหาไม่เจอว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรแล้วก็จากโลก

หกข้อที่บอกว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเราฟังธรรมะบ่อยๆเราก็เริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าธรรมะหรือศาสนาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเองเกิดขึ้นมาเพราะมนุษย์มีความต้องการเป็นความต้องการของมนุษย์ตัวธรรมชาติของศาสนาแล้วไม่ได้เกิดเองครับเกิดเพราะช่วยเติมเต็มความต้องการของมนุษย์พิธีกรรมก็ไม่ได้เกิดเองพิธีกรรมก็เกิดขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความต้องการของมนุษย์มนุษย์ต้องการความมั่นใจมนุษย์ต้องการความเชื่อมั่นมนุษย์ต้องการความมั่นคงในการดำเนินชีวิตอะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์ต้องการมนุษย์ก็จะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าจะได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขและด้วยความมั่นใจนั้นบางครั้งบางอย่างเนี่ยพระก็ไม่ได้อยากทำให้หรอกแต่บางทีชาวบ้านต้องการเช่นงานแต่งงานงานทำบุญงานขึ้นบ้านใหม่งานตายงานศพอะไรต่างๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะศาสนาพุทธเดิมทีเดียวเลยไม่มีพิธีกรรมแม้แต่ข้อเดียวแม้แต่อย่างเดียวแต่เกิดขึ้นมาภายหลังเนื่องจากคนเหล่านี้เคยนับถือศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์มาก่อนพอมานับถือศาสนาพุทธก็อยากจะให้พระนี่ทำกับเขาบ้างโดยการสวดมนต์ให้โดยการให้ศีลโดยการให้พรเพื่อเสริมความรู้สึกมั่นใจความรู้สึกมั่นคงให้เกิดขึ้นในชีวิตพอเรามีความรู้สึกมั่นคงมั่นใจในชีวิตมากขึ้นเราก็ดำเนินชีวิตอย่างราบรื่นเป็นที่มาว่าศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองไม่ได้เกิดขึ้นเองดังนั้นความรู้สึกเชื่อมั่นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากก็เหมือนเรื่องของเศรษฐกิจถ้าคนทั้งหลายเชื่อมั่นในผู้นำเศรษฐกิจก็จะดีการลงทุนก็จะเพิ่มชีวิตของคนเราก็เหมือนกันถ้าเราเชื่อมั่นในชีวิตของเราว่าชีวิตเรานั้นจะต้องไปได้ดีแน่นอนชีวิตเราจะต้องประสบสำเร็จแน่นอนต้องดีกว่าเมื่อวานแน่นอนถ้าเราเชื่อมั่นแบบนี้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนดังนั้นความเชื่อมั่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนั้นคนทั้งหลายก็เลยพยายามที่จะเติมให้ชีวิตของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นบางคนก็ไปวัดไปไหว้พระบ้างขอพรบ้างให้พระผมน้ำมนต์ให้บ้างกับสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาจากมนุษย์เราขาดแล้วก็ต้องการให้ใครสักคนมาเติมส่วนที่มันหายไปให้มันมีที่มันน้อยก็ให้มันเพิ่มขึ้นเพื่อเติมสิ่งที่มันขาดเนี่ยให้มันมีให้มันเพิ่มให้มันลดกับนั้นความเชื่อมั่นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากแม้กระทั่งความเชื่อมั่นในชีวิตของเราเองว่าเราจะอยู่ยังไงนั้นศาสนานี่จริงๆแล้วเป็นวิถีชีวิตนั้นการที่เรามาวัดหรือไม่มาก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราเองเนี่ยไม่ห่างจากศาสนาห่างจากคำสอนแม้จะไม่มาแต่เราไม่ห่างอยู่บ้านเราก็สามารถที่จะติดตามสื่อสารคำสอนอะไรได้ผ่านสื่อต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเรามาวัดนั่นแหละเมื่อประสงค์ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตเราเนี่ยเราจึงควรหาเวลาไปวัดเพื่อไปสนทนาบ้างไปพบปะท่านบ้างในชีวิตเนี่ยวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยถ้าเรามีเวลาเรามีโอกาสเราก็ควรจะไปให้ชีวิตเราได้พบกับกัลยาณมิตรแล้วในชีวิตในสังคมเราเนี่ยถ้าจะมองย้อนไปถึงการดำเนินชีวิตพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นบุคคลที่ท่านเสียสละที่สุดแล้วล่ะท่านเสียสละครอบครัวออกมาอยู่วัดเสียสละที่จะต้องไปแย่งงานแย่งการของชาวบ้านทำมาอยู่วัดเพื่อมาศึกษาคำสอนต่างๆเนี่ยนั้นพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เสียสละมากที่สุดแล้วในสังคมนั้นพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดแล้วโดยภาพรวมนั้นก็
การมาวัดก็ถือว่าเป็นการเข้าหากัลยาณมิตรซึ่งชีวิตเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นหลายๆคนอาจจะเจอกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีต่อต้นของชีวิตหรือช่วงปฐมวัยก็โชคดีไปครับแต่บางคนนี่อาจจะต้องใช้เวลาที่ได้เจอกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีเนี่ยตอนปลายชีวิตหรือปัจฉิมวัยก็มีครับนั้นหลายคนก็พออายุมากขึ้นก็เข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรม

แล้วเดี๋ยวนี้โลกเราก็ถือว่าไปไกลในด้านหนึ่งก็ทันสมัยที่เราเห็นหลายคนก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกของโลกดิจิตอลโลกยุคสมัยใหม่แต่ว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมหลายคนอาจจะชอบเล่นเกมเล่นแล้วก็เล่นได้นะไม่ใช่เล่นไม่ได้เล่นเกมเล่นได้แต่ไม่เป็นทาสของเกมสื่อสมัยใหม่ก็เหมือนกันเราก็ใช้ได้แต่เราก็ต้องไม่เป็นทาสมันเราต้องเป็นนายมันเมื่อไรเราเป็นทาสมันเราก็ไม่มีอิสระเหมือนเราเล่นเกมแต่เราก็ปฏิเสธเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วแต่เราก็ใช้ในสิ่งที่มันสร้างสรรค์แล้วก็มีขอบเขตถ้าเราใช้ไม่มีขอบเขตหรือเราเป็นทาสมันครับสิ่งนั้นก็จะกลับมาทำลายพวกเรากันเองนะไม่ว่าจะสื่อสมัยไหนจะดีขนาดไหนก็เหมือนกันดังนั้นมาวัดมาศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการมาค้นหาตัวเองจริงๆแล้วมนุษย์เรานี่ไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างครับและเราก็ไม่จำเป็นนอกจากไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีทุกอย่างแต่เราอยู่กับมันให้ได้เราจะมีหรือไม่มีเราก็อยู่กับมันให้ได้ทุกอย่างเราต้องอยู่กับมันให้ได้แม้ว่าเราจะป่วยเป็นนู่นเป็นนี่ก็แล้วแต่ครับธรรมะเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราจะต้องไปจัดการกับมันแต่ว่าให้อยู่กับมันให้ได้ป่วยเป็นโรคอะไรเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นั้นวิธีการที่จะอยู่กับมันให้ได้เนี่ยศาสนาก็จะให้คำตอบครับศาสนามีคำตอบให้ว่าเราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้ยังไงเช่นเราจะอยู่กับความผิดหวังได้ยังไงเราจะอยู่กับความทุกข์ได้ยังไงศาสนาพุทธเนี่ยสอนว่าชีวิตนั้นมีความทุกข์แล้วก็สอนวิธีการแก้ทุกข์ให้ไม่ได้สอนว่าชีวิตนี้มันทุกข์อย่างเดียวสอนวิธีแก้ให้ด้วยนั้นวิธีแก้ก็บอกไว้ให้แล้วนั้นเราปฏิเสธทุกข์เราปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแต่ว่าเมื่อเรามีแล้วเราต้องสามารถที่จะอยู่กับมันให้ได้คือรู้มันเรียนรู้มันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้คำว่าเรียนรู้มันก็หมายถึงว่าเราจะต้องพยายามลดให้มันน้อยลงลดทุกข์แล้วก็เพิ่มสุขให้กับเราแค่เราลดให้มันน้อยลงลดทุกข์ให้มันน้อยลงสุขมันก็เพิ่มแล้วก็เหมือนกับความร้อนกับความเย็นในความร้อนนั้นมีความเย็นอยู่ในความเย็นมันก็มีความร้อนแต่ต่างกันตรงที่ว่าเวลาเราร้อนเนี่ยความเย็นมันก็น้อยมันมีอยู่แต่มันน้อยในขณะที่เราเย็นความร้อนก็มีอยู่แต่ความร้อนมันน้อยก็เหมือนเราชีวิตคนเราเวลามีความทุกข์ถ้าทุกข์มากสุขก็น้อยถ้าสุขน้อยทุกข์ก็มากจริงมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่อันหนึ่งมันมากอันหนึ่งน้อยอ่ะเราจะทำยังไงให้ชีวิตเรานี้สุขมาก

0: ศาสนาก็มีคำตอบไม่ให้นะสำหรับวันนี้ก็คงจะพูดเกี่ยวกับธรรมะไว้เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: ธรรมะในศาสนานั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองเหตุที่เกิดเพราะความต้องการของมนุษย์พิธีกรรมต่างๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เกิดมา

0: ื่อเติมเต็มความเชื่อมั่นความต้องการความมั่นคงในการดำรงชีวิต
1: ธรรมนำชีวิต
2: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
3: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกฮันย่ามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียซงตีตาย
4: เพราะว่าตะบีดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
5: ซาบิ
4: จัด
3: แต่กินแล้วมันสดชื่น
4: ใช่
6: เทียมโขเตี้ยนนะครับที่นี่
7: ใช่ครับอ่ะ
6: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับได้เห็นภาพนี้เนี่ยยังต้องมาเห็นกัน
7: ใช่
8: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มเข้มคมคมก้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
9: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
10: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับหมึกย่าง
11: หอมหอมหอมหอมจัง
10: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
8: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
12: ดาราล็อกเล่น
8: อะไรครับเนี่ย
13: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
14: ดู

0: ร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ใช่นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
2: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
3: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอะ
4: ป้า
5: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
0: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
7: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
8: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
9: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
0: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: นำชีวิต
1: วันนี้รายการได้มาสนทนาธรรมนำท่านทั้งหลายเข้าสู่วัดชิโนรสารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครซึ่งพระอารามแห่งนี้เป็นพระอารามที่สถาปนาโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมสมเด็จพระปรมาณูชิตชิโนรสซึ่งสถาปนาขึ้นในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นๆวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อเป็นสถานที่ได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามข้อแนะนำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์มุ่งจะเป็นให้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติในเรื่องของพรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญาในบางครั้งในบางโอกาสเป็นส่วนพระองค์ของท่านในตอนเริ่มแรกอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปวัดวารามก็จะเป็นสถานที่ไว้สำหรับประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิริยาวาจาและจิตใจของผู้คนให้เข้าถึงความสุภาพเรียบร้อยให้มีความสงบให้มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นไปและความเป็นจริงของชีวิตเมื่อผู้คนปฏิบัติได้อย่างนี้ก็จะทำให้ชีวิตนั้นคลายความกังวลคลายความหวาดกลัวและมีความเป็นอิสระเทคนิควิธีที่จะทำให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางตามลำดับนั้นผู้คนก็จะต้องปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำเชื่อมั่นในเรื่องความดีความชั่วเพื่อที่จะได้ละในสิ่งที่ชั่วและสะสมในสิ่งที่ดีเชื่อมั่นว่าบุญมีบาปมีและผลของมันก็มีด้วยเมื่อเชื่ออย่างนี้ก็จะทำให้คนสะสมในสิ่งที่เป็นบุญและปฏิเสธละคลายในสิ่งที่เป็นบาปจะได้มีความกลัวต่อเกรงกลัวต่อการกระทำบาปและมุ่งมั่นต่อการทำคุณงามความดีใส่ตนเมื่อคนเชื่อมั่นอย่างนี้ก็จะนำมาสู่ความเชื่อมั่นที่เป็นหลักอื่นๆเช่นเชื่อว่าตนเองมีศักยภาพที่จะพัฒนากายวาจาและจิตวิญญาณของตนเองให้มีความดีงามไปตามลำดับโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นอย่างว่าพระองค์นั้นก็เป็นมนุษย์เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับเราและพระองค์ก็ได้พัฒนาศักยภาพของมนุษย์นั้นไปตามลำดับจนเข้าถึงความเป็นเลิศเป็นอริยบุคคลเมื่อเราเชื่อมั่นในศักยภาพอย่างนี้เราจะได้ไม่ทิ้งตัวไม่ดูถูกดูแคลนตนเองและหลงผิดทางเป็นเหตุให้ผู้คนนั้นเต็มไปด้วยความกลัวความกังวลและความหวาดระแวงต่างๆนานาอันจะเป็นพิษภัยเป็นอุปสรรคต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของตนเองการที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของตนเองให้เข้าสู่เป้าหมายดังที่กล่าวมาทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้แนวทางไว้เป็นหลักปฏิบัติกว้างๆซึ่งรวบรวม าให้สั้นลงมีอยู่2 3ระดับด้วยกันระดับต้นอันแรกที่ผู้คนเราพอจะประพฤติปฏิบัติกันได้นั่นก็คือเรื่องของความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตาอารีต่อกันที่เรานิยมเรียกกันว่าทานคือแปลว่าการให้ทานหรือการให้นี่แหละจะเป็นอุบายเป็นเทคนิควิธีฝึกอบรมจิตวิญญาณของผู้คนให้เสียสละได้โดยไม่ต้องกังวลและทำให้คนมีจิตใจกว้างขวางปรับพื้นปรับฐานจิตใจรองรับธรรมะที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือความเอื้อเฟื้อความปรารถนาดีต่อกันความละได้วางได้เสียสละได้โดยไม่หวงไม่กังวลเมื่อทำบ่อยทำซ้ำจนเป็นนิสัยอัธยาศัยจะทำให้บุคคลผู้นั้นไม่ประพฤติไม่ว่าจะประพฤติทางกายวาจาหรือใจไปในทิศทางที่ชั่วเขาจะประพฤติแต่กายวาจาใจที่สุจริตไม่เห็นแก่เนื้อแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นไม่ทุจริตคดโกงเนื่องจากว่าเขาได้รู้เห็นพิษภัยของกิเลสทั้งหลายฉะนั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติเป็นอัธยาศัยแล้วมันก็จะง่ายไม่ต้องฝืนและไม่ต้องต่อสู้กับจิตใจไฟต่ำทั้งหลายจะทำให้ผู้คนนั้นเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจมันจะนำมาต่อความอยู่เย็นเป็นสุขในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมการประพฤติได้อย่างนี้ถือเป็นพรหมจรรย์คือการประพฤติที่ประเสริฐประการหนึ่ง

0: จึงขอให้ทุกท่านที่ชมรายการนี้ประสบแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขมีโชคมีชัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละและประสบความสำเร็จในภารกิจน้อยใหญ่ที่กระทำและมุ่งหวังทุกประการด้วยกันทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: ในยุคปัจจุบันที่คนคิดว่าสังคมเปลี่ยนแปลงเร็วเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วแต่ความรู้สึกคนนี่สิเร็วยิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้นเช้าอาจจะชอบบ่ายอาจจะชังมิติจิตใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงเร็วอาจเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตคน

0: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล
4: ้
5: ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ จะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
4: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้ไม่
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินแล้วจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแฟเบอร์อะไรอย่างงี
5: ้
4: และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
5: อ
4: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกไหมอ่ะส่วนพิ

0: ราพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
2: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
3: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
4: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
2: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
3: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อปันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
2: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
1: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
6: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
6: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
6: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
6: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าๆรีบๆ
6: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
6: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
6: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
6: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: แบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วานิซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได้
1: ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่

น่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับไปห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิลไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตช์คาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ

0: ื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสี
1: ไ
0: ล่หรอแม
1: ่สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมากมาก
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: ที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซต
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมแบบไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ถูกเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วน้อง
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ๊ตขายไปนานเลย
1: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
2: และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
2: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
1: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับทั้งตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย5000 HACCP ครับหรือ ISO 22000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
2: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
0: เห็นว่าย
2: ังไงจะมาอร่อย
0: ลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ
1: ์ใช่ไหมคะครับต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
6: ่
4: ะ
6: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
4: อร่อยค่ะชอบค่ะหวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
7: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
2: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
2: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
2: หนาว
0: เนี่ยขนม
2: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่า

0: แบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหารอ
1: ่
0: ะ
1: เติมด้วย
0: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก็
1: ร้อนๆแบบนี้ อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
0: สด
1: ไหมคะ
0: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
0: ้
1: เราก
0: ็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
0: บอกนะ
1: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
0: า
1: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
0: อย่างและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
0: แล้วอะไร
1: อุ้ยน่ากินมาก
0: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายาจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๋เราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
1: มันดีต่อใจมากเลยนะ
0: 4 แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อันนี้สูงนะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอลแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
0: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
1: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
0: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
0: จ
2: ะบอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
1: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40 กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงว่า12 ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อไปทานได้ง่ายๆแบบน
0: ี้
2: คร
0: ับ
2: ผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1 ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้รับเราคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ักครู่ติดตามชมชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่อุลตร้าแมนเทโอทางช่อง GMM 25
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าขี้น่าเกียจ
1: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้เจ็ดแบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
2: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
1: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
2: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
1: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
2: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
1: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
2: จริงอ่ะ
1: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
2: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
1: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
2: ้นี่ไง
1: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
2: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
1: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
2: ของ
1: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
2: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: าดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี่ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายเอามาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: ได้ด้วยเหรอ
0: เนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ติด
0: ตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์
0: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะแชมพูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิด แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะคุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮะรวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียบให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยนะกระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: จะดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและงานอีกทั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ีฟ้าถึงไม่ออกมา

0: ฮ้ยทุกคนปลอดภัยสินะครับ
1: อีบุกิคุง
0: เอ๊ะพุจิ
2: พุจิขยายร่างแล้วช่วยไล่ไคจูตัวนั้นไป
3: เหมือนในตัวไคจูจะมีกระแสไฟฟ้ากักเก็บไว้กระแสไฟฟ้านั่นเลยยังเหลืออยู่ในตัวของปุจี้นะ
1: อิบุกิคุงหายไปไหนมาเหรอ
0: ผมติดอยู่ในลิฟต์กับคุณรินทาโร่เพราะไฟดับนะครับผมทำอะไรไม่ได้สักอย่างทั้งที่คิดว่าจะต้องไปช่วยทุกคนให้ได้ทั้งที่คิดว่าต้องหยุดไคจูนั่นแต่ผมกับ
3: ที่ว่านั่นหรือนายจะคิดอย่างแรงกล้ามาก
0: ๆก็ถ้าถามแบบนั้นก็ใช่นั่นแหละครับ
1: ปูจังอาจจะเชื่อมความรู้สึกกับอิบุกิคุงก็ได
0: ้เอ๋

0: ตอนที่9เจ้านั่นคือสิ่งที่แตะต้องไม่ได
1: ้ทำไมยักษ์สีฟ้าไม่ปรากฏตัว
2: เรื่องนั้นกำลังตรวจสอบอยู่ค่ะ
1: บางทีพวกเราควรให้ไคจูที่เป็นนอกตอนนั้นอาละวาดให้รุนแรงกว่านั้นหน่อย
2: แต่ว่านั่นอาจทำให้มีคนบาดเจ็บล้มตายได้นะคะ
3: การจะปกป้องมนุษยชาติให้รอดพ้นจากไคจูคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีผู้เสียสละบ้างเล็กน้อยคุณว่าไหม
2: คุณว่าเล็กน้อยเหรอ
3: คุณว่าไงนะ
2: เปล่าค่ะ
4: กลับมาแล้วเหรอพ่อกำลังจะออกไปโรงพยาบาลวันนี้ต้องเข้ากะดึกไปเรียนเป็นไงบ้างใกล้จะต้องฝึกงานแล้วใช่ไหมพยายามเข้านะ

ที่จริงฉันตั้งใจจะเข้าคณะแพทย์แต่ว่าฉันสอบไม่ผ่านเลยสักที่คณะเดียวที่รับฉันเข้าเรียนคือคณะสัตวแพทย์ของที่นี่ฉันเพิ่งจะรู้ตัวหลังได้เข้าเรียนเพราะที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้ยุ่งเกี่ยวกับสัตว์เท่าไหร่ฉันเลยไม่ได้ตระหนักถึงมันจนได้เจอกับสัตว์ในคาบเรียนฉันถึงเข้าใจแจ่มแจ้งว่าไม่ถูกกับสัตว์เลยแต่ในช่วงปี1ปี2ไม่ค่อยมีค่าปฏิบัติฉันเลยหลอกตัวเองและหาทางผ่านมาได้เรื่อยๆแต่พอขึ้นปี3ต้องเจอกับสัตว์บ่อยขึ้นฉันก็เลยไม่รู้จะทำยังไง

0: โอ้โอ้โอ้เก่งมากเด็กดีโอ้น่ารักมากอ่ะเฮ้ยเกาแบบนี้ชอบไหมเฮ้ยน่ารักน่ารักเออไอทำไมน่ารักได้ขนาดนี้นะ
1: เหรอ
0: จ้าเด็กดีเด็กดีเก่งมากเก่งมาก
1: เธอที่อยู่ชมรมวิจัยดาราศาสตร์นี
0: ่อาจารย์มิโนเบะ
1: เธอทำอะไรของเธอตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้ว
0: คือว่าลูกบอลเนี่ยมันขนาดเท่าหนูตะเภาพอดีผมเลยซ้อมอุ้มมันอยู่ครับ
1: เด็กที่ถูกสั่งห้ามเข้าแล็บของอาจารย์ซึคาฮาระคือเธออย่างนั้นเหรออ
0: าจารย์ทราบดีจังนะครับ
2: เฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเอามันมาใกล้ฉัน
0: หรือว่าคุณไม่ถูกกับแมว
2: กับสัตว์ทุกชนิดเลย
0: เอก่อนที่จะไปขอโทษตั้งใจว่าจะดูแลสัตว์ให้เป็นก่อนนะครับ
1: ทำแบบนั้นสัตว์จะระแวงแล้วหนีมากกว่านะ
0: เอ
1: ๊
0: ะ
1: ไหนยืมหน่อยสิ
3: เอ้าเด็กดีเก่งมากเก่งมากเด็กดีเด็กดีเก่งเก่ง
1: มามามามานี่ฟังนะจะสนิทกับหนูตะเภาเนี่ยต้องให้มันจำกลิ่นเราให้ได้ซะก่อนถึงจะยอมชินด้วยไวๆรู้หรือเปล่าง
0: ั้นเองเหรอครับไม่เคยรู้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: นี่ถูถูถูถู
0: เออนี่
1: เฮ้ยเออใช่แบบนั้นแหละ
0: เป็นไงหอมไหม
1: เออเดี๋ยวมันต้องถูแรงๆแบบนี้ไอ้กลิ่นมันติดไปเลยดิ
0: ครับ
1: แบบนี้แรงเอง
0: อย่าง
1: น
0: ี
1: ้เฮ้ยไม่มีแรงหรือไงแรงๆสิมันต้องถูแบบนี้ถูแบบนี้
0: นี่
1: งื้อมาถูด้วยกันสองคนเลยเดี๋ยวจะได้ถูเยอะๆไปเลยมาเออดีแรงๆเหยื่อเยอะๆใช่แบบนี้
0: นี่ถูใช่แบบนั้นแหละใช่เลยเจ๋งมากปุ๊กจี้แผลนายก็ดีขึ้นแล้วเนอะถู
4: เขามองอะไรอยู่น่ะ
0: อาจารย์สุขาระเหรอ
5: ใช่เลยอุ้ยเนื้อพุง
0: ถู
1: เธอน่ะไม่ไปเข้าเวรดูแลสัตว์หน่อยเหรอ
6: ผมจะลาออกแล้วครับ
1: ครูก็อุตส่าห์ไปพูดขออาจารย์สุขาระให้แล้วแท้ๆเ
6: ผมไม่ถูกกับสัตว์ครับแต่ต้องสัตว์ไม่ได้จะเป็นสัตวแพทย์ได้ไงครับเรียนไปก็ไม่ได้ใช้ทำไปก็ไร้ความหมาย
1: เรียนไปก็ไม่ได้ใช้เหรอเคมีกับวิชาแพทย์ในปัจจุบันเคยถูกนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนบอกว่าเป็นการสั่งสมสิ่งที่ไร้ประโยชน์ครูเองก็ถูกพูดใส่บ่อยๆว่างานวิจัยที่คุณทำอยู่น่ะมันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างแต่ครูก็ยังทำเพราะสักวันมันอาจจะมีประโยชน์ขึ้นมาถ้าไม่ลองวิจัยดูก็ไม่มีทางรู้หรอกถึงเป็นแค่นั้นก็มีความหมายสำหรับครูแล้วล่ะนะพูดเหมือนพวกชอบสั่งสอนคนอื่นเลยฮะโทษนะ
0: เป็นเด็กดีนิ่งๆนะโอเคปุ๊บไปเอ้าเฮ้ยพี่มานี่ทางนี้เฮ้ยทางนี้มานี่เฮ้ยนี่มานี่เฮ้ย
6: เฮ้ยทำอะไรอยู่คนเดียวเนี่ย
0: คุณลินทาโร
6: ่หนูตะเภาเป็นสัตว์ที่ขี้กลัวต้องเริ่มจากยื่นมือไปด้านหน้ามันจากนั้นก็ลูบเบาๆมองอะไร
0: อาจารย์มิโนเบะก็พูดแบบเดียวกันเลยครับ
6: แต่พูดมันง่ายกว่าทำเรียนกันหน่อยให้ฉันลองบ้าง

0: การไม่ชอบสัตว์เนี่ยมันแย่มากเลยครับทุกคนล้วนมีสิ่งที่ไม่ถนัดอย่างคุณคณะก็ไม่ถนัดคุยกับคนแปลกหน้าส่วนคุณเพชรจิบอกว่าไม่ชอบงานละเอียดแบบการวาดรูปประธานเองก็เหมือนจะตื่นเช้าไม่ไหวแล้วก็สิ่งที่ผมไม่ถนัดเนี่ยคือการสู้กับคนอื่นส่วนของคุณรินทาโร่ก็แค่ไม่ชอบสัตว์เฉยๆนี่ครับซึ่งเรื่องนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเป็นสัตวแพทย์แต่ถึงจะไม่ชอบสัตว์ผมว่าคุณรินทาโร่ก็น่าจะทำอะไรสักอย่างได้แน่เอาผมเนี่ยตอนมาที่นี่ทีแรกเจอแต่เรื่องไม่คุ้นเคยแต่ตอนนี้พอจะทำทางได้บ้างและถึงจะเป็นแบบนี้ก็คงพอมีที่ที่เหมาะกับผมบ้างแล้ว
1: นายเองก็พยายามมาตลอดสินะ

0: ไมถึงปล่อยไคจูตัวนี้ออกมาล่ะทำตามใจเกิดไปแล้ว
1: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
2: ได้เวลาออกเดินทางสู่วันพีซป๊อปอัพคาเฟ่แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี

0: ามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.nextclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขาDextreme แบรนด์สำหรับคนรักการ์ตูนพร้อมพาคุณผจญภัยไปกับกลุ่มโจรสลัดวันพีซสไตล์ที่คุณตามหาคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขาน
1: ิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.comและร้านยูเมยะทุกสาขา
2: ได้เวลาออกเดินทางสู่วันพีซป๊อปอัพคาเฟ่แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี
1: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
0: Dextreme แบรนด์สำหรับคนรักการ์ตูนพร้อมพาคุณผจญภัยไปกับกลุ่มโจรสลัดวันพีซสไตล์ที่คุณตามหาคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขา
3: ลุงอยากเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
4: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
5: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูนไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียทรงตีตาย
7: เพราะว่าตะบี่ดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
6: ซาบิ
7: จัด
6: แต่กินแล้วมันสดชื่น
7: ใช่
8: เทียมโขเตี้ยนนะครับที่นี่
9: ใช่ครับอ่ะ
8: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับได้เห็นภาพนี้เนี่ยยังต้องมาเห็นกับตา
9: ใช
10: ่อุลตร้าแมนเทโอดูนั่น

0: เดียว
1: นั่นตัวลิ้นยาวที่ปล่อยไฟฟ้าเปรี้ยงโอ้จีพยายามจะขยายร่างเหรออยากไปช่วยมนุษย์ยักษ์เหรอถ้าเชื่อมความรู้สึกกับฉันจะขยายร่างได้ไหมพูดอะไรน่ะก่อนนี้ก็เคยบาดเจ็บไปทีนึงแล้วนะแต่ว่ามนุษย์ยักษ์กำลังสู้เพื่อปกป้องพวกเราฉันเลยอยากทำในสิ่งที่ทำได้เรื่องแรกฉันเองก็คิดแต่ว่าฟูจังเขา
2: อีกำลังบอกว่าไม่ต้องห่วงนั่นหรือเปล่า
1: แต่ว่า
2: ถ้ามนุษย์ยักษ์แพ้ถ้าพวกเราทัพปุจจิก็ไม่รอดอยู่ดี
1: จะทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ขอแรงทีนะปุจจิอยู่ขืนตัวเองนะขอร้องเลยได้โปรด
2: ที่คอยดับข่าวก่อนก็เพราะเจ้านั่นเหรอแบตหมดแบตเตอรี่เหรอ
1: ไม่ได้ฮะจ่อมากไปเลยไม่เวิร์กเหรอ
2: เดี๋ยวมือถือขอยืมมือถือหน่อยยืมมือถือหน่อย
1: ลินทาโรคุ
2: เอ๊ะฉันอยากดูคลิปวันก่อนที่ไคจูตัวนี้โผล่มา
3: อ๋อ
2: นี่ไงเลื่อนไปอีกอ๋อนั่นแหละว่าแล้วเชียว
1: พูดถึงอะไรอยู่เหรอ
2: ดูนี่ไคจูตัวนี้ตอนจะหนีไปหูที่เคยตั้งมันพับลงเวลาที่ช้างกับม้าพับหูแปลว่ากำลังกังวลหรือกลัวอยู
1: ่แล้วทำไมมันถึงกลัวล่ะ
2: ฉันเดาว่ามันกำลังกังวลที่ตัวเองปล่อยไฟฟ้าไม่ได้เพราะงั้นถ้ามันใช้ไฟฟ้าในตัวหมดก็จะโจมตีไม่ได
1: ้ดูนั่นไอ้ตัวเปรี้ยวๆลิ้นยาวกำลังหนี
2: ตอนนี้หูมันพับลงอยู่ด้วยแล้วฮะแล้วว่าแบตในตัวเหลือน้อย
1: เดี๋ยวนะทางนั้นมีสถานีไฟฟ้าย่อยมันอาจจะไปชาร์จไฟเพิ่ม
2: เอ๊ะต้องบอกมนุษย์ยักษ์นี่อย่าปล่อยให้เคยจูหนีมันจะไปชาร์จไฟอย่าให้มันไปทางนั้นต้องหยุดไคจูตัวนั้นให้ได้

0: ผมต้องขอโทษจริงๆครับ
1: เข้าใจแล้วงั้นครูจะยกเลิกเรื่องห้ามเข้าแลบแต่คราวหน้าระวังคำพูดด้วยล่ะ
0: ครับเพียงแต่ผมอาจจะไม่ได้มาที่ห้องแลบแล้วล่ะครับ
1: เ
0: อ๋ผมว่าจะเปลี่ยนสาขาคิดว่ามีสาขาวิจัยที่ไม่ต้องยุ่งกับการแพทย
1: ์หืม
0: คือผมไม่ถนัดแต่ต้องตัวสัตว์เลยแต่ผมชอบสังเกตพวกมัน
1: วัยเรียนนี่แหละคือการคิดทบทวนว่าตัวเองชอบหรือเหมาะกับอะไรแต่ดูเหมือนเธอจะได้คำตอบแล้วนะใช่ไหม
0: ครับ

0: งี้นี่เองงานสายวิจัยงั้นเหรอพอดูเหมาะกับบริทาโลกคุงดีนะ
1: ก็จริงนะเพราะคนที่สังเกตว่าหูไคจูตัวนั้นมันพับก็มีแค่รินทาโร่คุงด้วย
2: ช่างสังเกตจริงๆเนาะ
3: แล้วก็นะครับคุณรินทาโร่น่ะมักจะดูคลิปสัตว์ในมือถือตลอดเลย
4: อีบุกินี่ขยันสังเกตชัดเหลือเกินนะ
5: โย
3: ่ขอบคุณสิครับคุณรินทาโร่ฉัน
5: เห็นว่าจะเป็นนักวิจัย
3: นักวิจัยเหรอ
1: เดี๋ยวพวกเราไปช่วยกันดีกว่า
3: ใช
4: ่ช่วยพูดทีละคนจะได้ไหม
3: เฮ้ยผมด้วยสิ
5: เฮ้ยผมไปก่อน
4: เริ่มจากอีบุกิ
6: UTTF ไคจูไฟไคจูไฟฟ้าวอร์ดท็อปสูง45เมตรหนัก 25,000 ตัน
7: เสร็จสมบูรณ
3: ์ได้มาเข้าค่ายกับทุกคนแบบนี้สนุกจนอยากมาทุกวันเลยครับ
1: น้ำมันนี่นะ
0: มีการลักลอบทิ้งขยะสักที่เลยไหลมาปนกับน้ำ
1: ฉันคิดว่านี่มาพักเองแล้วพวกเราเรียกมนุษย์ยักษ์ด้วยชื่อดีกว่าไหม
3: นั่นอะไรอ่ะหัวของไคจูยักษ์
6: อุลตร้าแมนเทโอตอนต่อไปไปเข้าค่ายกันเถอะ

0: นี่อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่และเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนา
1: ะ
0: อร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ

0: ค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
1: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวละพันกว่าบาทแล้ว
0: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
1: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: เนี้ยเตาหัวคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี้
1: วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้อู้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเลแล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695 บาท
1: อุ้
0: ยน่ากินมากเลยอ่ะ
1: น่ากินนะเธ นะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1 อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตังค์ 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695 บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ุณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: พันกว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: นะคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้

0: ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
1: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
0: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
1: อุ้ยอุ้ย
0: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
1: คุณแม่
0: คุณ
1: แม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
0: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะครับ
1: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
0: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ1,390บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
1: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
0: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: กันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทำทางหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะอ้าววันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: แบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ่
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทู้ทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่

0: 790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถังอาฝากถังหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดู
1: ยังไง
0: เวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง
1: อ
0: ันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆมือนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ๊ะ
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปุ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็นไหม
1: และอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่น
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย

0: องแบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
2: ค
1: ุ
2: ณม
1: ี
2: คน
1: จ้างดิฉันวางแผนอยากรู้ว่าไม่มองมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่ๆพ่อๆหลายคนน่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
1: ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซักใหม่
0: ที
1: ่
0: สารซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
1: ใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เซตเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี่ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนาย
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะคุณผู้ชมครับวันเสาร์ที่12กันยายนแบบนี้มีหลายประเด็นให้ติดตามกันด้วยแต่ว่าขอเริ่มกันที่ประเด็นของไทยกัมพูชากันก่อนเพราะว่าณตอนนี้ต้องบอกว่าเราเดินเกมแบบไม่ยอมแล้วนะฮ
3: ะ
2: โดยเราเองเนี่ยมีการเปิดหลักฐานฟาดกัมพูชาไปเลยบอกว่ากัมพูชาใช้มรดกโลกเนี่ยในการเป็นฐานทหารเปิดฉากเพื่อประทะกับไทยนะฮะและไทยเราก็ไม่ได้พูดลอยๆครับมีการนำหลักฐานเพื่อ

0: ชี้ให้เห็นเลยว่าที่ผ่านมากัมพูชาใช้จุดนี้แหละในการตั้งฐานทางทหารด้วยซึ่งเราก็จะมีภาพถ่ายทางอากาศนะฮะมีพิกัดครับมีภาพของอาวุธทั้งอาวุธต่อสู้รถถัง RPG อาวุธประจำกายแล้วก็ตำแหน่งของอาวุธต่อสู้อากาศยานที่อยู่ในพื้นที่รอบๆปราสาทพระวิหารด้วย
1: ค่ะ
0: ซึ่งในประเด็นนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะฮะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาบอกเลยครับว่าหลังกัมพูชาเนี่ยเอาภาพความเสียหายออกมาเพื่อที่จะกล่าวหาว่าไทยเนี่ยจงใจทำลายปราสาทช่วงการสู้รบนะฮะเสียหายไปกว่า562จุด
1: ค่ะ
0: งานนี้ไทยเราเองก็ยอมไม่ได้
1: ยอมไม่ได้
0: ยอมไม่ได้ต้องท้าพิสูจน์กันเลยคุณผู้ชมครับตั้งแต่ต้นนะฮะว่าใครกันแน่ที่นำอาวุธเนี่ยเข้าไปยังจุดนี
1: ้มาดูกันชัดๆใครที่ไปเริ่มตั้งฐานตรงนี้ก่อน
0: และเราก็มีภาพหลักฐานชัดเจนภาพนิ่งภาพวิดีโอภาพถ่ายดาวเทียมต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะแน่นคุณผู้ชมครับบอกว่าหากกัมพูชาต้องการจะคุ้มครองโบราณสถานจริงๆเนี่ยก็ต้องไม่มีการนำพื้นที่ไปใช้ทางการทางทหารแต่กลับกลายเป็นว่าเอาจุดนี้เนี่ยไปตั้งกำลังพลตั้งแต่แรกเลย
1: เขาไปตั้งฐานนี้ตั้งแต่แรกนะ
0: ถูกต้องเนี่ยมีการซุกอาวุธมีการซ่อนกำลังทหารนะฮะและไทยก็เลยขอให้ประชาคมโลกเนี่ยตรวจสอบหลักฐานอย่างเป็นทางการด้วยไม่ใช่เพียงแค่ตัดสินจากคำกล่าวหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไทยเราเองนะฮะก็มีการนำเสนอทั้งพิกัดเวลาภาพแล้วก็ข้อมูลประกอบครับในการพิจารณาตามข้อเท็จจริงกันด้วยและเมื่อกัมพูชามีการใช้บริษัทฐานเป็นฐานในการโจมตีไทยนะฮะทำให้บริษัทฐานทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าหมดสถานะความคุ้มครองเป็นการชั่วคราวทันทีและไทยเองก็มีการเล็งตอบโต้ไปเฉพาะจุดที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ของกัมพูชาไม่ได้เล็งไปที่ตัวปราสาทเลย
1: เราก็ไม่อยากให้เสียหายเหมือนกันแหละ
0: เราเองก็ทำตามกฎของการประทะทุกอย่างอย่างชัดเจนนะฮ
1: ะ
0: ดังนั้นครับหากเกิดความเสียหายกับตัวปราสาทการจะชี้ว่าใครต้องรับผิดชอบเนี่ยไม่ควรดูเพียงแค่ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในตอนท้ายอย่างเดียวแต่มันต้องย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ทั้งหมดด้วยว่ามันจุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรกันแน่ใครเป็นคนนำกำลังเข้าไปใครเป็นคนนำอาวุธเข้าไปยังจุดนั้นมีการส่งอาวุธช่วงเวลาไหนช่วงที่เกิดเหตุหรือเปล่าและวัตถุของการตอบโต้นั้นคืออะไรต
1: ้
0: องตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ด้วยโดยพี่โก้ย้ำแบบนี้ครับว่าข้อความสำคัญที่ไทยเราต้องบอกกับประชาคมโลกก็คือมรดกโลกต้องเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่พื้นที่สำหรับทำสงครามและไทยเองนะฮะก็พร้อมให้ตรวจสอบด้วยมาตรฐานเดียวกันครับหลักฐานต้องมาก่อนคำกล่าวหาข้อเท็จจริงก็ต้องมาก่อนเรื่องเล่าด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: และต้องตอบให้ได้ว่าใครเป็นคนยิงยิงมาจากไหนยิงมาตอนไหนและเป้าหมายคืออะไรกันแน
1: ่อันนี้หลักฐานต้องชัดเจนแล้วก็ชี้แจงให้ชัดนะว่าเราเนี่ยเริ่มก่อนหรือเปล่าใครเป็นคนเอาอาวุธไปตั้งตรงนั้นก่อนแน
2: ่
1: ๆนะคะถึงเกิดความเสียหายแบบนี้อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมที่ต้องจับตามองนะคะก็คือเรื่องของการถกเรื่องข้อพิพาททางทะเลไทยแล้วก็กัมพูชานี่จะมีการจัดงานนะคะจัดการถกขึ้นมาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สิงคโปร์นะคะโดยนายศรีหศักดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะก็บอกว่ามีการพร้อมเต็มที่เลยนำทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าโต๊ะเจรจาค่ะซึ่งไฮไลท์สำคัญคุณผู้ชมก็คือวันที่15กันยายนจะมีการถ่ายทอดสดนะคะให้ประชาชนได้รับทราบจุดยืนของทั้งสองฝ่ายโดยตรงด้วยอันนี้ต้องไปจับตาดูกันนะคะขณะที่อาจารย์ปณิธานค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงมีการวิเคราะห์เกมของกัมพูชาแบบนี้บอกว่าฮุนเซนเนี่ยกำลังถือไพ่3ใบใช้เป็นปัจจัยในการต่อรองกับไทยในหลายเวทีเลยนะคะ
0: ครับ
1: ไพ่ใบแรกค่ะก็คือเวทีกฎหมายระหว่างประเทศทั้งศาลโลกและกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อันครอสนะคะซึ่งกัมพูชามองว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ตัวเองมีความได้เปรียบจากประสบการณ์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะไพ่ใบที่2ถัดมาก็คือเวทีการทูตระหว่างประเทศค่ะทั้งสหประชาชาติอาเซียนรวมถึงมหาอำนาจและประเทศที่กัมพูชาสามารถสร้างความสัมพันธ์และขอแรงสนับสนุนได้นะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาเขาก็เดินหน้าร้องเรียนเรื่องนี้นะและนำประเด็นชายแดนเข้าสู่เวทีเหล่านี้อย่างต่อเนื่องอย่างที่เราเห็นกันนะคะส่วนไพ่ใบที่3คุณผู้ชมก็คือการยอมรับความเสียเปรียบในบางด้านเพื่ออะไรเพื่อไปสร้างความได้เปรียบในด้านอื่นอย่างเช่นกัมพูชาเนี่ยเขายอมเสียเปรียบในเรื่องของด้านการทหารแต่จะไปเพิ่มความได้เปรียบที่อื่นอย่างเช่นศาลโลกที่อาเซียนนะคะเพื่อให้ชาติต่างๆโดยเฉพาะมหาอำนาจเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทางกัมพูชานะคะอาจารย์ปณิธานบอกว่าสิ่งที่กัมพูชาได้เปรียบก็คืออะไรการกล้าพูด กล้ากล่าวหาแบบไร้หลักฐานที่ผ่านมาเราเห็นหลายเรื่องนะ
0: จริงเขากล้าพูดออกมาแบบหลักฐานชัดๆอยู่ก็ยังจะกล้าพูดอีกแบบ
1: นะแถลงเก่งแถลงไวเออแล้วก็ไปบิดเบือนตามวิธีต่างๆแม้จะดูเป็นเรื่องตลกนะคุณผู้ชมแต่ว่าทำให้กัมพูชาเนี่ยได้พื้นที่ความสนใจค่ะที่
2: เป็นไม่ต้องกลัวว่าเป็นตัวตลกในกัมพูชาทำได้ดีถูกไหม
3: ค่ะ
2: ร้องแรกแหกกระเชอยื่นหลักฐานเท็จอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้เราทำไม่ได้สักอย่างแต่ว่าพอทำแล้วกัมพูชาได้พื้นที่ไหมได้น้ำหนักไหมก็ได้นะจ้าหาว่าเขาตลกหาว่าเขาบิดเบือนแต่ว่าเขาได้พื้นที่เขาได้ความเห็นใจก็ดูหลายประเทศก็เอียงไปที่เขาใช่ไหม
1: เอาจริงๆนะเรื่องนี้ที่ผ่านมาคนไทยหลายคนก็มานั่งคอมเมนต์กันนะบอกว่าเฮ้ยเวลาเขาทำแต่ละอย่างมันดูตลกนะแต่ว่าเขาได้พื้นที่สื่อเขาไม่กลัวเขากล้าที่จะเสนอกล้าที่จะเสี่ยงแถลงเร็วไว้ก่อนนะคะอาจารย์ปฏิทานระบุว่าหากทั้งสองฝ่ายยังไม่กลับเข้าสู่การเจรจาอย่างจริงจังความขัดแย้งเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะยืดเยื้อไปอีกหลายปีนะคุณผู้ชมและสุดท้ายผู้ที่ต้องแบกรับต้นทุนมากที่สุดก็คือประชาชนทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาค่ะ
3: นะเราก็ยังคงต้องเกาะติดกันยาวๆนะคะกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาละเอียดอ่อนมากทีเดียวคุณผู้ชมขาพาทุกคนมาติดตามความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026กันบ้างค่ะตอนนี้เนี่ยทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยประกาศพร้อมสู้ศึกและพร้อมคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากคนไทยแล้วค่ะ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
3: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงความพร้อมนำนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่ลุยศึกมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย 1-2 เหรียญจาก 3 เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้นะคะด้านของวิวกุลวุฒินักแบดมินตันชายเดี่ยวทีมชาติไทยและเจ้าของเหรียญเงินประวัติศาสตร์ในกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสเจ้าตัวยืนยันว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตสมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บในการแข่งขันครั้งนี้เจ้าตัวขอโฟกัสแบบทีละรอบเพื่อลดความกดดันยอมรับว่าช่วงโอลิมปิก2ปีก่อนเป็นช่วงที่เล่นที่ดีที่สุดค่ะหลังจากคว้าเหรียญตอนนั้นก็ยังเจอความกดดันอยู่บ้างและตอนนี้ต้องพยายามทำจิตใจให้นิ่งมากขึ้นค่ะ
5: เอเชียนเกมนี่ก็เป็นอีกมหากรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าเขาไปทีละรอบเลยครับผมช่วงโอลิมปิกผมมองว่าเป็นช่วงที
3: ่อีกหนึ่งคนก็คือน้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันทีมชาติหญิงของไทยเรานะคะน้องเปิดเผยถึงความพร้อมว่ามหกรรมกีฬาแห่งเอเชียครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายในอาชีพนี
0: ้
3: หลังลงแข่งขันมาแล้ว4ครั้งส่วนอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันก่อนหน้าก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะตอนนี้เหลือเพียงแค่การเรียกความฟิตและสมาธิให้พร้อมเต็มที่ตั้งเป้าว่าจะไม่กดดันตัวเองและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ
6: ฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะคะร่วมส่งกำลังใจเชียร์พวกเราในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ด้วยค่ะพวกเราก็จะพยายามคว้าเหรียญในประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลให้ได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจมาเยอะๆค่ะ
3: ถือว่าเป็นดาวของไทยเลยแล้วก็เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศจริงๆสำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะคะมาร่วมกันส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้ทำผลงานเต็มที่และคว้าเหรียญรางวัลมาฝากคนไทยด้วยค่ะ
7: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
0: คุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่ตามกันต่อเนื่องก็คือเรื่องของอดีตเจ้าวาดนะฮะที่อยุธยาหลังจากที่ล่าสุดก็ถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าศาลเนี่ยไม่ให้ประกันตัวกลัวจะไปยุ่งเหยิงกับคดีตำรวจเองก็เริ่มมีการแถลงออกมานะฮะว่าพบทรัพย์สินของอดีตพระรูปนี้กับสีกาคนสนิทรวมๆแล้วกว่า720ล้านบาทและเตรียมขยายผลเพิ่มเติมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่า2คนนี้ด้วยเดี๋ยวกลับมาตามกันช่วงหน้าครับ
8: สนามไหมคร
9: ับผู้หญิงร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และทีม M25
10: ข้อตกลง